ุทธลมเข้าโธลมออกติดไว้ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้เป็นหลักสมาธิพยายามนึกอะไรก็กลับมานึกลมหายใจของเราพยายามตัดระเรื่องเก่าๆที่ได้มาคืออดีตไม่เก็บมาคิดนึกคิดไปทำให้ใจของเราไม่สงบคิดเรื่องใหม่ก็ไม่คิดนึกคิดไปทำให้เป็นคนใจร้อนนึกแต่พุทโธอย่างเดียวพุทลมเข้าโธลมออกใจเย็นๆทำใจเย็นๆใจว่างๆไม่ต้องกังวลอะไรพยายามหลับตาให้ลง

สามพุทโธสี่พุทลมเข้าโทลมออกห้าพุทโธหกพุทโธเจ็ดพุทโธแปดพุทโธเก้าพุทโธสิบแล้วก็ถอยหลังกลับใหม่พุทโธสิบพุทโธเก้าพุทโธแปดพุทโธเจ็ดพุทโธหกพุทโธห้าพุทโธสี่พุทโธสามพุทโธสองพุทโธหนึ่งแล้วก็ตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกนับหนึ่งพุทลมเข้าโทลมออกนับสองพุทลมเข้าโทลมออกนับสามขึ้นเรื่อยไปถึงสิบถึงยี่สิบแล้วก็ถอยหลังกลับพุทลมเข้าโทลมออกนับสิบเก้าลงมาถึงหนึ่งใหม่ทำอย่างนี้เนี่ยเป็นวิธีนับลมจากหนึ่งไปถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาหนึ่งใหม่จาก1ไปถึง20ไปถอยหลังกลับมาใหม่ไปจนถึง30 40 50 60 70 80 90 100 1แล้วถอยหลังกลับอย่างเงี้ยบางครั้งบางคนทำไว้วันหนึ่งเป็นพันๆครั้งก็ทำให้ใจเนี่ยเย็นสบายรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจกลายเป็นคนใจเย็นกลายเป็นคนไม่คิดมากทำอะไรก็มีความสุขมีความสงบสำเร็จในชีวิตตัวเองสำเร็จในการงานสำเร็จในหน้าที่สำเร็จในความอบอุ่นชีวิตก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะรู้จักสงบใจนี่เรียกว่ายอดบุญของเราบางคนเกิดมา70ปี80ปีไม่เคยรู้ลมตัวเองเลยไม่เคยภาวนาเลยยันตายไม่ได้ทำอะไรเลยเรียกว่ากินบุญเก่าหมดบุญใหม่ไม่มีเลยเกิดมาแล้วก็วุ่นวายกับทุกลมหายใจไม่เคยสุขไม่เคยสงบไม่เคยทำใจให้ดีเลยเกิดมาสัก70ปี80ปีก็ไม่ได้อะไรกลับไปมาแต่ตัวเข้าไปแต่ตัวแต่คนได้ปฏิบัติเนี่ยยังได้สติกลับไปได้สมาธิกลับไปได้ปัญญากลับไปยังได้สะสมบุญกุศลมากมายกลับไปเขาเรียกไม่กินบุญเก่าสร้างบุญใหม่ให้มากขึ้นด้วยการรู้จักภาวนานี่สำคัญนะชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเกิดมาชาตินี้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรเลยไปแต่ตัวก็มาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวไม่ได้ปฏิบัติธรรมถือว่าจิตใจก็เลยไม่เคยสงบเย็นเลยคนนี้ที่เราต้องฝึกต้องทำกันอย่าปล่อยให้ใจของเราเนี่ยหมดไปสิ้นไปวันวันหนึ่งอย่างน้อยสวดมนต์ภาวนาเช้าเย็นนิด5นาที10นาทีก็ยังเป็นกำไรชีวิตถ้าเราไม่ทำซะเลยเราจะขาดทุนนะอย่างน้อยพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้สะสมบุญของเราไว้เลยนี่เป็นวิธีของพุทธเจ้าให้เราไว้สะสมบุญไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าเป็นของดีเป็นของมีจริงใครทำใครได้ใครไม่ทำใครก็ไม่ได้สิ่งพวกนี้มันก็ยืมลมหายใจคนอื่นทำไม่ได้เราต้องเอาลมหายใจของเราทำเองแล้วจะเป็นยอดบุญของเราวันนี้ไม่สงบต่อไปก็สงบลมหายใจเข้าหายใจออกไม่สงบลมหายใจเข้าหายใจออกบางครั้งก็สงบบางครั้งก็คิดบางครั้งก็ไม่คิดบางครั้งก็เย็นบางครั้งก็ร้อนเราก็ทำของเราเงี้ยไปสงบบ้างไม่สงบบ้างสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างสบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างก็ทำเรื่อยๆไปนะครับก็ดีขึ้นไปขึ้นไปจนถึงที่สุดจะเป็นการแก้ปัญหาชีวิตของเราได้นะทำใจให้มีสมาธิเนี่ยก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิเราก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลลุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขขึ้นไปวิธีแผ่เมตตาคือพูดเองเออเองให้ในใจของเราทุกคนมีบุญแล้วนะพอนั่งสมาธิแล้วมีบุญแล้วแผ่เมตตาได้แล้วให้ทานก็แผ่เมตตา

มาได้แล้วรักษาศีลก็แผ่เมตตาได้ทำสมาธินี่ทำปุ๊บ5นาที10นาทีก็แผ่ได้เลยแสดงว่ามีบุญแล้วแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆเราจะแผ่ให้ใครได้เพราะเราไม่มีบุญเราก็ต้องสะสมด้วยการนั่งสมาธินี่เกิดบุญทันทีก่อนจะเริ่มนั่งเราก็ต้องความรู้ทั่วกายการที่สองของเราเรานั่งอย่างไรค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีที่จะประพฤติปฏิบัติสร้างบุญกุศลบารมีของเราให้ถึงที่สุดของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจเช่นพระพุทธเจ้าได้อธิษฐานมาจนได้มาเป็นพระพุทธเจ้าพระอานนท์พระอรหันต์ทั้งหลายได้อธิษฐานสร้างบารมีมาจนได้สำเร็จสมความปรารถนาของท่านเราก็เช่นเดียวกันเราก็สะสมบารมีเราจนถึงพระนิพพานได้เช่นเดียวกันนี่ยังห่วงอยู่โยมคนไม่ทำบุญเนี่ยคนไม่ทำบุญเนี่ยแก่เร็วนะเจ็บง่ายก็ดีสิและเวลาไม่นั่งแล้วก็ไม่ง่วงเป็นไงนะเปล่าเวลาไม่นั่งแล้วง่วงไหมก็ดีนี่ฮะใจมันดีละคนนั่งสมาธิง่วงไงใช้ได้ต่อไปก็สงบโยมที่วัดน่ะก็บางคนนี่นะอายุมากๆเนี่ยมาวัดเนี่ยโสมมาเลยนะมาเนี่ยโสมหน้าเหี่ยวมาเลยนะแต่พอมาอยู่วัดจะอาทิตย์สองอาทิตย์นี่หน้าใสเหมือนสาวๆเลยนะพอไม่คิดมากอ้าวดูที่โยมคนแก่ที่บ้านน่ะกับคนแก่ที่วัดต่างกันนะบางคนเนี่ยคิดมากคิดจะหน้าเหี่ยวต้องไปดึงหน้าใหม่อ่ะนะต้องไปดึงหน้าใหม่เพราะหน้าเหี่ยวหมดว่าภาวนาได้ไม่ต้องหรอกภาวนาได้ใจมันดีไม่ต้องไปดึงหน้าใหม่ใจมันดีคิดนอนไม่หลับเนี่ยคนที่คิดไม่นอนไม่หลับเนี่ยคือคนแก่เร็วคนที่นอนหลับไม่คิดอะไรเนี่ยคนเนี้ยจะสงบจิตใจจะผ่องใสจะใจจะเย็นดังนั้นเรื่องความคิดเนี่ยเราต้องพัฒนากันให้เข้าถึงความสงบถ้าเราไม่พัฒนาเรื่องจิตใจเนี่ยเราไม่ได้อะไรนะทุกวันคนเราเนี่ยวุ่นวายกันเรื่องจิตใจทั้งนั้นแต่เราไม่ทำจิตใจแล้วเราก็ไม่ได้อะไรอย่าไปคิดว่าคนเราเนี่ยทำบุญแล้วไม่ได้อะไรนะทำบุญเนี่ยมันได้กำลังใจมันได้สิ่งที่คนอื่นไม่ได้มันเห็นแบบคนอื่นไม่เห็นมันมีที่คนอื่นเขาไม่มีอ่ะนะมันถึงสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ถึงมันรู้สิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้อ่ะเป็นอย่างเป็นสิ่งที่เราได้เฉพาะตนฉะนั้นเราก็จะได้คิดว่าคนไม่ทำเขาว่ายังไงแล้วเราก็ไปเชื่อเขานะไปเชื่อคนไม่ทำไม่ได้เราต้องเชื่อคนทำเพราะคนทำนี่ได้ผลแล้วเขาจึงได้มาบอกเราแต่ไอ้คนไม่ทำนี่เขายังไม่ได้เขาจึงมาค้านเราถ้าเขาค้านแสดงว่าเขาไม่ได้แต่ถ้าเขาทำเขาไม่ค้านเราหรอกเขาต้องยุยงให้เราทำใช่ไหมโยมไอ้คนที่ห้ามให้คนไปวัดห้ามให้คนทำบุญเนี่ยพวกนี้เขาไม่เคยทำเขาทำยังไม่ได้แต่คนที่ทำได้แล้วเนี่ยเขาจะชวนคนไปทำ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดิน อันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าเริ่มจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นกับของสอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของสอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีก

0: ยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
0: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้

0: ไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้มอกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้มอกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสารนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลับไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสารศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
3: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
2: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับ opposite หมายถึงตรงข้ามผมจะสะกดให้ครับ OPPOSITE ออกเสียงว่า opposite เช่น the hotel is opposite a park โรงแรมอยู่ตรงข้ามกับสวนสาธารณะ the hotel is opposite a park หรือ the bank is opposite the shopping center ธนาคารอยู่ตรงข้ามกับศูนย์การค้า the bank is opposite the shopping center สังเกตไหมครับว่าเราใช้ is ครับนั่นก็คือใช้ verb to be is am are was were กับ opposite เช่น we are standing opposite you เรากำลังยืนอยู่ตรงข้ามคุณ we are standing opposite you หรือ I am seated opposite you at the table ที่โต๊ะผมนั่งตรงข้ามกับคุณI am seated opposite you at the table. ข้อความที่ใช้กันมากที่สุดเวลาบอกทางคือสิ่งหนึ่ง is opposite กับอีกสิ่งหนึ่ง The cat is opposite the dog. แมวอยู่ตรงข้ามสุนัขหรือสมชาย is opposite สมศรีสมชายอยู่ตรงข้ามสมศรีผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: ำนวนชวนคิดพาสิทธิ์สอนใจ
1: หักด้ามพระด้วยเข่าใช้กำลังแรงรานทำหานหักไม่รู้จักใช้ปัญญาดูกล้าเก่งเหมือนหักพระด้วยเข่าเอาเต็มแรงด้ามพระแข็งคนหักจักเจ็บตัวเพื่อนเพื่อรู้ไหมคะว่าหักด้ามพระด้วยเข่าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าใช้กำลังเอาชนะหรือตัดสินปัญหาด้วยวิธีรุนแรงซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายทั้งฝ่ายตรงข้ามและตัวเองด้วยเหมือนเอาเข่าหักด้ามพระไม่หักตัวก็ต้องเจ็บค่ะ

ตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ไม่จะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชื้อนใครจะเตือนให้ป่วยการจากผมเด็กชายชัยมงคลกิมเมียชั้นป.6โรงเรียนพระแม่สกุลสงเคราะห์ครับ

0: มีบ้านหลังน้อยอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านของหมีสองตัวคือแม่หมีกับลูกหมีลูกหมีเป็นหมีที่เกียจคร้านที่สุดตัวของมันสกปรกมากไม่ค่อยจะยอมอาบน้ำไม่ยอมแปรงฟันไม่ยอมสระผมวันวันหนึ่งชอบนอนกับเที่ยวเท่านั้นคุณแม่เองก็คอยพร่ำสอนอยู่เสมอวันนี้ก็เช่นเดียวกันก่อนที่คุณแม่จะออกไปตลาดแม่หมีก็เรียกลูกหมีให้เข้ามาหา
1: ลูกหมีลูกหมีเอ้ยมาหาแม่หน่อยสิลูก
2: อะไรจะหาแม
1: ่นี่วันนี้นะแม่จะออกไปตลาดสักหน่อยนึง
2: แม่จะออกไปทำอะไรเหรอฮะ
1: แม่ก็กะว่าจะไปซื้อของนะสิจ๊ะ
2: แม่จะซื้อของอะไรฮะ
1: แม่จะซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาให้ลูกใส่ยังไงล่ะลูก
2: เฮ้ยจริงเหรอฮะแม
1: ่ก็จริงนะสิยังมีอีกนะแม่จะซื้อขนมมาให้ลูกด้วยลูกชอบไหม
2: ชอบสิฮะแม่ขนมอร่อยมากเลยฮะ
1: ถ้างั้นนะแม่ก็จะซื้อผลไม้มาให้ด้วยดีไหมแต่ว่า
2: แต่ว่าอะไรฮะแม่
1: แต่ลูกของแม่จะต้องสัญญากับแม่ก่อนนะสิจ๊ะ
2: สัญญา
1: ใช่แล้วลูกต้องให้สัญญากับแม่ก่อน
2: สัญญาอะไรฮะแม
1: ่ก็สัญญาว่าจะอาบน้ำให้เนื้อตัวสะอาดแปลงฟันสระผมให้เรียบร้อยแล้วก็แต่งตัวสวยๆรอแม่ไงจ๊ะ
2: แต่ว่า
1: ไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นด้วยว่าไงทำได้ไหม
2: แม่ฮะก็น้ำเย็นเอาอย่างนั้นน่ะผมจะไปอาบได้ยังไงฮะยิ่งอากาศหนาวๆอยู่ด้วยไม่อาบไม่ได้เหรอฮะแม่
1: ไม่ได้จะไม่ได้ไม่ได้หรอกลูกนี่ลูกรู้ไหมลูกน่ะไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วนะแล้วดูสิเห็นมั้ยเนื้อตัวดูได้ที่ไหนล่ะตัวนี่มอมชะแล้วแถมกลิ่นยังเหม็นอีกด้วย
2: โธ่แม่ฮะ
1: ว่าไงว่าไงถ้าลูกไม่ยอมอาบน้ำนะแม่ก็จะไม่ซื้ออะไรมาฝากลูกเลยสักอย่างเดียวนะนี่ลูกไม่อยากได้เลยเหรอเสื้อผ้าสวยๆขนมอร่อยๆ อ่ะอยากได้มั้ยอ
2: ยากได้สิฮะ
1: ถ้าอยากได้ก็ต้องอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวรอแม่ด้วยเข้าใจมั้ย
2: เข้าใจแล้วฮะแม
1: ่ดีจ้ะ
0: ลูกหมีก็ตอบไปตามประสาคนพูดบทปากพูดแต่ใจยังไม่นึกอยากที่จะทำตามสัญญากับผู้เป็นแม่เท่าใดนัก
1: เออนี่แล้วแม่ยังมีอีกเรื่องนึงนะลูกนะ
2: อะไรอีกฮะแม่โธ่ทำไมเรื่องเยอะจังเลยฮะ
1: วันนี้นะลูกจะต้องอยู่เฝ้าบ้านด้วยนะจ๊ะ
2: อะไรนะต้องเฝ้าบ้านด้วยเหรอฮะแม
1: ่ก็ใช่สิจ๊ะไม่อย่างนั้นแล้วก็ขโมยจะเข้ามาขโมยของในบ้านหมดนะลูก
2: ก็ได้ฮะแม่ถ้างั้นแม่รีบไปแล้วรีบซื้อของมาฝากผมด้วยนะฮะ
1: จ้ะแม่จะรีบกลับมาพร้อมของฝากลูกนะจ๊ะ
0: ผู้เป็นแม่ก็เดินออกจากบ้านไปเพื่อไปหาซื้อของในตลาดตามที่บอกกับลูกเอาไว้แม่หมีสบายใจที่ลูกให้สัญญาทุกอย่างไม่เหมือนครั้งก่อนแกจะไม่ยอมให้สัญญาอะไรง่ายๆเลยสักครั้งหนึ่งแต่มาหนนี้แกกลับให้สัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะคงจะเป็นเพราะว่ามีของแลกเปลี่ยนละมั้งถึงได้รีบให้สัญญาว่าจะทำตามที่แม่บอกทุกอย่างแต่ลูกหมีจะทำตามที่ให้คำสัญญากับแม่ไว้หรือไม่คุณหนูครับโปรดคอยติดตามรับฟังต่อไปนะครับลูกหมีพยายามที่จะทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับแม่แต่พอจุ่มเท้าลงไปแตะน้ำในอ่างเท่านั้นแหละครับก็ต้องรีบปลดเท้ากลับในทันทีเพราะว่าน้ำเย็นเหลือเกินเย็นเข้าไปจนถึงกระดูกซะด้วยสิแล้วลูกหมีจะอาบได้ยังไงขืนอาบก็มีหวังสั่นงักๆตัวแข็งทื่อกันพอดีไม่เอาด้วยแล้วลูกหมีนึกได้ดังนั้นจึงเปลี่ยนใจไม่อาบน้ำ ไปเที่ยวเล่นเป็นดีที่สุดลูกหมีจึงเดินออกจากบ้านไปในทันทีลืมหมดทุกอย่างที่ให้สัญญากับแม่ไว้เพราะกำลังนึกสนุกสนานเจอเพื่อนๆลูกหมีก็วิ่งไปทำเพลงไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็วิ่งไกลออกไป

0: ฝูงลิงเหล่านั้นต่างส่งเสียงร้องเจี๊ยบๆไม่หยุดลูกหมีได้ยินเช่นนั้นก็นึกสนุกไปด้วยอยากจะวิ่งไปเล่นกับลูกลิงที่นั่งเล่นอยู่ที่โคนต้นไม้ลูกหมีจึงเดินเข้าไปหาแล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงสดใส
1: ลูกลิงจ๋าเธอเล่นอะไรนะขอจะเล่นด้วยคนสิ
2: ไม่ได้หรอกเธอน่ะสกปรกจะตายดูสิลิงตัวเหม็นถอยมาแต่ไกลเชียโอ้ยไม่เล่นด้วยหรอกแม่สอนฉันนะไม่ให้คบกับคนสกปรกนี่ฉันกำลังกินกล้วยน้ำว้าเธออย่ามายุ่งนะไปพ้นฉันเลยไปไปสิ
1: เฮ้ยลูกลิงจ๋าเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอ
2: เฮ้ยเปล่านะใครอยากเป็นเพื่อนกับเธอล่ะเนื้อตัวสกปรกจะตาย
1: อีเธอเอ้ยอีมีง้อก็ได้ฉันไปเล่นกับกระต่ายก็ได้เธอรักความสะอาดก็อยู่ไปคนเดียวเหอะน่าเบื่อ
0: พูดจบลูกหมีก็ผลาญจากลูกลิงไปปล่อยให้ลูกลิงนั่งกินกล้วยน้ำว้าอย่างสบายอารมณ์เมื่อลูกหมีเดินไปได้สักครู่ใหญ่ก็พบกับกระต่ายก็พอดีจึงร้องทักด้วยน้ำเสียงที่สดใส
1: กระต่ายจ๋าทำอะไรอยู่นะ
3: ก็กินหญ้าสิไม่เห็นหรือไงอ่ะ
1: เห็นจ้าแม่ดูสิกินอย่างไม่ลืมหูลืมตามองใครเลยนะอร่อยมากเลยจ้า
3: อร่อยสิหญ้าเนี้ยของโปรดของฉันเลยล่ะ
1: ขอฉันนั่งเล่นเป็นเพื่อนด้วยคนสิกระต่ายได้หรือเปล่าล่ะ
3: ไม่ได้หรอกตัวเธอสกปรกอย่างเนี้ยไปออกไปจากบ้านของฉันเดี๋ยวนี้นะดูตัวของเธอสิสกปรกแต่ตัวของฉันสิขนสีขาวออกปุกปุยน่ารักจะตายกลิ่นก็ยังหอมอีกด้วยเพราะฉันหมั่นทำความสะอาดเนื้อตัวแต่เธอเฮ้ยร้อยวันพันปีเธอเคยทำความสะอาดเนื้อตัวของเธอบ้างไหมจ้าลูกหมีฮะเคยหรือเปล่า
1: จ้ะก็ตายจ้าน
3: ี่ดูสิแค่เธออ้าปากปากของเธอก็ส่งกลิ่นเหม็นจนฉันอยากจะอ้วกอยู่แล้ว
1: จ๋อจ๋อๆก็ตายจ๋าไม่ให้ฉันเล่นด้วยจริงๆ
3: ไม่ไม่ไม่ไม่ไปไปไปไปไปพอนะไปไป
1: อีเธอเอ้ย
3: ไม่เล่นก็ได้ไม่เห็นจะต้องงอเลย
1: ฉันได้มีเพื่อนเยอะแยะอีเธอเอ้ยยิ่งยิ่ง

0: ลูกหมีเดินผลัดจากกระต่ายไปยังหนองน้ำแห่งหนึ่งนึกเบื่อเบื่อที่ไม่มีใครยอมเล่นด้วยกะว่าจะนอนที่ผืนหญ้าริมหนองน้ำสักหน่อยค่อยเดินกลับบ้านก็พอดีพบกับลูกช้างเข้าจึงวิ่งเข้าไปหาลูกช้างในทันที
1: ลูกช้างเธอกำลังกินอ้อยเหรอจ๊ะ
2: ใช่ลูกหมีเหรอรู้ว่าใครซะอีกล่ะ
1: ทำไมเล่าก็ฉันนะสิ
2: ไหนไหนไหนเธอลองเดินเข้ามาใกล้ๆให้หน่อยสิรู้สึกว่าได้กลิ่นอะไรสาบๆมั้งลูกหมีนะ
1: ไม่มีอะไรหรอกกลิ่นมันมาจากหนองน้ำนั่นนะสิไม่ใช่ตัวฉันหรอกไม่เชื่อฉันจะเดินเข้าไปใกล้ตัวลูกช้างเลยนะนี่นี่นี่ลองดมตัวฉันสิไม่เห็นเหม็นตรงไหนเลยนะ
2: ไหนไหนดมหน่อยสิ
1: ยังไง
2: นั่นไงนั่นไงนั่นไงกลิ่นสาบมาจากตัวเธอนั่นเองเธอนี่ไม่รักสวยรักงามมาซะเลยนะลุงนี้นะแล้วอย่างนี้ใครเขาจะยอมเป็นเพื่อนเธอล่ะฮะ
1: ลูกช้างสัญญากับฉันได้ไหมว่าถ้าฉันอาบน้ำแล้วลูกช้างจะยอมเป็นเพื่อนฉัน
2: ตกลงฉันให้สัญญาถ้าเธอยอมทำความสะอาดร่างกายยอมแปรงฟันฉันจะยอมรับเธอเป็นเพื่อนเธอตลอดไปเลยจ้าลูกหมี
1: จริงๆนะลูกช้าง
2: ก็จริงนะสิช้างอย่างฉันนะพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วละจ้าลูกหมี
1: เฮ้ยใจย่อฉันจะกลับไปอาบน้ำสระผมแปรงฟันแล้วก็แต่งตัวให้สะอาดเมื่อแต่ลูกช้างเหอะอย่าลืมสัญญานะจ๊ะ
2: ฉันไม่ลืมหรอกเธอรีบไปเถอะ
1: จ้าๆฉันจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: ลูกหมีรีบเร่งกลับไปบ้านในทันทีทันใดจากนั้นก็จัดการทำความสะอาดร่างกายอย่างดีอกดีใจหาได้กลัวความหนาวเย็นของน้ำไหมพออาบน้ำเสร็จก็รีบแปรงฟันให้ดูขาวสะอาดหน้ามองจากนั้นก็เช็ดตัวให้แห้งประแป้งหวีผมแต่งตัวดูสะอาดตาไปทั้งเนื้อทั้งตัวลูกหมีส่องดูกระจกก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองดูน่ารักไปหมดแล้วเธอก็กำลังจะมีเพื่อนใหม่อย่างลูกช้างด้วยนะลูกหมีพูดกับตัวเองด้วยความภาคภูมิใจ
1: เฮ้ยคราวนี้ล่ะเราจะเป็นลูกหมีที่น่ารักที่สุดในโลกเลย เอาล่ะฉันจะออกไปหาเธอแล้วนะลูกช้างจ๋าอุ้ยดีใจดีใจมากๆเลยเราสวยเหลือเกินสวยสวยสวย
3: ลูกจ๋า
1: เฮ้ยนั่นเสียงของแม่เรานี่นะแม่มาแล้ว
3: ลูกเปิดประตูให้แม่หน่อยสิลูกลูกจ๋าลูกอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: แม่แม่ผมดูน่ารักไหมฮะแม
3: ่โอ้โหนี่ลูกแม่เหรอจ๊ะ
1: ฮะแม
3: ่โอ้ยลูกของแม่นี่ทำไมน่ารักอย่างนี้เนี่ยดูสิเนื้อตัวก็หอมหอมน่าดมจังเลยอันไหนขอแม่หอมแก้มหน่อยสิชื่นใจแม่โอ้ยชื่นใจแม่เหลือเกินจ้ะลูก
1: แล้วไหนล่ะคะของฝากที่แม่บอกว่าจะซื้อให้ผมนะคะ
3: อ๋อซื้อสิจ้าอยู่นี่ไงลูกนี่เห็นไหมเสื้อผ้าสวยๆแม่ซื้อมาฝากลูกจ้ะอ่ะต้องใส่ดูสิ
1: เฮ้ยขอบคุณนะแม่อ่ะแล้วนี่ขนมตั้งหลายอย่างนะโอ้โหทำไมมันมากมายอย่างนี้ล่ะครับแม
3: ่ก็แม่รักลูกนี่จ้ะแม่ก็ซื้อของฝากลูกมากๆยังไงล่ะจ้ะแม่กลัวลูกจะหิวนะสิ
1: ขอบคุณค่ะแม่แต่ว่า
3: แต่อะไรจ้ะลูก
1: ผมชวนเพื่อนๆมากินขนมด้วยได้ไหมคะแม่
3: ได้สิจ้ะลูกได้โถลูกแม่ลูกจะชวนเพื่อนสักกี่คนมากินขนมแม่ก็ไม่ว่าแล้วจ้าขอให้ลูกแม่เนี่ยมีเพื่อนดีเยอะๆแล้วก็เพื่อนที่รักลูกของแม่เยอะๆด้วยแค่นี้แม่ก็ชื่นใจแล้วนะแม่ขอหอมชื่นใจสักทีเถอะนะลูกนะ
1: ครับ
3: ชื่นใจจังเลยลูกแม
0: ่ในที่สุดลูกหมีก็ออกไปชวนเพื่อนๆ มีทั้งลูกลิงลูกช้างลูกกระต่ายให้มากินขนมที่บ้านในค่ำวันนั้นแล้วก็บอกให้เพื่อนๆอาบน้ำแต่งตัวให้ดูสะอาดที่สุดในรอบปีไม่อย่างนั้นก็จะไม่รับเป็นเพื่อนเห็นไหมล่ะครับดูความร้ายของลูกหมีสิพอลูกหมีไปชวนเพื่อนๆแล้วก็พูดตามที่คิดเอาไว้เพื่อนๆแต่ละตัวต่างก็ยินดีทำตามที่ลูกหมีต้องการไม่มีใครอิดเอื้อนเลยสักตัวเดียวและพร้อมกันมากินขนมที่บ้านของลูกหมีด้วยกันทั้งนั้นเพราะลูกหมีดูสะอาดไม่ทำตัวสกปรกเหมือนอย่างเก่าคุณแม่เองก็ดีใจที่ลูกหมีเปลี่ยนแปลงนิสัยขี้เกียจมาเป็นคนขยันหมั่นเพียรในที่สุดลูกหมีก็มีเพื่อนๆเต็มไปหมดไม่มีใครรังเกียจลูกหมีอีกต่อไปแล้ว

ถ้าคุณหนูๆอยากจะเป็นเด็กที่น่ารักใครเห็นใครก็รักใครก็อยากจะเป็นเพื่อนกับคุณหนูๆคุณหนูๆก็จะต้องหมั่นทำความสะอาดร่างกายหมั่นรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอต้องหมั่นแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งคือตอนเช้าหลังตื่นนอนและตอนค่ำก่อนเข้านอนหลังจากนั้นแล้วคุณหนูๆก็ต้องหมั่นสระผมให้สะอาดไม่อย่างนั้นผมจะส่งกลิ่นเหม็นสาบและอาจจะเป็นเหาอีกด้วยโดยเฉพาะคุณหนูๆที่เป็นเด็กหญิงผมยาวๆเนี่ยเมื่อมีเหาใครเห็นเข้าก็จะพากันรังเกียจและก็ไม่อยากเป็นเพื่อนด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณหนูๆต้องหมั่นทำความสะอาดร่างกายหมั่นแปรงฟันหมั่นตัดเล็บหมั่นสระผมแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูสะอาดตาอยู่เสมอเพียงเท่านี้แหละคุณหนูๆก็จะมีเพื่อนๆน่ารักเต็มไปหมดเลย

0: ันจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: ความรักของอวิชชามีชายหนึ่งลิงหนึ่งอยู่ด้วยกันคนก็รักลิงนั้นเป็นหนักหนาลิงก็รักคนจัดเต็มอัตราทั้งสองคนรักกันนั้นเกินดูมาวันหนึ่งคนนั้นนอนหลับไปแมลงวันมาไต่ที่กกหูลิงคิดว่าไอ้นี่ยวนกวนเพื่อนกูจะต้องบู๊ให้มันตายอ้ายอับปรีช่วยด้นไม้มาเงื้อขึ้นสองมือฟาดลงไปเต็มตื้อแมลงวันหนีฝ่ายเพื่อนรักดิ้นชักไปหลายทีดูเถิดนี่ความรักของอวิชชา

ใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยและปลอบด้วยนิทานกำขวัญให้ทั้งจุดที่เด็บชะมัดปัดเป่าไปผู้นั้นใสที่แท้แม่ฉันเองยามีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษา

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช่กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ

118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% 100% น้ำมันปาล์ม

รถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นจะไม่อาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่แต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาดและดินแดนของชาวพุทธนี้ชาวพุทธได้ทำชื่อเสียงมามากมายเช่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าเฉลยศึกสมัยที่ตอนนั้นทางญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไทยเฉลยศึกต่างชาติต่างๆได้รับการช่วยชีวิตได้รับการป้อนน้ำป้อนแอบไปป้อนน้ำเสี่ยงกับชีวิตตนเองแล้วก็ป้อนอาหารซ่อนตัวเขาด้วยข้าพเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่อยากที่จะทำให้ใครต้องเสียใจแต่พูดให้ทราบความจริงว่าบรรพบุรุษของไทยเหล่านี้แม้แต่ในที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเนี่ย50ปีอะไรก็ตามก็ยังปฏิบัติตนทำให้ต่างประเทศเนี่ยชื่นชมและนับถือประเทศไทยแล้วก็น้ำใจของคนไทยที่มีความเมตตากรุณาและมีความกล้าหาญที่จะแสดงความเมตตากรุณาด้วยอันนี้ขอให้ท่านคิดดูดีๆสิและชาวต่างประเทศมาพูดกับข้าพเจ้าบอกที่เขาชอบกรุงเทพมหานครเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเมืองหลวงของประเทศไทยน่าอัศจรรย์โบสถ์พุทธโบสถ์พราหมณ์โบสถ์คริสต์สุราอิสลามทุกศาสนาอยู่ใกล้เคียงกันไม่เคยมีใครคิดไปวางระเบิดหรือไปรบกวนศาสนาอื่นเลยให้อิสระสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ซ้ำสนับสนุนนี่แหละ

ฝรั่งก็บอกคือการปฏิบัติต่อกันของคนที่มีความเจริญอย่างแท้จริงเจริญสุดทางด้านจิตใจอันนี้น่าชื่นใจมากถึงเวลาสวดของใครใครก็ไปถึงเวลาใครทำพิธีของใครก็ไปโดยไม่ไปรังแกซึ่งกันและกันอันนี้ต่างประเทศเขาบอกยอดสุดๆคนไทยเนี่ย

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11 สิงหาคม 2550

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปลงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโอโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรในทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569จัดเป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพล รโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุน
2: ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ักรู้ว่าความตายจักมีมากับเราในวันนี้หรือพรุ่งนี้ต่อไปนี้ก็ให้ญาติโยมทุกคนตั้งใจปฏิบัติธรรมหรือฟังธรรมในอาการของความสงบกายวาจาใจให้ตั้งอนุสติระลึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติศีลานุสติเทวตานุสติแล้วสุดท้ายก็คือมรณานุสติหรือระลึกถึงว่าคนเราเกิดมาแล้วจะต้องมีความตายเป็นที่สุดของรอบวันนี้อาตมาได้มีโอกาสมาบรรยายธรรมซึ่งเรื่องในงานชาปนกิจศพหรือเรียกว่าธรรมศพของหลวงพ่อประภาสประภัสโรนามสกุลเดิมจันทไพหลวงพ่อประภาสอายุ70ปีพรรษา4แล้วก็ย่างเข้าพรรษาที่5ก็มามรณะหลวงพ่อประภาสเป็นพระที่มีอายุมากแต่มีนิสัยตักเตือนว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงแล้วเชื่อฟังครูบาอาจารย์แล้วก็มีขันติความอดกลั้นต่อทุกขเวทนาอย่างมากแม้จะเจ็บป่วยหลวงพ่อประภาสก็ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านแสดงอาการหวาดกลัวหรือกลัวความเจ็บความตายอันนี้ปรากฏให้เห็นแก่หลวงพ่อประภาสในเมื่อบรรดาพระภิกษุที่อยู่ใกล้ชิดกันหรือบรรดาที่ลูกหลานแม้แต่ยาหลวงพ่อประภาสก็ไม่คิดจะทานเพราะรู้แล้วว่าตัวเองไม่มีทางหายจะคิดว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือการดับทุกข์วันนี้ก็เป็นเกียรติอันยังสูงสุดของหลวงพ่อประภาสและลูกหลานที่มีเจ้าคุณพระวิสุทธิ์พระวิสุทธาจารคุณเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดประจวบซึ่งมาเป็นประธานแล้วก็มีพ่อค้าราชการที่มีเกียรติมาเป็นประธานในการจุดเพลิงถือว่าเป็นความสุขด้วยความรู้สึกของลูกชายที่เห็นว่าบิดาตนเองแม้จะสิ้นไปก็ยังมีผู้ที่รู้จักมาคุณเพราะหลวงพ่อประภาสเมื่อเป็นคารวาสก็เป็นบุคคลดีคนหนึ่งของบ้านเมืองและครอบครัวซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ช่วยเหลือพัฒนาสังคมในหมู่บ้านให้ดีขึ้นทุกคนที่อยู่ในถิ่นฐานบ้านนั้นก็มีความเคารพนับถือแล้วในฐานะของการทำมาหากินก็ตั้งหลักปักฐานให้วิชาอาชีพแก่บุตรตัวเองจนมั่นคงทุกวันนี้ก็ลูกบุตรนั้นก็ได้รับความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันจากหลวงพ่อประภาสสุดที่จะพรรณนาได้ว่าหลวงพ่อประภาสได้ทิ้งสมบัติอันมหาศาลมาให้แก่ลูกเพียงเท่านั้นบุคคลที่จะรู้ได้ก็คือลูกหลานของหลวงพ่อประภาสเองที่จะรู้ซึ่งว่าพ่อทิ้งอะไรไปให้แก่ตัวเองฉะนั้นจึงว่าความเกิดนี้เป็นความสิ่งที่ทุกคนเรามีอยู่ความแก่ทุกคนเรามีอยู่ความเจ็บทุกคนเรามีอยู่แต่ความตายเนี่ยพวกเราก็พยายามแก้กันมานานไม่มีใครแก้ได้ความเจ็บหมอแก้ได้ความแก่หมอแก้ไม่ได้ความตายไม่มีใครแก้ได้นอกจากธรรมะจึงจะแก้ความตายได้ทุกคนเราพยายามจะแก้กันนะทุกวันเราวันนี้ทุกคนเรามีทุกข์มากทุกกายทุกใจทุกจากความไม่สมความปรารถนามีเรื่องทุกข์นานาประการชื่อว่าเกิดมาแล้วทุกคนมีแต่ปัญหาที่จะต้องพยายามแก้อยู่ทุกคนทุกแห่งแต่ว่าแก้ภายนอกเนี่ยแก้แล้วก็เหมือนหลุดเป็นปลอกๆมันไม่มีวันจบสิ้นได้สักทีชีวิตของคนเราที่เกิดมา
พระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่หาทางแก้ทุกข์พระองค์มองเห็นว่าความเกิดแก่มีแล้วเนี่ยแล้วความตายจะทำอย่างไรคนเราถ้าไม่แก้ตรงนี้แล้วก็คงจะต้องทุกข์คร่ำครวญต่อไปพระองค์จึงทรงออกบวชเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อจะแก้ความแก่ความตายให้คนพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มองเห็นทางแก้ได้คือแก้กรรมแก้เวรแก้ทุกข์แก้โศกแก้โรคแก้ภัยแก้จากใจพระองค์ทุกวันนี้เราก็พยายามแก้กันแต่พวกเราแก้แต่เพียงภายนอกเราไม่เคยแก้ทุกข์ภายใน

ถ้าเราถึงเวลาเราเนี่ยถ้าเราทำใจไม่ได้เราก็คงจะหวั่นไหวมากเพราะเราแก้ไม่ตกเหมือนกับคนขับรถไปถึงทางที่อันตรายแล้วไม่สามารถที่จะเลี้ยวเข้าสู่จุดถนนได้มันอุบัติเหตุถึงที่แล้วไหมไม่หักพวงมาลัยกลับคืนมารถมันจะตกถนนถ้าแก้ไม่ได้ก็ถึงแก่ชีวิตพระพุทธเจ้าท่านเห็นทางทีเดียวก็คือการเข้ามาหาธรรมะคือการแก้ใจตัวเองคือแก้ใจตัวเองก็ต้องอาศัยธรรมะคำสอนคือการแก้ด้วยการเข้ามาเจริญภาวนาภาวนาว่าเราเกิดมาแล้วเราจะได้อะไรเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นของเราแล้วเราจะแก้ยังไงดีที่จะไม่ให้มันมีทุกข์คือแก้ให้มันสิ้นทุกข์ให้ได้แต่คนเราบางทีก็ไม่ได้คิดแก้เลยปัจจุบันนี้จึงเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วทุกข์ทรมานอย่างมากเหมือนหลวงพ่อประภาสเนี่ยออกบวชเพื่อจะแก้ทุกข์ถ้าเป็นคฤหัสถ์ไม่เรียนรู้ธรรมะนี่มันจะทุกข์ตลอดเวลาเพราะเราจะต้องพัดพรากจากสังขารนี่มันไม่มีความสุขแล้วการเป็นโลกอย่างหลวงพ่อประภาสเนี่ยต้องมีสมาธิจึงจะสู้ได้ต้องมีศีลมีสมาธิมีกำลังขันติอย่างแรงกล้าจึงจะสู้กับทุกข์อันนี้ได้ถ้าอ่อนแอแล้วก็จะต้องทุรนทุรายกระสับกระส่ายร้องไห้ค่ำครวญมากมายเพราะเราไม่เคยแก้ใจหรอกพุทธเจ้าท่านบอกว่าทางเดินของจิตคนเรานะมีมากทางเดินที่จะไปเนี่ยทางของความสงบเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากเดินทางทานศีลภาวนาที่ทางสงบทางไปมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแยกออกไปแล้วคือมนุษย์ทางหนึ่งสวรรค์แล้วก็นิพพานถ้าทางที่ทำใจไม่ได้ก็เรียกว่าทางไปนรกทางไปนรกนี่คนเราเดินกันทุกวันเช่นทางไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทางที่ทำใจให้ตกต่ำนี่ทุกคนไปกันทุกวันเรียกว่านรกนรกเนี่ยท่านบอกว่ามีสองภพสองภูมินรกที่พระพุทธเจ้าเห็นนรกที่พระอรหันต์เห็นเนี่ยสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าเห็นพระอรหันต์ที่สวรรค์ที่พระพุทธเจ้าเห็นและนิพพานที่พระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสองภพสองภูมิแต่พวกเราจริงๆเราไม่เห็นเลยสักภพภูมิเดียวเพราะเราขาดสติขาดสมาธิปัญญาจะแยกออกว่าเห็นอย่างไรนรกสุกๆนรกดิบๆนรกดิบๆก็คือเราเห็นกันอยู่เนี่ยที่เราเกิดมาเนี่ยมันนรกดิบๆยังไม่ตกจริงเพียงเริ่มตกเบื้องดิบๆยังไม่ตกจริงๆถ้าตกจริงๆเราจะยิ่งกันนี้ร้อนยิ่งกันนี้นรกที่คนเราตกกันทุกวันนี่คือความโกรธความโกรธเนี่ยคนเราตกนรกดิบๆดีกายเนื้อกายหนังกินเดินนั่งนอนอยู่ได้เนี่ยเรามีความโกรธเป็นกำลังมีความโกรธความพยาบาทความอาฆาตความอิจฉาริษยาความชิงดีชิงเด่นเอาเปรียบเอารัดนี่นรกดิบๆนรกบนดินเข็นฆ่าเปลี่ยนเบียนกันเนี่ยเดี๋ยวว่าเมื่อเราอยู่ในขุมนรกตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเราก็ตกนรกอยู่ตลอดเวลาคนผิดศีล5อย่างเงี้ยผิดข้อใดก็ตกนรกข้อนั้นบางทีมันตกทั้งกายทั้งใจตกทั้งกายทั้งใจใจก็เป็นทุกข์กายก็เป็นทุกข์อย่างเช่นเราดื่มน้ำเมาเนี่ยแล้วตกนรกทันทีตอนที่เรายังไม่ดื่มเราเป็นมนุษย์สมบัติพอเราดื่มแล้วเราลงนรกสมบัติทันทีกายก็เสียวิกลจริตใจหรือก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้พูดจาหรือก็ไม่มีสติไม่ว่าถ้านรกอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราทุกวันเราก็ตกทุกวันการผิดศีลข้อกาเมพอเราผิดแล้วเราก็ตกนรกในหัวใจเราเรื่อยมีแต่ความร้อนมีแต่ความสับสนชีวิตจับต้นจนปลายไม่ถูกหาความสงบสุขไม่ได้กายก็ตกใจก็ตกนรกที่เราจะเห็นคือนรกปัจจุบันคือความไม่สบายใจความทุกข์ทรมานใจทิ่มแทงหัวอกอยู่เรื่อยก็เรียกว่า
ที่ว่าขึ้นต้นยิวเขาว่าขึ้นยังไงก็ขึ้นในใจนี่เนี่ยต้นยิวมันงอกขึ้นในใจไม่ใช่เราตะเกียกตะกายขึ้นหรอกมันงอกทิ่มแทงในหัวใจจนเจ็บปวดราวไปหมดกระทะทองแดงที่ว่าตกมันตกไงมันร้อนคือมันไหม้หัวใจบางคนถึงก็ทนไม่ได้ถึงกับคลั่งถึงกับประสาทถึงก็นอนไม่หลับบางคนต้องเข้าโรงพยาบาลบางคนต้องกินยานอนบางคนต้องทำลายฆ่าตัวเองตายบางคนฆ่าคนอื่นให้ตายก็เรียกว่านรกภูมิเนี่ยมันคลั่งมันทำได้ทุกอย่างนี่แหละธรรมพุทธเจ้าจะบอกว่าธรรมคือทานศีลภาวนาเนี่ยเพื่อกันนรกไม่ให้คนตกนรกทั้งเป็นอย่างคนเราไปเบียดเบียนกันมากๆเนี่ยเราไปอยู่ในคุกเนี่ยนรกภูมินั้นเรียกว่านานขึ้นมาเป็นมนุษย์บางคนตลอดชีวิตไม่ได้ขึ้นมาเป็นมนุษย์เลยถ้าอย่างเราดื่มน้ำเมาพอเมาเราก็ลงไปนรกลงในกระทะทองแดงว่าเวียนว่ายเจ็บปวดเล่าร้อนพอเราสั่งเมาเราก็หายมาเป็นมนุษย์ดังเดิมอย่างเหมือนเราเข้าวัดเนี่ยเราขึ้นมาเป็นอะไรเราขึ้นมาเป็นมนุษย์สมบัติมาเป็นเทวสมบัติขึ้นมาเป็นสวรรค์สมบัติพอมาถึงวัดแล้วใจเราไม่ตกนรกใจเราไม่ร้อนใจเราเย็นนรกที่พุทธเจ้าชี้ให้แก่ผู้มีปัญญาเห็นได้บอกว่านรกที่ใจคนต่างหากที่ตกอยู่ทุกวันเป็นเปรตก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีบางคนเวลาใจมันหลงนะมันหลงมันโลภมากๆเนี่ยใจมันก็ต่ำทำอะไรได้ทุกอย่างโดยที่ไม่กลัวผิดตกใจเมื่อมีความโลภมากเมื่อมีความหลงความโกรธความโลภความหลงมากก็เหมือนเวลามีความโลภมากก็เหมือนเปรตเพราะเปรตคือว่าอะไรปากมันเล็กแต่ใจมันอยากกินอะไรก็ไม่อิ่มสักทีเพราะมันหิวมันกินไม่อิ่มมันก็เลยหิวเพราะว่าหิวเหมือนเปรตอย่างนั้นไอ้คนที่อยากร่ำอยากรวยเท่าไรก็ไม่พอก็เรียกว่าเหมือนเปรตมีเงินมีทองเท่าไรได้ของตัวเองไม่พออยากได้คนอื่นนั่นก็เรียกว่าเหมือนเปรตปากมันเล็กแต่ท้องมันโตมันหิวตลอดวันตลอดคืนไอ้หิวเนี่ยหิวร้ายกว่าที่กินอิ่มนอนที่กินข้าวที่หิวข้าวมันหิวเพราะความอยากที่ว่าความอยากนี่ทำให้เป็นเปรตความโลภทำให้เป็นเปรตแล้วคนก็มีสิทธิ์จะเป็นเปรตกันทุกคนแต่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าใจเราห้ามความอยากไม่ได้เวลาตายแล้วก็เปรตสุขเขาเรียกว่าเป็นเปรตสุขพอจิตตรงนี้ตายไปแล้วก็เป็นเปรตจริงๆแต่นี้ต้องยกให้แก่ผู้พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ผู้มีญาณที่จะยังรู้หรือผู้เข้าไปปฏิบัติถึงปฐมฌานหรือจตุตฌานที่จะไปยังรู้เรื่องเปรตสุขแต่เปรตดิบๆนี่เรารู้ได้เพราะคนเรามีความโลภความอยากมากไอ้นรกขุมที่ว่าความโกรธเนี่ยทุกคนตกทุกวันโกรธกันทะเลาะกันเกลียดอิจฉาริษยาเนี่ยมีในหัวใจทุกคนเราก็ตกกันอยู่ทุกวันยิ่งอยู่นานวันไปแก่ตัวมากขึ้นยิ่งหลงมากขึ้นก็ตกมากขึ้นมีโอกาสจะตกได้จนถึงบางคนไม่ยอมขึ้นเลยตกมาทุกวันเลยไม่ยอมขึ้นขุมนี้เลยกลายเป็นคนผูกพยาบาทถูกความโกรธบางคนบอกว่าสามีเป็นเมียน้อยเนี่ยทั้งจะกลับมาดีแล้วก็ยังโกรธพยาบาทอยู่นั่นเนี่ยบอกไม่เคยเจอความไม่ได้ละความพยาบาทได้เลยคือเรียกว่านรกกลุ่มนี้ตกแล้วต้องแก้ยากความโกรธความพยาบาทอันนี้เปรตก็มีอยู่ในหัวใจคนถ้ามีความโลภดับไม่ลงอสุรกายคนเราไม่รู้จักอิ่มจักพอก็เป็นเหมือนอสุรกายใจมันก็กังวลอยู่เสมอไปสัตว์เดรัจฉานคนมีความหลงไม่ได้เคยพิจารณาว่ากินเดินนั่งนอนอย่างไรมีแต่ความหลงเป็นนอนอยากได้นอนอยากได้นี่มีความหลงเพราะว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานกินไม่รู้นอนไม่รู้ปัจจุบันคนเราถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วตายก็เป็นไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงนำญาณอันนี้ไปเห็นในนรกสุขว่าคนเราเนี่ยมีกรรมเป็นมัฏจักรที่ได้รับผลจริงๆไอ้นรกต้นงิ้วก็มีจริง
กระทะทองแดงก็มีจริงๆแต่ไม่สามารถจะบอกใครได้ไอ้ที่พระองค์มากล่าวๆนี่พระองค์ไม่ได้เขียนเป็นตำรับตำราบอกว่าพระอรหันต์และพระทั้งหลายที่เข้าไปรู้ไปเห็นเนี่ยแต่คนชาวบ้านที่จะรู้เห็นได้มันจะมักตายแล้วจึงจะไปพบนรกสุขแต่มันแก้ไม่ได้ซะแล้วจะบอกคนหนึ่งเล่าเป็นอุทาหรณ์ได้กว่าคนหนึ่งแม่ทำบาปมากเลยทำบาปจริงๆเลยหาหอยหาปูฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่คือว่าปากกินได้กินได้ทั้งนั้นแต่แล้วเขาบอกว่าไอ้คนเหล่านั้นมันทำบาปแล้วใจมันก็ตกต่ำไอ้ลูกก็ทำไงดีจะหาจะให้แม่นี่ขึ้นนรกสักทีแม่ตายทั้งตกนรกแน่แม่ทำแต่บาปอย่างนั้นเลยเราตายไปก่อนเถอะตายไปคนนี้ไม่ได้ทำบาปอะไรทำบุญตายไปก็ไปเป็นเมียโยมพยาบาลจะไปกันแม่ให้พ้นนรกตายไปเป็นเมียบาลบอกทำไมล่ะบอกมาขอสมัครเป็นเมียโยมในบ้านบอกจะช่วยขายช่วยแม่คนเดียวเพราะแม่ไม่ยอมเข้าวัดเข้าวาทำสมบัติมีอยากตายต้องลงนรกจะมาขอช่วยแม่พอแม่ก็ตายลงมาเจอแม่เราแม่มาทางนี้นะลูกจะพาไปทางดีแม่บอกว่าทางไข่ทางมันดีวะฉันทำไงฉันก็ไปงั้นแม่อย่าเดินไปทางนั้นนะลูกสาวก็เอาไอสิ่งนั่นไปปิดกระทะทองแดงไว้แล้วไม่ให้แม่ตกปิดไว้หมดเลยอย่าไปแน่นั่นกระทะทองแดงอย่าหลงนะแม่นะไอ้แม่เป็นไงไม่กวางลูกหรอกไอ้ทางที่ลูกให้ไปไม่ไปไปเปิดลงเองเลยไปเปิดกระทะทองแดงลงไปลอยคอเองลูกโอ้โหแม่ทำบาปแม่ไม่ยอมไปนรกสวรรค์แม่เปิดลงนรกเองใครจะดึงลังไงก็ไม่เอาโยมไอ้คนที่จะลงนรกไม่ยอมนะใจให้เอาศีลเอาธรรมมันก็ไม่เอานะดึงให้มาวัดมาวาก็ไม่ไปหรอกจะแชร์ไปหาวงเล่าวงการพนันมันไปทางที่ผิดๆนั่นเนี่ยให้ทางวัดเนี่ยเหมือนลูกดึงขึ้นมาสวรรค์ไอ้ทางอบายมุขที่เราจะไปกินเหล้าเล่นการพนันไปเนี่ยนั่นน่ะเหมือนขุมนรกเขาปิดแล้วนะเขาห้ามแล้วราชการบ้านเมืองศีลธรรมเขาห้ามแล้วเราก็จะเปิดเอาให้ได้มันอยู่ตรงไหนจะไปแสวงหาทั้งที่แอบซ่อนยังไงก็จะไปหายได้ดังนั้นจึงว่าทำบาปเป็นยังไงไอ้ที่ชอบไม่ไปไอ้ที่พระพุทธเจ้าสอนเราไม่ไปแต่ไปที่มันไอ้ที่มันยากๆกันคนหนึ่งทำบาปไม่ได้ทำบุญคนที่สุดลูกบวชเนรบทเนนช่วยแม่บทเนนไอ้แม่ก็ตายพอตายโยมแม่บ้านก็เอาลงกระทะเอาโยนลงทีไรผ้าเหลืองมันมารับทุกทีเลยเอ๊ะเด็กคนนี้บัญชีมันก็ทำตำบาปมันไม่เคยทำไอ้ลูกบทเนนให้ตอนแม่ตายบทเนนที่กุศลผ้าเหลืองมาลองทุกทีโยนเมื่อไรแม่มันก็ไม่ลงกระทะสักทีเอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมมันกรรมอะไรไม่เยอะดีอะไรก็มาคนถามหาว่านี่มีญาติมีพี่น้องทำบุญให้ไหมเนี่ยยายเคยทำอะไรไหมเป็นมนุษย์บอกไหมฉันไม่เคยทำบุญเลยฉันหาอ้อยหาปูฉันจะทำบาปอย่างเดียวเอ๊บัญชีมันก็มีแต่บาปทำไมมันมีไอ้ผ้าจีวรเหลืองมารองรับแม่ยายตกกระทะเนี่ยโอ้ฉันมีลูกชายอยู่คนหนึ่งสงสัยจะบวชเน้นอุทิศบุญให้ฉันเออนั่นน่ะสิเองจึงไม่ลงนรกอ๋ออย่างนั้นกรรมเองดีลูกชายช่วยได้พ้นนรกพ้นเพราะลูกชายแต่ยายแม่นี่ทำบาปอย่างเดียวไม่เคยทำบุญอันนี้ยังดีแล้วยังมีลูกช่วยลูกบวชเรียนช่วยไอ้นั่นอุตส่าห์ลงไปเป็นเมียโยมพยาบาลยังช่วยไม่ได้เลยถือว่าใจคนเราเนี่ยนะเมื่อตกต่ำแล้วเนี่ยพระจะมาเทศน์มาสอนอะไรก็ไม่เอาลูกโยมก็เรียกหันหลังให้แก่ศีลธรรมฉะนั้นเรียกว่าไอการที่เรามาทำบุญมาปฏิบัติเข้าหาธรรมะพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อเป็นการแก้กรรมแก้บาปเพื่อจะทำจิตของเราเนี่ยให้พัฒนาให้มันสูงขึ้นไม่ให้มันตกต่ำการที่หลวงพ่อประพาสมาบวชเนี่ยนะการมาบวชนี่เป็นการดึงลูกหลานเข้าวัดนะ
มันปลายชีวิตคนเราก็ต้องมาอย่างนี้ควรจะมาก่อน

ม่ใช่หามมานะบนมากคนเราโดยมากจะร้อยหามมาโดนอะไรไปหามมาจากพัชชาไปหามมาจากบ้านนู่นไปหามมาจากโรงพยาบาลไม่มีใครมาเตรียมตัวเข้าวัดก่อนเย่หลวงพ่อประภาสเป็นตัวอย่างมาคอยก่อนยังไงไงมันก็ต้องมาอยู่วัดเลยมานอนคอยที่วัดไม่ต้องไปรอหามมาเรียกว่าเตรียมตัวตายก่อนไอ้แล้วเราอยู่บ้านเนี่ยนะเขาก็ไม่ให้เราอยู่นะโยมนะเราสร้างไว้ราคาสัก10ล้านเขาไม่ให้เราอยู่โยมพอตายเดี๋ยวนั้นเขาอยากจะเอาออกมาเดี๋ยวนั้นนะโยมเขาจะให้เขาต้องการเอาที่คนดีอยู่เราทำไว้เท่าไรเราก็เอาไปไม่ได้นะเราจะได้ตรงนี้ไอ้ที่เราไม่พยายามทำนะโยมไอ้ที่เราไม่อยากได้ไม่อยากอยู่ไม่อยากได้ไม่อยากทำเนี่ยเราจะได้นะก็บอกโบราณเขาบอกว่าคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อคือใครคนจะได้ก็ได้อย่างเนี้ยได้แค่โรงเดียวเนี่ยได้แค่โรงเดียวที่จะได้ไปอันนี้เป็นการเห็นภายนอกว่าได้ไปนะแต่ภายในนั้นใครจะได้ไปไม่ได้ไปต้องรู้เองนะต้องรู้เองว่าเราได้อะไรไว้ในใจหรือเปล่าศีล5เรามีไหมศีล5นำสวรรค์ละทานนั่นแหละเศรษฐีละที่เราทำทานนั่นเศรษฐีในใจที่เรารักศีลรักษาศีลนั่นลูกของเทวดาทำสมาธินั่นคือหมายถึงนิพพานที่เราจะไปคือเป็นวิชาดับทุกข์สมาธินี่เป็นปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดสมาธินี่ต้องการเข้าถึงนิพพานคือต้องการไม่โกรธต้องการให้เลิกโกรธต้องการให้เป็นคนไม่พยาบาทให้เป็นคนไม่ห่วงไม่กังวลใครทั้งหมดต้องการจะตัดจิตใจตนเองให้มันเบาบางจากความทุกข์ใจต้องการจะแก้ใจตัวเองนะสมาธินี่คนที่ต้องการมีชีวิตเป็นสุขสงบในบั้นปลายชีวิตจึงต้องฝึกสมาธิเพื่อจะให้รักษาใจในมั่นคงเวลาเจ็บเวลาปวดจะได้ไม่ต้องร้องครวญครางจะได้ไม่ต้องโอดโอยไม่ต้องวิ่งหาหมอมากมายสมาธินี่จะทำให้บุคคลเราเนี่ยมีความอดทนทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยคนไม่มีศีลยิ้มยากมีแต่ความโกรธจะยิ้มได้ยังไงมันก็ไม่สวยโมโหโธโสตลอดวันก็เลยคนไม่มีศีลคนมีศีลก็ยิ้มเป็นคนมีศีลมีธรรมไม่ใช่จะยิ้มตอนเป็นๆนะแม้แต่ตายบางคนยังนอนยิ้มเลยเพราะอะไรเพราะศีลธรรมทำให้ใจตัวเองเนี่ยไม่เป็นทุกข์เพราะคิดแล้วว่าอะไรอะไรมันก็ไม่มีเป็นของเราคือเราจะโลภโมโทสันก็จุดจบอย่างที่เราเห็นหลวงพ่อประพาสเราต้องมาเตรียมเอาสมบัติภายในไปก่อนหรือว่าสวรรค์สุขนรกสุขสวรรค์สุขนรกดิบนรกดิบๆที่เราตกอยู่ทุกวันในความโลภโกรธหลงนั่นนรกดิบนรกสุขๆคือตายไปแล้วเนี่ยเผาแล้วไร้วิญญาณร่างไร้วิญญาณไปแล้วน่ะลงละนั่นไปเจอนรกสุขเนี่ยไม่มีไอ้นั่นน่ะตกจริงๆไม่มีทางขึ้นเลยไอ้ตกดิบๆนี่ยังมีทางขึ้นนะโยมนะที่เรากินเหล้าเมายาเราเลิกเสียเราก็ไม่ต้องตกแหละเราทำบาปจิตใจโลภโกรธหลงมากเราพยายามปฏิบัติธรรมเราสามารถจะขึ้นจากนรกได้สวรรค์ดิบสวรรค์ดิบไงที่เรามาหาธรรมะเช่นเรามารักษาศีลปฏิบัติธรรมเข้าวัดเข้ามาสร้างกุศลเนี่ยสวรรค์ดิบติดเราได้รับความสุขมากเลยเวลาเรามาสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมหรือเราทำใจเราให้สบายนึกถึงบุญที่เราทำของเราไว้เราก็เอิบอิ่มใจเราโน่นก็ทำนี่ก็ทำนั่นก็ดีนี่ก็ดีเรามีแต่ดี108เลยใจเราก็เป็นสุขสบายเนี่ยสวรรค์ดิบๆได้ขึ้นทุกวันเลยเพราะเห็นว่าตัวเองทำแต่บุญไว้เยอะทานให้รักษาศีลเจริญภาวนานิพพานยังไงนิพพานที่ยังไม่ตายก่อนนิพพานก่อนตายหมายถึงว่าตอนเป็นๆ นี่เราไม่โกรธเราหัดไม่โกรธหัดเป็นคนใจเย็นหากเป็นคนมีทานศีลภาวนาหรือว่านิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายคือไม่เป็นคนพาลไม่หาเรื่องใส่ร้ายใครไม่ทะเลาะกับใครไม่วิวาทกับใครไม่เอากับใคร
ทำให้คนอื่นเดือดร้อนใจเราก็ไม่พยายามไม่ทำให้เดือดร้อนพยายามทำอุเบกขาอยู่เสมอด้วยหัดนิพพานก่อนตายพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปสอนให้พระทำนะสอนให้ญาติโยมทำทุกคนอยู่บ้านก็อย่าหัดเป็นคนพาลอยู่วัดก็อย่าหัดเป็นคนพาลนิพพานคือทำใจให้ว่างทำใจไม่ให้มันโกรธมากนั่นเองเรียกว่านิพพานดังนั้นจึงว่านรกก็มีจริงสวรรค์ก็มีจริงนิพพานก็มีจริงแต่ที่ไม่จริงเพราะเราไม่เห็นจริงที่ไม่จริงเพราะเราไม่รู้จักเพราะเราไม่ได้ใช้ปัญญาเราไม่เคยทำสมาธิเราไม่เคยปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เชื่อว่านรกมันอยู่ที่ไหนแต่ที่จริงมันมีจริงๆนะโยมมันเห็นในชาตินี้เลยคนทำดีเนี่ยผลดีให้ในชาตินี้เลยคนทำไม่ดีชาตินี้ให้ผลไม่ดีเลยมันให้ผลแก่ตัวเองเลยไม่ใช่ไปรอเกิดใหม่รอไม่ต้องไปรอเกิดใหม่มันเห็นผลชาตินี้เลยนะฉะนั้นเราทำใครทำใครได้มันจะรู้อยู่ที่ใจเราคนเดียวใครก็ไม่มารู้เท่าเราอย่างวันนี้โยมมาทำใจของโยมให้สบายเนี่ยโยมก็รู้เออวันนี้มันไม่วุ่นวายใจวิจิตมันสงบใจมันสบายใจพอใจว่างแล้วมันก็มีความสุขสุขกว่าที่เรามีเงินมีทองเป็นแสนๆหมื่นๆดิเพราะเรากำจัดความวุ่นวายใจของเราได้แต่สมมติวันนี้แม้เรามีแต่ความทุกข์ใจตลอดเวลาเลยมีหนี้มีสินอะไรก็คิดผันผ่อนใจไม่ได้มันวุ่นวายใจเท่ากับเราวุ่นวายตลอดวันเราก็ทุกข์ตลอดวันตกนรกตลอดวันเราจะเห็นว่าโอ้ทุกข์อย่างนี้ไม่เอาถ้าเราทุกข์อย่างนี้สัก7วันทำไงกินไม่ได้นอนไม่หลับแน่แก้ปัญหาหัวใจไม่ตกฉะนั้นบางคนเราไม่เชื่อคือยังไม่ยอมเชื่อหรอกเพราะตราบใดที่ยังไม่เข้ามาถึงความสงบยังไม่เชื่อหรอกว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเพราะมันเชื่อยากโยมอาตมาเองอาตมาก็เกิดเป็นคนชาวพุทธอาตมาก็ไม่เชื่อมันเชื่อได้ยังไงก็มันมองไม่เห็นสวรรค์เขาก็เขียนไว้ในตำรานรกเขาเขียนตำราเหมือนเขาหลอกเขาขู่เราทั้งนั้นเลยพระมาเทศน์เทศน์แต่นรกสวรรค์เหมือนเอานรกสวรรค์มาขู่เราตลอดเวลาเราก็เอ๊ะตายก็เห็นเผาเกลี้ยงไม่เหลือเลยสักคนเดียวนั่นมันก็ตายมันก็สูญหมดไม่เห็นมันใครมาบอกเราว่าไปโน่นไปนี่แต่ถ้าเรามาใช้พิจารณาด้วยปัญญาอันละเอียดอ่อนถ้าเราฝึกจิตนะแต่ถ้าเราฝึกจิตรู้จิตเห็นจิตรู้จิตให้เกิดญาณปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันจะละเอียดอ่อนเลยจะมองเห็นว่าโอ้มันมีเป็นตัวเป็นตนจริงๆมันมีเป็นเราเป็นเขาจริงๆนรกนี่มีจริงๆมันเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวมากเลยตอนที่อาตมากลัวนรกจริงๆอาตมากลัวยิ่งกว่ากลัวผีนะตอนไม่เชื่อมันไม่กลัวเลยกลัวผีมากกว่ากลัวนรกแต่พอกลัวแล้วเนี่ยนรกนี่น่ากลัวตรงที่ว่าถ้าใจมันตกแล้วเนี่ยมันตกทั้งชาติในชาติหน้าเลยฉะนั้นเรื่องการเรามาเข้าวัดเนี่ยเราจะต้องมาแก้ใจเราความแก่นี่แก้ไม่ได้นะความเจ็บนี่หมอแก้ได้อยู่ความแก่แก้ไม่ได้จะไปเสริมสวยจะไปดึงยังไงก็ไม่หายแก่แล้วแก่ไปแล้วที่สุดก็คือความตายนี่ก็แก้ไม่ได้นะใครแก้ได้ไหมทำไงเมื่อความแก้ไม่ได้ ความตายแก้ไม่ได้ใครจะแก้อยู่ยังไงทุกคนเราก็ต้องมาตายกันหมดแล้วจะทำไงถ้าเราแก้ความตายไม่ได้ใครจะทุกข์อ่ะเราทุกข์สิแล้วเราอะไรเวลาตายเราอะไรไปได้เรายังไม่ได้อะไรไปเลยหลวงพ่อประพาสจะเอาไปตั้งเยอะนะหลวงพ่อประพาสยังเอาศีลเอาสมาธิหลวงพ่อประพาสยังทำดูแล้วท่านทำนะท่านชักชวนลูกท่านทำบุญทอดกฐินทอดประปาท่านอยู่ที่ไหนท่านชวนลูกท่านไปเลยหลวงพ่อประพาสนี่มองเห็นบุญเอาสมาธิหลวงพ่อประพาสยังทำดูแล้วท่านทำนะท่านชักชวนลูกท่านทำบุญทอดกฐินทอดประปาท่านอยู่ที่ไหนท่านชวนลูกท่านไปเลยหลวงพ่อประวัตินี่
มองเห็นบุตรดึงลูกดึงหลานทำแต่ตัวแกเองเนี่ยทุ่มเทหมดเลยหมดทั้งกายวาจาใจที่แสดงออกมาถึงพ่อนี่พ่อประพาสเนี่ยแสดงออกถึงว่าท่านทำบุญเต็มหมดในนี้ถือว่าท่านจะตายแล้วถึงท่านแก้ท่านแล้วถึงแก้ทุกข์ของท่านได้แล้วถึงว่าท่านจึงไม่อยากกินยาลูกชายไปเอายามาจนโน้นอุตส่าห์ออกจากโรงพยาบาลนะว่ายาที่วัดอยุธยาหมอเก่งมากโรคมะเร็งนี่กินหายพอไปเอามาหลวงพ่อไม่กินแล้วหลวงพ่อเห็นว่ามันกินก็แค่นั้นเองไม่อยากกินให้ลูกหรือก็อยากให้อยู่อยากให้พ่ออยู่นานๆถ้าพ่ออยู่นานๆนะลูกก็จะโอ้ก็จะได้เข้าตามเข้าวัดตามพ่อแต่ที่จริงว่าเจ้าของนั้นไม่อยากอยู่เลยเพราะมันทุกข์มากความเจ็บความไข้ความแก่เนี่ยมันทุกทนไม่ได้นะก็ควรทิ้งไปเรียกว่าคนเรานั้นมันตายแต่ตัวนะใจนั้นไม่ตายนะคนที่ตายทั้งหมดนั่นคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยที่ใจก็นิพพานด้วยแต่ตัวเนี่ยตายจริงอะแต่จิตเนี่ยไม่ตายหรอกโยมจิตเนี่ยเป็นนามธรรมที่ละเอียดอ่อนเพราะจิตดับปุ๊บทิ้งสังขารร่างกายเนี่ยใครจะเผาไปใครจะทำอะไรไม่รู้หรอกแต่ตัวนามธรรมคือจิตต้องไปประกอบด้วยขันธ์ 5ต่อไปถ้าหากว่าเราทำบุญกุศลไว้มีศีลอยู่ในหัวใจก็ไปเกิดเป็นเทวดาถ้ามาลงมนุษย์ก็มามีสังขารมนุษย์ถ้าทำบาปไปก็ไปนรกก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นจิตเนี่ยไม่ตายง่ายต้องไปตามกุศลกรรมและอกุศลกรรมก่อนบุคคลที่จะตายด้วยการแก้ทุกข์ไม่ตายไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายอีกคือพุทธเจ้าซึ่งเห็นนามธรรมของพระองค์ละเอียดอ่อนพระองค์ถึงละความแก่ความตายได้คือพระองค์เห็นแจ้งจริงในจิตของพระองค์จึงไม่ยึดมั่นถือมั่นพระองค์จึงไม่ตายดังนั้นยังต้องตายอยู่ทุกคนแต่ถ้าจะตายก็ให้มันตายไปดีตายไปที่ชอบดีๆไอ้ที่ชอบไม่ดีมันก็เลิกเสียก็เลยจะตั้งสำนักกินเหล้าเมายาเล่นการพนันนะไปยันถึงวันตายเนี่ยเราจะขาดทุนมากเลยเราจะไม่ได้อะไรเลยโมโลภโมโทสันอิจฉาริษยาด่ากันทะเลาะกันวุ่นวายในหัวใจเนี่ยเราจะไม่ได้ดับจิตเป็นสุขสงบเลยฉะนั้นบั้นปลายชีวิตเราก็ต้องหาศีลธรรมเข้ามาอย่างเงี้ยมายาหลวงพ่อประพาสเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งสละทุกอย่างให้ลูกแล้วตัวเองก็เข้าหาพระธรรมเป็นแสงสว่างที่จะนำดวงจิตใจดวงใจตัวเองให้เอิบอิ่มที่จะหาทางบั้นปลายชีวิตตัวเองได้ถูกต้องเราก็ควรตามกันอย่างนี้นะตอนนี้คนเราโดยมากเขาไม่ค่อยคิดนะจะคิดได้ตอนโน้นป่วยเนี่ยพอป่วยมากๆก็หายใจไม่ออกแล้วล่ะจะคิดถึงพระแล้วโอ้กรรมอะไรที่ทำไปมันก็มาประดังในหัวใจโน้นแต่คิดอยากจะเข้าวัดคิดอยากจะทำบุญที่ต้องไปไม่ไหวนะคนเราคิดเข้าวัดที่ตอนดีๆเนี่ยเราไม่คิดเข้าหาธรรมะเพราะเรายังหลงอยู่เพราะเรายังที่อยากจะได้โน้นได้นี่อยู่มากอยู่ก็เลยไม่คิดว่าวันตายจะมีมาอย่างที่ว่าโคสชังมรณังเสเวเนี่ยใครเล่าจะรู้วันตายของเรามีมาในวันนี้หรือพรุ่งนี้เราไม่รู้จริงๆนะนอกจากพระพุทธเจ้าเรารู้นะพระองค์ว่าอีก3เดือนพระองค์จะนิพพานพระองค์รู้แล้วแต่คนธรรมดาเนี่ยไม่รู้หรอกนะแต่ถ้าคนทำใจไม่ได้รู้ก็ไม่มีประโยชน์แต่ก็ให้นึกไว้ว่าคนเราเกิดมาด้วยลมก็ไปด้วยลมหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าก็ตายอยู่ได้ลมนะคนเราเนี่ยอยู่ได้เส้นลมนะโยมไม่ได้อยู่ได้เนื้อหนังบางสาที่แข็งแกร่งอะไรเลยอยู่กับลมจริงๆลมไม่เข้าลมเข้าไม่ออกก็ตายลมออกไม่เข้าก็ตายไปได้ลมมาได้ลมชีวิตคนนะไม่มีแกนสารเลยถ้าหยุดลมหายใจเมื่อไรตายเมื่อนั้นก็ไม่ใช่มันคงอะไรไม่ใช่แข็งแรงอะไรไม่ใช่วิเศษอะไรในร่างกายคนอยู่กับลมแท้ๆเลยถ้าหมดลมอะไรก็ปิดฉากการแสดงละครลงนี่เลิกกันหลวงพ่อประพาสปิดฉากการแสดงเลยชีวิตนี้จบ

ฉากชีวิตใครจะแสดงบทไหนบทไหนก็เลิกแสดงนะจะเป็นตัวโกงเป็นนางเอกเป็นอะไรดาวร้ายไงก็จบกันตรงลงชีวิตเรามันลงละครลงใหญ่พอหมดลมอะไรมันฉากปิดไม่แสดงต่อใครอยากไปทำอะไรก็ไม่สนใจแล้วที่ตอนเป็นๆนี่เราไม่ได้นะโยมนะใครมาว่าเรานิดเดียวเราก็โกรธใครมาเอาอะไรสักน้อยเราก็ไม่ได้ไม่ต้องใครจะมาชอบมาโกงหรือใครจะมาแย่งยื้ออะไรเหล่านี้เราไม่ยอมทั้งหมดภรรยาก็หวงสามีก็หวงขวงกันหมดแต่เวลาหมดลมแล้วไม่มีใครหวงกันมันถึงความปล่อยวางแต่โดยมากคนเรามันจะมาถึงเวลานี้จึงจะนึกได้นะมันไม่ได้แก้ไว้ก่อนแต่ถ้าเราพวกเราได้นึกกันทุกวันทุกวันมันจะมีคนเข้าวัดอีกเยอะเลยนะมันจะมีคนดีอีกเยอะเลยนึกว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าใครทำจะเห็นผลในชาตินี้ถ้าเราน้อมรับเอาคำสอนพุทธเจ้ามาสนใจสักหน่อยเดียวนะคนเราจะเข้าหาธรรมะจะเป็นคนดีอีกเยอะเลยแต่นี่คนเราไม่ยอมไม่เชื่อไม่เห็นจะไปเห็นไงโยมถ้าเราไม่มีปัญญาจะเห็นไม่ได้บางคนเราที่จะเห็นทางพุทธเจ้าสอนว่าถูกต้องต้องไปตามทางองค์มรรค8ต้องเดินตามทางองค์มรรค8นะเริ่มตั้งแต่ศีล5ศีล8ทางองค์มรรค8คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเห็นว่าทางนี้แหละที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยทางไปสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเดินไปแล้วใจจะเป็นสุขสงบจะดับทุกข์ที่ใจแล้วก็สัมมาสังกัปโปดำริถูกดำริว่านี่แหละทางที่พ้นจากกามคุณเราจะพ้นโลกโกรธหลงจะสบายใจได้ก็คือการดำริออกจากกามออกจากความปรารถนามากเนี่ยปรารถนาที่ทำบาปมากเนี่ยให้ไปสู่ทางสัมมาปฏิบัติคือเดินไปปฏิบัติธรรมเดินไปหาทานหาศีลหาภาวนาแยกตัวออกไปสู่ทางสงบเรียกว่าไปบวชเราไม่ได้บวชไปบวชเราก็ไปส่งเสริมผู้บวชถ้าคนไหนต้องการไปพ้นทุกข์ก็ไปบวชแต่คนที่ไม่ไปบวชก็คือการไปส่งเสริมคนไปบวชศีล5ศีล8อย่างเงี้ยดำริถูกทีนี้แล้วก็กล่าววาจาถูกวาจาหยาบคายจะไม่กล่าวสัมมาวาจาจะไม่กล่าววาจาหยาบจะเป็นคนไม่พูดจาหยาบคายคนเราถ้าไม่พูดวาจาหยาบคายแล้วก็จะเป็นที่รักของคนอื่นแล้วก็จะเป็นที่รักของลูกหลานและตัวเองพยายามเจริญสัมมาวาจาพูดจาไม่ให้หยาบคายให้พูดดีไม่ล่อหลอกคนอื่นสัมมากัมมันโตพยายามทำการงานให้เป็นสุจริตไม่เบียดเบียนช่อโกงคนอื่นทำมากินไม่ฆ่าไม่ลักไม่ปล้นไม่จี้ไม่เบียดเบียนคนอื่นมาพยายามทำงานคือสุจริตหากินไม่ช่อโกงธรรมวายโมเพียรชอบพยายามเพียรละบาปบำเพ็ญบุญเพียรพยายามเพียรเจริญสติสมาธิให้มากขึ้นเหนือเพียรชอบเพียรจนบรรลุเข้าถึงความสงบได้มากเท่าไรเมื่อ นั้นเราจะเข้าถึงจิตที่ละเอียดอ่อนจะรู้บุญจะรู้บาปได้สมาสติสมาสมาธิเราพยายามเจริญสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนเราเจริญมากๆขึ้นมาเนี่ยทำสมาธิให้เกิดขึ้นให้สงบได้เนี่ยท่านบอกเห็นธรรมท่านบอกเห็นธรรมที่พุทธเจ้าสอนคือสามารถที่จะเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิอันนี้คนเราเป็นชาวพุทธแต่ยังไม่เป็นสมาธิเพราะยังไม่เชื่อว่าบุญบาปมีจริงทำไปตามประเพณีใจก็ยังหยาบอยู่ตอนนี้เวลาคนเราพอเราเข้ามาจริงๆแล้วมันจึงจะรู้นะเรื่องมาปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติมันไม่รู้ไม่เชื่อเลยก็ไม่เห็นนรกดิบสวรรค์ดิบนี่คือมันมองไม่เห็นเพราะมันมองที่ใจตัวเองไม่ออกนะเพราะว่าความสงบเราไม่ได้น้อมเข้ามาปฏิบัติเราลองเข้ามาปฏิบัติโยมเข้ามาหาทางดับทุกข์ที่ใจเรามาแก้กรรมการปฏิบัติได้มาแก้กรรมพอแก้ได้แล้วมันก็จะเห็นกรรมที่เราทำอะไรไว้มีบาปมากแค่ไหนก็เห็นบุญมากแค่ไหนก็เห็นพอเราแก้ได้ต้องแก้ด้วยการปฏิบัติมันก็

เห็นว่าโอ้มันมีอยู่ในภวังค์ของจิตตัวนี้เองอยู่ในหัวใจลึกๆแล้วเนี่ยคนเรามองไม่เห็นเพราะเราไม่เคยเข้าไปดูใจตัวเองทำบุญก็ทำแต่ข้างนอกไม่เคยทำข้างในเลยไม่เคยไปดูให้ใจเราสงบสว่างได้เลยมันก็เลยไม่เห็นบุญกุศลในใจเราอย่างหลวงพ่อประภาสได้เคยทำแล้วท่านมานั่งสมาธิ4ปีบวชแล้วท่านนั่งสมาธิท่านเชื่อพอเห็นในใจท่านเวลา4ปีก็เป็นเวลาที่ตัดสินตัวเองได้ว่าจะไปอย่างไรเป็นหนทางอันดีที่ท่านระยะ4ปีก็ไม่ใช่ว่ามากเกินไปและก็ไม่ใช่น้อยเกินไป

ป็นหนทางอันดีที่ท่านระยะ4ปีก็ไม่ใช่ว่ามากเกินไปและก็ไม่ใช่น้อยเกินไปท่านก็ยังสามารถที่เข้ามารู้แก่นธรรมของพุทธศาสนาที่นำตัวเองออกไปได้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติได้รู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นิพพานเนี่ยท่านเชื่อท่านศรัทธาแต่ท่านก็บอกญาติโยมไม่ได้เพราะญาติโยมจะรู้ได้ญาติโยมก็ต้องเข้ามาสนใจมาปฏิบัติถึงว่ากุศลธรรมมาเนี่ยทำทั้งหลายที่เป็นกุศลกุศลเนี่ยถ้าเราทำแล้วเกิดขึ้นในใจเราวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมเนี่ยเป็นกุศลธรรมมาทำที่เป็นบุญอกุศลธรรมมาทำที่เป็นบาปวจีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นทุจริตในใจเราโกรธเกลียดพยาบาทอาฆาตจองเวรมีศัตรูในใจไม่ละโลภโกรธหลงเรียกเป็นอกุศลธรรมเป็นอกุศลธรรมจิตดวงนี้เศร้าหมองก็เรียกว่าเป็นบาปบาปตัวนี้ทำให้คนเราเนี่ยตกต่ำใจไม่เป็นสุขสงบจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนถ้ามีอกุศลธรรมบอกใจเศร้าหมองต้องทำให้ถึงอัพยากตธรรมทำจิตให้เป็นกลางให้จำจิตให้ผ่องใสเบิกบานเรียกว่าอัพยากตธรรมพยายามเจริญศีลสมาธิเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อนั้นเนี่ยเราจะเห็นธรรมพุทธเจ้าท่านบอกว่ากุศลธรรมธรรมที่ยกใจตัวเองให้พ้นจากนรกธรรมที่ยกจิตให้ขึ้นถึงอารมณ์ฌานถึงศีลถึงสมาธิจนตายแล้วจะเป็นเทวดาตายแล้วไปเป็นพรหมถ้าปฏิบัติถึงวิปัสสนาแล้วจะเป็นถึงพระนิพพานว่าธรรมที่ยกจิตเหนือนรกต้องขึ้นถึงศีลสมาธิที่เกิดขึ้นในใจเราพูดอย่างนี้โยมบางคนก็อาจจะใหม่เกินไปนะแต่ก็ขอไว้เป็นเครื่องฝากไว้เป็นการบ้านว่าถ้าโยมยังฟังไม่เข้าใจให้หัดฝึกให้โยมรู้ในใจโยมให้ได้ว่าธรรมที่พระท่านพูดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนทำไมยิ่งชอบมาพูดกันทั้งไปวัดที่ไรฟังไม่รู้เรื่องสักทีพูดแต่เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องสมถะกรรมฐานวิปัสสนาของท่านอยู่ที่ไหนค้นหาทีขอให้ฝากให้โยมไปค้นหาด้วยมันอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ไหนโยมค้นหาทีบาปอยู่ที่ไหนโยมค้นหาทีสวรรค์นรกอยู่ที่ไหนทุกข์สุขนิพพานที่ไหนให้โยมค้นหาทีว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยลึกซึ้งอยู่ที่ไหนสิ่งที่โยมจะค้นหาได้ก็ตามไปอยู่กับโยมจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนให้โยมสวดมนต์ภาวนาให้ระลึกถึงใจโยมให้ได้วันหนึ่งไม่โกรธกี่ครั้งได้โยมจะพบนรกวันหนึ่งมันโลภมากโกรธมากหลงมากเกลียดชังมากใจวุ่นวายมากให้ตามดูใจดวงนี้แล้วจะพบนรกชมสวรรค์วันนี้ใจสุขเหลือเกินสวดมนต์เลยทำสมาธิใจสบายเกินวันนี้พบสวรรค์แต่วันนี้ใจมันตกนรกทุกใจเหลือเกินนั่นแหละโยมได้เอานรกคุมนั้นไปแล้วให้ตามไปอยู่กับโยมแล้วก็พยายามพิจารณาให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วใจก็โยมก็จะได้เข้าชุบขัดเกลาละเอียดอ่อนแล้วค่อยๆน้อมเข้ามาสู่ธรรมเองแล้วก็จะเข้ามาหาธรรมะได้เหมือนอย่างหลวงพ่อประภาสเนี่ยซึ่งท่านก็ต้องอาศัยธรรมะอันเนี้ยพยายามพิจารณาหาเหตุหาผลว่ามันจริงแค่ไหนโบราณกล่าวไว้ว่าพระธรรมมีต้อง 84,000 พระธรรมขันธ์ใครเป็นคนมาสอนสอนไว้ทำไมสอนไว้เพื่อให้ใครเราจะศึกษารู้ได้ไหมเราจะเอาอะไรไปได้บ้างเราควรจะรู้อย่างใดอันนี้เราก็ควรมาพิจารณาให้มันเกิดปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในหัวใจเราบ้างนะโยมไม่ใช่พระเทศแล้วก็จะมาควังเอาบุญนะโยมฟังเอาปัญญาแล้วก็ไปปฏิบัติถ้าเกิดเป็นยังพ่อประพาสนิยมจะได้ไม่ต้องร้องครวญครางอาตมาก็ยังไม่ร้องครวญครางโยมไม่ต้องร้องครวญครางร้องให้พระช่วยคนโน้นช่วยคนนี้ช่วยใครช่วยไม่ได้นะถ้าเราไม่ช่วยตัวเองถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิเราช่วยตัวเองไม่ได้ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นของน่ากลัวที่ทุกคนจะต้องไปถึงทุกคนจึงเป็นโกสัจฉังมรณังเสเวเลยความตายนี่มีมาในวันในเราทุกวันเลยจะถึงเวลาใดเท่านั้นเองนะจะคิดหรือไม่คิดจะทำหรือไม่ทำจะเดิน

ถ้าไม่เดินก็ต้องถึงอันนี้เราก็ต้องเอาบุญกุศลละอะไรล่ะที่เราจะเอาไปได้บ้างสมาธิเนี่ยทำไว้พุทลมเข้าโทลมออกทำไว้บ่อยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเดินก็พุทโทนั่งก็พุทโทนอนก็พุทโทคิดนึกก็พุทโทหรือหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายนึกถึงความตายไว้เวลาตายจริงๆไม่กลัวเลยสนุกอยากเจอมานานแล้วแบกทุกข์มานานแล้วแบกความแก่มานานแบกความเจ็บมานานวันนี้เจอของจริงเอาสิ้นสุดทุกทีพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นนะพระเจ้าบอกว่าอนนท์เราต้องการถึงที่สุดแล้วเราไม่ต้องการจะแบกสังขารต่อไปเพราะมันหนักแต่คนเรานี่อยากจะอยู่อย่างเดียวเดินไม่ได้ขอให้นอนได้เห็นหน้าลูกหลานกันดีไม่อยากตายหรอกเพราะยังไม่รู้จักทุกข์แต่พระองค์เห็นทุกข์ในพระองค์นึกถึงความตายทุกลมหายใจเลยฉะนั้นเรามาปฏิบัติเราจะได้เจอของจริงแล้วเราจะได้ไม่กลัวเจ็บกลัวใกล้กลัวตายทำบุญกุศลแล้วไม่หวั่นไหวทำให้ดีใจอยู่ทุกวันเวลามาเผาศพนะโยมนะเวลามาเผาศพก็นึกว่าเผาเราก็เลยกันเผาเราตอนเขาตายเราเผาเขาเราตายเขาเผาเราเผาเขาเผาเราอนิจจาวัฏสังขาราเขาเผาเราเราเผาเขาเผาก็อยู่นี่นะโยมเผาจนหมดโลกเลยเนี่ยถ้ายังไม่หมดคนยังไม่เลิกเผาหรอกใช่ไหมเผาไปเถอะลูกลูกหลานเผาเป็นบุญเป็นกองล้อละโยมถ้าตราบใดยังไม่หมดคนยังไม่เลิกเผาตราบใดที่ยังมีแก่มีเจ็บมีตายก็เผาอยู่นี่เนี่ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็โดนเผาเหมือนกันเผาไม่โยมนั่งยิ้มยังได้โดนเผาไหมเอาแรงเข้าไปเยอะหลวงพ่อประพาสเอาแรงเข้าไปเยอะเนี่ยญาติมาเยอะเลยมาทั้งไหนจังโน้นเชียงใหม่อุบลสุพรรณเนี่ยมาเยอะไม่ใช่บวชตายแล้วจะไปเป็นตาเจ้าวัดนะโยมนะบางคนบอกบวชตายเลยเป็นตาเจ้าวัดเป็นตาเจ้าบ้านคนที่บวชตายเนี่ยมีศีลนะครับผมศีลเนี่ยทำให้ใจคนเราเนี่ยพ้นทุกข์ไม่ห่วงอะไรเลยมีบาตรเพียงลูกเดียวมีจีวรเพียง3ผืนไม่ห่วงอะไรเลยตายได้จะไปอยู่ที่ไหนโยมตายจิตมันก็ผ่องใสเบิกบานมันก็เป็นพระพรหมไม่ถึงนิพพานก็เป็นพระพรหมไม่ถึงพระพรหมก็เป็นเทวดาจะไม่เข้าท้องไข่คนมีศีลเนี่ยไม่เข้าท้องไข่เพราะอะไรเพราะจิตมันเบาจิตมันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะไม่มีอะไรจะห่วงลูกไม่มีจะห่วงภรรยาไม่มีจะห่วงสามีมันไม่ห่วงอะไรเพราะมีบาตรเป็นลูกเดียวก็ไม่มีราคาอะไรผ้าเป็น3ผืนก็ไม่มีราคาอะไรมันก็เลยตายไปเป็นพรหมเป็นเทวดาคนที่จะตายเป็นตาเจ้าบ้านใครโยมก็พวกโยมๆบ้านครูมีที่ดินเท่านั้นมีบ้านเท่านั้นหลังมีเงินเท่านั้นตายแล้วใจอยู่ตัวอยู่โรงพยาบาลใจไปคิดถึงบ้านไปเป็นตาเจ้าบ้านเดินวนอยู่ที่บ้านเนี่ยไอ้นั่นก็ทำไม่ดีนี่ก็ทำดีนั่นแหละพวกตาเจ้าบ้านทั้งหลายคือพวกเราเพราะมีสมบัติแล้วไม่ได้ปลงตกไม่ได้ให้ทานรักษาศีลไม่ได้กำจัดอะไรมันก็เลยตายแล้วก็ไปห่วงบ้านนั่นแหละพวกตาเจ้าบ้านคือพวกเราใครก็จะไปอยู่บ้านเราใช่ไหมโยมจะให้ตมาตายตมาไปเฝ้าบ้านโยมตมาไม่ไปตมาไม่รู้จักไม่รู้บ้านโยมอยู่ที่ไหนแต่คนที่รู้จักดีนั่นคือตัวเรานะมีนาเท่าไรมีสวนเท่าไรมีบ้านเท่าไรมีเงินนั่นแหละคือตาเจ้าบ้านตายแล้วจิตมันห่วงตาเจ้าวัดก็คือใครละโยมทายกทายกเป็นตาเจ้าวัดไอ้นนท์ก็ของกูนี่ก็กูทายกมันห่วงวัดห่วงวัดเพราะอะไรเพราะว่าทำบุญไม่เป็นทำบุญแล้วเงินวัดไปตกดอกอีกตายเลยมันเป็นตาจะวัดใช้นี่วัดอีกเห็นไหมมันเป็นเปรตเฝ้าวัดเงินถ่ายยกของเงินวัดไปกินนี่ไปไหนเลยนะอย่าไปคิดว่าพระเนี่ยบวชตายเลยเป็นตาเจ้าตาเจ้าบ้านไม่ใช่หรอกโยมตาเจ้าบ้านคือโยมตาเจ้าวัดคือถ่ายยกแต่ถ้าถ่ายยกในบ้านเนี่ยทำบุญกุศลดีเขาก็ไม่มาเป็นตาเจ้าบ้านเป็นตาเจ้าวัดเขาก็ไม่ห่วง
เราต้องทำบุญทำทานจริงใจเนี่ยถึงบุญนะใจคิดถึงแต่บุญไม่คิดถึงเลยวัดไม่คิดถึงวัตถุมันแลกเป็นนามธรรมไปแล้วเหมือนกับเราไปเรียนหนังสือเนี่ยหอบหนังสือไปเรียนทุกวันทุกวันทุกวันนะโยมเขียนอ่านเขียนอ่านเนี่ยพอเวลาเลิกเรียนแล้วไม่มีหนังสือเลยสักเล่มเดียวแต่เรารู้ได้ใครให้เราอ่านอะไรใครให้คิดอะไรเราเขียนได้อันนั้นมันอยู่ในใจในสมองของเราหมดเพราะอะไรนั่นเนี่ยบุญที่เราทำไว้เป็นงั้นมันไม่เป็นวัตถุแหละสติปัญญาที่เราทำบุญทำทานก็เหมือนสติปัญญาที่เราศึกษาเราเรียนไม่เหมือนนักเรียนสอบตกนักเรียนสอบตกไม่มีปัญญามันก็ต้องแบกตำราอย่างนั้นเองคนที่เป็นตาคนที่ทำไม่ทำบุญเนี่ยก็เหมือนคนเขายึดวัตถุเสมอไปอันนั้นของเรานี่ของเรานี่ไปไหนไม่ได้วนอยู่กับบ้านนั่นเนี่ยพอเข้าใจนะโยมนะดังนั้นไม่ต้องไปห่วงว่าพระบางคนต่างบางภาคจับพระศึกนะโยมนะกลัวจะไปตายไปตายจากบ้านเอาพระศึกเลยให้ศึกก่อนให้ตายก่อนศึกแล้วก็จะได้ตายโถน่าสงสารจริงขนาดเรียนรู้พระศาสนาไม่รู้เรื่องจับละเวลาป่วยป่วยมากๆเนี่ยพ่อไปบวชลูกก็ไปบ้านเนี่ยไปศึกให้ไปตายกลัวจะเป็นตาเจ้าบ้านอีนั่นน่ะเป็นแน่เลยมันห่วงบ้านเนี่ยเป็นพระนี่ไม่พ้นไปแล้วด้วยความห่วงบางคนเข้าใจผิดนะบางคนเข้าใจผิดเนี่ยตายแล้วก็ทำไงเอาข้าวไปให้กินกลัวจะอดถามตึกไปให้กลัวจะไม่มีบ้านอยู่เอารถเบนซ์ไปให้เอารถเบนซ์กระดานไปทำให้กลัวจะไม่มีรถขี่เอาคือทำเป็นวัตถุไปให้แต่ที่จริงพวกนั้นใช้ไม่ได้อยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นได้นะโยมไม่ต้องทำบุญเลิกทำบุญเถอะถ้าสร้างตึกไปให้สร้างรถไปให้ได้เนี่ยเราไม่ต้องสร้างเลยไม่ต้องทำบุญเลยงั้นเวลาจะตายก็สร้างตึกไปทำกระดานสัก 4-5 ตึกเอาตึกสักหลายๆชั้นก็ได้เอาไปใส่ลงพ่อลงแม่แล้วก็เผาโอ้พ่อเราจะได้ไม่ได้ไปอยู่ตึกเอาทำรถเก๋งไปให้พ่อเราจะได้มีรถเก๋งขี่แต่แท้ที่จริงมันไม่ใช่เป็นงั้นที่เราได้ไปเป็นเทวดาที่เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติทำไว้ในใจวิมานในใจทานเป็นวิมานในใจศีลเป็นวิมานในใจภาวนาเป็นวิมานในใจที่เราทำไว้ได้อันนี้เราจะต้องพยายามที่ว่าทำให้เป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้มันเกิดปัญญาก่อนแล้วเราเวลาก็มากเลยนะวันนี้ก็ธรรมาก็บรรยายมาสมควรเกเวลาก็ขอให้ญาติโยมทุกคนที่ตั้งใจมาเผาศพก็ขอคิดว่าศพนี้เป็นศพพระจะเผาแล้วจะได้บุญกุศลอย่างมากซึ่งเผาศพคนมีศีลธรรมเนี่ยคนมีศีล5เผาคนหนึ่งเท่ากับเผาคนไม่มีศีล100คนเผาคนมีศีล500คนคนหนึ่งเท่ากับเผาคนไม่มีศีล100คนเผาคนศีล800คนหนึ่งเท่ากับคนศีล500คนเผาศพคนมีศีล10คนหนึ่งเท่ากับเผาศพคนไม่มีศีลและคนมีศีล800คนเผาศพพระภิกษุผู้มีศีล227 1องค์เท่ากับเผาศพคนมีศีล10 100คนเผาศพพระโสดาบัน100คนเท่ากับเผาศพพระสงฆ์100องค์เผาศพพระอรหันต์1องค์เท่ากับเผาศพพระอนาคา100องค์แต่ถ้าเผาศพพระพุทธเจ้าเนี่ยหาบุญประมาณไม่ได้เลยแต่พระพุทธเจ้าก็ได้หมดไปสิ้นไปก็เหลืออยู่เพียงพระสงฆ์ที่เราจะเผาเขาถือว่าการเผาศพพระสงฆ์นี่เป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธเจ้าหรือเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกเราก็ตั้งใจเผาให้มันหมดทุกข์สิ้นทุกข์การเผาศพนี่ต้องการปรารถนาให้หมดทุกข์สิ้นทุกข์เพราะคนตายนี่หมดทุกข์สิ้นทุกข์นะโยมนะเศร้าโศกเสียใจร้องไห้คร่ำครวญเจ็บปวดทั้งหลาย
ไม่มีทุกข์แล้วต่อไปนี้หลวงพ่อประพาสไม่มีทุกข์แล้วโยมคนที่ทุกข์ต่อไปคนต้องเจ็บต้องไข้ต่อไปคือพวกเราคือหลวงพ่อประพาสก็หมดทุกข์แล้วหมดลมเมื่อไหร่ก็หมดทุกข์ฉะนั้นที่ทุกข์ไปทั้งหลายก็ขอให้เราเนี่ยเผามันหมดไปสิ้นไปก็ปรารถนาถึงการทำบุญทั้งหลายก็ปรารถนาถึงการพ้นทุกข์และดับทุกข์ฉะนั้นวันนี้ก็เราก็มาตั้งใจทำความดีในการเผาศพหลวงพ่อประพาสซึ่งเป็นพระซึ่งมีอานิสงส์มากกว่าคนมีศีลสิบต้องร้อยคนเผาพระภิกษุหนึ่งองค์มากกว่าโยมเท่าไหร่ต้องหลายร้อยคนใช่ไหมคนไม่มีศีลห้าคนมีศีลห้าหนึ่งคนเผาศพคนมีศีล5บริสุทธิ์มากกว่าคนไม่มีศีล5 100คนเลื่อยขึ้นมาจนถึง227วันนี้เราก็ถือว่าเท่ากับเผาคนต้องหลายร้อยคนโยมเผาหลวงพ่อประพาสองค์เดียวเนี่ยเท่ากับเราไปเผาศพได้ต้องเป็นพันพันคนถือว่ามีอานิสงส์มากเขาบอกว่าเผาหนูตัวเดียวยังมีอานิสงส์เป็นกับๆนะเผาหนูตัวเดียวยังมีอานิสงส์เป็นกับถ้าเผามนุษย์นี่มีอานิสงส์มากยิ่งเผาพระภิกษุนี่ยิ่งมีอานิสงส์มากขึ้นท่านบอกถ้าเผาพุทธเจ้านี่บอกอานิสงส์มหาศาลเลยก็อย่างที่ว่าที่เมืองลังกาเขาเล่าตอนน้อยหนึ่งที่เมืองลังกาตรงนี้ยังอยู่เขาเกิดมาแล้วเขาพออายุได้7ได้ประมาณ6-7ขวบเนี่ยเขาระลึกชาติได้เขาสวดอทิตย์อนัตได้หมดเลยสวดอทิตย์อนัตได้จบมาเลยทั้งที่มันยังไม่รู้เรื่องพระธรรมเลยพวกฝรั่งพวกญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปอัดเทปกันใหญ่เลยเขาบอกเด็กระลึกชาติได้ที่ลังกาสวดอทิตย์อนัตธรรมจักรได้หมดยังพระนำวัดยังสวดไม่จบเลยนะโยมสวดเสียงไอ้ไพเราะแจ้วเด็ดเด็ดนะบอกทำไมสวดได้นะหนูบอกเมื่อชาติก่อนเคยเป็นพระแล้วก็ตายไปเป็นเทวดาและยังจำบทนวลตุนิดได้และตอนเทวดาไปอยู่ที่ไหนบอกตอนเทวดานะวันสุดท้ายเนี่ยที่พุทธเจ้านิพพานเนี่ยเขายังมารออยู่บนอากาศเลยเขายังมาเห็นงานเผาศพพุทธเจ้าแล้วบอกเข้ามาวันประชุมเพลิงบอกเข้ามารออยู่บนอากาศดูบอกพระภิกษุนี่เยอะแยะมาเลยนะคราวนั้นเขาเป็นเทวดาพอตายแล้วก็มาเกิดเป็นชาวลังกาอยู่กับพ่อแม่มีศีลธรรมทุกวันในอายุ10กว่าขวบแหละกำลังเรียนหนังสือแต่สามารถสวดอทิตย์อนัตธรรมจักรได้ใครจะเชื่อไม่เชื่อเราแต่เด็กยืนยันว่าเขาเป็นอย่างนี้พวกฝรั่งพวกญี่ปุ่นสนใจก็ใหญ่ไปอัดเทปมาสวดมาฟังกันก็สวดตรงจริงๆแต่ยังเด็กอยู่ตอนนั้นถ้าเรามาพิจารณาเออมันก็มีจริงใช่ไหมเทวดาเขายืนยันเลยบอกว่าเขาเป็นคนมาลอยดูงานพุทธเจ้าเผาศพบอกเทวดาและมนุษย์ก็มากันมากทุกวันนี้ยังอยู่นะเด็กคนนี้อยู่ที่ลังกาเอาละวันนี้ก็ขอสมควรเวลาก็ขออุทิศบุญส่วนกุศลพวกเราที่ทำในวันนี้ให้แก่หลวงพ่อประพาสที่ท่านได้ร่วงรับไปแล้วบุญใดกุศลใดที่พวกเราได้ทำก็ขอให้บุญนั้นจงได้มีบังเกิดแก่ผู้ที่ได้ร่วงรับคือหลวงพ่อประพาสนี้จงได้รับส่วนกุศลที่เราได้ตั้งใจอุทิศให้ธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนั้น

ผู้ครบองค์สงฆ์เรียกว่าสังฆทานแล้วก็อุบาสิกาผู้ว่าเป็นพรหมเป็นสมณะชีพรามก็ได้ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างด้วยการให้ทานการที่เราเป็นผู้ให้เราก็หวังจะทำจิตใจของเราให้เป็นทานบารมีเพื่อให้ผลอันนี้เกิดขึ้นแก่ตัวเราและครอบครัวเราทานบารมีที่พระองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นประตูแรกที่จะเปิดไปสู่ทางมนุษย์สมบัติคนจนก็จนจากการไม่มีทานคนรวยก็รวยจากการรู้จักให้ทานคนสวยก็รู้จักการรักษาศีลทำใจให้ไม่โกรธทำใจให้มีเมตตา ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเชื่อว่าคนสวยแสดงว่ารวยเนี่ยเป็นเบื้องต้นสวยงามนี่ทุกคนต้องปรารถนาแต่ที่สุดของความดีเนี่ยคือความสะอาดใจความบริสุทธิ์ใจคือทำสมาธิเพื่อเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รอบรู้ความจริงเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะนำมาจากปัญญาทั้งหมดจะเป็นทานถ้าไม่ฉลาดก็ทำทานไม่เป็นศีลถ้าไม่ฉลาดก็รักษาศีลไม่เป็นดังนั้นถึงว่าถ้ามีปัญญาแล้วย่อมนำทรัพย์ทั้งปวงให้เกิดขึ้นได้ นี่คนเราถ้ามีฐานแล้วมีศีลแล้วมีภาวนาถือว่ามีปัญญาตั้งมั่นแล้วปัญญาตั้งมั่นยังไงรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลให้ถูกต้องทานก็มีหลายทานศีลก็มีเจตนาหลายเจตนาทานมีให้เพื่อเสียสละมีให้เพื่อต้องการจะเอากลับคืนมาให้เพื่อเสียสละให้หมดไปสิ้นไปซึ่งอาสวะกิเลสเป็นฐานปรมัตถ์เป็นฐานที่เสียสละไม่หวังสิ่งตอบแทนกลับมาทานที่ให้เหมือนทานขยืมเหมือนทานหวังเอาดอกให้แล้วหวังจะเอากลับคืนมาคือทานไม่ปราศจากทุกทานและอยากได้มากกว่าเก่าเช่นทำบุญแล้วปรารถนาจะให้ถูกหวยรวยโปอยากจะได้มากมากอันนี้ก็ทานเป็นการปรารถนาเอากลับคืนมาทานที่ให้แล้วไม่ปราศจากให้แล้วปราศจากที่ว่าไม่ต้องการกลับคืนเรียกว่าทานบารมีเช่นให้แก่พ่อแม่ให้แก่ลูกให้แก่คนที่เรารักหรือให้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าทรงสมณะชีพรามให้อย่างนี้เราไม่ต้องการเอากลับคืนคือให้เขาสบายแล้วเราก็เป็นสุขสบายด้วยแต่ทานที่หวังว่าทำแล้วบุญกุศลนี่จะให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราให้มากกว่าเก่านี่ทานที่เราปรารถนาจะเอาคืนมาทานยังมีวัฏฏะเวียนวนอยู่แต่ทานที่จะปราศจากทุกข์คือทานอภัยทานคือทานแล้วให้อภัย

ช่นไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ผูกเวรทานที่ทำใจให้สงบทานที่ปราศจากความโกรธความพยาบาทอาฆาตจองเวรทานไม่มีศัตรูเรียกว่าอภัยทานธรรมทานคือฐานดวงตาธรรมทานนี่เป็นฐานดวงตาฐานดวงตาคือให้ตาสว่างคือคนเราเนี่ยยังหลงว่าร่างกายเป็นของเราทรัพย์สมบัติเป็นของเราอายุวัยเป็นของเราเงินทองแก้วแหวนทุกสิ่งบ้านเรือนก็คิดว่าเป็นของเรายังยึดมั่นถือมั่นติดว่าเป็นของเราถ้าอยู่กับเราได้ไปตลอดเราก็สบายใจถ้าทุกสิ่งทุกอย่างนี้แปรปรวนไปจากเราก็ดีเราแปรปรวนไปจากสิ่งนี้อันดีเราจะเกิดความสลดหดหู่ใจเกิดความผิดหวังเกิดความเศร้าหมองน้อยเนื้อต่ำใจข่ำควรเศร้าโศกฉะนั้นคนเราที่ตายจากกันย่อมเป็นทุกข์อย่างนั้นเพราะไม่ได้เสียสละไม่ได้ปลงใจไว้ก่อนฉะนั้นทานขั้นปรมัตถ์คือธรรมทานคือให้ดวงตาคือให้ความสว่างว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้มาอาศัยทำคุณธรรมความดีให้เกิดมนุษย์สมบัติในหัวใจให้เปิดทางสวรรค์สมบัติในหัวใจให้เปิดทางนิพพานสมบัติในหัวใจคือทำให้เกิดปัญญาการที่เราฝึกสมาธิทำให้ใจไม่โกรธทำให้ใจสงบเราต้องการเปิดประตูใจเราให้สงบให้เข้าถึงมรรคผลเบื้องสูงก็เรียกว่าธรรมธรรมทานคือให้ความรู้ความเข้าใจนี่เรียกว่าทานสุดยอดทุกวันนี้เราไม่ได้ทำทานอันนี้กันพระสงฆ์ก็เป็นผู้รับอย่างเดียวไม่เคยให้ทานแก่ตัวเองให้ได้ความรู้ไม่เคยให้แก่คนอื่นได้ความรู้คนก็เลยเข้าใจว่าทำทานนี่มีอย่างเดียวคือตักบาตรทำบุญอย่างเดียวให้ข้าวให้น้ำอย่างเดียวคือสร้างโน่นสร้างนี่อย่างเดียวแต่ไม่หารู้ไหมว่าทานที่ประเสริฐขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะที่จะเป็นเรื่องครองใจตัวเองได้คืออภัยทานและธรรมทานถ้าคนเราทำบุญสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็เรียกว่าได้ทรัพย์สมบูรณ์มีทรัพย์แล้วไม่ถูกใครโกงไม่ถูกใครลักใครปล้นใครจี้ไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟไหม้ไม่ถูกยึดว่าเป็นของราชของหลวงคือเป็นทรัพย์ที่ติดตัวเราที่อยู่กับเราแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองได้ใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ไม่มีโทษในการใช้จ่ายครับเพราะตัวเองรู้จักใช้ปัญญาในการทำทานทั้งสามประการแล้วก็เป็นคนใจเย็นใจดีไม่เป็นคนขี้โกรธไม่เป็นคนพยาบาทอาฆาตไม่มีศัตรูเพราะอะไรเพราะอายภัยทานอยู่ตลอดเวลาอยู่ครอบครัวใดก็มีความร่มเย็นเพราะไม่มีใครโกรธกันไม่มีใครเกลียดกันไม่มีใครทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะมีอภัยทานในบ้านเราในหัวใจเราตอนนี้เมื่อธรรมทานเกิดขึ้นอีกขั้นหนึ่งคือแสดงว่าคนนั้นมีความฉลาดรู้ว่าบุญเป็นอย่างไรรู้ว่าบาปเป็นอย่างไรสอนให้คนละบาปบำเพ็ญบุญสอนให้สวดมนต์ภาวนาสอนให้ทำดียิ่งขึ้นไปจนถึงสภาพจิตที่สูงแล้วเรียกว่าธรรมทานตอนนี้ศีลเนี่ยศีลเป็นยังไงศีลก็รักษาไม่จริงรักษานี่คือรักษาตัวเราพุทธเจ้าท่านบอกให้รักษาตัวเราไม่ให้มีเรื่องมีราวกับใครศีลเนี่ยคือรักษาสองอย่างเจตนาสองอย่างศีลรักษาเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานศีลรักษาเพื่อให้ไปสวรรค์เพื่อให้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์รักษาเพื่อให้ได้ไปเป็นเทวดานี่ศีลรักษาแล้วเพื่อกลับมาศีลกลับมาศีลเวียนว่ายถ้าเกิดก็ศีลกลับมาแต่อันนี้สงศีลนี่ก็ได้ดังที่ตนเองต้องการมีเจตนาสองอย่างศีลที่หวังจะไปมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีและเป็นเทวดานี่คือศีลรักษาแล้วเพื่อจะให้มีอานิสงส์ในการให้ผลประโยชน์แก่ตัวเองในอนาคตแต่ศีลที่รักษาแบบพรหมจรรย์ล้วนศีลนั้นคือรักษาเพื่อจะไปพระนิพพานไม่เอาอะไรแล้วใครให้รวยก็ไม่เอาสวยก็ไม่เอายากดีมีจนอะไรก็ไม่ขอเป็นขอดับทุกข์ซึ่งอาสวะกิเลสขอให้ใจเราเนี่ยปลอดโปร่งล่งจากความห่วงความใหญ่อ
อะไรอาวรรู้ทุกศีลละคือเรียกว่ารักษาศีลข้อเนี้ยรู้จักวิธีดับทุกข์แล้วก็รู้ทุกข์ว่ารักษาไปแล้วจะได้พ้นทุกข์พอรู้ว่าความรักเป็นทุกข์ความห่วงเป็นทุกข์ความกังวลเป็นทุกข์มีอะไรมากเท่าไรใจก็ยังห่วงยังติดยังยึดอยู่รักษาศีลเพื่อต้องการให้หลุดพ้นไปสิ้นไปให้มีพรหมจรรย์ในใจนี่เรียกรักษาศีลเพื่อไปพระนิพพานให้พอเกิดความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเนี่ยนั้นศีลจึงมีเจตนาสองอย่างรักษาเพื่อได้สมบัติในวันข้างหน้าแล้วรักษาเพื่อไม่เอานิพพานสมบัติเพื่อไม่ต้องการมีอะไรทั้งหมดและภาวนาก็เช่นเดียวกันภาวนาก็เจตนาบางคนก็ภาวนาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะภาวนาหายโรคและภาวนาเพื่อจะได้บางคนเขาว่าภาวนาแล้วจะร่ำรวยจะทำมาค้าขายดีจิตใจดีบางคนก็ภาวนาเพื่อจะให้เกิดลาภเกิดผลกับตัวเองให้มากขึ้นแต่ภาวนาอีกชั้นสุดท้ายคือภาวนาเพื่อให้ทิ้นอาสวะกิเลสให้เราเลิกโกรธเลิกโลภเลิกหลงให้ใจของเราเนี่ยเย็นเหมือนน้ำเพื่อให้ปราศจากทุกข์ในการกินเดินนั่งนอนเพื่อภาวนาเพื่อดับทุกข์ทางใจฉะนั้นคนเราจึงว่าเมื่อมีปัญญาแล้วก็ย่อมทำอะไรได้ทุกอย่างการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราจึงต้องใช้ปัญญาบางคนบอกธรรมาบอกว่าฉันที่ไหนเกิดมาแล้วฉันจะขอทำบุญทำช่อคว้าให้แม่สักช่อหนึ่งจะเป็นยังไงก็จะหาเงินสักก้อนหนึ่งทำช่อคว้าให้แม่ธรรมาก็ถามว่าทำช่อคว้าแล้วแม่จะไปอยู่บนช่อคว้าเหรอแม่จะได้ช่อคว้าแล้วช่อคว้าได้กินได้หรือเปล่าเราก็ถามแบบคนโง่ๆถามคนฉลาดเขาบอกว่าไม่รู้สิแล้วช่อฟ้าแล้วถ้าทำแล้วจะได้อะไรสามารถเทศสอนคนได้ไหมสามารถทำให้คนเป็นคนดีได้ไหมไม่ได้เลยอะไรล่ะทำทานอย่างไรที่จะได้ถึงแม่ได้คนเราเนี่ยคือไม่เข้าใจในทานเป็นชาวพุทธคิดว่าทำอะไรที่มันดีๆมันสวยๆที่เขาทำเป็นวัตถุใหญ่โตแล้วก็คงคิดว่านั่นแหละสวรรค์ของเราแต่สวรรค์สำหรับคนไม่ฉลาดคือนึกว่าจะได้สวรรค์แต่ความเป็นจริงแล้วเหตุผลเนี่ยจริงๆก็เหมือนเราไปทำนาบนที่ดอนนั่นแหละคิดว่ามันจะได้ข้าวมากแต่ที่จริงมันไม่ได้หรอกมันสู้นาที่ลุ่มไม่ได้หรอกเราไปปลูกสวนอยู่ที่กันดารไม่มีน้ำไปปลูกอะไรก็ไม่เป็นหรอกเราคิดว่าเป็นแต่มันไม่เป็นหรอกมันต้องมาปลูกในที่ลุ่มที่มีน้ำชุ่มแฉะที่มีดินที่ดีมันจึงจะงามการทำบุญถ้าไม่ใช้ปัญญาเหมือนชาวนาชาวสวนนะก็ไม่ได้อะไรเลยเสียเงินใจเปล่าประโยชน์บางคนบอกฉันไม่ทำบุญหรอกวัดรวยแล้วฉันจะไปทำโน่นที่กันดารดีใจจังเลยแหมเงินเนี่ยฉันขึ้นเขาไปทั้ง 5-6 ลูกเอาช้างกระทุกเอาพุทธรูปกระทุกหลังช้างไปเลยพวกฉันเนี่ยไปเดินคอยไปนู่นติดแดนชายพม่าเลยวัดนั้นกันดารมีแต่พวกกะเหรี่ยงไม่มีคนทำบุญมีคนศรัทธาเยอะแต่เป็นพวกชาวป่าฉันดีใจมากเอาพระพุทธรูปขึ้นหลังช้างไปไปทำอย่างนั้นแล้วรู้สึกว่ามันดีใจก็ทำวัดที่รวยๆวัดที่เจริญแล้วก็นั่งขวางให้เขาอธิบายบุญต่อไปแม่เขาทำเสร็จแล้วกลับมานะไอ้พม่ามันบุกเข้ามายิงก็เลี่ยงตายหมดเลยพระเจ้าตายเรียบเลยวัดเลยล้างเลยนั่นแหละทำบุญถ้าได้อะไรเอาพุทธรูปไปไว้ในป่าล้างๆไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาไว้ในป่าแล้วท่านจะไปสอนใครพุทธรูปจะไปสอนใครใครจะมาเป้ากราบไหว้พุทธรูปเราสร้างพระเนี่ยเพื่ออะไรสร้างพระเพื่อให้เป็นรูปแทนของพุทธเจ้าคนมาเห็นแล้วจะได้ยิ้มอยู่ในใจว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าปราศจากความทุกข์ความเศร้าหมองมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิมั่นคงมีปัญญาเลิศประเสริฐไม่หลงแล้วพระพุทธเจ้าไม่มีมนุษย์เทวดาคนใดจะประเสริฐเลิศเท่ามนุษย์ท
พระพุทธเจ้าเราก็ดีใจไปกราบพุทธคุณกราบคุณความดีที่ท่านปฏิบัติมาตลอดสละราชสมบัติเพื่อความสุขทั้งปวงแก่ทุกคนแม้ตัวเองจะทุกข์ทรมานอย่างไรก็เสียสละเพื่อโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ได้รู้ว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นิพพานพระองค์เกิดมาเพื่อบรรลุในการสั่งสอนเป็นครูเป็นครูผู้สอนอันผู้วิเศษกว่าครูทั้งปวงฉลาดกว่าครูทั้งปวงแล้วเราก็ไปกราบเพื่อให้ใจของเราเนี่ยได้คิดถึงคุณท่านว่าเราจะได้มีส่วนสักเสี้ยวหนึ่งว่าเราจะเป็นคนมีประโยชน์อะไรได้บ้างจะเป็นคนเสียสละอะไรได้บ้างจะไม่โกรธได้บ้างไหมอย่างท่านจะไม่โลภมากอย่างท่านได้บ้างจะไม่หลงผิดอย่างท่านได้ไหมเราจะได้มีคุณเหมือนพุทธเจ้าเอาสักหน่อยหนึ่งว่าอะไรที่ส่วนดีของท่านคือนึกถึงพุทธคุณแล้วเพื่อจะให้จิตของเราเนี่ยได้ไปมีเชื้อสายมีความรู้สึกอยากเป็นเหมือนพุทธเจ้าก็อยากทำความดีที่อยากจะเดินตามรอยพระพุทธเจ้าเรียกว่าเข้าถึงพระพุทธคุณไม่ใช่มาเอาพระคล้องคอแล้วก็ยังเมาเซไปเซมาไม่ถึงพุทธคุณหรอกเอาพระคล้องคออย่ามากินเหล้าเอาพระคล้องคอมาทะเลาะกันนั่นคือเรียกว่าไม่ถึงพุทธคุณพุทธคุณจะต้องคิดถึงท่านอยากจะทำดีหรืออยากจะเดินตามทางท่านแล้วเข้าถึงพุทธคุณแต่พวกที่เอาพระแขวนคอแล้วกินเหล้าเมายาเสพไปจะมาพวกนั้นอยู่ห่างไกลพุทธคุณธรรมคุณเป็นยังไงธรรมคุณก็คือการอยากจะปฏิบัติธรรมที่ท่านสอนท่านสอนอะไรล่ะท่านสอนว่าทุกอยู่ที่ใจเราทุกอยู่ที่ใจเราเราโกรธเราก็ทุกทันทีเราคิดมากโลภมากเราทุกทันทีเราไม่รู้จักสังขารว่าเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไม่ได้พิจารณาขันธ์5เป็นทุกข์เราก็หลงทันทีเราก็ทุกทันทีเรารับแต่สิ่งที่ไม่สบายใจไอ้ที่สบายใจไม่มีเลยเพราะเราไม่มีใจว่างไม่มีใจสว่างไม่มีใจสงบไม่มีสติในตัวเราไม่มีสติในใจเราไม่มีสมาธิในใจเราไม่ได้พิจารณาความทุกข์ในตัวเราเราอยากจะได้แต่ความสุขสนุกสบายอย่างเดียวเมื่อเราไม่มีธรรมคุณงั้นเราก็เลยหลงก็มีแต่ทุกข์ร้อนใจอยู่ทั่วทุกวี่ทุกวันเลยมีแต่เรื่องคิดมากเท่านั้นมีแต่เรื่องกังวลมากเท่านั้นมีแต่เรื่องไม่สบายใจมากเท่านั้นเพราะเราไม่มีธรรมคุณธรรมคุณไม่ใช่เราไปสร้างพระไตรปิฎกเราจะได้ธรรมคุณไม่ใช่ไปซื้อใบลานจานใบลานไม่ใช่เราไปสร้างพระไตรปิฎกให้พระเรียนเราจะได้ธรรมคุณธรรมคุณในที่นี้คือทำใจให้มีคุณทำใจไม่ให้มีโทษความโกรธเป็นโทษความไม่โกรธเป็นคุณความอิจฉาริษยาเป็นโทษความเกลียดกันโกรธกันทะเลาะกันเป็นโทษความเบียดเบียนกันโทษแต่ความไม่โกรธไม่เบียดเบียนกันไม่ทะเลาะกันเมตตาต่อกันไม่อิจฉาริษยากันนั่นคือคุณนั่นคือธรรมคุณธรรมคุณนั่นคือการทำใจให้ผ่องใสเบิกบานด้วยคำสอนพุทธเจ้าน้อมคำสอนที่ดีๆมาไว้เช่นว่าพุทธเจ้าไม่ให้เรากินเหล้าเราก็พยายามไม่กินเหล้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่เป็นคนขี้โกรธไม่เป็นคนคิดมากไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ทำแต่สติกินก็เดินนั่งนอนก็ให้รู้ตัวเองว่าเราทำอะไรนี่ก็เรียกว่าธรรมคุณเกิดขึ้นในใจเรายิ่งเห็นความโกรธเกิดขึ้นเห็นความโลภเกิดขึ้นเห็นใจตัวเองเกิดขึ้นระดับไปนั่นเรียกธรรมคุณเกิดขึ้นในหัวใจคนนั้นแล้วคนนั้นย่อมทำความดับทุกข์ตัวเองได้ไม่ใช่ว่าฉันสร้างพระไตรปิฎกแล้วสบายแล้วจะไม่ตกนรกแล้วฉันมีธรรมคุณอยู่ที่ต้นวัดบ้านกลางแล้วหาไม่เราก็ยังกลับมาบ้านก็มาทะเลาะกันโกรธกันเกี่ยวกับการหาเรื่องใส่ถึงนั่นไม่ได้มีธรรมคุณอยู่ในหัวใจของพวกเราเลยธรรมคุณอยู่แต่ในตู้เท่านั้นเองแต่ว่าพระบอกฉันบวชแล้วฉันเป็นธรรมคุณแล้วเป็นสังฆคุณก็ไม่ใช่การเรียนรู้แล้วไม่ได้มาปฏิบัตินั้นถือว่ารู้แต่แผนที่รู้แต่คุณแต่ไม่ได้ปฏิบัติให้เกิดคุณอย่างเช่นเราเนี่ยมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีบุตรภรรยาแต่มีแต่เราไม่ทำให้เกิดประโยชน์เลยมีสามีเราก็ไม่เคารพสามีทะเลาะกับสามีถ้ามีก็ไม่เกิดคุณกับเรามีแต่โทษกับเรามีภรรยาแล้ว

หาเรื่องทะเลาะกับภรรยาไม่หาเรื่องนอกใจภรรยาเอาแต่เรื่องเดือดร้อนเมามายมาหาเรื่องกับภรรยาภรรยาก็ไม่เกิดคุณกับเราเลยเราก็ไม่เกิดคุณกับภรรยาเลยกลับเกิดโทษเรามีพ่อแม่แต่เราไม่เคยดูแลพ่อแม่ไม่เคยรักพ่อแม่เลยไม่เคยเอาข้าวเอาน้ำไม่เคยดูแลยามเจ็บยามไข้ไม่ได้รักเคารพเลยเราก็ไม่มีคุณบิดามารดาอยู่ในหัวใจเราเลยมีแต่โทษเพราะอะไรเพราะเราลืมคุณบิดามารดาแต่เรามีพ่อมีแม่เราคิดถึงพ่อแม่เราซื้อโน่นมาให้ซื้อนี่มาให้ถามทุกข์ถามสุขเยียวยารักษายามเจ็บไข้ได้ป่วยป้อนข้าวป้อนน้ำเอามาตนนิบัติพัดวีเหมือนเมื่อตอนแม่เลี้ยงเราตอนเด็กๆนั่นคือเรียกว่าผู้มีอะไรมีกตัญญูคุณไม่ใช่เนรคุณไอ้ที่เราทะเลาะกับแม่ด่ากับแม่เถียงพ่อเถียงแม่นั่นคือเรียกว่านั่นมีแต่เนรคุณคือเรียกว่ามีแต่โทษฉะนั้นถึงว่าเมื่อเราปฏิบัติแล้วจึงจะได้คุณธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรียนรู้อย่างเดียวต้องเอามาปฏิบัติตามเอามาปฏิบัติตามคุณที่ท่านสอนธรรมะ 84,000 พระธรรมสันธรรมขันธ์ที่อยู่ในตู้น่ะเอามาสอนเอามาปฏิบัติเมื่อมาปฏิบัติเราก็จะเกิดคุณพระรัตนตรัยที่สองขึ้นมาแก้วสารพัดนึกจะเกิดขึ้นมาในใจสว่างสวัยไม่มีทุกข์ในครอบครัวเราในตัวเราเพราะมีแต่ธรรมคุณธรรมคุณนี่เป็นวิชาดับทุกข์ถ้าใครเรียนรู้ธรรมะเท่าไรก็ยิ่งโกรธน้อยลงยิ่งหลงน้อยลงโลภน้อยลงการทะเลาะเบาแวงกันนี่เพราะคนขาดธรรมคุณผัวเมียทะเลาะกันตีกันแตกแยกกันมีลูกว่ายากสอนยากเนี่ยก็เพราะขาดธรรมคุณขาดพุทธคุณธรรมคุณขาดกตัญญูกตเวทิตาคุณไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่แล้วสังฆคุณล่ะสังฆคุณนั้นเราก็ฝึกลูกชาวบ้านเนี่ยลูกสาวชาวบ้านลูกชายชาวบ้านเนี่ยให้ไปทำดีเคยไม่รู้จักพ่อแม่เคยด่าพ่อแม่เคยเถียงพ่อแม่เคยทำให้พ่อแม่เดือดร้อนมากก็เอาจับไปบวชเอาไปบวชแล้วก็ให้เรียนคุณทั้งสามประการพุทธคุณเป็นอย่างไรธรรมคุณเป็นอย่างไรสังฆคุณเป็นอย่างไรให้เรียนรู้คุณพระพุทธพระธรรมสงฆ์แล้วก็เรียนว่าคุณพ่อมีเท่าไรคุณแม่มีเท่าไรมีบุญคุณกับเราเท่าไรเรียนแล้วก็ปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามก็ทำรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทำสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นถึงมรรคองค์8อริยสัจ4เมื่อเรารู้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทราบซึ้งแล้วก็เป็นอรหันตคุณมีโสดาบันสกิทาคานาคาก็เป็นพระอรหันตคุณเมื่ออรหันต์เกิดขึ้นในใจบุคคลนั้นก็จะมานำพ่อแม่เนี่ยให้รู้จักบาปให้รู้จักบุญให้ละบำเพ็ญให้บำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีให้ตั้งมั่นเมื่อแตกดับตายไปพ่อแม่ก็จะพาไปสวรรค์ไปหมดไปนิพพานไปหมดการเข้าถึงสังฆคุณเป็นอย่างนี้เพราะสังฆคุณมีแต่คุณโทษไม่มีเลยท่านพระสงฆ์ที่จะเป็นสังฆคุณได้ก็มาจากลูกชาวบ้านเป็นลูกสาวชาวบ้านเป็นลูกชายชาวบ้านแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติตามจนรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในธรรมลึกซึ้งเรียกรู้โทษรู้คุณละโทษบำเพ็ญคุณเมื่อเกิดมีอานิสงส์นี้ก็เรียกว่าครบพระรัตนตรัยในดวงใจของบุคคลเราเมื่อบุคคลใดมีพระรัตนตรัยย่อมไม่มีทุกข์เลยถ่ายทุกข์ออกจากใจดังนั้นเมื่อเราทำทานก็ฉลาดสิคะนี้บางคนฉันจะทำวัดเนี่ยนะพระเนี่ยนะเราก็ต้องแยกให้เป็นสัตว์เป็นส่วนด้วยปัญญาเราบางวัดเนี่ยนะอยู่ที่กันดารน่าสงสารอยู่ที่กันดารน่าสงสารคนก็แม่พระวัดกันดารอดอยากกุฏิก็ไม่มีศาลาก็ไม่มีพระก็จนฉันอยากจะไปทำบุญวัดจนจนวัดรวยๆแล้ววัดบางกลางรวยแล้วฉันไม่ทำแล้วฉันจะไปโน่นอ่ะอีสานหรือภาคใต้จีจนๆน่ะไปอุตส่าห์ขึ้นรถไปทำแล้วทำแล้วเป็นไงทำวัดจนๆพระพวกนั้นเป็นอย่างไร
ทำไมจึงจนมีจนสองแบบพระจนจนจนเพราะพอแล้วจนเพราะยังไม่พอวัดที่ปฏิบัติธรรมนะเป็นวัดที่จนจนท่านไม่เอาท่านฉันข้าวมื้อเดียวเงินทองท่านก็ไม่เอาท่านต้องการอยู่อย่างนั้นต้องการมีศาลาน้อยๆสำหรับชาวบ้านแค่50หลังคามาทำบุญต้องการมีกุฏิน้อยๆเพื่อชาวบ้านจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินทองไม่ต้องบอกบุญอะไรโบสถ์น้อยๆศาลาน้อยๆกุฏิน้อยๆท่านต้องการอยู่อย่างสงบวิเวกแล้วท่านก็รู้ธรรมะลึกซึ้งว่าบุญเป็นอย่างไรบาปก็สั่งสอนญาติโยมให้รู้จักรักษาศีลเจริญภาวนาให้เป็นคนดีไม่เป็นคนทุจริตให้อยู่ในสังคมอย่างสงบสุขให้รักษาวงตระกูลและครอบครัวให้ดีถึงจะจนก็อย่าให้จนใจให้เลิกอบายมุขไม่ให้ชาวบ้านกินเหล้าไม่ให้ชาวบ้านเล่นการพนันไม่ให้เป็นนักเลงสุราเจ้าชู้ให้ทุกคนทำมาหากินวัดจนๆอย่างนั้นน่าทำบุญเพราะพระท่านไม่ได้จนจินจนธรรมบางคนก็รู้งี้ก็อยากจะไปให้ท่านโอ้ยอะไรอะไรจะขนไปให้ท่านอันนั้นท่านจนไม่ท่านไม่จนจริงๆแต่ท่านสันโดษพระอย่างนี้ไปอยู่ที่ป่าที่ดงก็มีคนเอาไปให้โยมไม่ต้องกลัวท่านอดหรอกเพราะอะไรเพราะทำบุญกับท่านเป็นนาบุญที่ดีเป็นนาบุญที่ดีแต่พระที่จนจนไปอยู่ต่างจังหวัดมีอาตมาเพนไม่รู้เรื่องไรบ่นไหนก็มาตั้งตัวเป็นสมภารมีหมู่บ้านโยมไม่มีพระท่านนิมนต์มาอยู่พระไม่รู้เรื่องอะไรเลยได้แต่สวดอย่างเดียวใครจะตายมั่งกูจะบังสกุลให้เอาเงินมาพอโยมไปเท่ากระถิ่นเท่าป่าก็เอาโยกแหมไปเถอะพวกเราวัดอดจังเลยน้ำก็ไม่มีจะกินต้องมีน้ำบ่อพระพันดานมากสงสารพระผลที่สุดไปทำบุญนะไปพวกกรุงเทพไปพวกเมืองนนท์ไปแล้วพวกเราทำไงดีญาติโยมเนี่ยบุญมาถึงแล้วพวกเราก็สงสารเกี่ยมเงินไปเป็นแสนเจ้าจะไปทอดกฐินพระป่าสร้างศาลาก็เอาสร้างโบสถ์ก็เอาขอให้พระวัดจนจนบอกกันละกันเพราะเราจะถากเข้าไปจัดหมอลำบ้างจัดหนังบ้างเอาหมูมาล้มตัวไม่พอเอาวัวมาล้มอีกตัวนึงเดี๋ยวพวกเมืองนนท์อดพวกกรุงเทพอดมันบุญใหญ่นี่กฐินทิ้งก็ป่าทิ้งแล้วก็หมดเรียบร้อยเป็นไงโยมบุญมากไหมโยมไปทำบุญทิ้งหมูทิ้งตายทิ้งไก่ตายควายตายงัวตายแต่พวกทายกพวกนั้นเป็นไงสนุกจ่ายไปเถอะไม่เป็นไรจ่ายแล้วก็จดไว้เดี๋ยวกฐินเราหักหมดเรียบร้อยทั้งค่าเหล้าค่ายาเรียบร้อยโยมหักไปนั่นเสร็จหมด 200,000 บาทไม่เหลือสมภารพอถึงอีปีก็พวกคณะอื่นมาดูแหมสงสารวัดนี้จังยังจนจังเลยพวกเราไปทอดเองเถอะคณะอะไรมาและคณะนั้นไปแล้ว 200,000 หมดยังจนศาลาก็ยังไม่เสร็จเลยพวกกรุงเทพไปทอดกฐินน้อยค้างศาลาค้างไปอีกมันก็ทำอย่างนั้นอีกเรียบอีกเมื่อไรมันก็จนอยู่กันนายโยมจนนักเข้าจนไม่มีใครไอ้พวกชาวบ้านก็ทำตัวอย่างนั้นกินเหล้าเมายาในวัดเอาเงินทองไปใช้นอกบ้านพอสมภารได้เงินมากๆก็ไปตกดอกตกดวงเอาไปให้ลูกให้หลานอีกองค์แก่แล้ว80แล้วไปได้เงินไปซื้อลอตเตอรี่โยมฝากซื้อลอตเตอรี่หน่อยนะหลวงพ่ออย่าไปทำอะไรก็ถูกก็สิถ้าถูกรางวัลนิดนึงพ่อมันก็ซึกก็สิยังอยากรวยกว่าโยมอีกเนี่ยขนาด80มันก็ซึกก็สิมันต้องเป็นล้านล้านเนี่ยโยมไม่รู้ก็เนี่ยแหละคือหนาบุญของตัวเองเพราะเราทำบุญไม่มีปัญญาไอ้ที่กันดารก็กันดารเรากลัวถ้าท่านอดอยากกันดารจริงอาตมาเชื่อว่าคำสอนพุทธเจ้าไปอยู่ที่ไหนไม่รู้จักคำว่าจนอาตมาไปพิจารณาแล้วอาตมาก็ไม่ทำอะไรทั่วไปเลือกทำวัดบ้านปานที่ถิ่นกันดารเนี่ยเต็มใจทำเฉพาะพวกพระที่รู้ธรรมวินัยพระที่ไม่รู้ธรรมไม่รู้วินัยสอนโยมผิดๆแล้วเนี่ยกินเหล้าเมายามีงานเถิดเทิงกองยาในวัดเนี่ยถือว่าทำอะไรไม่ได้อะไรทำน้ำพริกก็หลายแม่น้ำเงินแสนสองแสนเราไปก็หายไปหมดไปอยู่ในตลาดหมดไปอยู่กับค่าเหล้าค่ายาไปอยู่กับชีวิตคนอื่นโดยที่ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดผลนี้
ก็นี่แหละว่าเราไม่มีปัญญาในการทำทานนี่อาตมาอธิบายโยมฟังเพื่อโยมจะได้ความคิดว่าทานก็มีทั้งบริสุทธิ์แต่ไม่บริสุทธิ์บ้านนอกเนี่ยที่น่าสงสารแล้วก็ใช่บางคนบอกฉันไม่ทำหรอกวัดในกรุงเทพวัดในกรุงเทพก็จริงวัดในกรุงเทพก็มีสองรูปแบบวัดที่รวยโยมมีเงินเป็นร้อยล้านแต่ไม่เคยไปทำอะไรไม่เคยเอาไปเผยแพร่ไม่เคยไปช่วยที่กันดารเดือดร้อนโรงพยาบาลหรือไอ้หรือวัดวาอารามหรือโรงเรียนที่ยากจนก็รวยคนก็ไปถวายอย่างเดียวถือว่าเป็นวัดใหญ่มีช่อฟ้ามีบริจาคก็จะถวายแต่วัดรวยถือมันเป็นบุญผลสุดเมื่อถวายแล้วท่านก็ไม่ได้ไปทำอะไรทายกทายกาเอาพระก็ไปตกดอกทุดวงร่ำรวยมีความสุขสบายแล้วศาสนาคนก็มองในแง่ร้ายว่าพระเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรถือมันเป็นบุญผลสุดเมื่อถวายแล้วท่านก็ไม่ได้ไปทำอะไรทายกทายกาเอาพระก็ไปตกดอกทุดวงร่ำรวยมีความสุขสบายแล้วศาสนาคนก็มองในแง่ร้ายว่าพระเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรติดกินอย่างเดียวร่ำรวยสุขสบายแล้วพวกเราไม่ทำบุญหรอกบางคนที่ศรัทธาก็ถามบางคนที่ไม่ศรัทธาก็มองพระในแง่ร้ายว่าไม่ทำประโยชน์อะไรแก่สังคมเลยอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำลายภาพพจน์ของพุทธศาสนาให้คนทั้งหลายเนี่ยมองเห็นว่าพระไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ความร่ำรวยสะดวกสบายในวัดใหญ่วัดโตนี่เราก็เลยไม่ทำวัดใหญ่ๆจะโตแหละหนีออกไปทำที่กันดาร

พิมพ์หนังสือแจกช่วยเด็กยากจนเด็กพิการวัดนี่ไม่เคยนิ่งนอนเลยมีการส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนส่งเสริมพระที่ไม่มีการศึกษาให้มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติให้มีการปฏิบัติพระวัดใหญ่ๆที่มีความเจริญแต่เอาความเจริญเนี่ยมาเผยแพร่พวกนี้มีแต่ว่าทำให้เป็นประโยชน์กับสังคมทั้งนั้นไม่ได้อยู่เฉยๆวัดอย่างนี้เราควรทำวัดที่มีความเจริญแล้วจริงแต่ไม่ได้เก็บเงินไว้เฉยๆท่านเอามาพัฒนาทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมให้แก่ศาสนาอย่างนี้ถือจะรวยยังไงแต่ท่านก็ไม่ได้เก็บเอาไว้เป็นส่วนตัวเอาไปทำให้เกิดประโยชน์ในสังคมอย่างนั้นเราได้ผลบุญไปด้วยถ้าเราไปช่วยเหลือเกื้อกูลใครเอาไปทำประโยชน์อย่างไรเราก็พลอยได้บุญไปกับท่านเพราะไม่ได้เอาเก็บไว้เป็นส่วนตัวถ้าวัดเจริญอย่างนี้เราก็ไปทำตอนนี้วัดก็มีอย่างนี้เนี่ยตอนนี้บางคนไม่เข้าใจกันนึกว่าจะไปเลือกทำไอ้ที่กันดารแต่ไปทำแล้วก็มีคนปฏิบัติไปสร้างโบสถ์บางแห่งไปสร้างโบสถ์ใหญ่โตโยมที่ราชบุรีอาตมาไปมีเงินเป็นร้อยล้านโยมไปสร้างโบสถ์เสร็จแล้วไม่มีพระบวชเลยมาบอกคนรวยนี่ทำได้นะคนรวยก็ทำได้แต่ประโยชน์มันไม่มีเอาไปทำบุญเอาไปสร้างโบสถ์ไว้เฉยๆแต่ว่าไม่มีคนบวชแม้วัดที่บวชเป็นร้อยๆไม่สร้างโบสถ์บางวัดเนี่ยนะมีพระบวชเป็นร้อยแต่ไม่มีคนไปสร้างโบสถ์ไอ้วัดที่ไม่มีคนบวชกลับไปสร้างโบสถ์ฉะนั้นเนี่ยจึงว่าทานที่เราจะทำอะไรก็ต้องฉลาดทำโยมนะเราต้องทำให้เกิดประโยชน์บางคนบอกว่าฉันไม่ทำกับพระเราพระอิ่มแล้วพอแล้วมีคนไปให้ทุกวันฉันทำกับคนพิการดีกว่าทำคนง่อยเปี้ยเสียขาดีกว่าเขาเรียกว่าทำบุญไม่ใช้ปัญญาไม่ได้แก้ต้นเหตุทำไมยังมีคนพิการถ้าเราให้คนพิการคนยากจนอยู่ด้วยเนี่ยแล้วเมื่อไรจะหมดคนยากจนเมื่อไรจะหมดคนพิการเพราะไอ้คนพิการเนี่ยมันกรรมเก่ามันไม่ฉลาดอยู่แล้วมันก็เอาไปกินเอาไปใช้เขาไม่ได้ไปทำประโยชน์อะไรเราก็ให้แต่เพียงพอดีแต่เราถ้าเราไปให้มันมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำประโยชน์เลยแต่ถ้าเราไปให้คนดีล่ะสมมติเราไปให้คนดีบอกที่เนี่ยเขาจะเปิดโรงพยาบาลสมมติอย่างหลวงพ่อปัญญานันทะ

ท่านบอกท่านจะสร้างโรงพยาบาลอย่างเงี้ยร้อยกว่าล้านเนี่ยแล้วก็คนเมืองนนท์เนี่ยใครเข้าไปรักษาได้ลมบอกไม่ไปหรอกที่เจริญแล้วไม่เอาแล้วฉันไปให้คนขอทานดีกว่าบางคนบอกว่าฉันไม่ทำหรอกกับพระฉันเลี้ยงหมาดีกว่าหมาสงสารไปจับเก็บหมาขี้เลื้อยข้างถนนมาเลี้ยงเต็มบ้านหมดเพราะหมาไม่มีใครเห็นใจหมาไม่เคยเลี้ยงเอาหมามาเลี้ยงเต็มบ้านบอกนึกว่าได้บุญมากคิดอย่างนั้นก็มีบางคนคิดว่าทำบุญแล้วไม่ได้อะไรก็เลยนึกว่าเอาคนที่กันที่ลำบากนั้นเป็นตัวบุญแต่หารู้ไหมว่าเราสมมติเราไปทำโรงพยาบาลหลวงพ่อปัญญานันทาเนี่ยได้ไหมคนจนก็มารักษาได้คนรวยก็มารักษาได้พระชีญาติโยมโอ้อย่างนี้เงินเรามีประโยชน์มากเลยเพราะโรงพยาบาลนี่จะอยู่เป็นร้อยๆปีก็ว่าได้ไอ้เงินที่เราทำไปไม่เคยสูญเลยแต่ถ้าเราให้คนขอทานล่ะไอ้คนขอทานเนี่ยมันไม่ได้แก้กรรมมันปลายกรรมเราต้องแก้คนดีทำไมจึงมีคนเด็กทำไมจึงกำพร้าเด็กทำไมจึงยากจนก็เพราะว่าบุคคลไม่ได้รู้ธรรมะถ้าเราแก้ทุกคนให้มีธรรมะสิให้ทุกคนเลิกกินเหล้าทุกคนเลิกเล่นการพนันให้ทุกคนมีศีลธรรมกับทุกบ้านดิแล้วไหนเลยจะมีเด็กกำพร้าไหนเลยจะมีเด็กพิกลพิการไหนเลยจะมีเด็กขอทานเพราะคนเราพอมีศีลธรรมแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างก็แก้ดีหมดเลยแก้ที่ต้นเหตุที่พ่อแม่นี่เองฉะนั้นการที่สมมติว่าเราสร้างโรงเรียนเนี่ยนะเราสร้างโรงเรียนเราสร้างโรงพยาบาลเนี่ยเราเอาเงินไปให้ขอทานเอาเงินไปเลี้ยงสุนัขเนี่ยจะได้อะไรนะสุนัขมันก็เลี้ยงแค่ตัวเดียวก็พอแล้วทำไมจะต้องไปคิดว่าเลี้ยงสุนัขดีกว่าไม่มีใครเลี้ยงแต่หารู้ไหมนะคนพวกนี้เป็นคนที่เข้าใจไม่ถึงธรรมะแล้วเราควรเอาไปสร้างอย่างนั้นดีกว่าเพราะโรงเรียนเนี่ยสอนให้คนหายโง่โรงพยาบาลเนี่ยคนมีทุกข์ก็ต้องไปวัดเนี่ยทำไมเราจึงต้องมีวัดวัดนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างดวงปัญญาให้คนให้คนละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อคนละบาปบำเพ็ญบุญก็ตัดกรรมตัดเวรปัญหาต่างๆในครอบครัวในตัวเราก็หมดไปสิ้นไปเพราะเราไปทำความดีแก้ไขปัญหาครอบครัวเราได้แก้ปัญหายุ่งยากลำบากใจได้ฉะนั้นวัดนี่จึงเป็นดวงปัญญาอันประเสริฐคือจุดเริ่มต้นของชีวิตหรือจุดท่านปลายของชีวิตก็ว่าได้ทีนี้คนเราไม่รู้จักให้ทานก็เลยจะเชื่อเลือกให้ทานไอ้ที่มันคิดว่าได้ประโยชน์ทั้งนั้นที่ได้ประโยชน์จริงๆก็ต้องทำให้เกิดปัญญาทานทำอะไรให้พิจารณาให้เห็นโทษและเห็นคุณเข้าใจไหมโยมจะทำช่อฟ้าใช่ไหมสมัยพุทธเจ้าไม่มีเลยโยมพุทธเจ้าสอนโคนไม้พุทธเจ้าไปเทศให้เทวดาฟังให้มนุษย์ฟังประเทศโคนไม้คนฉลาดทั้งเมืองเลยพระเจ้าพิมพิสารน่ะมาฟังอยู่ที่โคนต้นไผ่คนเป็นหมื่นคนฟังแล้วได้ธรรมะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนทุกคนเข้าถึงพุทธศาสนาพุทธเจริญแล้วจึงได้สร้างวัดที่หลังไอ้ตัวบุญสวรรค์นิพพานนั้นมันตัวธรรมะตัวคนทำดีทานนี่ทำให้คนรวยนี่หมายถึงว่าเราเสียสละทรัพย์ไปแล้วเราเกิดความปลื้มใจทำให้คนไม่จนกันทุกคนถ้าเรามีคนตนีแล้วเนี่ยมันจะเกิดสังคมบีบคั้นกันแต่ถ้าเกิดมีคนให้ทานกันหมดต่างคนต่างเรียกกันกินต่างคนต่างเรียกกันใช้ต่างคนต่างไม่เบียดเบียนกันสังคมมันจะไม่มีโจรไม่มีขโมยทานที่พุทธเจ้าสอนสอนให้สังคมเนี่ยไม่แตกแยกกันให้สังคมนี้ช่วยกันเห็นผลในชาตินี้ทานพระพุทธเจ้าศีลก็เหมือนกันก็เห็นผลในชาตินี้ไม่ได้เห็นในชาติหน้าสมัยพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะที่สอนเนี่ยพุทธเจ้าไม่มีธรรมะเทศน์ต่อโยมสมัยนี้เนี่ยพระต้องมีธรรมะเทศใช่ไหมแสดงว่าเราสอนผิดแหมต้องเอาธรรมะเทศสวยๆต้องมีพรหมหมาแต่สมัยก่อนพระเจ้าไปเจอโยมก็โยมฟังนะอาตมาจะแสดงธรรมให้ฟังเอาผ้าสังฆติปูเลยเทศจะสำเร็จพระอรหันต์โยมอันนี้เทศมา20 ปียังไม่เสด็จอะไรสักข้องเทศให้คนหลงฟังนะ
เมื่อไรก็ไม่ฉลาดเมื่อไรก็ทำบุญงมงายเมื่อไรก็ทำบุญไม่รู้ตัวอยู่นั่นเองแต่สมัยก่อนเนี่ยฟังพุทธเจ้าครั้งเดียวเข้าใจเลยยังไม่ได้สร้างธรรมะเลยโยมยังไม่ได้สร้างโบสถ์เลยยังไม่ได้สร้างศาลาไม่สร้างวัดแต่คนฉลาดมากเลยเดินตามทางพุทธเจ้าถูกนะก็เหมือนอย่างที่เราหลงกันทุกวันเนี่ยเราจะว่าเราหลงแล้วไม่หลงล่ะเราสอนกันหลงมาใช่ไหมตอนทำบุญตอนดีๆเราไม่ทำใช่ไหมตอนดีๆเราไม่ทำพอตอนแม่แก่แล้วมาถวายสังฆทานพ่อแก่ถวายทานเวลาพ่อแม่ตายแล้วมาเคาะลงแม่กินข้าวนะตอนดีๆแม่พ่อแม่กินหรอกไม่หวงพ่อแม่หรอกที่ตอนตายโอ้ยรักแม่จังจะเอาไปคนเอาข้าวไปยัดเยียดให้แม่กินในโลงตอนตายรักแม่ใช่ไหมที่ตอนไม่เป็นไม่เคยรักแม่รักพ่อเลย

ให้แม่กินในโรงตอนตายรักแม่ใช่ไหมไอ้ตอนมันเป็นไม่เคยรักแม่รักพ่อเลยข้าวไม่เคยดูแลแม่แม่ยังหุงหากินได้ก็หุงหาไปเถอะบางคนนะอย่างที่วัดสังฆทานนะแม่มีเงินลูกเขยไอ้ลูกเขยไม่รักแม่เอาเงินในธนาคารแม่หมดเลยให้แม่เซ็นให้ธนาคารพอแม่เซ็นพอแม่ยายเซ็นเสร็จแล้วไอ้ลูกมันก็ทำตามผัวนะพอเซ็นเสร็จแล้วเอามาส่งไอ้วัดสังฆทานเลยโยมแม่อยู่วัดนี่แล้วกลับบ้านเลยทุกวันยังอยู่สังฆทานเลยเนี่ยแล้วเวลาตายมันจะมาร้องไห้มันรักแม่เหลือเกินนี่เอาข้าวมาให้แม่กินนะโยมคนเราทีเนี้ยเพราะอะไรเพราะไร้ศีลธรรมเพราะเราไม่ได้มีไม่มีธรรมคุณไม่ได้สอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษเราไปสร้างประตูประไตรปิฎกแต่ไม่เคยสร้างประไตรปิฎกในใจเราเราไปนับถือพระสงฆ์แต่เราไม่สร้างพระสงฆ์ในใจเราเรานับถือพระที่แขวนคอนับถือแต่พระใหญ่ๆโตๆแต่เราไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าที่ใจเราเราไม่ได้น้อมพระพุทธเจ้ามาไว้ใจเราเราจึงหลงบุญทำไม่ถูกผลก็เลยติดขัดไปหมดทีนี้ตอนเป็นเนี่ยพระให้รับศีลบอกว่าศีลเลนะสุขติงยันติศีลนี่จะพาคนมีความสุขทั้งครอบครัวศีลเลนะโพสัมมาทาคนไม่ศีลเนี่ยไม่จนทรัพย์ก็คนเราไม่กินเหล้าจะจนไงไม่เล่นการพนันจะจนไงมันก็เกิดประหยัดขึ้นมาสิศีลเลนะนิพุติงยันติศีลเนี่ยดับทุกข์ได้ถึงนิพพานได้ศีลเลนะสุขติงยันติชาตินี้ก็เป็นสุขไปชาติหน้าก็ไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ที่ดีเมื่อพระพุทธเจ้าให้ศีลอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านบอกให้รับเลยให้รับเลยตั้งแต่ตอนหูดีตาดีให้รับศีลไว้สักใดข้อใดข้อหนึ่งแล้วพอตายแล้วไม่ต้องไปให้พระให้ศีลอันนี้เราไม่งั้นไปตายแล้วเขาลงกุ๊กรับศีลนะรับได้ไหมโยมรับได้ไหมใครรับได้ไหมนายโยมเขาลงให้แม่รับศีลรับรู้เรื่องไหมใครเคยเคาะไหมเนี่ยเคยเคาะกันมาแล้วใช่ไหมแล้วเขารับไหมคนเราปัจจุบันมันรับไม่ได้แต่ตายจะรับได้นายโยมเขาลงแม่ก็พ่อแม่ฟังธรรมนะตอนเป็นยังฟังไม่รู้เรื่องเมื่อไหร่จะทศเทศตัวว่าเมื่อจะตายไม่รู้เรื่องเต้นเนี่ยอีตอนเป็นยังไม่อยากฟังเทศใช่ไหมมีใครอยากฟังเทศกี่คนไหมเอาละคนทำบ้านเนี่ยใครอยากฟังเทศกี่คนไม่มีใครอยากฟังใช่ไหมฟังสวดก็ไม่ฟังเวลาไปฟังสวดศพเนี่ยมาอกุศลธรรมมาเนี่ยนั่งคุยกันฟังไม่รู้เรื่องไอ้คนไปฟังมันยังไม่รู้เรื่องยังนั่งคุยกับไอ้คนตายจะไปรู้เรื่องอะไรมันดับวิญญาณไปแล้วรู้ไหมโยมโยมลงไปวัดโยมไปสังเกตดีว่ามีคนรับศีลกี่คนรักษาศาได้ไหมมีคนฟังธรรมกี่คนเวลาสวดมาติกาบางคนเวลาพระสวดแล้วคนรู้เรื่องไหมตั้งใจฟังสวดไหมตอนไปเป็นแล้วให้ฐานเป็นไหมให้ข้าวให้น้ำพ่อแม่ไหมไปดูสิไปดูการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยประจำวันเนี่ยทำอะไรกันจริงๆหรือเปล่าทำถูกหรือเปล่ารักษาศีลกันหรือเปล่าแม่เรารักษาศีลเป็นไหมพ่อเรารักษาศีลเป็นไหมพ่อเราฟังเทศเป็นไหมแม่เราฟังเทศรู้เรื่องไหมแม่เราฟังสวดรู้เรื่องไหมพ่อเราฟังสวดรู้เรื่องไหมพวกเราฟังสวดรู้เรื่องไหมพวกเราตั้งใจสงบไหมจับแจกเกี่ยวจาวไม่เวลาทำบุญน่ะแล้วพวกเราไม่รู้เรื่องแล้วเวลาตายเราจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเขาลงให้เรากินข้าวจะลุกมากินได้ไหมเขาลงให้รับศีลเราจะรับได้ไหมเขาลงให้เราฟังธรรมจะฟังได้ไหมเขาลงให้เราฟังสวดเราจะฟังรู้เรื่องไหมเป็นๆเรายังไม่รู้เลยนี่พระธรรมเมื่อเราไม่เข้าถึงพระธรรมเราก็หลงพระธรรมโยมแล้วจะเข้าถึงพระรัตนตรัยยังไงเมื่อชาวบ้านทั้งหลายนี่หลงบุญกันแล้วโยมหลงการทำความดีของตัวเองโดยที่ไม่ถูกแล้วเพราะนำก็ไปผิดเหมือนโยมเนี่ยคนที่สอนผิดพวกเนี่ยนะพวกที่สอนให้เคาะโลงเรียกแม่กินข้าวเคาะโลงให้พ่อกินข้าวเคาะโลงให้แม่รับศีลพ่อรับศีลเคาะโลงให้ญาติพี่น้องรับศีลฟังธรรมตอนยามตายเนี่ยนี่คือคนตาบอดจงคนตาดีนะไอ้คนตาบอดไอ้คนที่นำเราเนี่ยคือคนตาบอดแล้วก็จุงคนตาดีแล้วไป

0: ทางไหมโยมตามอดมาเนี่ยนะโยมเคาะลงให้คนมากินข้าวมันขึ้นมากินมาเนี่ยถ้ากินได้นั่นนะก็เรียกคนตาดีจงคนตาบอดหรือคนตาดีจงคนตาดีจึงไปถูกทางก็เหมือนเราเอาพระมาแขวนคอแล้วเรายังกินเหล้าเมาเนี่ยแล้วเขาบอกเขาถึงเป็นคนชาวพุทธเนี่ยเชื่อเขาเถอะเขานี่มีพระแขวนคอนี่คนตาบอดไหมโยมก็เรียกว่าถ้าใครอ้างว่าตัวเองเป็นคนรู้ก็เรียกว่าคนตาบอดจุงคนตาดีนะฉะนั้นเราต้องเข้าใจพุทธศาสนาว่าเราจะไม่เป็นคนให้คนตาบอดจุงเราเราเป็นคนตาดีจุงคนตาดีสิคนหลงทางมาจุงคนหลงทางจะไปถูกทางไหมการที่เราทำบุญทุนทานเนี่ยจริงๆเราทำไม่เป็นทำไปนึกว่าจะได้สวรรค์สวรรค์สวรรค์อยู่ตรงไหนโยมสวรรค์เนี่ยอยู่ที่การเข้าใจธรรมะเข้าใจว่าบุญอยู่ที่ใจเราบาปอยู่ที่ใจเรามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอะไรๆนี่ขึ้นอยู่กับใจขึ้นอยู่กรรมทำดีกรรมที่จะจำแนกให้เราดีได้เนี่ยมีกายมีวาจาและมีใจตั้งมั่นในความดีนั่นก็เรียกว่าบุคคลนั้นแหละจึงจะเข้าถึงสวรรค์สมบัติจึงจะได้บุญประโยมถ้าทำบุญเนี่ยสมมติโยมไปทำไปฟังเทศเนี่ยโยมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไปฟังไปคุยกันชอบแจ๊กเนี่ยโยมจะได้ฟังธรรมะเป็นบุญไหมยังไปรับศีลเนี่ยโยมก็ไม่ตั้งใจรับเลยจะเป็นศีลไหมยังฟังสวดมันไม่ได้เลยเพราะอะไรมันไม่ครบกรรมไม่มีวจีกรรมไม่มีมโนกรรมไม่มีกายกรรมคือจิตเราไม่เป็นบุญกุศลฉะนั้นทำบุญอะไรเราต้องมีสมาธิโยมต้องพยายามทำใจให้สงบพยายามทำใจให้มั่นคงแล้วเราจะได้รับผลกรรมที่ดีถ้าไม่งั้นแล้วเราจะหลงก็ว่าทำอะไรก็จะได้บุญได้บุญบุญนี่ต้องให้เกิดปัญญานะฉะนั้นเรียกว่าเราทำบุญให้เราเนี่ยร้อยวันพันวันซะก่อนทำบุญซะก่อนทำไปทุกวันทุกวันสวดมนต์ทุกวันรักษาศีลทุกวันให้ทานทุกวันเนี่ยตายแล้วไม่ต้องทำบุญเลยโยมไอ้ที่ทำบุญ7วัน100วันน่ะไม่ได้นะทำบุญให้คนหลงนะมันได้สำหรับลูกหลานทำคนตายไม่ได้หรอกนะถ้าคนตายได้โอ้สบายไปสวรรค์หมดแล้วนรกไม่มีแล้วไอ้ที่ทำนั้นคนตายไม่ได้โยมเป็นบุญสมมุติเราทำกันตามประเพณีแท้ที่จริงแล้วคนที่ได้นะคือคนทำทุกวันรักษาศีลทุกวันให้ทานทุกวันฟังสวดทุกวันฟังเทศทุกวันปฏิบัติให้ข้าวให้น้ำให้พ่อแม่ทุกวันเนี่ยพวกคุณที่ให้ข้าวให้น้ำพ่อแม่ทุกวันเนี่ยพวกนี้ได้บุญไม่ต้องทำบุญ7วัน100วันไอ้ทำบุญ100วันก็หลอกกันอีกโยมถูกหลอกไอ้ทำบุญ7วันก็ถูกหลอกใช่ไหมคนหลอกกันเองหลอกนายโยม7วันก็ไปทำวันที่7ก็ได้วันเดียวเราบอกว่าทำบุญ7วันไอ้100วันก็ไปทำวันเดียวบอกทำ100วันแต่สมัยก่อนเนี่ยก็ทำบุญตั้งแต่พ่อแม่ตายเนี่ยก็ตักบาตรทำบุญตั้งแต่7วันไปเลย100วันตั้งแต่แม่ตายทำไปยัน100วันเนี่ยก็ได้100วันแต่สมัยนี้เขาหลอกกันนะทำบุญ100วันนะแต่ที่จริงทำวันเดียวอันนี้เพราะเราถูกสมมุติเนี่ยผิดบังเราก็เลยหลงทีนี้จะทำบุญให้ถูกต้องต้องทำทุกวันโยมสวดมนต์ทุกวันรักษาศีลทุกวันเราจะให้พ่อแม่กินข้าวเนี่ยอย่าไปให้ตอนตายโยมตอนตายเลิกให้เลยโยมใครจะว่าไงก็ถือว่าคนตาบอดจุงเราไม่ต้องให้หรอกอาตมาไม่ให้นะแม่ตายอาตมาบอกไม่ต้องให้พี่น้องตายอาตมาไม่ต้องให้ศีลไม่ต้องเคาะฟังธรรมไม่ต้องเคาะเป็นให้เคาะก็ให้รู้เรื่องจะให้พ่อแม่กินให้กินตั้งแต่เป็นพ่อแม่อยากจะอิ่มไม่จนในอนาคตก็ให้พ่อแม่เนี่ยทำทานไว้ไปข้างหน้าจะได้ไม่อดไม่หิวแม่อยากจะได้สิ่งให้แม่รับใส่สาสินไว้แม่อยากจะได้ฟังธรรมแม่ก็ฟังธรรมให้ชื่นใจไว้ให้รู้เรื่องบุญเรื่องบาปไว้ให้พ่อแม่เราให้ตัวเราได้ทำตั้งแต่ยังมีชีวิตแล้วเราจะได้มากเลยเราจะอาบน้ำให้พ่อแม่เดี๋ยวไปอาบวันตายอาบนั่นไม่หาสมมุติโดมให้เห็นว่าคนเราเนี่ยตายแล้วเนี่ยจะได้บริสุทธิ์หน้าบริสุทธิ์เอามะพร้าวมาล้างหน้าใช่ไหมเอามะพร้าวมาล้างหน้าตอนจะเผาศพเนี่ยไอ้คำว่ามะพร้าวล้างหน้าเนี่ยคนจะตายเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้บริสุทธิ์ ให้ชำระร่างกายตัวเองให้บริสุทธิ์ก็คือการมีศีลตายนั่นเองคนที่ตายนั้นไม่ต้องอาบน้ำให้ก็ได้โยมเพราะเขาบริสุทธิ์แล้วเพราะเขามีศีลแต่คนขี้เหล้าเมายาตายนะโยมอันน้ำมะพร้าวมันสักกี่ลูกล้างมันก็ไม่สะอาดโยมไอ้ที่ลดน้ำอาบน้ำลดน้ำมือเนี่ยที่จริงหมายความว่าพ่อแม่ตายเนี่ยเรามาขอขมักเข้ามาแต่ที่จริงขอขมักเข้ามานั้นหมายถึงว่าเรามีน้ำใจเนี่ยบริสุทธิ์กับพ่อแม่เนี่ยไม่มีโทษเลยพอเราเลี้ยงดูพ่อแม่ก่อนตายเนี่ยเราจะไม่เนรคุณถกเถียงพ่อแม่เนี่ยต้องขอขมักขมาให้มีน้ำใจสะอาดเหมือนน้ำล้างน่ะเราจะอาบน้ำพ่อแม่ไม่ต้องไปอาบตอนตายโยมไม่ต้องไปรดน้ำมือหรอกอันนั้นเป็นวิธีเป็นเรื่องคนตาบอดจุงคนตาดีเป็นเรื่องเพลินงมงายแต่แท้ที่จริงเขาต้องให้อาบน้ำพ่อแม่ตั้งแต่เป็นหรือว่าอาบตัวเองให้สะอาดก็คือการชำระร่างกายหรือว่าชำระจิตใจด้วยศีลแล้วก็บริสุทธิ์ไอ้ร่างกายมันบริสุทธิ์ไม่ได้ตายมันก็จะเน่าไปอย่างเดียวก็ต้องเผาไฟทิ้งแค่นั้นเองอาบยังไงล้างไงก็เป็นสมมุติทั้งหมดถ้าเรารู้งี้เราจะได้ฉลาดนะโยมนะเอาไปคิดแต่อาตมาไม่ได้สอนให้เชื่อนะที่อาตมาพูดอย่างนี้เพราะอาตมาเห็นว่าโยมเนี่ยจะได้เข้าใจการทำบุญจะได้เข้าใจเรื่องศาสนาเอาไว้พิจารณาจะได้ไม่งมงายกันทุกคนจะได้ไปเลือกที่ทำบุญให้ถูกต้องไอ้ที่ไหนทอดกฐินพระป่าไอ้กินเหล้าเมายาไอ้อะโวยวายจะไปทำแล้วเท่ากับเราเนี่ยส่งเสริมศาสนาเราเนี่ยให้เห็นผิดให้คนทำผิดนี่ยังละศาสนาพุทธศาสนาอิสลามก็ยังห้ามกินเหล้าเลยโยมศาสนาพุทธมากินเหล้าก็เท่ากับประเสริฐทุกศาสนาอิสลามไม่ได้สิเราบอกศาสนาอิสลามให้ฉันนับถือฉันไม่นับถือแล้วเพราะมันสู้พุทธไม่ได้แต่เราศาสนาอิสลามเนี่ยเขาไม่ให้กินเหล้าเลยนะโยมแต่เราเป็นคนชาวพุทธกลับเอากินที่บ้านก็ผิดอยู่แล้วโยมกลับเอาไปกินในวัดถึงจะไม่ผิดใหญ่นะโยมนะฉะนั้นเรียกว่าศาสนาพุทธเราบริสุทธิ์กับเขาก็ต้องทำให้ถูกต้องอย่าไปทำบุญทอดกฐินมาปาอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปอย่างสงบเงียบใครไม่ควรไปเอาแต่คนที่ใจเย็นใจดีไปอันนั้นไปล่อกันทำบุญมันก็เป็นบาปทั้งหมดถ้าจะเขาจะฆ่าสัตว์ทำบุญเลี้ยงแล้วเราก็ไม่เอาเป็นบาปเปล่าของตายมีเยอะไปทางนานทางย่ามีเยอะไปเรื่องอะไรจะต้องไปฆ่าสัตว์ให้เขาเดือดร้อนในการทำบุญกับเราพวกคนกรุงเทพเป็นกันนายมนะจะมาไปเข็ดเลยครั้งเดียวไม่ไปกับพวกนี้เลยปีแรกจะมามาอยู่เมืองนนท์ชวนพวกนี้ไปทอดกฐินกันไปนะพวกนี้พวกที่ประเภทที่ทำบุญไม่เป็นนิยมนะมีทั้งตำรวจมีทั้งทหารมีทั้งพ่อค้าแม่ขายไปนะโยมพอไปกันโอ้ทำบุญสนุกไปอย่างนี้เองกินเหล้าก็ไปในรถพอไปลงศาลาวัดมันปูเสื่อตั้งเหล้าหน้าพระหน้าศาลาเลยเอาปูเสื่อถือว่าฉันเป็นนายมาจากกรุงเทพกินเหล้าก็เลยตมาตกใจทำไงเดี๋ยวเนี่ยวัดนี้ก็วัดกรรมฐานด้วยตายเลยเสียเราเลยผลที่สุดไอ้นั่นขอแม่ชีอีกขอกุฏิสักหลังได้มั้ยบอกทำไมขอหน่อยขอเข้าไปตั้งวงเล่นไพ่กันในกุฏิแม่ชีอีกไปชี้บอกหลวงพ่อทำไงดีเนี่ยคนที่มาหลวงพ่อได้ทำงี้บอกไอ้ทำไงดีไอ้เราก็เกรงใจนะไม่ไปใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกูไม่ทำบุญกับพวกนี้เด็ดขาดไปไหนไปเลยจะไม่ขอไปร่วมด้วยตอนนี้อธิษฐานในใจเลยนะไม่ขอทำบุญร่วมกับพวกนี้ไม่ขอทำบุญร่วมกับพวกประเภทที่ไม่รู้บุญพอก็เลยยกบอกอวนาบอกโยมเป็นตำรวจนะโยมวันนี้เขาไม่เคยมีเลยนะเขาไม่กินเหล้าในวัดกันเขาไม่เล่นไพ่ถูกตายเลยโยมที่เนี่ยขอสักวัดเถอะโยมยังไงก็อดกลับกันไปบ้านก่อนเก็บเหล้าเก็บไปนั่นเขาก็ไม่อยากจะทำบุญกับเราเลยเราบอกเออต่อไปนี้เราก็คงไม่เดินทางร่วมกันแล้วทั้งตำบลนั้นอาตมาไม่ชวนคนพวกนี้ไปทอดกฐินที่ไหนเลยเพราะรู้แล้วว่าพวกนี้ไปทำบุญผิดหมดแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะเอาไปตั้งวงเล่ากันในวัดจะไปขอกุฏิแม่ชีพระเล่นไพ่กัน เป็นบุญไหมโยมอุตส่าห์เลี้ยงไหลบอกบุญกันมาทั้งปีเนี่ยโอ้โหการกรองหัวใจอยากจะไปทำบุญเนี่ยนะแล้วก็ไปเจออย่างนี้ได้บุญไหมโยมจะไปอ้างเอาประเพณีไม่ได้นะโยมพุทธเจ้าไม่สอนนะโยมนะพุทธเจ้าเนี่ยสอนดีสอนบริสุทธิ์ที่สุดเลยโยมแต่พวกเราไม่ได้เอาความดีบริสุทธิ์กันมาใช้ถ้าทำบุญอย่างนี้เราทำที่บ้านเราดีกว่านะทำที่วัดบ้านเราดีกว่าจะไปทำให้เดือดร้อนทำไมที่ไหนวัดไหนเนี่ยวัดไหนเราต้อนรับเรางี้เราก็รู้เลยวัดนี้ไม่รู้ธรรมะนะเราไปทอดกฐินพระป่าที่ไหนถ้าวัดเนี้ยทายกทายิกามีขนมีหนังมีเถิงกองยาวเอาเหล้ามากินในวัดเล่นการพนันมีหมอลำมีหนังต้อนรับเราพวกนี้เอาเงินไปทำอะไรหมดเราเสียดายเงินเราแล้วว่าเนี่ยเงินเราหมดแล้วเนี่ยทุกบาทเขาไม่มีเงินลงนะพวกนั้นนะเขาวางของพวกนี้เอาไว้เพื่อต้อนรับเราไอ้เงินแสนทั้งแสนของเราเนี่ยหายเรียบพอเรากลับมาแล้วหมดเป็นค่าเราค่ายาค่าโน่นค่านี่ไม่เหลือเลยฉะนั้นถ้าเรารู้งี้เราไม่ไปทำนะช่วยไปเล็กน้อยแต่ถ้าจะไปทุ่มเทไปทอดกฐินป่าเนี่ยถือว่าจะไม่ได้อะไรเลยตำน้ำพริกสลายแม่น้ำเพราะว่าสมภารสอนไม่เป็นแล้วนายโยมสอนให้คนเลิกอบายมุขไม่ได้เท่ากับไม่ได้เดินตามทางพุทธเจ้าสินะสอนให้เขาเลิกเล่าไม่ได้สอนให้เขาเลิกการพนันในวัดไม่ได้แล้วก็จนกันอยู่อย่างนั้นนายโยมทำอะไรก็เล่นกินกันอยู่ในบ้านนั่นแหละบางหมู่บ้านในธรรมะเคยไปอยู่นะเล่นกินกันทั้งหมู่บ้านเลยผมบอกโอ้โหแต่ดีอย่างว่าเวลาเข้าวัดเราก็เลิกเพราะเราไม่ร่วมด้วยแต่ถ้าไปเจอพระอย่างธรรมดาก็คงตั้งกันในวัดอีกยังก็แก้ไม่ได้บางแห่งอาตมาก็ไปแก้ไม่ได้อยู่อย่างภาคใต้เนี่ยพอตาย7วัน3วันศพเนี่ยตั้งศพแล้วเล่นไพ่กันทั้งคืนไฮโลกันทั้งคืนตำรวจไม่จับมีอะไรก็ปล่อยปีหมดทางภาคตะวันออกก็เหมือนกันโยมทางชลบุรีระยองวันนี้ก็เหมือนกันอาตมาประเทศได้โดนด่าแล้วให้กลับวัดเลยไปมาใหม่ไล่ให้เรากลับวัดมันไปขัดจังหวะมันนั่งมันจะเล่นไพ่กันบอกเอ๊ะอย่างนี้นี่มนต์พระมาทำไมคือเรื่องศาสนาพุทธไม่มีสิ่งพวกนี้นี่ไม่มีกินเหล้าไม่มีเล่นการพนันศาสนาพุทธต้องไม่มีสิ่งพวกนี้นั่นมันไม่ใช่พุทธเราก็ต้องเอาเราไปเราก็ต้องเอาดีใช่ไหมถ้าไม่เอาดีจะนิมนต์เราไปทำไมประเทศมันก็ด่าเราเลยคนก็กลัวจะมาฆ่าพระกันบางทีตายซะทีมาจากใครนะโยมไม่โทษมันหรอกไม่โทษคนนี้ปู่ย่าตายายสอนมันผิดเองถ้าเด็กคนเมืองนนท์ทำก็ถือว่าปู่ย่าตายายคนเมืองนนท์ไม่สอนเองพระไม่สอนเองสอนผิดมาตามใจโยมมันเช่นเคยปล่อยกินเหล้าในงานปล่อยเล่นไพ่ในงานเช่นเคยตอนหน้าพระก็ยังทำจะทำไงโยมกินเหล้าตอนหน้าพระมันจะได้บุญตรงไหนพุทธเจ้าสอนให้เลิกแต่เราสอนให้กินถูกไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เล่นให้เลิกอบายมุขสอนให้เลิกกินเหล้าแต่สาวกสอนให้กินอย่างเงี้ยถูกไหมจะถือว่าสาวกรู้ดีกับพุทธเจ้าหรือเปล่าโยมนะเออพระพุทธเจ้าก็สอนให้เลิกเราก็ต้องสอนให้เลิกสิพ่อก็ไม่กินเหล้าแม่ก็ไม่กินเหล้าพ่อก็ไม่สูบบุหรี่แม่ก็ไม่สูบบุหรี่พ่อก็เป็นคนดีเป็นคนแต่ลูกแหวกแนวมายังไงโยมมีแต่ว่าโอ้พ่อถึงเป็นคนดีแม่จะเป็นคนดีลูกก็เป็นคนดียิ่งกับพ่อแม่อีกนั่นถือว่าคนนั้นได้เชื้อสายสิ่งที่ดีเมื่อยเลยโยมนะปวดเข่าก็มันมีเข่าก็ปวดเลยและไม่มีความสุขเลยไม่ต้องใจแต่มันทรมานเหลือเกินต้องไปนั่งกรรมฐานได้วันละหายนะไปนั่งสักคืนเดียวหายคนแก่70 80พอนั่งได้คืนหายปวดพวกโรคปวดขาปวดข้อเนี่ยนั่งไม่ถึงไปนั่งสมาธิแล้วหายมันยังไม่หมดกรรมมันยังไม่ได้ทํากรรมอดทนอ่ะพอเข้าใจมั้ยประเทศเนี่ยนะพอจะทํากันได้มั้ยเนี่ยปีนี้ไปทอดกฐินที่ไหนกันน่ะฮะอากาศไม่เป็นไรเขาไม่ล้มงัวหรอกเคยไปทางอีสานไหมล่ะเคยไปไหมเ ขาทำอย่างที่อาตมาพูดได้ไหมสุโขทัยนะสุโขทัยก็ขี้เมาเยอะเหมือนกันนะ คือเราต้องทำโยมทำให้เรารู้แล้วเขาหลังเขาทำตามเราคนกรุงเทพเนี่ยสอนคนได้นะคนเทพมโนว่าฉันเอานะฉันจะทอดกฐินเนี่ยถือว่าจะจนจริงแต่ว่าขออย่าให้กินเหล้าเมายาในวัดนะให้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันเป็นศาลาเป็นโบสถ์เป็นอะไรที่ปรารถนาเถอะอย่ามันแปรเป็นอื่นไปเลยอย่ามันเข้าขวดเหล้าไปเลยเราก็ตั้งใจว่าถ้ามันไม่มีการละเล่นนะเงินมันไม่จ่ายโยมถ้าไม่มีกินเหล้าไม่มีการละเล่นมันไม่มีทายกแบบนั้นนะเงินทุกบาททุกสตางค์มันจะอยู่ในวัตถุนั้นหมดมันจะสมเจตนาที่เราทำบริสุทธิ์ถ้ามันงั้นเนี่ยมันหายหมดอ่ะอย่าก็ตำน้ำพริกทลายแม่น้ำอ่ะไม่เผ็ดหรอกเขาทำบุญไม่ฉลาดเนี่ยจึงว่าทานเนี่ยก็มีสองอย่างศีลก็มีสองอย่างภาวนาก็มีสองเจตนาภาวนาเนี่ยสมถะภาวนาทำจิตให้สงบเมื่อดับจิตแล้วไปเป็นพรหมไปเป็นเทวดาภาวนาชั้นสมาธิภาวนาให้จิตปล่อยวางให้จิตว่างพอดับจิตแล้วไปนิพพาน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมาเล่าเสนอต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้พาเทวดาที่ได้ยอมรับสารภาพผิดไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้กราบทูลถึงเรื่องที่เทวดาได้กระทำทั้งหมดให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับฝ่ายเทวดาได้หมอบกราบด้วยเสียงกล่าวแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ไม่รู้จักพระคุณทั้งหลายของพระองค์ได้กล่าวถ้อยคำมันชั่วช้าเพราะความเป็นอันธพาลขอพระองค์ทรงอดโทษแก่ข้าพระองค์เนื่องจากการกล่าวถ้อยคำอันไม่สมควรด้วยเถิดพระเจ้าค่ะท่านเทวดากราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอดโทษแล้วจึงให้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีอดโทษให้ในภายหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงสั่งสอนท่านเศรษฐีและเทวดาด้วยอำนาจวิบากวิบากก็หมายถึงผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วอันกระทำไว้ในปางก่อนแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีแม้ว่าบุคคลผู้กระทำบาปในโลกนี้ย่อมเห็นบาปว่าดีตลอดการที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดบาปของเขาให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปว่าชั่วจริงแท้ฝ่ายบุคคลผู้กระทำกรรมดีย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วตลอดการที่กรรมดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดกรรมดีของเขาให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีจริงๆเมื่อพระองค์จะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถาธรรมะเหล่านี้ว่าแม้บุคคลผู้ทำบาปย่อมเห็นบาปว่าดีตลอดการที่บาปยังไม่ให้ผลเมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปว่าชั่วฝ่ายคนทำกรรมดีย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วตลอดการที่กรรมดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดกรรมดีให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีความตามในแห่งพระคถาธรรมะที่พระอัตถกถาจารย์ท่านอธิบายไว้ความว่าบุคคลผู้ประกอบบาปกรรมทางกายวาจาใจเรียกว่าผู้กระทำบาปบุคคลผู้นั้นขณะยังเสวยสุขอันเกิดขึ้นด้วยอานุภาพแห่งสุจริตกรรมในอดีต

าติอยู่ย่อมเห็นบาปกรรมว่าดีและบาปกรรมของเขายังไม่ให้ผลในปัจจุบันชาตินี้หรือในสัมปรายภพคือภพหน้าหรือชาติหน้าผู้ทำบาปย่อมเห็นบาปว่าดีเสมอแต่เมื่อใดบาปกรรมของเขาให้ผลในปัจจุบันชาตินี้หรือในสัมปรายภพเมื่อนั้นผู้ทำบาปขณะถูกลงโทษทันต่างๆในปัจจุบันชาติและทุกข์ในอบายในสัมปรายภพอยู่ย่อมเห็นบาปว่าชั่วถ่ายเดียวบุคคลผู้ประกอบกรรมดีมีสุจริตทางกายวาจาใจเรียกว่าผู้ทำกรรมดีคนทำกรรมดีนั้นขณะได้รับทุกข์ที่เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งทุจริตในปางก่อนย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วและถ้ากรรมดีของเขายังไม่ให้ผลในปัจจุบันชาติหรือในสัมปรายภพตราบใดคนทำกรรมดีย่อมเห็นดีเป็นชั่วอยู่ตราบนั้นแต่เมื่อใดกรรมดีนั้นให้ผลเมื่อนั้นคนทำกรรมดีขณะได้รับสุขที่อิงอมิตรมีลาภและสักการะเป็นต้นในปัจจุบันพบและสุขที่อิงอมิตรเป็นต้นอันเป็นทิพย์ในสัมปรายภพย่อมเห็นกรรมดีว่าดีจริงๆท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบเทวดานั้นได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลและพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่บริษัทผู้มาประชุมกันนี่ก็เป็นเรื่องตอนหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงธนาถามิติกาเศรษฐีว่าเป็นพระอริยบุคคลที่มีจิตใจมั่นอยู่ในธรรมะแม้ว่าจะมีคนมายุแยงให้เลิกกระทำบุญท่านก็ไม่กระทำซ้ำกับมองเห็นคนที่มายุแยว่าเป็นคนชั่วช้าทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลที่มีสติปัญญารู้เท่าทันว่าอะไรเป็นกรรมดีอะไรเป็นกรรมชั่วจะไม่เอามาปะปนกับเหมือนบุคคลปุถุชนอย่างเราท่านคือปุถุชนคนที่มีกิเลสหนาตัณหามากเนี่ยมักจะเอาดีเอาชั่วมาปะปนกันไปหมดบางทีมองดีเป็นชั่วบางทีมองชั่วเป็นดีเมื่อบุคคลรวมหรือปะปนสิ่งที่ดีที่ชั่วเข้าด้วยกันอย่างนี้โดยที่ไม่รู้จักต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงเลยบางคนทำกรรมชั่วจนคิดว่าเป็นกรรมดีเมื่อโกงเขาได้เงินมาคิดว่าเป็นกรรมดีก็ตั้งหน้าตั้งตาโกงกันเรื่อยไปหรือคนที่ชอบลักขโมยก็ลักขโมยเรื่อยไปพวกที่เป็นโจรปล้นสะดมก็ปล้นสะดมกันเรื่อยไปเรียกว่ากระทำกรรมชั่วจนเข้าใจว่าชั่วเป็นเรื่องดีไปแล้วบางทีคนอื่นก็ยังพลอยมองตามไปด้วยเห็นคนที่เขามั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองมาจากการโกงผู้อื่นได้กลับมองเห็นว่าเป็นเรื่องดีไปก็มีนั่นเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดเพราะผู้ดุชนคนที่มีกิเลสหนาตัณหามากเนี่ยมีปัญญาที่ไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงไม่เหมือนกับพระอริยะท่านจะเข้าใจได้ว่าสิ่งใดที่เป็นจริงท่านย่อมรู้ได้ว่าสิ่งนี้เป็นจริงแท้สิ่งนี้เป็นของปลอมคือแยกแยะได้อย่างถูกต้องว่าดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วไม่เอาชั่วมาเป็นดีไม่เอาดีไปเป็นชั่วแล้วท่านก็มีจิตใจประกอบไปด้วยเมตตามีการให้อภัยต่อผู้กระทำผิดที่รู้จักตัวเองว่าเป็นคนกระทำผิดท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระกรุณาเทศนาโปรดซึ่งมีเรื่องบันทึกอยู่ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายจตุกนิบาตแห่งปาฏกรรมวรรคที่สองความว่าครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารวัดที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายไว้ในกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วจึงนั่งลงในสถานที่ที่สมควรแก่ฐานะของตนส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
จึงตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจซึ่งหาได้ยากในโลกนี้มีอยู่4ประการได้แก่ความปรารถนาว่า 1. ขอให้โภคทรัพย์จงเกิดแก่เราโดยชอบธรรมเถิด 2. ขอยศจงเกิดแก่เราผู้ได้โภคทรัพย์แล้วพร้อมด้วยญาติและมิตรสหายเถิด 3. ขอเราผู้ได้โภคทรัพย์ได้ยศแล้วพร้อมด้วยญาติและมิตรสหายจงรักษาอายุให้ยั่งยืนนานเถิด 4. ขอเราผู้ได้โภคทรัพย์ได้ยศพร้อมด้วยญาติและมิตรสหายรักษาอายุให้ยั่งยืนนานแล้วเมื่อตายแล้วขอให้เราได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เถิดรวมเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจซึ่งหาได้ยากในโลก4ประการด้วยกันดูก่อนคฤหบดีทำ4ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สิ่งที่หาได้ยาก4ประการทำ4ประการเป็นไฉนทำ4ประการได้แก่1ศรัทธาสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือความเชื่อ2ศีลสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยศีล3จาคะสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยการบริจาคทาน 4. ปัญญาสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยปัญญาคือความรอบรู้ดูก่อนคฤหบดีศรัทธาสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยศรัทธาหมายความว่าอย่างไรหมายความถึงการเชื่อพระปัญญาการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่พึงฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาคือครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมนี้เรียกว่าศรัทธาสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยศีลหมายความว่าอย่างไรหมายความถึงการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในลูกและภรรยาของผู้อื่นงดเว้นจากพูดเท็จงดเว้นจากดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทจาคะสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานหมายความว่าอย่างไรหมายความถึงการอยู่ครองเรือนด้วยใจอันไม่มีมนทินคือความตระหนี่มีการเสียสละมีฝ่ามืออันชุ่มคือล้างมือไว้ให้ทานยินดีในการให้ทานการทำตนให้สมควรแก่การขอการยินดีในการจำแนกแจกทานปัญญาสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยปัญญาหมายความว่าอย่างไรหมายความถึงบุคคลผู้มีใจบาดคือความคิดร้ายผู้อื่นบาดคือความคิดร้ายผู้อื่นครอบงำแล้วทุกขีนมิทะคือความที่จิตหดหู่และเชื่องซึมครอบงำแล้วถูกอุทจักกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านและรำคาญครอบงำแล้วถูกวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยครอบงำแล้วย่อมทำสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ไม่ทำสิ่งที่ควรทำเมื่อทำสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ไม่ทำสิ่งที่ควรทำก็กำจัดยศและความสุขไปเสียดูก่อนคฤหบดีอริยสาวกรู้ว่าความโลภเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตก็ได้ละความโลภเสียได้รู้ว่าความพยาบาทเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตก็ละความพยาบาทรู้ว่าถีนมิทะเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตก็ละถีนมิทะรู้ว่าอุทธัจจกุกุจจะเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตก็ละอุทธัจจกุกุจจะรู้ว่าวิจิกิจฉาเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตก็ละวิจิกิจฉาเสียได้เพราะเหตุที่อริยสาวกละความโลภความพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉาเสียได้จึงเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญามีปัญญากว้างขวางเป็นผู้เห็นทางเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา
ดูก่อน

หบดีอริยสาวกย่อมทำสิ่งที่ควรทำสี่ประการด้วยโภคทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรที่สะสมด้วยกำลังแขนที่กระทำจนเหงื่อไหลโสมกายประกอบในธรรมจึงได้มาแล้วโดยชอบธรรมสิ่งที่ควรทำสี่อย่างได้แก่สิ่งใดคืออริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ได้โภคทรัพย์มาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยการสะสมด้วยกำลังแขนด้วยการกระทำจนเหงื่อไหลโสมกายจึงได้โภคทรัพย์มาโดยชอบธรรม 1. ได้โภคทรัพย์มาโดยชอบธรรมแล้วเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขเลี้ยงมารดาบิดาให้เป็นสุขเลี้ยงบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขเลี้ยงมิตรและอมาตย์ให้เป็นสุข 2. ได้โภคทรัพย์มาโดยชอบธรรมแล้วย่อมป้องกันอันตรายทั้งหลายที่เกิดจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากผู้ที่เกลียดชังกันจากทายาทผู้ที่ร่วมมรดกกันทำตนให้สวัสดีจากภัยทั้งปวง 3. ได้โภคทรัพย์มาโดยชอบธรรมแล้วกระทำภลี5อย่างคือญาติภลีได้แก่สงเคราะห์ญาติหนึ่งอติถิภลีได้แก่ต้อนรับแขกหนึ่งบุพเพตภลีได้แก่กระทำบุญอุทิศแก่ผู้ตายหนึ่งราชภลีได้แก่ถวายเป็นของหลวงมีเสียภาษีอากรเป็นต้นหนึ่งเทวตาภลีได้แก่ทำบุญอุทิศแก่เทวดาหนึ่ง 4. ได้โภคทรัพย์มาโดยชอบธรรมแล้วบริจาคทานแก่สมณะพราหมณ์ผู้งดเว้นจากความประมาทมัวเมาผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติคือความอดทนและโสรจะคือความเสงี่ยมผู้ฝึกหัดตนผู้สงบตนผู้ดับกิเลสในตนดูก่อนคฤหบดีอริยสาวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้กระทำสิ่งที่ควรกระทำสี่ประการด้วยโภคทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรที่สะสมด้วยกำลังแขนที่กระทำจนเหงื่อไหลโสมกายประกอบในธรรมจึงได้มาโดยชอบธรรมดูก่อนคฤหบดีโภคทรัพย์ของผู้ใดถึงความสิ้นไปโดยเหตุอื่นนอกจากสิ่งที่ควรกระทำสี่ประการนี้โภคทรัพย์ของผู้นั้นเรียกว่าสิ้นเปลืองไปโดยมิใช่เหตุสิ้นเปลืองไปโดยไม่สมควรใช้จ่ายไปในทางที่ไม่ถูกส่วนโภคทรัพย์ของผู้ใดถึงความสิ้นไปด้วยการกระทำสิ่งที่ควรกระทำทั้งสี่ประการนี้โภคทรัพย์ของผู้นั้นเรียกว่าสิ้นเปลืองไปโดยเหตุอันควรสิ้นเปลืองไปโดยสถานที่ควรใช้จ่ายไปในทางที่ถูกครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสพระคถาธรรมะเหล่านี้ว่าพุทธาโภคาพตาพัจจาเป็นต้นความว่าโภคทรัพย์ทั้งหลายเราได้บริโภคแล้วบุคคลที่ควรเลี้ยงเราได้เลี้ยงแล้วเราได้ข้ามพ้นอันตรายทั้งหลายไปแล้วทักษิณาคือของทำบุญมีผลอันเลิศเราได้ให้แล้วอันหนึ่งผลิกรรม5ประการเราได้กระทำแล้วท่านผู้มีศีลสำรวมอินทรีย์ประพฤติพรหมจรรย์เราได้บำรุงแล้วบัณฑิตอยู่ครอบครองเรือนพึงปรารถนาโภคทรัพย์เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นเราได้ถึงแล้วโดยลำดับกรรมที่ไม่เดือดร้อนในภายหลังเราได้กระทำแล้วนรชนผู้จะต้องตายเมื่อคำนึงถึงเหตุนี้เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมของพระอริยะบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้ครั้นเวลาเขาตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์นี่ก็เป็นพุทธธรรมรัตน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเทศนาให้ท่านอนาถบิดกะได้ฟังถึงเหตุผลในธรรมะต่างๆซึ่งนับว่าเป็นผลดีที่ตกทอดมาถึงเราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ธรรมะที่จะใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบกรณียกิจในหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์แบบการปรารภเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง

เพื่อหาโอกาสกระทำบุญกุศลให้เกิดผลดีแก่ผู้กระทำดีธนนาถบิริกะเศรษฐีได้กระทำไว้เป็นนิทัศนะอุทาหรณ์มีเรื่องกล่าวไว้ในคัมภีร์สุมังคลัตถีปณีหรือที่เรียกกันว่ามงคลสูตรแห่งบทที่11ว่าด้วยการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาดังมีเรื่องเล่าว่าหญิงพี่เลี้ยงของเด็กหญิงผู้เป็นหลานสาวของธนนาถบิดิกะเศรษฐีนางเอาแป้งปั้นเป็นตุ๊กตาแล้วให้แก่เด็กหญิงนั้นพร้อมกับกล่าวว่าหนูจงถือตุ๊กตานี้เล่นเถิดนะฝ่ายเด็กหญิงนั้นเกิดความเข้าใจว่าตุ๊กตาแป้งนั้นเป็นลูกสาวของตนแล้วก็เล่นอยู่วันหนึ่งขณะที่เขาเล่นตุ๊กตาแป้งอยู่ตุ๊กตาแป้งนั้นพลัดตกแตกเพราะความพลั้งเผลอเขาจึงร้องไห้ว่าลูกของฉันตายซะแล้วลูกของฉันตายซะแล้วด้วยเข้าใจว่าตุ๊กตาแป้งมีชีวิตครั้งนั้นพระบรมศาสดาได้ประทับอยู่ในเรือนของท่านอนาถบิดิกะเศรษฐีและแม้ท่านอนาถบิดิกะเศรษฐีก็นั่งเฝ้าอยู่ในที่ใกล้พระบรมศาสดาหญิงพี่เลี้ยงได้อุ้มเด็กหญิงซึ่งกำลังร้องไห้ไปหาท่านอนาถบิดิกะเศรษฐีทางนี้ก็เนื่องจากว่าเด็กหญิงหลานสาวของท่านอนาถบิดิกะเศรษฐีร้องไห้ไม่หยุดด้วยเข้าใจว่าตุ๊กตาแป้งเป็นลูกของตนตายไปแล้วใครจะห้ามปรามพี่เลี้ยงจะพูดจาปลอบโยนยังไงก็ตามเด็กหญิงคนนั้นก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดหญิงพี่เลี้ยงก็จึงได้อุ้มไปหาท่านเศรษฐีและเล่าเรื่องนั้นให้ท่านเศรษฐีฟังท่านนาถาบิดิกะเศรษฐีได้ให้หญิงหลานสาวนั่งบนตักและพูดปลอบว่าตาจะถวายทานเพื่ออุทิศแก่ลูกสาวของหลานแล้วท่านเศรษฐีจึงกราบทูลความนั้นแด่พระบรมศาสดาและกราบทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ประสงค์จะถวายทานอุทิศแก่ตุ๊กตาแป้งซึ่งเป็นลูกสาวของหลานสาวแห่งข้าพระองค์ขอพระองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์500รูปเป็นบริวารโปรดทรงรับเพื่อเสวยพระกยาหารในวันพรุ่งนี้เถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาทรงรับการกราบทูลนิมนต์แล้วในวันที่2พระองค์ได้เสด็จไปที่เรือนของท่านอนาถบิดิกะเศรษฐีพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์500รูปและหลังจากพระองค์เสวยพระกยาหารเสร็จแล้วเมื่อพระองค์จะทรงกระทำอนุโมทนาจึงตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าบุคคลผู้ไม่มีความตระหนี่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอารมณ์ปรารภบุรพชนที่ตายไปแล้วเทวดาผู้สถิตอยู่ในที่ทั้งหลายหรือเท้ามหาราชผู้เป็นโลกกบาลที่มียศทั้ง4คือ 1. เท้ากุเวน 2. เท้าทศรถ 3. เท้าวิรูปัก 4. เท้าวิรุณ 6. และพึงถวายทานบุรพชนและเทพพยดาเป็นต้นเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ที่เขาบูชาแล้วและเขาผู้เป็นทายกคือผู้ให้ย่อมไม่ไร้ผลการร้องไห้ความเศร้าโศกหรือความคร่ำครวญอย่างอื่นก็ดีใครๆไม่ควรกระทำเลยเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่ชนผู้ที่ตายไปแล้วญาติทั้งหลายก็คงดำรงอยู่อย่างนั้นอันว่าทักษิณาคือของทำบุญนี่แหละที่ท่านให้แล้วผู้ที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วตลอดการผู้ที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วตลอดการนานตามฐานะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นตัวอย่างข้อหนึ่งที่เราจะเห็นได้ว่าบุคคลเราจะกระทำบุญเนี่ยจะปรารภเหตุอะไรก็ได้คือปรารภเหตุขึ้นมาแล้วก็กระทำบุญการกระทำบุญนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเองเป็นอันดับแรกแล้วต่อจากนั้นจะอุทิศให้แก่บุรพชนบุคคลที่ตายไปแล้วซึ่งมีมารดาบิดาครูบาอาจารย์เป็นต้นนั่นก็เป็นผลที่เราจะพึงได้อีกต่อหนึ่งคือการอุทิศส่วนกุศลนั้นเท่ากับเป็นการแผ่เมตตาไปยัง
บุคคลอื่นที่ตายไปแล้วและสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นการกระทำเมตตาจิตให้เกิดขึ้นในตนอีกอย่างนี้ถือว่าเราได้ความดีครั้งหนึ่งแล้วจากการกระทำบุญแล้วเราก็มาได้ผลดีจากการอุทิศส่วนกุศลนั้นอีกประการหนึ่งด้วยฉะนั้นการกระทำบุญไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบ้านใหม่โกนผมไฟทำบุญคล้ายวันเกิดเริ่มไถนาเริ่มเกี่ยวข้าวนวดข้าวหรือว่าในงานมงคลใดๆที่ดีก็ตามก็กระทำบุญได้ทั้งนั้นดังที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้กระทำไว้เป็นตัวอย่างโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรับรองการกระทำนั้นแล้วแม้ว่าจะเป็นการกระทำบุญอุทิศให้แก่ตุ๊กตาแป้งก็ตามท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้เพราะเวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอจุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้และจะลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมาเล่าต่อจากที่ได้เล่าค้างไปแล้วในวันก่อนนั้นแต่ว่าเรื่องในตอนนี้เป็นเรื่องที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใช้อุบายวิธีทำให้ลูกชายของท่านเข้าวัดได้สำเร็จผลตามตั้งใจโดยมีเรื่องเล่าอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์พระธรรมบทแห่งโลกวรรคในเรื่องนายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐีความว่าสมัยเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีทรงปรารภนายกาละบุตรของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีและตรัสพระธรรมเทศนาโปรดประชาชนในครั้งนั้นด้วยนายกาละผู้เป็นบุตรของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือความเชื่ออันมั่นคงแล้วแต่ว่านายกาละเป็นผู้ที่ไม่มีศรัทธาเป็นคนที่ประพฤติตนตรงกันข้ามกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีคือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงมีศรัทธาความเลื่อมใสมีความเชื่อมั่นแล้วก็เชื่ออย่างมั่นคงด้วยแต่ว่านายกาละไม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลยประพฤติตนเป็นไปตรงกันข้ามกับคุณพ่อของตนเองนายกาละไม่ปรารถนาที่จะไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยไม่ประสงค์ที่จะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลาเสด็จมาอย่างเรือนของตนด้วยเรื่องการฟังธรรมก็ไม่ต้องการที่จะฟังและไม่ยินดีที่จะกระทำการขวนขวายให้แก่พระภิกษุสงฆ์แม้เขาได้ถูกบิดาพูดสั่งว่าลูกจงกระทำอย่างนี้นะเขาก็ไม่เชื่อฟังถ้อยคำของท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาเลยครั้นเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีคิดใคร่ครวญดูว่ากาละลูกของเราเมื่อถือทิฏฐิดื้อรั้นอย่างนี้ต่อไปในการเบื้องหน้าคือเมื่อสิ้นชีวิตแล้วจะต้องไปสู่อเวจีนรกเมื่อเรารู้เห็นอยู่ว่าลูกของเราจะต้องไปสู่นรกเราไม่ควรจะปล่อยเขาให้เป็นเช่นนั้นขึ้นชื่อว่าสัตว์ผู้ไม่มุ่งจะเอาทรัพย์คือเครื่องปลื้มใจย่อมไม่มีในโลกนี้เลยเราจะให้ทรัพย์แก่กาละโดยจะใช้ทรัพย์ทำลายทิฏฐิคือความดื้อรั้นของเขาเมื่อท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีคิดได้ดังนี้แล้วจึงพูดกับนายกาละว่านี่แน่กาละลูกจงเป็นผู้รักษาอุโบสถศีลและไปสู่พระวิหารเพื่อฟังธรรมเถิดพ่อจะให้กหาปณะแก่ลูกร้อยกหาปณะนายกาละพอได้ฟังถ้อยคำของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้เป็นบิดากล่าวว่าจะให้ทรัพย์ร้อยกหาปณะเพื่อเป็นค่าจ้างในการรักษาอุโบสถศีลเขาจึงได้ถามว่าคุณพ่อครับคุณพ่อจะให้กหาปณะแก่กระผมจริงหรือขอรับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีตอบว่าพ่อจะให้กหาปณะแก่ลูกจริงๆนายกาละเมื่อได้ฟังคำตอบจากท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้เป็น
ข้อดังนี้แล้วนี่ก็จึงรับปฏิญญาถือการให้คำมั่นสัญญาถึง3ครั้งแล้วได้เป็นผู้รักษาอุโบสถศีลและได้ไปที่พระวิหารแต่กิจคือการฟังธรรมนั้นเขาไม่ได้กระทำเลยเพราะเขาได้แต่นอนในสถานที่ที่มีความสำราญเท่านั้นคือนอนรอเพื่อที่จะให้เวลาผ่านพ้นไปพอรุ่งเช้าขึ้นเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็กลับไปบ้านท่านอนาถบิดกาเศรษฐีเมื่อเห็นกาละลูกชายกลับมาก็จึงได้พูดสั่งคนใช้ว่าบุตรของเราได้เป็นผู้รักษาอุโบสถศีลท่านทั้งหลายจงนำข้าวต้มเป็นต้นมาให้แก่เขาโดยเร็วเถิดฝ่ายนายกาละเมื่อพวกคนใช้ได้นำเอาอาหารมาให้เพื่อจะรับประทานเขายังไม่ยอมรับประทานหรอกเขาได้กล่าวปฏิเสธยังไม่ยอมรับประทานอาหารโดยได้พูดทวงค่าจ้างว่าถ้าเรายังไม่ได้รับกหาปณะจะไม่บริโภคอาหารท่านอนาถาบิดกเศรษฐีเมื่อได้ฟังคำพูดของลูกชายก็อดทนต่อการพูดรบกวนไม่ได้คือไม่สามารถที่จะฟังคำพูดของลูกชายที่ได้พูดเป็นการจะทวงค่าจ้างเนี่ยทนไม่ไหวเมื่อทนไม่ไหวก็จึงได้ให้หอกหาปณะตามที่สัญญากันไว้เพราะท่านเศรษฐีได้บอกแล้วว่าถ้านายกาละลูกชายเนี่ยปรักษาอุโบสถศีลแล้วก็ครั้งหนึ่งก็จะให้ร้อยกหาปณะฉะนั้นนายกาละก็จึงได้รักษาคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์เอาไว้ว่าเมื่อไปรักษาอุโบสถแล้วนี่ก็มีโอกาสที่จะได้100กหาปณะเขาจึงได้พูดทวงทรัพย์100กหาปณะนั้นนายกละพอได้รับหอกหาปณะไว้ในมือแล้วจึงบริโภคอาหารนั้นนี่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่เขายึดมั่นในทรัพย์มากต่อมาวันรุ่งขึ้นท่านเศรษฐีก็ส่งนายกาละลูกชายไปด้วยพูดว่าดูก่อนกาละพ่อจะให้กหาปณะ 1,000 แก่ลูกแต่ว่าลูกต้องยืนตรงพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเรียนบทธรรมะให้ได้1บทแล้วกลับมานี่ก็นับว่าเป็นข้อสัญญาที่มีราคาแพงขึ้นกว่าการรักษาอุโบสถศีลเมื่อพิจารณาดูแล้วในบทธรรมะเพียงบทเดียวนี่ได้ค่าจ้างถึง 1,000 กหาปณะใครเล่าจะไม่เอานายกาละเมื่อได้ฟังคำคุณพ่อพูดว่าให้ไปเรียนบทธรรมะ1บทแล้วจะให้ 1,000 กหาปณะนี่เขาได้ไปที่วิหารทันทีเลยเข้าไปยืนตรงพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้เป็นผู้ประสงค์จะเรียนบทธรรมะเพียงบทเดียวเท่านั้นแล้วก็จะหนีไปหมายความว่าพอเรียนบทธรรมะได้1บทก็จะกลับมาบ้านมารับค่าจ้าง 1,000 กหาปณะทันทีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำอาการให้นายกาละกำหนดบทธรรมะไม่ได้นายกาละฟังบทธรรมะแล้วก็กำหนดจดจำไม่ได้แม้เพียงบทเดียวก็จำไม่ได้เป็นเสมือนหนึ่งคนปัญญาอ่อนที่เรียนอะไรแล้วจำไม่ได้เลยเมื่อจำไม่ได้จิตมุ่งหวังอยากจะได้เงิน 1,000 กหาปณะนี่ก็ต้องยอมยืนทนต่อหน้าพระพักต่อไปอีกยืนฟังไปด้วยจิตคิดว่าเราจะเรียนบทธรรมะต่อไปให้ได้การที่บุคคลทั้งหลายตั้งใจฟังธรรมะอยู่ได้คิดว่าเราจะเรียนให้ได้ชื่อว่าฟังธรรมะโดยเคารพและเมื่อบุคคลทั้งหลายตั้งใจฟังธรรมโดยเคารพอยู่อย่างนี้ธรรมย่อมให้ถึงซึ่งพระโสดาปัตติมรรค

พระโสดาปัตติมรรคก็คือทางปฏิบัติที่ให้สำเร็จผลเป็นพระโสดาบันนั่นเองแม่นายกาละก็ฟังธรรมอยู่ด้วยคิดว่าเราจะเรียนให้ได้คือตั้งใจจดจ่ออยู่ในกระแสพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทำอาการให้นายกาละจำบทธรรมะไม่ได้ขณะที่นายกาละกำลังยืนฟังธรรมอยู่ด้วยจิตคิดมุ่งว่าจะเรียนบทธรรมะต่อไปขณะจิตคิดมุ่งหวังอยู่อย่างนั้นก็ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลคือผลแห่งการเข้าถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานเป็นอันว่าผลแห่งการตั้งใจเรียนบทธรรมะของนายกาละได้ประสบผลมหาศาลเกินกว่าค่า 1,000 กหาปณะที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีจะมอบให้เสียอีกในวันรุ่งขึ้นนายกาละกลับจากพระวิหารเข้าไปสู่กรุงสาวัตถีพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นองค์ประมุขเพื่อเสด็จไปที่นิเวศของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีพลแลเห็นนายกาละลูกชายจึงคิดว่าวันนี้เราชอบใจอาการของลูกเราฝ่ายนายกาละได้มีความปริวิตกคือนึกเป็นทุกข์หนักใจว่าโอ้หนอวันนี้คุณพ่อของเราไม่พึงให้กหาปณะในที่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าพึงช่วยปกปิดเราที่เป็นผู้รักษาอุโบสถศีลเพราะเหตุแห่งความอยากได้กหาปณะคือวันนี้นายกาละนึกอายไม่ได้มีใจอยากได้เหมือนในวันก่อนเหมือนวันที่ไปรักษาอุโบสถศีลเงินเพียงร้อยกหาปณะเท่านั้นนายกาละก็มีจิตอยากจะได้เต็มทีอยากจะได้เต็มแก่ทีเดียวถึงกับไม่ยอมบริโภคอาหารถ้ายังไม่ได้ทรัพย์มาแต่ครั้นพอมาถึงวันนี้เงิน 1,000 กหาปณะมากกว่าเก่าถึง10เท่าแต่ว่านายกาละกลับไม่อยากได้กลับมีความละอายใจกลัวว่าเรื่องที่เป็นผู้รับจ้างรักษาอุโบสถศีลจะเป็นเหตุปรากฏขึ้นในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเขานึกกลัวขึ้นมาความจริงเรื่องทั้งหมดนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทราบว่านายกาละเป็นผู้รักษาอุโบสถศีลเพราะเหตุแห่งความอยากได้กหาปณะตั้งแต่เมื่อวันวานแล้วครั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีให้ถวายข้าวต้มแก่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นองค์ประมุขเสร็จแล้วจึงสั่งให้ยกข้าวต้มให้แก่นายกาละลูกชายส่วนนายกาละเป็นผู้นั่งนิ่งเช่นคนที่มีความกังวลใจได้ดื่มข้าวต้มเคี้ยวของควรเคี้ยวและบริโภคอาหารโดยไม่กล่าวทวงกหาปณะเหมือนในวันก่อนเลยเมื่อเวลาเสร็จภารกิจคือการเสวยพระกยาหารของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงใช้ให้บุคคลนำห่อกหาปณะ 1,000 วางไว้ตรงหน้าของนายกาละและพูดว่ากาละลูกรักพ่อพูดว่าจะให้กหาปณะ 1,000 แก่ลูกจึงให้ลูกสมาทานอุโบสถศีลและส่งลูกไปพระวิหารเพื่อฟังธรรมนี้กหาปณะ 1,000 ของลูกนายกาละแลเห็นกหาปณะที่คุณพ่อให้ในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เกิดความละอายขึ้นมาจึงพูดว่าคุณพ่อครับกระผมไม่ต้องการกหาปณะทั้งหลายแล้วขอรับถึงแม้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีพูดขยันขยอว่ากาละจงรับเถิดลูกเขาก็ไม่ยอมรับครั้นท่านเศรษฐีเห็นลูกชายไม่รับจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญวันนี้ข้าพระองค์ชอบใจอาการแห่งบุตรของข้าพระองค์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนมหาเศรษฐี

เหตุอะไรหรือธนนาถาบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลตอบว่าในวันก่อนกาละบุตรของข้าพระองค์โดยข้าพระองค์พูดว่าพ่อจะให้กหาปณะแก่ลูก100กหาปณะแล้วส่งเขาไปพระวิหารพอถึงวันรุ่งขึ้นเขากลับถึงบ้านถ้ายังไม่ได้รับกหาปณะเขาจะไม่ยอมบริโภคอาหารแต่วันนี้เขาไม่ต้องการกหาปณะแม้ทั้งที่ข้าพระองค์หยิบยื่นให้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถูกแล้วมหาเศรษฐีวันนี้โสดาปัตติผลของบุตรของท่านประเสริฐกว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิสมบัติในเทวโลกและประเสริฐกว่าสมบัติในพรหมโลกแล้วตรัสพระคาถาธรรมะว่า

และประเสริฐกว่าสมบัติในพรหมโลกแล้วตรัสพระคาถาธรรมว่าโสดาปัตติผลประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาเอกในแผ่นดินกว่าการไปสู่สวรรค์และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงความหมายตามนัยยะที่พระอัตถกถาจารย์อธิบายไว้ว่าพระราชาแม้เสวยราชสมบัติในที่มีประมาณเท่าไรเท่าไรก็ตามย่อมเป็นผู้ไม่พ้นไปจากนรกเป็นต้นได้เลยส่วนพระโสดาบันเป็นผู้ปิดประตูอบายได้แล้วเพราะฉะนั้นพระโสดาปัตติผลจึงประเสริฐสูงสุดกว่าการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็หมายถึงพระราชาธิราชหมายถึงพระราชาผู้ยิ่งใหญ่มีพระราชอาณาเขตกว้างขวางมากปราบข้าศึกศัตรูด้วยธรรมะมีแก้วเจ็ดประการประจำพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองให้ประชาชนได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนี่เป็นสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิหรือกว่าการไปอยู่ในสวรรค์26ชั้นและกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาจบประชาชนเป็นจำนวนมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นท่านผู้ฟังการที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ช่วยให้นายกาละลูกชายของท่านพ้นจากความเป็นผู้มีทิฏฐิดื้อรั้นไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและได้สำเร็จอริยผลในการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นนับว่าเป็นการเลี้ยงดูลูกตามหลักการในทางพระศาสนาคือผู้ที่เป็นพ่อหรือเป็นแม่นี่จะต้องเลี้ยงดูลูกให้ถูกทางคือไม่ใช่เพียงแต่ให้ลูกเกิดมาเท่านั้นบางคนเพียงแต่ให้ลูกเกิดมาก็มีศักดิ์ว่าเป็นพ่อเป็นแม่กันแล้วแต่ว่าเรื่องการเลี้ยงดูนี่พ่อแม่บางคนไม่ได้เลี้ยงดูลูกเลยปล่อยปละละเลยให้ลูกเป็นไปตามยถากรรมการปล่อยปละละเลยลูกฉะนั้นถือว่าไม่ได้กระทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้สมบูรณ์แบบพ่อแม่ที่จะเป็นพ่อแม่สมบูรณ์แบบนั้นจะต้องอนุเคราะห์บุตรด้วยสถาน5ตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาคือ 1. ปาปานิวาเรนติห้ามไม่ให้ลูกทำความชั่ว 2. กัลยาเนนิเวเสนติให้ลูกตั้งอยู่ในความดี 3. สิบปังสิกขาเปนติให้ลูกศึกษาศิลปวิทยา 4. ปฏิรูเปนะทาเรนะสัญโยเชนติหาภรรยาหรือสามีที่สมควรให้5. สมเยทายัชชังนิยาเทนติมอบทรัพย์ให้แก่ลูกในสมัยอันควรข้อหนึ่งคือห้ามไม่ให้ลูกกระทำชั่วก็หมายถึงว่าบิดามารดาย่อมห้ามปรามบุตรธิดาของตนไม่ให้กระทำความชั่วมีประการต่างๆเช่นห้ามไม่ให้บุตรธิดาประกอบหรือกระทำในเรื่องอบายมุขหกประการมีการดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นเล่นการพนันเป็นต้นอันเป็นทางแห่งความพินาศพ่อแม่จะต้องห้ามปรามเอาไว้แล้วก็กระทำผู้ประกอบตามไปแล้วเนี่ยให้ได้ความทุกข์เท่านั้นคือถ้าปล่อยให้ลูกไปตามอบายมุขทั้งหลายเหล่านั้นจะมีแต่ทุกข์โดยส่วนเดียวฉะนั้นเมื่อพ่อแม่ห้ามปรามไม่ให้ลูกกระทำชั่วนี่ก็ถือว่าพ่อแม่ได้ปกป้องลูกไม่ให้คนไม่ให้กลายเป็นคนชั่วช้าสามานไปส่วนในข้อที่สองคือให้ตั้งอยู่ในความดีนี่ก็หมายถึงว่าบิดามารดาจะพร่ำสอนบุตรธิดาให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความดีความชอบให้รู้จักประกอบกิจการงานอันมีประโยชน์ให้มันขนขวาย

แสวงหาทรัพย์ให้รู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้ไว้แล้วไม่ให้เสื่อมเสียโดยใช่เหตุและให้รู้จักประมาณในการเลี้ยงชีพตามกำลังทรัพย์ที่ตนหามาได้ไม่ฟุ่มเฟือยนักแต่ไม่จนกระทั่งถึงกับว่าเบียดเบียนตนเองคือหมายความว่าตกอยู่ในขั้นตระหนี่ถี่เหนียวอะไรทำนองนั้นให้รู้จักเป็นผู้จับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นสิ่งใดไม่ควรจ่ายหรือไม่จำเป็นก็ไม่ควรที่จะไปจับจ่ายใช้สอยนี่เรียกกันว่าสอนลูกให้ตั้งอยู่ในความดีส่วนในข้อที่3ให้การศึกษาศิลปะวิทยาก็หมายถึงบิดามารดาเมื่อเห็นว่าบุตรธิดาของตนมีอายุพอจะศึกษาเราเรียนได้แล้วก็ไม่นิ่งดูดายย่อมขวนขวายให้บุตรธิดาของตนได้ศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆมีอักษรศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือวิชาช่างต่างๆเป็นต้นตามสมควรแก่ฐานะของตนที่จะพึงช่วยเหลือลูกของตนให้มีโอกาสได้ศึกษาศิลปะวิทยาได้นี่ก็ชื่อว่าพ่อแม่ได้กระทำหน้าที่ของตนได้ถูกต้องส่วนประการที่4คือพ่อแม่จะต้องหาภรรยาหรือสามีที่สมควรให้คือบิดามารดามาเห็นว่าบุตรธิดาของตนเจริญวัยได้ศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆมีความรู้พอที่จะหาเลี้ยงชีพอยู่ได้แล้วเนี่ยก็เลือกหาภรรยาหรือสามีที่มีความประพฤติดีมีชาติสกุลมีฐานะเสมอกันให้แก่บุตรธิดาของตนเพื่อจะให้เป็นคู่ร่วมสุขร่วมทุกข์และช่วยเหลือกันในการประกอบกิจการงานต่างๆในการที่จะดำรงชีวิตต่อไปและประการสุดท้ายบิดามารดาจะมอบทรัพย์ให้แก่บุตรธิดาของตนในสมัยที่ควรในสมัยที่ควรนี่ก็หมายถึงว่าเบื้องแรกก็ให้ในการเลี้ยงดูในการเล่าเรียนนี่เรียกว่าให้กันเป็นนิดและอีกประการหนึ่งก็ในการอันควรเช่นในการแต่งงานซึ่งโบราณเรียกว่าการออกเรือนเนี่ยพ่อแม่ก็จะช่วยในการจับจ่ายใช้สอยมอบทรัพย์สมบัติต่างๆให้เพื่อที่จะนำเอาไปประกอบสัมมาอาชีพหรืออีกครั้งหนึ่งก็เมื่อสมัยใกล้ตายพ่อแม่บางท่านก็มักจะเก็บเอาทรัพย์สมบัติไว้ก่อนกลัวว่าลูกเนี่ยมาได้ทรัพย์สมบัติไปแล้วบางคนก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไม่ยอมเลี้ยงดูเหมือนกันปล่อยให้พ่อแม่ต้องตกระกำลำบากพ่อแม่บางคนเห็นตัวอย่างที่ลูกอกตัญญูไม่รู้คุณของพ่อแม่พอได้ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ไปหมดแล้วก็ทอดทิ้งพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ได้รับความทุกข์ยากลำบากพ่อแม่บางคนก็เลยเก็บทรัพย์เอาไว้รอไว้ใกล้ๆตายนั่นแหละเชื่อว่าตายแน่แล้วก็จึงทำพินัยกรรมมอบทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกๆไปนี่นับว่าเป็นการมอบทรัพย์ให้ในสมัยอันควรฉะนั้นพ่อแม่ท่านใดกระทำตามหลักการในทางพระศาสนาได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเป็นพ่อแม่ที่ดีที่ลูกๆทุกคนควรจะได้สักการะบูชาและกระทำกตเวทิตาคือตอบแทนบุญคุณของท่านดังที่ท่านอนาถบิดิกะเศรษฐีได้กระทำไว้เป็นตัวอย่างช่วยให้นายกาละลูกชายของท่านพ้นจากความเป็นมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาท่านผู้ฟังชีวประวัติของท่านอนาถบิดิกะเศรษฐียังไม่จบแต่เวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังเพราะเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569จัดเป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพม หานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเกมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดที่ตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสา

มีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยทั้งว่านวัดและโรงเรียนร่วมกันยิ่งไว้ใช้ถ้าว่างขัดกันก็บันไดทั้งสามทางอันสติไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีเป็นนักบวชศีลไม่มีก็สิ้นดีข้อราชการศีลไม่มีก็เร็วสามทะเลจะสวยเพราะมีคลื่นชีวิตจะราบรื่นเพราะมีธรรมะอบรมจิตอบรมใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสุโขปุญญาสะอุจโยติขอน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอถวายความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระภิกษุด้วยความเคารพยิ่งขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแด่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทสาธุชนทั้งหลายเวลาต่อไปนี้ก็ให้ท่านทั้งหลายมีสติประคองจิตไว้เพื่อฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาธรรมพุทธเจ้าของเราเพื่อปรับสติและปัญญาวันนี้อาตมาภาพพระอธิการเก่งปะโคโนวัดป่าเชือกธรรมสาขาวัดหนองพงที่169เลขที่137บ้านดอนตะมนขามเปี้ยอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีไล่มาเพื่อจะแสดงหรือว่าบรรยายธรรมให้พวกท่านพุทธบริษัทได้ฟังเพื่อน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของพวกสาวคณะศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมการฟังธรรมเพื่อจะให้เกิดประโยชน์เพื่อจะเกิดคุณอันยิ่งนั้นก็ให้เรามีสติประคับประคองไว้มันจะคิดนึกไปได้ก็จดจ่ออยู่ที่จิตท่านให้น้อมมาดูที่จิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคุณหลวงพ่อชาท่านให้มีเน้นสอนสิทธิอนุจิตไม่ว่าจะเป็นวัมมชิตหรือกันหัดท่านให้มีสติตัวเดียวแค่นั้นแหละไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนดื่มทำกินพูดคิดก็ให้เรามีสติอยู่นั่นแหละเราฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่เหตุฉะนั้นพวกเราเลยมาร่วมลงกันในวันนี้ก็เป็นโอกาสโชคดีไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆนั่นแหละทุกวันนี้ก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มาให้ข้อคิดเราทุกวันทุกวันก็ด้วยแต่พวกเราเป็นผู้มีบุญมีกุศลเราสร้างคุณงามความดีถวายองค์หลวงพ่อสนองเกิดตาบุญโยของพวกเราก็เป็นผู้มีบุญมีกุศลมากเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในสิทธิานุสิทธิ์ท่านให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าท่านจะไม่ว่าจะไปเผยแผ่ที่สถานที่ต่างๆไม่ว่าจะในประเทศหรือว่านอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาก็มีเยอะนั่นแหละเรามาฟังธรรมะก็เพื่อความเข้าใจธรรมะมันเป็นกลางๆมันเป็นกลางๆเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใครคนหนึ่งเราจะปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนมันก็ได้อยู่ที่ไหนมันก็เย็นอยู่ไหนมันก็สบายอยู่ไหนก็มันก็สดชื่นถ้าว่าเรามีสติประคับประคองอยู่วันนี้เรามาร่วมกันบำเพ็ญบุญที่วัดจังอาทานอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะไม่ว่าเราจะอยู่บ้านเราอยู่บ้านเขาก็เรียกว่าเราเป็นชาวบ้านเรามาอยู่วัดเขาก็เรียกว่าเราเป็นชาววัดเรามาอยู่เมืองเขาก็เรียกว่าเป็นชาวเมืองไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนแห่งใดก็ปฏิบัติได้เป็นอากาลิโกธรรมะเป็นอากาลิโกไม่เลือกการและเวลาธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเราทำความดีอยู่ที่ไหนมันก็สบายเย็นว่าจะเดินก็ให้มีสติจะนั่งก็ให้มีสติจะนอนก็ให้มีสติก็แผ่เมตตาให้ตัวเองเหมือนกับว่า

ม่ครูบาอาจารย์ท่านมาให้ข้อคิดเราก็ฟังไปพิจารณาไปการฟังมันมีประโยชน์มากสุสุสังละพระเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมเกิดสติและปัญญาท่านจึงว่าให้เน้นภาวนาศีลเราเบื้องต้นแล้วก็รับศีลสมาทานศีลนี่แหละข้อวัดของเราข้อวัดเพื่อไปขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีถ้าว่าศีลเราดีแล้วเรามานั่งสมาธิเรามันก็กล่อมเกลาให้จิตเราให้สงบไร้ไว้เกิดสติและปัญญานั่นแหละสวดพระอภิธรรมพระอภิธรรมคือธรรมอันยิ่งอันเลิศอันประเสริฐยิ่งของพระพุทธเจ้าเราฟังก็พิจารณาฟังไปพิจารณาไปท่านจะสวดอะไรเราก็ตั้งใจฟังทุกของบุญนั่นแหละเป็นบุญบุญกุศลแก่พวกเราเพราะว่าเราจะอยู่ในขณะปัจจุบันเราปัจจุบันนี้เรานั่งฟังธรรมเราก็พิจารณาตามเนื้อธรรมของท่านพวกเราเป็นผู้มีความโชคดีอย่างมากๆเราเกิดในพุทธศาสนาแดนพุทธภูมิก็อยู่ประเทศอินเดียแต่เราได้มาได้ยินเสียงเทศเสียงธรรมเสียงศีลเสียงธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละคนก็ล้วนแต่ท่านมาให้เราให้ข้อคิดให้ได้หลายสิ่งได้หลายอย่างนั่นแหละถ้าจะไปพูดไปให้มันกว้างมันก็กว้างพอน้อมลงก็มองมาสอนกายจิตชีวิตของเราน่ะพระธรรมมาได้พระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมกันพระสุภวินัยพระอภิธรรม ก็น้อมลงมาสอนกายจิตชีวิตของพวกเรานี่แหละไม่ไปที่ไหนหรอกไม่ว่าจะเป็นการให้ทานคือความเสียสละของพวกเราทั้งนั้นใดไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็มาด้วยศรัทธาศรัทธานี่ก็ศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระรัตนตรัยถ้าว่าอยู่ที่ไหนเราก็สบายถ้ามีพระสามองค์นี่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปกป้องคุ้มครองอยู่ไหนก็เย็นอยู่ไหนก็สบายอยู่ไหนก็สดชื่นเบิกบานไม่ว่าเววาเววังเวงนะญาติโยมคุณโยมผู้ปฏิบัติธรรมเขาจะรู้เองนะเวทปัจจังวิญโยทิตโพวิญโยหิทำแล้วมันจะรู้เองหลวงพ่อท่านก็เป็นพระ ประกอบด้วยองค์สี่พระสุปฏิปันโนคือผู้ปฏิบัติดีพระอุสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงพระญาญาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมพระสามิจิปฏิปันโนเป็นพระผู้ปฏิบัติสมควรนั่นเนี่ยเราได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆฟังธรรมะฟังแล้วก็น้อมนำไปพิจารณาไข้ควรแล้วก็ไข้ควรอีกน้อมลงไปสู่จิตใจเราแล้ว พระพุทธองค์ทรงตรัสเลยว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นที่ใจมโนปุพังมโนเข้ามามโนเสตตามโนวยาธรรมทั้งหลายเกิดมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประมุขมีใจเป็นประธานแล้วสำเร็จด้วยใจเหตุฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมลงกันหลายท่านในหลายคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ล้วนแต่เคารพศรัทธาหลวงพ่อของพวกเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเราก็พวกเราท่านทั้งหลายก็ให้ความเคารพให้ความศรัทธาศรัทธาในองค์ท่านท่านปฏิบัติ เป็นผู้ปฏิบัติดีส่วนมากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายปฏิบัตินี่พระต้นเหมือนพระเดชพระคุณอย่างหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชานี่แหละหลวงพ่อจังหวัดหลวงตามหาบัวหลวงพ่อสนองเรานี่แหละก็ล้วนแต่ท่านเอากายฉีดชีวิตเงินไปอยู่ตามป่าตามภูตามเขาตามสถานที่เปี่ยว ท่านเอาเสือเอาช้างเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านท่านไปภาวนาแล้วมันก็ได้เกิดความรู้สติปัญญาไม่ว่าจะท่านจะอยู่ที่ไหนแห่งใดท่านก็มีความเมตตาต่อเราท่านไปเพียงแต่กายของท่านสังขารของท่านแต่ว่าสภาวะจิตของท่านเราไม่ต้องห่วงเรารับรองว่าสุคติเป็นที่หวังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรายังมีชีวิตอยู่ก็รีบเร่งขวนขวายวิริยนะทุกขมัจเจติผู้จะพ้นทุกข์ได้หรอกเพราะความภาคความเพียรเราทำอยู่ที่บ้านแล้วก็ภูมิใจอยู่ที่บ้านแล้วย้ำอยู่ที่บ้านเราก็ภูมิใจอยู่ที่บ้านว่าธรรมะเป็นของกลางๆพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะเคารพพระธรรมแล้วเนี่ยกำลังฟังเทศฟังธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่โอกาสต่อไปก็ได้ฟังไปเรื่อยๆแล้วการทำคุณงามความดีเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแห่งใดเราทำก็มันเป็นพลังจิตใจเรามีพลังจิตใจเรามีความเอิบอิ่ม ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมาชี้มาแนะมาบอกท่านห่วงเราท่านห่วงเรากว่าจะเราตั้งอยู่ในความประมาทไม่ว่าเราจะอยู่
ที่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่แล้วในอยู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คอยจะชี้จะแนะเหมือนกับทุกท่านทุกองค์ที่นะที่ท่านมาแสดงธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายน้องอบองค์ก็มีหลายองค์ในท่านได้มีโอกาสมาแสดงนั่นแหละก็ล้วนแต่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ให้ความเคารพโดยเฉพาะอย่างยิ่งห ลวงพ่อสนองอาตมาภาพก็ไปเจอท่านอยู่ที่วัดหนองปอโพงช่วงงานพระราชทานเพลิงศพของพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาท่านก็จีวรท่านก็ตาบแล้วตาบอีกเย็บแล้วเย็บอีกนะดูแล้วโอ้เป็นขังดีนะพระท่านไปแสดงธรรมท่านก็ได้ไปกราบมีโอกาสไปกราบท่านส่วนนั้นก็ทำเจดีย์ขององค์หลวงปู่อยู่ก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เวียนไปแสดงธรรมที่เจดีย์องค์เจดีย์หลวงปู่หลวงปู่ชาที่วัดหนองพงนั่นนะนั่นแหละเราทั้งหลายให้มีความรู้คู่กับคุณธรรมนี่แหละสำคัญมากนะเราเรียนธรรมแล้วก็รู้ธรรมเราเรียนธรรมเราปฏิบัติธรรมมันก็จะเกิดปฏิเวทคือผลของการปฏิบัตินั่นแหละญาติโยมทั้งหลายถ้าเราตั้งอยู่ในความประมาทวันนั้นวันนี้บัดวันประกันพรุ่งเดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้ก็หมดโอกาสหมดค่าหมดราคานี่แหละแล้วขณะนี้เรากำลังฟังเทศฟังธรรมอยู่จะไม่ฟังเพื่อความไพเราะไม่ฟังเพื่อความสนับสนุนฟังเพื่อความเข้าใจฟังแล้วก็น้อมไปพินิจพิจารณาไข้ขวดโยนิโสมนสิการฟังแล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วว่าจะเดินจงกรมหรือจะนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านอยู่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่นั่นแหละให้ท่านมีสติอยู่มีภาษิตบทหนึ่งของหลวงปู่ชาอาตมาจำไม่ลืมผู้ใดมีสติอยู่ทุกเวลาผู้นั้นก็จะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาธรรมะต้องเกิดจากภาวนาส่วนะธรรมะที่จำเข้ามาอันเกิดจากสัญญานั้นมีค่าน้อยนั่นเนี่ยเราอยู่เราในกำลังฟังเทศอยู่ก็สติอยู่หรือว่าพุทโธธัมโมพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจระวังไม่ให้จิตใจนะมันฟุ้งซ่านไม่ให้จิตใจนะมันสอยแซ่สายนั่นศีลเนี่ยเป็นปกป้องครอบครองแล้วศีลเราอยู่ไหนก็สบายศีลเราบริสุทธิ์ตรวจดูกายของเราวาจาของเรานั่นแหละมันก็เป็นศีลขึ้นมาแล้วถ้าศีลขึ้นมาเราจะไปนั่งสมาธิมันศีลมันก็เป็นใบเบิกทางไปแล้วจิตมันก็สงบจิตมันก็ตั้งมั่นจิตใจมันก็อยู่สบายเย็นจะนั่งเป็นหลายชั่วโมงก็ได้นะคุณญาติโยมทั้งหลายสติปัญญาของเรามันไหลมาเองหรอกไม่ต้องไปหาหรอกเหมือนกับปลูกข้าวต้องเป็นเม็ดข้าวหรือไม่เป็นอย่างอื่นหรอกเหตุฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมกันหลายคนให้ตั้งใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ให้ข้อคิดหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะอยู่ในวัดมันสื่อมันไปไกลทุกวันนี้เราจะศึกษาในที่ไหนก็ได้ถ้ามีศรัทธาขอให้เราตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาในความเชื่อในพระพุทธเชื่อในพระธรรมเชื่อในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเราเดินทางตามเดินทางสายตรงฟังธรรมครูบาอาจารย์นี่ก็มีมากแหละทุกวันนี้ก็ร่วงโรยไปมากแล้วนะคุณญาติโยมทั้งหลายนะท่านนะให้เรารีบประพฤติภาวนาประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาให้มันเกิดมีให้มันไหลเข้าสู่จิตสู่ใจเราในคิดว่าชาติยังไม่จบภพยังไม่สิ้นเราจังจะมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกก็ขอให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสบำเพ็ญภาวนาให้มันยิ่งขึ้นไปนี่คือว่าเป็นความโชคดีของพวกเรานะถ้าว่าไม่เอาไหนเลยแล้วก็โอ้ไปแบบโมฆะมาแบบโมฆะนะเปรียบเหมือนว่าเรามันมืดมาเราก็สว่างไปเปรียบเหมือนว่าเรายังไม่เคยได้คิดได้เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนแล้วเมื่อเราได้ยินได้ฟังสัมผัสแล้วกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเรามาศึกษาดีแล้วเราก็น้อมนำธรรมคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ไปภาวนาไปประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นวันนี้เราเดินทางมาได้หลายที่ได้หลายทางก็มาเพื่อประพฤติธรรมใจเรามาน้อมมาก่อนนะพุทธญาติโยมทั้งหลายเหตุฉะนั้นก็ขอให้พวกเราตั้งใจไม่มาอยู่ที่วัดไหนเราก็เราจะไปบำเพ็ญธรรมประพฤติปฏิบัติธรรม
ทุกวันนี้ยิ่งมีเยอะการภาวนาการประพฤติปฏิบัตินั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยจะชี้แนะคอยจะให้กำลังใจอยู่ทุกโอกาสทุกเวลานั่นแหละคุณญาติคุณโยมทั้งหลายที่เรามาร่วมลงกันในวันนี้ก็เป็นโอกาสอันโชคดีเดินทางมาด้วยใจนั่นแหละใจเป็นผู้บอกเป็นผู้สั่งมาแล้วเรามานั่งภาวนาพุทโธพุทโธกล่อมกายจิตของเราให้มันสงบมันจะสงบนิดเดียวก็ยังดีนะมันจะเงียบนิดเดียวก็ยังดีเหมือนพระเดชพระคุณแต่ก่อนมันบางองค์ก็พูดน้อยๆนะเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่เสาเนี่ยเกิดมาเราพบพระพุทธศาสนาแล้วเราก็อยู่แล้วรู้ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามลดละเลิกบาปนะท่านพูดน้อยๆนะแต่มันกินเนื้อความมากบางคนก็พูดน้อยๆมันพระเดชพระคุณหลวงตามหาบัวเนี่ยนะท่านเป็นผู้มีบารมีท่านประกาศช่วยชาติแต่สถานที่ต่างๆธรรมะที่อาตมาจำไม่ลืมมีข้อหนึ่งว่าหลวงพ่อคะธรรมะข้อไหนที่จะช่วยโรคคนช่วยโรคได้ท่านก็ตอบสวนกันมาทันทีว่าธรรมะข้อที่สู้ไม่ถอยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตอบแบบเดียวเลยนะวันนี้เรามาร่วมกันมานั่งเราฟังธรรมมาบ้างสวดพระภิกษุธรรมไม่ว่าจะวันไหนวันต่อไปในเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็รีบมานั่นแหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเตือนเราเตือนอีกเราจะนั่งบริกรรมภาวนาสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ให้ผมว่านำบริกรรมภาวนาพุทโธอานาปานสติดูลมหายใจเราเนี่ยดูไปวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่เนาะถือว่าเป็นความโชคดีเราจะมีบุญอยู่ก็อธิษฐานจิตว่าขอให้ข้าพเจ้าได้มีสร้างบารมีต่อไปเพิ่มขึ้นไปเป็นพลังจิตเป็นพลังใจโอกาสดีของพวกเราเนี่ยละศีลเราก็ดีสมาธิเราก็ดีปัญญาเราก็ดีแน่นอะแล้วก็สั่งสมอบรมทำบ่อยทำอยู่เนืองๆของมากย่อมเป็นของน้อยนะเป็นโยมทั้งหลายนักประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้ดูกายดูจิตของเราเนี่ยไม่มีอะไรหรอกอุปกรณ์ภาวนาอุปกรณ์ปฏิบัติไม่ว่าจะเรียนจบมาถึงไหนก็แล้วแต่อะก็นอนลงมาสอนกายจิตชีวิตของเรานี่แหละเพราะว่ามันอุปกรณ์มันอยู่นี่เราเรียบภาวนาของใครของเราโอกาสมันมีน้อยมากโดยเฉพาะทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้ถ้าคนไหนมีธรรมะก็ดูละดูดีหน่อยถ้าคนไม่มีธรรมะน่ะมันก็ไม่จะไปพูดอย่างไรละถ้าคนมีธรรมะมันก็มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมีความเมตตากันเห็นกันก็อภัยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้เรามาเห็นมาปฏิบัตินั่นนะท่านก็เน้นตรงนี้เนี่ยผู้มีศีลก็อยู่สบายศีลธรรมเป็นของคู่กันนะคุณญาติโยมทั้งหลายบาปกับบุญก็เป็นของคู่กันเมื่อก็สว่างก็เป็นของคู่กันแล้วเมื่อมาแล้วก็สว่างไปในเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็รีบนำคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละไม่ต้องของคนใดคนหนึ่งหรอกน่ารีบนำไปประพฤติปฏิบัติเห็นไหมท่านสีเดนะสุกติยันติท่านม้วนศีลท่านมวลศีลว่าสีเดนะสุกติยันติพวกเราจะมีความสุขได้ก็เพราะมีศีลสีเดนะโภคสัมปทาเราจะมีโภคสัมปทาก็เพราะศีลนะสีเดนะปฏิยันติเปรียบเหมือนว่าสั้นมันจบพบมันสิ้นเราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกท่านตัดไว้งั้นนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะโอ้ท่านมีเมตตามากต่อพวกเราพวกเราเป็นผู้มีจิตอบอ้อมอดีมีสัมมาคารวะอยู่ที่ไหนแห่งใดก็มีกายวาจาสงบน่าดูน่าชมไปที่ไหนก็องค์อาจกล้าหาญอยู่ที่ไหนก็ไม่มีพิษมีภัยพันว่าผู้มีเมตตานอนก็เป็นสุขรับก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายไม่ตายด้วยชะตาอาวุธมันมี11อย่าง11ข้อนะล้วนแต่เป็นผู้ชนะแหละไม่มีใครจะมากำกายทำลายอะไรหรอกถ้าเรามีความเมตตามีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมนั่นแหละนี่เหมือนกับเรานั่งอยู่นี้เนี่ยไม่มีต้องเจ้าหน้าที่มารักษาหรอกเรานั่งภาวนาเหมือนกับว่าเราใกล้เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าคอยจะให้รางวัลเราอยู่เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าจะคอยรางวัลให้รางวัลเราอยู่นะ
ไม่ได้เสื่อมไปไหนหรอกคุณญาติโยมทั้งหลายขอให้เรารีบประพฤติปฏิบัตินั่นแหละพ่อแม่ในสายประพฤติปฏิบัติท่านก็เน้นให้เรามีสตินั่นแหละถ้าสติมีสมาธิมันก็มีศีลก็บริสุทธิ์มันจะคุ้มครอง

0: ไปหมดนั่นเนี่ยสติธรรมสติมาปัญญาเกิดก็สติเจริญเกิดปัญหานั่นมันก็มาทุกอย่างนั่นแหละถ้าเราขาดสติคิดก่อนพูดอย่าพูดก่อนคิดถ้าพูดก่อนคิดมันจะเจริญมันจะขาดสติหลวงปู่ชาท่านว่าคนขาดสติไปนาทีหนึ่งมันก็เป็นบ้าไปห้านาทีหนึ่งขาดสติไปห้านาทีมันก็เป็นบ้าไปห้านาทีท่านน่ะนั่นเนี่ยพวกเรามีบุญมากมีกุศลมากนี่ได้เสียสละไม่ว่าจะว่าใกล้หรือไกลก็ได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพระมหาเถระพระเถระพระผู้น้อยผู้ใหญ่ก็ล้วนแล้วท่านมาให้ทำเราทั้งนั้นเด็กมาให้ไม่มามาเพื่อจะเอาเป็นมันว่าท่านได้ประสบการณ์ตามสติกำลังปัญญาของท่านที่ธรรมเทศทุกวันนั่นนะท่านก็มาออกจากใจนะพุทธญาติโยมอาตมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตมาภาพก็เป็นพระอยู่ป่าเกือบจะ30ปีแล้วก็ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศึกษาพระธรรมวินัยรักษาข้อวัดปฏิบัติไม่ได้อยู่วัดป่าได้ต่ำจะร่วม20ปีแล้วก็อยู่รูปเดียวก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์แวะเวียนไปเยี่ยมบ้างมีหมู่คณะไปเยี่ยมบ้างทำไมท่านบวชมานานท่านอยู่รูปเดียวก็ปลอบใจโอ้เราเลยสร้างบุญบารมีมันส่งมาขณะนี้เราต้องสร้างต่อๆไปก็ภูมิใจก็อยู่ด้วยไม่ได้อยู่ด้วยสมัครใจนะอยู่ด้วยใจสมัครไม่ด้วยความสมัครใจอยู่ด้วยใจสมัครถ้าใจเรามาแล้วมันถึงหมดระดับคุณญาติโยมทั้งหลายนั่นแหละไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเรานั่งภาวนาพุทโธอยู่ที่บ้านใจมันก็น้อมถึงครูบาอาจารย์ครอบอย่างน้อยก็ครอบครัวเราก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีทุกข์นั่นแหละอำนาจของพระธรรมเนี่ยไม่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดทั้งสิ้นในสามแดนโลกธาตุนี่เราคิดคิดแล้วคิดอีกภาวนาแล้วภาวนาอีกภาวนาให้มันรู้จริงนั่นแหละเหมือนกับพระพุทธองค์นั่นแหละพระพุทธองค์ของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าพระบรมครูท่านรู้จักรู้จริงรู้แจ้งนั่นท่านก็มาโปรดเวนยสัตว์มาสอนพวกเราคนจะมีดวงตาเห็นธรรมอยู่ไม่ว่าจะเป็นวันประชิตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ภิกษุสามเณรคารวะญาติโยมนี่เขามีบุญมาเกิดไม่ตักขับพุทธการไม่ต้องพูดมากหรอกพูดครับต้องกลับก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพวกคนเขามีบุญมาก่อนมามากแล้วบุญเขาเป็นเครื่องสนับสนุนมาพร้อมแล้วเหตุฉะนั้นก็เขาก็รับผลของเก่าเขามีแล้วของใหม่เขาก็เพิ่มไปอีกก็ยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกนะญาติโยมทั้งหลายนั่นแหละให้ตั้งใจรีบเร่งขวนขวายนั่นแหละไม่ว่าชีวิตเรายังอยู่ลมหายใจเรายังอยู่ในวันนี้เวลานี้วินาทีนี้ก็ถือว่าโอ้โชคดีเรานั่นแหละอธิษฐานจิตไปว่าขอให้เราได้สร้างบารมีไปอีกเถิดนานๆนั่นคิดอย่างนั้นนะถ้านั้นมันจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นแหละเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ศักดิ์สิทธิ์มากนะถ้าเราพูดจริงแล้วก็ปฏิบัติจริงนี่แหละเรามานั่งอยู่มันก็ได้หลายอย่างนะอย่างน้อยก็ทุกขเวทนานั่งนานๆมันก็ปวดปวดแข้งปวดขาถ้าเราของเราจริงมันต้องขออนุญาตเราทีเนียนไม่ขออนุญาตเราถือว่าเรามาทำหน้าที่ของใครของเรามันก็เป็นธรรมราของสังขารมันเป็นของไม่เที่ยงมันก็ตั้งอยู่อย่างนี้เหมือนจะว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็หลับไปเราก็นั่งดูมันเหมือนกับว่ามันเทศให้เราฟังเหมือนกับว่ามันแสดงธรรมให้เราดูนั่นแหละสังขารก้อนนี้แต่ก่อนเราอยู่ในวัยนมวัยกลางคนวัยแก่วัยเฒ่ามันก็ไปตามการตามเวลาของมันบางคนก็มาไม่นานออกไปก่อนเราไปซะอีกมีมากมายทุกวันนี้แหละเห็นไหมตามถนนหนทางเนี่ยคนไม่มีศีลไม่ธรรมเนี่ยโอ้เห็นมากนะตรงส่วนมากก็ขาดสติตัวเดียวนี่แหละดื่มของมันก็ช่วงนี้ก็อะไรคนหลงของเทศกาลสงกรานต์น่ะปีใหม่เมืองประเทศไทยของเรานั่นนะสนุกสนานกันจริงๆนั่นนะสนุกสนานมันก็ออกนอกลู่นอกตีดนอกทางนั่นน่ะออกจากกฎของศีลธรรมนี่แหละเทวดาเขาก็ไม่คุ้มครองรักษาแล้วคนประเภทนั้นนั่นแหละให้เรามีสตินะคนยากคนยมทั้งหลายเรามาภาวนาก็ให้ได้บุญได้กุศลเหมือนกับว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้นำทางให้พวกเราถูกดีแล้วถูกต้องดีแล้วเป็นธรรมดีแล้วก็เหลือแต่เรานี่แหละจะเดินทางตาม ก็ให้สู้สู้แบบไหนสู้แบบไม่ถอยนะสู้ต่อไปนั่นนะบุญกุศลเรามันมีแล้วมันยิ่งเย็นมันมีแล้วยิ่งสบายมีแล้วยิ่งสดชื่นยิ้มได้ตลอดกาลนั่นนะถ้าคนมีบุญมีกุศลนะมันเป็นอย่างนั้นแล้วว่าเราทำอย่างไรก็ให้มีสตินะสติตัวเดียวนั่นนะคุ้มครองได้หมดนั่นนะจะพูดจะคิดจะเดินจะนั่งจะนอนทุกอริยบทนั่นนะยืนเดินนั่งนอนดื่มทำกินพูดคิดนั่นนะให้มีสติอยู่นั่นแหละก็เหมือนกับเราก็ได้ปฏิบัติธรรมอยู่นั่นนะมีโยมไปถามองค์หลวงปู่ชาเขาเป็นชาวตลาดเป็นแม่ค้าโยมไม่มีโอกาสหรอกมีขายค้าขายอยู่ในตลาดไม่มีโอกาสที่จะไปนั่งสมาธิไปนั่งภาวนาอยู่ที่วัดได้หรอกหลวงพ่อหลวงปู่ชาท่านก็โยมมีโอกาสมีเวลาหายใจไหมท่านนั่นท่านตอบตรงๆนะท่านตอบให้เราคิดนั่นแหละถ้าเรามีสติอยู่มันก็โค้มไปหมดนะไม่ว่าเราจะเดินให้มีสติควบคุมกายจิตชีวิตของเรานั่นแหละคุณญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมหรือว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายนั่นแหละธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมย่อมรักษาผู้จิตที่ฝึกเราน้อมเข้ามาดูจิตจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมสำเร็จประโยชน์นะบุญมันเกิดที่ไหนเกิดที่การกระทำนี่แหละคุณญาติโยมวันนี้เราเดินทางมาสู่วัดสังฆทานมาเพื่อฟังพระอภิธรรมมาฟังพระแสดงธรรมนี่มันก็ลงธรรมมันก็เป็นกลางๆนะคุณญาติโยมไม่เข้าข้างใครเราก็สมัครใจมาไม่ได้มีใครคนหนึ่งไปบังคับเรามาเรามาถึงสถานที่อย่างน้อยก็ได้กราบนี่แหละไล่ร่างกายออกกำลังกายไปด้วยในตัวเลยกราบครั้งที่หนึ่งก็เลือกถึงพระพุทธครั้งที่สองก็เลือกถึงคนพระธรรมครั้งที่สองก็เลือกถึงคนพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือจะกราบพระห้าพระองค์ก็ได้ครั้งที่สี่กราบคุณบิดามารดาครั้งที่ห้ากราบอุปชาครูบาอาจารย์วันนี้ก็มีโอกาสได้ไปกราบพระแก้วมรกตพระคู่บ้านคู่เมืองของเราเนี่ยก็ไปกราบแล้วมันก็เย็นสบายก็ไปเพิ่มหรือว่าไปเพิ่มบุญบารมีให้ตัวเองนะก็มีโอกาสก็ไปกราบวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระแก้วมรกตตะกอนก็ประทับอยู่ที่เวียงจันทน์นะอาตมาก็เคยไปมันไม่ไกลไปจากหนองคายไปกราบก็ได้ทุกวันนี่ไปดูสถานที่เก่าวัดเก่าวัดเก่าเจดีย์เก่าอยู่เวียงจันทน์เยอะน่าดูน่าชมน่าไปศึกษานะมันไม่ไกลมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันทุกวันยิ่งไปถึงไวมันจะไปเครื่องหรือจะไปรถยิ่งโดยเฉพาะยิ่งไปกลับก็ได้นะเหมือนกับท่านอาตมาอยู่บนมันก็จะเดินทางตอนช่วงเช้าขึ้นเครื่องจะ7 โมงก็มาถึงกรุงเทพใช้เวลา50 นาทีก็ถึงแล้วทุกวันนี้มันอะไรเทคโนโลยีหรือว่าอะไรมันก็ทันสมัยนั่นแหละโดยเฉพาะทุกอำนวยความสะดวกให้เราหมดเฉพาะวาจิตเนี่ยเราต้องฝึกนะคุณญาติคุณโยมจิตใจของเราอยู่ไหนก็ต้องฝึกอย่าประมาทหลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์นั่นแหละเตือนเราเองไม่ให้เราทำความประมาทตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมก็เป็นของโคโลกนั่นแหละไม่ว่าพระพุทธองค์จะอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ก็ตามจะไม่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้ก็ตามธรรมะก็มีอยู่ก่อนแล้วแต่พระพุทธองค์ของเราเป็นพระบรมครูเป็นผู้ภาวนาประพฤติปฏิบัติท่านรู้จักรู้จริงรู้แจ้งแล้วท่านก็เนาะเอาคำสอนพระธรรมนั้นที่มีอยู่นะท่านที่ไปบังคับมาสอนพวกเรามานี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดฝากไว้กับพุทธบริษัททั้งหลายนี่เนี่ยฝากไว้กับพวกเราท่านทั้งหลายนี่เนี่ยมีพุทธบริษัทที่มีภิกษุเดี๋ยวนี้ภิกษุนี้ไม่มีแล้วอุบาสกอุบาสิกานี่แหละผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยอุบาสกผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยอุบาสิกาก็โยมผู้หญิงเข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยอุบาสกก็โยมผู้ชายเข้าถึงพระรัตนตรัยยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ในชีวิตจิตใจของเรานั่นแหละให้เรามีความรู้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัตินั่นนะไม่ต้องศึกษามากหรอกเคยปกครองประชาแค่8ป.2แค่นั้นนะไม่ได้เรียนมากอะไรมันก็นักธรรมท่านเอกแค่นั้นน่ะไม่มีอะไรมากมายไปกว่านั้นท่านก็ศึกษาท่านมีฤทธิ์ญาณฤทธิ์ไม่ว่าต่างชาติศาสนาภาษามาฝากตัวฝากกายมอบกายถวายชีวิตท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางยุโรปอังกฤษอเมริกาเอานำธรรมะไปเผยแพร่ได้ท่านในองค์พูดภาษากลางแล้วได้พูดภาษาอีสานได้สบายทานข้าวเหนียวได้สบายนั่นแหละเพราะเขามาด้วยศรัทธาทั้งๆที่เขาอยู่ในไม่ได้พุทธศาสนาในนั่นน่ะหลวงพ่อเกิดแต่วันว่าบริษัทของท่านบริวารของท่านนั่นน่ะมันเป็นสายบุญสายธรรมสายศีลสายธรรมนั่นน่ะมันมาเองนะคุณญาติโยมเหมือนกับเรามานี่แหละญาติญาติบุญมากเราก็รีบบำเพ็ญรีบขนขวายนั่นน่ะให้เราจะอยู่ที่ไหนแห่งใดก็รีบเอารีบบำเพ็ญรีบปฏิบัติโอกาสอันนี้สถานที่ก็เหมาะมันเหมาะมากอย่างดีเลยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาอยู่โอ้ไม่ธรรมดาเลยอดบ้างฉันบ้างท่านก็อยู่ได้ท่านอยู่ด้วยใจด้วยใจสมัครเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบท่านรู้แล้วเข้าใจแล้วก็เอามาแบ่งปันพวกเราให้ชี้ทางนี้มันอย่าไปนะอย่าเดินนะมันเป็นบาปเป็นกรรมท่านก็ชี้นำเราเตือนสติเราอยู่ทุกเมื่อทุกโอกาสทุกเวลานั่นแหละเรามาร่วมกันได้หลายคนได้หลายชีวิตมันก็หลายจิตหลายใจมันหลายจิตหลายใจนะคุณญาติโยมนั่นแหละเราก็มารวมอยู่จุดเดียวกันคือน้อมใจมาน้อมกายมาวัดสังฆทานมากราบสรีระหลวงพ่อของเราพ่อหลวงพ่อของเราเป็นผู้มีบุญมีกุศลนั่นแหละเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็มีแล้วเราก็แบ่งแล้วก็ปันอุทิศหรือว่าแผ่ส่วนบุญแปลว่าให้นั่นแหละในมีเราไม่เมื่อเรามีเราก็ให้มีเราก็ให้ก็แบ่งก็แจกก็ปันนั่นยิ่งให้ยิ่งได้นะคุณญาติคุณโยมยิ่งให้ยิ่งได้เหมือนกับเราปฏิบัติไม่ต้องไปทำอวดอ้างคนใดคนหนึ่งหรอกถ้าเราทำความดีแล้วโอ้มันมีความสุขมากๆเลยล่ะขอให้ตั้งใจนะทุกท่านทุกคนวันนี้อาตมาภาพก็ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมให้พวกท่านเราพุทธบริษัทผู้มีความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่อาตมาภาพได้แสดงมาที่ไม่ถูกอักขระพยัญชนะไม่ครบถ้วนครบรวมความก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเพื่อจะพัฒนาปรับปรุงอีกต่อไปอาตมาก็เป็นพระผู้น้อยอยู่เป็นพระผู้ศึกษาอยู่เราท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้มาร่วมรวมกันในวันนี้อาตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรให้พระทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเจริญและอาตมาภาพได้บุญกุศลใดที่พ่อท่านทั้งหลายได้ลำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยการให้ศีลด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญจิตเมตตาภาวนาอาตมาภาพพร้อมคณะสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ขออนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งบุญกุศลใดที่อาตมาภาพได้บำเพ็ญมาตั้งแต่บรรพชาสมบทด้วยการเจริญในศีลด้วยการเจริญในสมาธิด้วยการเจริญในปัญญาและด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาก็ขอแผ่นส่วนบุญส่วนผลให้พวกท่านทั้งหลายจงได้รับความสุขความเจริญขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพพระพุทธบารมีพระธรรมบารมีพระสังฆบารมีพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสังฆรักษาจงได้โปรดอภิบาลปกป้องคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายจงได้รับความสุขความเจริญทั้งร่างกายและจิตใจครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขทำกิจการและขอให้เจริญจงท่านจงทั้งหลายจงเป็นผู้มีอายุมีวรรณะมีสุขะมีภาระตลอดกันทุกท่านทุกคน ทิน
1: สาธุสาธุสาธุค่ะและที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์เก่งปักคุโนวัดป่าเชือกธรรมตำบลขามเตี้ยอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นสาขาของทางวัดหนองประพงค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: แห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเราสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆหล่อหลอมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
1: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเลี้ยงก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
2: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
0: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเยซูหัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จัก

0: ประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมิให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหมอนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
0: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

0: ิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อมิให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับ รวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
2: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
3: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
2: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
4: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทําทรงทําไว้ทําโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมสําคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
2: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
5: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับใหเป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
2: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปThank you.
6: ลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
7: กยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไส้นะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไส้มาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาธรรม

0: นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยอนะครับ
1: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ขึ้นมาอีกศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโครงกลางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

รียมยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีต

ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับ
ทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7 วันเดินอยู่ได้7 วันยืนอยู่ได้7 วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7 วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7 วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20 วานะฮะประมาณ20 วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7 วัน 7 คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7 วัน 7 คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7 วัน 7 คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจัดวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7 สัปดาห์พอ7 สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7 คืน 7 วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะปลดเวนัยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมักองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ว
วิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้ใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหาร้อยแปดพันประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่ไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเ
ลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจัดวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลม
ถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดู

ลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมด
บางคนก็ชอบอริยบทเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนเนี่ยเป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนก็เดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนก็เดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงความสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ถนัดหนึ่งพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคน

ค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพระพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเครื่องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้น

เราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ระทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพักนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็ม
ฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยมันภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่แล้วมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบผ่องอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทลมออกดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายใน
กายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านต่อจากนี้ไปจะเป็นการบรรยายเรื่องอนิสงส์ของศีลของพระเทพวิสุทธิกวีวัดโสมนัสวิหารบรรยายโดยเพ็ญศรีอินทรทัตจากผู้มีจิตศรัทธา2ท่านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตเทปชุดนี้ออกเผยแผ่เทปนี้ไม่มีการจำหน่ายผู้ที่รับเทปไปบริจาคได้ตามศรัทธารายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจะนำไปช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธของโรงพยาบาลสงฆ์และโรงพยาบาลจุฬาและเพื่อกิจกรรมขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ศีลมีอานิสงส์เป็นอันมากเช่นทำให้เป็นที่รักเป็นที่เคารพของคนทั้งหลายอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขไม่ก่อเวรก่อภัยต่อผู้ใดทำให้เป็นคนสง่างามมีผิวพรรณผ่องใสแต่กล่าวโดยสรุปอานิสงส์ของศีลมีสามอย่างดังคำบาลีบอกอานิสงส์ของศีลว่า 1. สีเลนะสุขติงยันติบุคคลจะไปสุขติได้ก็เพราะศีล 2. สีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะได้โภคทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะศีล 3. สีเลนะนิพพติงยันติบุคคลจะดับทุกข์ความเดือดร้อนจนเข้าสู่พระนิพพานได้ก็เพราะศีลเพราะฉะนั้นทุกคนควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไว้เถิดก็จะรับอานิสงส์ดังกล่าวแล้วในที่สุดได้

ข้อ 3 ภาวนาใหม่บุญเกิดจากการเจริญภาวนาภาวนาเป็นหลักธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนาหมายถึงการอบรมจิตหรือการพัฒนาจิตคือทำจิตให้มีค่าสูงขึ้นได้แก่ทำจิตให้สะอาดสงบสว่างภาวนามี2 อย่างคือ 1. สมถภาวนาการทำใจให้สงบเป็นหลักธรรมขั้นสมาธิ 2. วิปัสสนาภาวนาการทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงจนตัดกิเลสได้หมดเป็นหลักธรรมขั้นปัญญาผู้นับถือพระพุทธศาสนาถ้าไม่ได้เจริญหรือว่าบำเพ็ญภาวนาจนจิตของตนเกิดความสงบเยือกเย็นเห็นคุณค่าของพระศาสนาในด้านนี้แล้วชื่อว่ายังไม่รู้จักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเพราะธรรมะขั้นฐานและศีลนั้นแม้ในศาสนาอื่นก็มีถึงจะไม่เหมือนกันก็ตามในสมัยพุทธกาลเรียกการฝึกจิตว่าภาวนาหรือจิตตภาวนาแต่สมัยต่อมาศัพท์ทางพระพุทธศาสนาเปลี่ยนไปพุทธศาสนิกชนจึงเรียกการฝึกจิตว่ากรรมฐานแทนที่จะเรียกภาวนาคำว่ากรรมฐานไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาหรือคัมภีร์รุ่นหลังคำว่ากรรมฐานจึงมักคุ้นหูกว่าคำว่าภาวนาแต่ในปัจจุบันคำว่าภาวนาเริ่มนำมาใช้กันมากขึ้นเช่นมีการชักชวนให้มีการเจริญภาวนาพุทโธกันในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยองค์ปัจจุบันเป็นต้นกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานคือจิตต้องมีงานทำจึงจะมีคุณค่าสูงขึ้นได้และงานนั้นจะต้องมีฐานที่ตั้งจึงเรียกงานฝึกจิตว่ากรรมฐานคืองานที่ประเสริฐของจิตกรรมฐานคือภาวนานั่นเองและมี2 อย่างเช่นกันคือ 1. สมถกรรมฐานกรรมฐานขั้นทำใจให้สงบ 2. วิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานขั้นทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงการเจริญภาวนาหรือทำกรรมฐานนี้ได้บุญกุศลมากกว่าการให้ทานและรักษาศีลคือทานมีผลน้อยกว่าศีลศีลมีผลน้อยกว่าสมาธิสมาธิมีผลน้อยกว่าปัญญาปัญญามีผลมากที่สุดเพราะสามารถนำไปสู่การตัดกิเลสได้เข้าสู่พระนิพพานเข้าถึงความสิ้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงข้อ 4. อปัจจยะนามัยบุญเกิดจากการอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่การอ่อนน้อมถ่อมตนจัดเป็นบุญประการหนึ่งเพราะจิตใจไม่แข็งกระด้างแต่การอ่อนน้อมนั้นต้องอ่อนน้อมต่อบุคคลที่ควรอ่อนน้อมถ้าไปอ่อนน้อมหรือว่าบูชาคนที่ไม่ควรบูชาจะเกิดโทษแทนที่จะเกิดคุณคนที่ควรอ่อนน้อมท่านเรียกว่าวุฒิบุคคลซึ่งมีอยู่3ประเภทคือ 1. วัยวุฒิคือคนที่แก่กว่าเราอายุมากกว่าเราเช่นพี่ป้าน้าอาผู้ใหญ่ผู้เฒ่าข้อ 2. ชาติวุฒิคือคนที่มีชาติกำเนิดสูงกว่าเราคือพระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชโอรสพระราชธิดาแม้จะมีอายุน้อยกว่าเราแต่ชาติตระกูลสูงก็ควรแสดงความเคารพเพราะเป็นไปเพื่อความเจริญข้อ 3. คุณวุฒิคือคนที่มีคุณธรรมสูงกว่าเราเช่นพระภิกษุสมณีแม้จะมีอายุน้อยกว่าเราก็ควรนอบน้อมถ่อมตนต่อท่านเพราะท่านมีคุณธรรมคือศีลสูงกว่าเราหรือคนที่มีบุญคุณต่อเราเช่นพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์เพราะท่านมีคุณต่อเราหรือต่อสังคมการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อวุฒิบุคคล3ประเภทดังกล่าวมาแล้วด้วยการกราบไหว้ลุกรับหรือพูดจาแสดงสัมมาคารวะหรือให้เกียรติต่อท่านเป็นต้นจัดเป็นการทำบุญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาย่อมได้รับความสุขความเจริญในชีวิตได้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอภิวาทนะสีริษะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุ

วันโนสุขังพลังพร4ประการคืออายุยืน1ผิวพรรณผ่องใส1มีความสุขกายสุขใจ1มีกำลังกายกำลังใจ1ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีการกราบไหว้เป็นปกติประพฤตินอบน้อมต่อวุฒิบุคคลคือผู้ใหญ่อยู่เป็นนิจข้อ5เวยาวัจจไมยบุญเกิดจากการขวนขวายในกิจที่ชอบการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบคือการช่วยทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือต่อส่วนรวมจัดเป็นบุญประการหนึ่งเช่นช่วยเขาสร้างสะพานสร้างถนนขุดคลองขุดสระขุดบ่อน้ำสร้างศาลาสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลปลูกต้นไม้ทำถนนหนทางให้สะอาดช่วยกวาดวัด

ทำถนนหนทางให้สะอาดช่วยกวาดวัดด้วยกำลังกายหรือช่วยงานบวชนาคงานกฐินหรือช่วยงานทำบุญเลี้ยงพระช่วยนิมนต์พระหรือว่าช่วยขับรถรับส่งพระหรือคนที่มาช่วยในงานเป็นต้นทั้งหมดนี้จัดเป็นบุญทั้งสิ้น

แม้การช่วยเหลือคนเจ็บป่วยคนตกน้ำคนถูกรถชนหรือคนประสบอุบัติเหตุต่างๆก็เป็นบุญแม้แต่ช่วยนำคนแก่ข้ามถนนให้ปลอดภัยและชี้ทางให้คนหลงทางก็จัดเป็นวยาวัจจไมยอันจัดเป็นบุญทั้งสิ้นผลของบุญข้อนี้มีมากเช่นไปที่ใดก็จะได้รับความสะดวกได้รับความช่วยเหลือไม่ขัดข้องเดือดร้อนตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์มคะมานพพร้อมด้วยเพื่อน33คนที่สร้างถนนและสร้างศาลาเพื่อสาธารณประโยชน์แก่คนทั้งหลายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงกล่าวไว้ในอัตถกถาธรรมบทเป็นตัวอย่างของบุญในข้อนี้ 6. ปฏิทานไมยบุญเกิดจากการให้ส่วนบุญพุทธศาสนิกชนเมื่อทำบุญอันใดแล้วก็มักจะอุทิศส่วนบุญคือส่วนบุญนั้นแก่ท่านผู้มีพระคุณหรือแก่คนอื่นสัตว์อื่นเป็นอันมากเพราะทำให้ได้รับผลบุญเพิ่มขึ้นเป็นการแสดงออกถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ขี้เหนียวมีใจกว้างหวังประโยชน์สุขต่อคนอื่นสัตว์อื่นเมื่อตนได้รับบุญแล้วก็หวังที่จะให้คนอื่นสัตว์อื่นได้รับบุญนั้นด้วยเหมือนคนที่มีความรู้แล้วก็ถ่ายทอดให้แก่คนอื่นด้วยหวังที่จะให้เขามีความรู้ความสามารถด้วยบางคนทำบุญเช่นให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาแล้วก็ไม่ยอมอุทิศบุญที่ได้รับนั้นให้แก่ผู้ใดก็ได้บุญแต่ผู้เดียวและได้บุญเฉพาะในเรื่องของทานศีลหรือภาวนาที่ตนได้ทำเท่านั้นแต่ไม่ได้บุญข้อปฏิทานไมยแต่ถ้าหากว่าผู้นั้นอุทิศส่วนบุญกุศลนั้นให้แก่ผู้อื่นเขาจะได้บุญเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือปฏิทานไมยบุญเกิดจากการให้ส่วนบุญการให้ส่วนบุญนั้นสามารถให้ได้ทั้งแก่คนเป็นและคนที่ตายไปแล้วบางคนเข้าใจผิดว่าการให้ส่วนบุญหรืออุทิศส่วนกุศลให้ได้เฉพาะคนตายเท่านั้นข้อนี้เข้าใจผิดแท้ที่จริงการให้ส่วนบุญนี้สามารถให้ได้ทั้งแก่คนที่ยังมีชีวิตและแก่คนที่ล่วงลับไปแล้วการให้ส่วนบุญแก่คนที่ยังมีชีวิตอยู่จะให้ต่อหน้าก็ได้ให้รับหลังก็ได้การให้ต่อหน้าเช่นเราทำบุญมาสักอย่างหนึ่งจะเกิดจากทานก็ตามจากศีลก็ตามหรือจากภาวนาก็ตามเมื่อเราพบพ่อแม่หรือว่าญาติมิตรก็บอกว่าวันนี้กระผมหรือว่าดิฉันได้บวชลูกหรือบวชหลานมาขอให้คุณพ่อหรือว่าคุณแม่จงได้รับส่วนกุศลนั้นด้วยขอให้อนุโมทนาในส่วนกุศลครั้งนี้ด้วยผู้รับจะอนุโมทนาหรือไม่ก็ตามแต่ผู้ให้ย่อมได้ส่วนบุญแล้วถ้าเขาอนุโมทนาเขาก็ได้รับบุญข้อนี้คือข้อปัตตานุโมทนาใหม่การให้รับหลังเช่นในปัจจุบันชาวไทยจำนวนมากรวมทั้งพระสงฆ์เมื่อถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็มักจะบำเพ็ญบุญกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลมีการให้ทานรักษาศีลและการเจริญภาวนาและถวายพระราชกุศลแก่พระองค์ท่านอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิทานไมยเช่นกันการให้ส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเขาจะตายไปแล้วนานเท่าไรก็ได้จะอุทิศเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาบาลีหรือว่าภาษาอื่นใดก็ได้มีน้ำกรวดก็ได้ไม่มีน้ำกรวดก็ได้มีกระดูกและชื่อของผู้นั้นก็ได้ไม่มีก็ได้ย่อมสำเร็จทั้งสิ้นอย่างในกรณีเปรตผู้เป็นพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารพระองค์ก็ทรงจำ

ชื่อญาติเหล่านั้นไม่ได้แม้แต่คนเดียวพระองค์อ้างในคำอุทิศว่าเป็นญาติเท่านั้นก็ถึงได้เพราะเปรตผู้เป็นญาติเหล่านั้นกำลังรอรับส่วนบุญอยู่แล้วดังคำบาลีที่พระองค์อุทิศส่วนบุญกุศลแก่พระญาติของพระองค์หลังจากที่พระองค์ทรงบริจาคทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขว่าอิทังเมยาตินังโหตุขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าสุขิตาโหนตุยาตโยขอญาติทั้งหลายจงถึงความสุขเพียงเท่านี้ก็สำเร็จโดยพระองค์ไม่ได้บ่งชื่อญาติเหล่านั้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวและในการกรวดน้ำครั้งนั้นก็ไม่ต้องใช้น้ำเลยการอุทิศส่วนบุญโดยมีน้ำกรวดเพิ่งนำมาใช้ในยุคหลังนี้เองคือหลังจากครั้งพุทธกาลแต่จะเกิดขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่ยังหาหลักฐานไม่พบกล่าวกันว่าพุทธศาสนิกชนในประเทศอินเดียเห็นพวกพราหมณ์ลงไปในแม่น้ำคงคาเอามือวักน้ำแล้วก็หยอดลงไปในแม่น้ำตามเดิมพร้อมกับกล่าวอุทิศว่าขอให้น้ำนี้จงถึงแก่พ่อแม่ของข้าพเจ้า

พุทธศาสนิกชนเห็นพวกพราหมณ์กรวดน้ำเช่นนี้จึงเห็นว่าเข้าทีดีจึงได้นำน้ำมาประกอบในการอุทิศส่วนกุศลเรียกกันในปัจจุบันว่าการกรวดน้ำพระสงฆ์ก็เห็นว่าไม่ผิดหลักพุทธศาสนาอันใดจึงอนุโลมให้ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันแท้ที่จริงการอุทิศส่วนกุศลที่เรียกว่าปฏิทานามัยเดิมทีไม่ต้องใช้น้ำเลยฉะนั้นการอุทิศส่วนกุศลจะมีน้ำด้วยก็ได้ไม่มีก็ได้ย่อมสำเร็จทั้งสิ้นแต่การอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ไปเกิดเป็นเปรตนั้นบุญนั้นจะต้องเกิดจากทานเท่านั้นและเปรตที่ได้รับส่วนบุญนี้ก็เฉพาะปรทัตตูปัจฉีวิเปรตคือเปรตที่อาศัยทานที่คนอื่นให้ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์อย่างนี้การที่พวกเปรตจะได้รับส่วนบุญนั้นต้องประกอบด้วยปัจจัย3ประการคือ 1. การอุทิศของผู้ให้ 2. การอนุโมทนาของเปรต 3. ปฏิฆา6คือผู้รับทานเป็นผู้ทรงศีลต้องพร้อมทั้ง3ประการนี้จึงจะสำเร็จผลถ้าขาดแม้ข้อเดียวเช่นปฏิฆา6ไม่มีศีลบุญก็ไม่ถึงอันปฏิฆา6ผู้รับทานนั้นไม่จำเป็นจะต้องได้ภิกษุสามเณรผู้ทรงศีลเท่านั้นเสมอไปในคัมภีร์ท่านได้กล่าวไว้ว่าแม้อุบาสกผู้ทรงศีลก็สามารถให้ทานสำเร็จแก่พวกเปรตได้เช่นกันดังมีตัวอย่างปรากฏอยู่ในเรื่องนางเวมานิกเปรตในอัตถกถาเปรตวัตถุข้อ7ปัตตานุโมทนาใหม่บุญเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญการอนุโมทนาหรือการยินดีส่วนบุญที่คนอื่นให้หรือส่วนบุญที่คนอื่นทำก็เป็นบุญเช่นกันปกติพุทธศาสนิกชนเมื่อทำบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะการให้ทานก็มักจะอุทิศหรือให้ส่วนบุญกุศลแก่ผู้อื่นทั้งผู้ที่มีชีวิตอยู่และผู้ล่วงลับไปแล้วผู้ที่ต้องการบุญและเข้าใจเรื่องนี้ก็อนุโมทนาหรือว่าพลอยยินดีในส่วนบุญนั้นเช่นเปรตพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารอนุโมทนาส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารทรงอุทิศให้ก็พ้นจากภาวะแห่งเปรตอันตนได้รับทุกข์ทรมานอยู่เป็นเวลานานได้เกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาหลังจากที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญนั้นแล้วแม้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็อนุโมทนาส่วนบุญที่คนอื่นให้ได้เช่นกันดังที่คนไทยสมัยก่อนนิยมปฏิบัติกันคือเมื่อปู่ย่าตาหรือยายกลับมาจากทำบุญที่วัดมาถึงบ้านเดินขึ้นบันไดลูกหลานก็ต้อนรับด้วยการช่วยรับปิ่นโตหรือกระเช้าใส่หมากพลูพร้อมกับจูงมือท่านขึ้นบนบ้านเมื่อท่านเห็นลูกหลานมาต้อนรับเช่นนั้นก็ให้ศีลให้พอลูกหลานพร้อมกล่าวว่าวันนี้ย่าหรือว่ายายปู่หรือว่าตาได้ไปทำบุญที่วัดขอให้ลูกหลานทุกคนได้รับส่วนกุศลโดยทั่วกันลูกหลานก็รับด้วยการกล่าวอนุโมทนาว่าสาธุอย่างนี้ก็ชื่อว่าได้รับส่วนบุญนั้นแล้วการอนุโมทนาส่วนบุญนั้นแม้ไม่มีใครบอกให้แต่เมื่อเราทราบว่าคนโน้นคนนี้ทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้เช่นสร้างโบสถ์พันบาทสร้างโรงพยาบาล1 ล้านบาทหรือได้ยินเขาประกาศทางวิทยุหรือเครื่องขยายเสียงว่าคนนั้นคนนี้ทำบุญเท่านั้นเท่านี้ก็พลอยยินดีอนุโมทนาต่อส่วนบุญของเขาเราก็ได้บุญทุกครั้งที่อนุโมทนาเป็นการทำบุญที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงมากอันใดเลยแต่ถ้าเราไปริษยาเขาก็จะไม่ได้บุญแต่กลับจะได้บาป

ข้อ8ธรรมสวนะใหม่บุญเกิดจากการฟังธรรมการฟังธรรมจัดเป็นบุญประการหนึ่งเพราะทำให้เข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระผู้ที่เป็นสาวกนั้นจำเป็นจะต้องฟังธรรมสาวกก็แปลว่าผู้ฟังมิฉะนั้นแล้วก็ไม่มีทางเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าและบรรลุมรรคผลได้เพราะไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้เอาเองได้ในสมัยพุทธกาลการเข้าใจพระพุทธศาสนาและการบรรลุมรรคผลส่วนใหญ่แล้วเนื่องมาจากการฟังธรรมเกือบทั้งสิ้นเพราะไม่มีสื่อการฟังอย่างอื่นหนังสือก็มีใช้กันน้อยมาก

แต่ตามความเป็นจริงแล้วการได้ความรู้จากผู้อื่นมาก็จัดเข้าในการฟังทั้งสิ้นคือการอ่านหนังสือการฟังเทปการดูทางโทรทัศน์ถ้าเกี่ยวกับเรื่องธรรมะแล้วก็เกิดบุญทั้งสิ้นและบุญประเภทนี้รวมเรียกว่าธรรมสวัฒนมัยบุญเกิดจากการฟังในปัจจุบันหนังสือทางพระพุทธศาสนาประเภทต่างๆมีมากขึ้นทำให้เกิดความสะดวกในการทำบุญประเภทนี้คือบุญเกิดจากการฟังธรรมและบางคนก็ได้รับบุญนี้ทุกวันเพราะชอบอ่านหนังสืออ่านหนังสือธรรมะชอบฟังรายการธรรมะหรือรายการสวดมนต์ทางวิทยุหรือจากเทปธรรมะการฟังธรรมถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจได้แต่ความเลื่อมใสอย่างเดียวเช่นผู้ที่ไม่รู้ภาษาบาลีฟังเสียงสวดมนต์หรือฟังพระสวดอภิธรรมในงานศพไม่รู้ไม่เข้าใจได้แต่ความเลื่อมใสอย่างเดียวอย่างนี้ท่านกล่าวว่าได้แต่บุญไม่ได้กุศลแต่ถ้าฟังแล้วได้รับความรู้ความเข้าใจท่านกล่าวว่าได้บุญด้วยได้กุศลด้วยเพราะกุศลนั้นแปลว่าความฉลาดฉะนั้นบางคนฟังธรรมได้แต่บุญอย่างเดียวไม่ได้กุศลแต่บางคนได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลแต่โดยทั่วไปแล้วการฟังธรรมได้ทั้งบุญทั้งกุศลจึงมักพูดรวมกันว่าได้บุญคือบุญอัน

การฟังธรรมถ้าให้ได้ประโยชน์มากผู้ฟังจะต้องตั้งใจฟังจริงๆผู้ฟังเอาเนื้อหาสาระเพื่อนำไปปฏิบัติและสอนผู้อื่นจึงจะเกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจได้มากดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสุสูสังลภเตปัญญังผู้ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฉะนั้นการฟังธรรมจะมีอนิสงส์มากก็ต่อเมื่อผู้ฟังตั้งใจฟังอานิสงส์ของการฟังธรรมการฟังธรรมมีประโยชน์มากเพราะว่าพุทธศาสนาได้ดำรงมาได้จนถึงปัจจุบันก็เนื่องจากการฟังธรรมพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าการฟังธรรมมีประโยชน์หรืออานิสงส์5อย่างคือ1ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง2สิ่งใดที่เคยฟังแล้วถ้ายังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจชัด3บรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ 5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส

ธรรมเทศนาใหม่บุญเกิดจากการแสดงธรรมการแสดงธรรมเป็นบุญประการหนึ่งและทำให้พระศาสนาดำรงมั่นมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะมีการแนะนำสั่งสอนสืบต่อกันมาแม้เราทุกคนที่เข้าใจพระพุทธศาสนาอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะได้อาศัยครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่แนะนำสั่งสอนหรืออ่านหนังสือธรรมะที่ท่านผู้รู้ธรรมได้แต่งหรือเขียนหรือรวบรวมไว้การแสดงธรรมนี้จัดเป็นทานอย่างหนึ่งเรียกว่าธรรมทานเป็นทานที่มีผลมากกว่าทานทั้งปวงดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้พระธรรมชนะการให้ทั้งปวงทั้งนี้ก็เพราะว่าคนจะให้ทานก็ดีจะรักษาศีลก็ดีจะเจริญภาวนาก็ดีก็ต้องอาศัยได้ฟังธรรมมาก่อนเขาจึงได้ทำบุญประเภทอื่นๆถ้าไม่ได้ฟังธรรมมาก่อนแล้วคนก็จะไม่ทำบุญอันใดแม้ใครจะทำบุญบ้างตามอัธยาศัยของตนแต่บุญนั้นก็มีน้อยเพราะทำไม่ถูกวิธีเพราะขาดผู้แนะนำสั่งสอนการแสดงธรรมที่จัดว่าเป็นบุญนั้นไม่ได้มีเพียงพระภิกษุสามเณรเท่านั้นที่แสดงได้ทั้งบรรพชิตคฤหัสถ์ย่อมแสดงได้หรือทำบุญข้อนี้ได้ทั้งสิ้นการแสดงธรรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องแสดงบนธรรมาสน์เสมอไปที่ใดก็แสดงหรือแนะนำสั่งสอนได้เช่นในบ้านในป่าตามถนนหนทางในรถในเรือแม้ในเครื่องบินทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือทางสถานีโทรทัศน์และการสอนในชั้นเรียนเป็นต้นบุญอันเกิดจากการแสดงธรรมนั้นไม่ใช่เกิดจากการพูดอย่างเดียวแม้การเขียนหนังสือธรรมะการพิมพ์หนังสือธรรมะหรือการให้ทุนในการพิมพ์หนังสือธรรมะออกเผยแผ่ก็จัดเข้าในบุญข้อนี้ทั้งสิ้นแม้การบริจาคทุนทรัพย์ในการพิมพ์หนังสือธรรมะหรือซื้อหนังสือธรรมะหรือพระไตรปิฎกถวายพระถวายไว้ประจำวัดหรือแจกคนทั่วไปก็จัดเป็นธรรมทานหรือบุญอันเกิดจากการให้ธรรมะเป็นทานได้เช่นกัน

แม้การแนะนำสั่งสอนผู้อื่นลูกหลานหรือญาติมิตรให้เข้าถึงธรรมให้ประพฤติธรรมให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ก็จัดเป็นบุญในข้อแสดงธรรมการที่พ่อแม่แนะนำสั่งสอนลูกให้ประพฤติดีหรือพี่แนะนำน้องให้ละชั่วประพฤติดีก็จัดเป็นบุญข้อนี้ทั้งสิ้นหลักการแสดงธรรมการแสดงธรรมจะมีประโยชน์มากก็ต่อเมื่อผู้สอนผู้แสดงมีจิตเมตตาหวังให้ประโยชน์ต่อผู้ฟังจริงๆดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านักเทศหรือผู้แสดงธรรมจะต้องมีคุณสมบัติ5ประการคือ 1. แสดงธรรมโดยลำดับไม่ตัดลัดให้ขาดความข้อ 2. อ้างเหตุผลแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจ 3. ตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังข้อ 4. ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภ 5. ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือไม่ยกตนเสียดสีผู้อื่นหากผู้สอนธรรมแสดงธรรมหรือเขียนหนังสือธรรมะท่านใดมีคุณสมบัติหรือว่าใช้หลักการแสดงธรรม5ประการนี้แล้วผลแห่งการแสดงธรรมและบุญอันเกิดจากการแสดงธรรมจะมีมาก 10. ทิฏฐุ

ชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงการทำความเห็นให้ตรงคือมีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบนั่นเองคือเห็นตรงตามทำนองครองธรรมจัดเป็นบุญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาส่วนการเห็นผิดจากทำนองครองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูญเป็นต้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอกุศลกรรมบถจัดเป็นบาปแม้ไม่ได้ทำชั่วด้วยกายหรือวาจาแต่ถ้ามีความคิดเห็นเช่นนี้ก็จัดเป็นบาปและบาปมากถึงขั้นห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานทีเดียวเพราะตั้งจิตไว้ผิดหลงทางเสียแล้วจึงไม่ยอมทำความดีมีแต่จะทำความชั่วทายเดียวส่วนการทำความเห็นให้ตรงเช่นเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นแม้ผู้นั้นยังไม่ได้ทำดีด้วยกายหรือวาจาเป็นเพียงแต่เห็นถูกเห็นตรงเท่านั้นก็จัดเป็นบุญและเป็นบุญที่ครอบคลุมบุญอื่นทั้งหมดเพราะเมื่อคนเราเห็นถูกเห็นตรงเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ย่ำทำบุญประเภทอื่นๆด้วยความสนิทใจแล้วก็ตั้งใจทำ

ัมมาทิฏฐิ10ทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงในบุญกิริยาวัตถุ10นี้หมายถึงสัมมาทิฏฐิ10คือมีความเห็นตรงเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงใน10เรื่องโดยเห็นว่า 1. การให้ทานมีผล 2. การบูชามีผล 3. การต้อนรับแขกด้วยของต้อนรับมีผล 4. ผลของกรรมดีกรรมชั่วมี 5. โลกนี้มีคือสัตว์จากโลกอื่นมาเกิดในโลกนี้มี 6. โลกอื่นมีคือสัตว์จากโลกนี้ไปเกิดในโลกอื่นมี 7. มารดามีคุณ 8. บิดามีคุณ 9. สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะเช่นเทวดาและเปรตมี 10. สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทราบชัดถึงโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาได้เองและสามารถให้ผู้อื่นรู้ได้ด้วยมีคือพระอรหันต์มีผู้ใดมีความเห็นชอบเห็นตรงทั้ง10อย่างนี้ชื่อว่าทำความเห็นให้ตรงเป็นทิฏฐุชุกรรมเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเห็นตรงกันข้ามก็เป็นมิจฉาทิฏฐิจิตที่ตั้งไว้ถูกทางนั้นย่อมนำความสุขความเจริญมาให้แก่เจ้าของได้มากดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคัมภีร์ธรรมบทว่านัตตังมาตาปิตากยิราอัญเยวาปิจักยาตกาสัมมาปณิหิตังจิตตังเสยโสตนังตะโตกะเรจิตที่ตั้งไว้ชอบคือเป็นสัมมาทิฏฐิย่อมทำบุคคลนั้นให้ประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งที่พ่อแม่หรือญาติพี่น้องอื่นทำให้สิอีกการทำบุญในพระพุทธศาสนามีเพียง10ประการดังกล่าวมาไม่ได้นอกเหนือไปกว่านี้เลยใครจะเลือกทำอย่างไหนก็สามารถทำได้ตามกำลังและความสามารถของตนแม้คนไม่มีเงินทองเลยเป็นคนยากจนก็สามารถทำบุญได้และสามารถทำได้มากด้วยถ้าหากว่าผู้นั้นประสงค์จะบำเพ็ญบุญจริงๆเพราะบุญไม่ใช่เพียงให้ทานอย่างเดียวยังมีอีกถึง9อย่างที่ไม่ต้องใช้เงินทองและมีอยู่หลายอย่างที่มีผลมากกว่าทานบุญทุกประเภทเป็นตัวนำความสุขมาให้ทั้งโจรจะลักไปก็ไม่ได้ทั้งสามารถนำติดตัวไปได้ด้วยแม้เมื่อตายไปแล้วไม่เหมือนทรัพย์สมบัติเมื่อตายแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งหมดสิ้นแม้แต่รูปร่างกายดังคำกลอนที่ว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมากับเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉนเมื่อเจ้าไปเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกคนสั่งสมแต่ความดีคือบุญเพราะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า

ปุญญานิกยิราธะสุขาวหานิบุคคลพึงทำบุญทั้งหลายไว้เถิดซึ่งจะนำความสุขมาให้

ที่จะไปนั้นคืออานิสงส์ของศีลเวลายังมีเหลืออีกเล็กน้อยนะคะจะขอนำเสนอท่านด้วยบุญกิริยาวัตถุ10ของพระเทพวิสุทธิกวีเช่นเดียวกันค่ะขอเชิญรับฟังบุญกิริยาวัตถุ10

ในการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนานั้นผู้ศึกษาจำเป็นจะต้องศึกษาให้เข้าใจในเรื่องของการทำบุญประเภทต่างๆว่ามีอะไรบ้างและการทำบุญประเภทนั้นๆทำอย่างไรจึงจะถูกต้องและได้ผลมากเพราะการทำบุญเป็นกรรมดีหรือกุศลกรรมที่ทุกคนควรบำเพ็ญฉะนั้นในตอนนี้จะพูดถึงบุญกิริยาวัตถุคือหลักแห่งการบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นลักษณะของบุญบุญคืออะไรบุญคือสภาพที่ทำจิตใจให้สะอาดให้ผ่องใสฉะนั้นลักษณะของบุญในความหมายแรกนี้ก็จึงหมายถึงสภาพของจิตหรือว่าคุณภาพของจิตที่ผ่องใสอีกอย่างหนึ่งบุญหมายถึงความสุขดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขฉะนั้นลักษณะของบุญในความหมายที่สองนี้จึงหมายถึงความสุขความเจริญอีกอย่างหนึ่งบุญก็หมายถึงการทำความดีดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพึงสั่งสมบุญทั้งหลายอันจะนำความสุขมาให้ฉะนั้นลักษณะของบุญในความหมายที่สามนี้หมายถึงการทำดีเช่นการให้ทานการรักษาศีลเป็นต้น

ดังนั้นบุญจึงมีลักษณะ3ประการคือ 1. เมื่อว่าถึงเหตุของบุญบุญได้แก่การทำความดี 2. เมื่อว่าถึงผลของบุญบุญได้แก่ความสุขความเจริญ 3. เมื่อว่าถึงสภาพของจิตบุญได้แก่จิตใจที่ผ่องใสสะอาดแม้ลักษณะของบาปก็มีในตรงกันข้ามกับลักษณะของบุญการเข้าใจเรื่องบุญจะต้องเข้าใจในลักษณะของบุคคลทั้ง3ประการนี้ถ้าเข้าใจเพียงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งชื่อว่ายังเข้าใจบุญไม่ตลอดเช่นบางคนเข้าใจบุญเพียงแต่เหตุของบุญเช่นว่าคนนี้ทำบุญด้วยการให้ทานส่วนคนโน้นทำบุญด้วยการรักษาศีลเป็นต้นนี้เข้าใจเพียงแต่เหตุของบุญเท่านั้นบางคนเข้าใจบุญเพียงแต่ผลของบุญเช่นว่าคนนั้นมีความสุขเพราะเขามีบุญนี้เข้าใจเพียงผลของบุญเท่านั้นบางคนเข้าใจบุญเพียงแต่สภาพของจิตที่ผ่องใสเช่นว่าคนนั้นจิตใจเขาสะอาดมีเมตตากรุณาเพราะเขาเป็นคนใจบุญนี้เข้าใจเพียงสภาพจิตที่สะอาดผ่องใสเท่านั้นเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจเรื่องบุญในพระพุทธศาสนาเราจะต้องเข้าใจถึงลักษณะของบุญ3ประการดังกล่าวแล้วจึงจะชื่อว่าเข้าใจบุญได้หมดและก็ถูกต้องบุญกิริยาวัตถุแปลว่าหลักแห่งการบำเพ็ญบุญหรือที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญบุญกิริยาวัตถุโดยย่อมี3อย่างคือ 1. ทานไมยบุญเกิดจากการให้ทาน 2. ศีลไมยบุญเกิดจากการรักษาศีล 3. ภาวนาไมยบุญเกิดจากการเจริญภาวนาหมายความว่าวิธีหรือว่าหลักการแห่งการทำบุญในพระพุทธศาสนาเมื่อพูดโดยย่อแล้วก็มีเพียง3อย่างคือทานศีลและภาวนาแต่ถ้าขยายให้กว้างออกไปบุญกิริยาวัตถุ10ประการคือ 1. ทานไมยบุญเกิดจากการให้ทาน 2. ศีลไมยบุญเกิดจากการรักษาศีล 3. ภาวนาไมยบุญเกิดจากการเจริญภาวนา 4. อปัจจายะนาไมยบุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ 5. เวยาวัจจไมยบุญเกิดจากการขวนขวายในกิจที่ชอบ 6. ปฏิทานไมยบุญเกิดจากการให้ส่วนบุญ 7. ปัตตานุโมทนาไมยบุญเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญ 8. ธรรมสวนาไมยบุญเกิดจากการฟังธรรม 9. ธรรมเทศนาไมยบุญเกิดจากการแสดงธรรม 10. ทิฏฐุชุกกรรมการทำความเห็นให้ตรงการทำบุญในพระพุทธศาสนามี10อย่างนี้เท่านั้นไม่ได้มีมากไปกว่านี้ถ้านอกไปจากนี้ก็ไม่ใช่บุญในพระพุทธศาสนาบุญกิริยาวัตถุ3ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่บุญกิริยาวัตถุ10ปรากฏในคัมภีร์รุ่นหลังๆคืออรรถกถาเทคนิกายและอภิธรรมมัทธสังคหะการที่ท่านขยายบุญกิริยาวัตถุออกเป็น10ก็เพื่อให้เข้าใจหลักการทำบุญในพระพุทธศาสนาชัดเจนยิ่งขึ้นบุญกิริยาวัตถุ10ย่อลงในบุญกิริยาวัตถุ3ดังนี้บุญกิริยาวัตถุข้อที่4และข้อที่5คืออปัจจยนามัยและเวยาวัจจมัยจัดเข้าในศีลเพราะเข้าในลักษณะของความเรียบร้อยบุญกิริยาวัตถุข้อ6และข้อ7คือปฏิทานามัยและปัตตานุโมทนามัยก็จัดเข้าในทานเพราะเข้าในลักษณะการให้บุญกิริยาวัตถุข้อที่8ข้อที่9คือธรรมสวนาไมยและธรรมเทศนาไมยจัดเข้าในภาวนาเพราะเข้าในลักษณะของการอบรมจิตส่วนทิฏฐุชุกกรรมจัดเป็นภาวนาเพราะเป็นลักษณะของปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิอันตรงกันข้ามกับมิจฉาทิฏฐิแต่บางอาจารย์จัดให้ทิฏฐุชุกกรรมเป็นได้ทั้งทานศีลและภาวนาเพราะการที่คนจะให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาได้ก็ต่อเมื่อมีความเห็นชอบเห็นตรงมิฉะนั้นแล้วเขาจะไม่ทำบุญไม่ว่าอย่างไหน

คำว่าไม่ที่ต่อท้ายบุญกริยาวัตถุทุกๆข้อนั้นมาจากคำบาลีว่ามะยะแปลว่าสำเร็จหรือเกิดเช่นทานไม่บุญสำเร็จจากการให้ทานหรือบุญเกิดจากการให้ทานขยายความบุญกริยาวัตถุ10ในการทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนานั้นบางคนก็ทำถูกบางคนก็เข้าใจในการทำบุญและทำด้วยความมั่นใจเพราะเห็นว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีหรือเป็นกรรมดีจึงทำแม้สิ้นเปลืองเหน็ดเหนื่อยลำบากใช้เวลานานเพียงไรก็ยินดีจะทำเพราะเห็นชัดว่าการทำบุญนี้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนและผู้อื่นเป็นอันมากแต่บางคนไม่เข้าใจเรื่องบุญหรือหลักการทำบุญหรือเข้าใจเพียงบางส่วนเพราะไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจเมื่อผู้อื่นบอกให้ทราบหรือบอกให้ทำอย่างใดก็ทำไปอย่างนั้นหรือเห็นเขาทำก็ทำบ้างแต่ไม่ได้เข้าใจในเรื่องของบุญหรือว่าเข้าใจเพียงบางส่วนอาจจะผิดหรือถูกก็ไม่รู้แน่บางคนทำไปด้วยความงมงายและถูกหลอกลวงเพราะไม่รู้หลักการทำบุญที่ถูกต้องพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะเข้าใจเรื่องการให้ทานมากกว่าการทำบุญอย่างอื่นแต่ก็มีอยู่ไม่น้อยที่ถูกหลอกลวงหรือให้ทานอย่างผิดหลักและได้ผลน้อยฉะนั้นจึงควรศึกษาให้เข้าใจถูกต้องในเรื่องการทำบุญในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักการทำบุญ10อย่างที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุเพราะถ้าเข้าใจหลักการทำบุญ10อย่างนี้แล้วก็จะได้ทำบุญหรือสร้างความดีอย่างถูกต้องไม่งมงายแล้วก็ได้ผลมากไม่เสียทีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นับถือพระพุทธศาสนาทานนามัยบุญเกิดจากการให้ทานการให้ทานคือการให้เป็นวัตถุสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นเป็นบุญชนิดหนึ่งเรียกว่าบุญเกิดจากการให้จุดมุ่งหมายของการให้ทานของคนเรามีหลายอย่างเช่น 1. ให้เพื่อบูชาคุณเช่นให้แก่พระสงฆ์พ่อแม่หรือครูอาจารย์ผู้มีคุณแก่ตนและสังคมโดยส่วนรวมข้อ 2. ให้เพื่อสาธารณประโยชน์เช่นมอบเงินทองหรือว่าสิ่งของให้แก่พระศาสนาหรือเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ประเทศชาติ 3. ให้เพื่ออนุเคราะห์เช่นให้แก่ญาติพี่น้องลูกหลานผู้น้อยเพื่อช่วยเหลือหรือให้ด้วยความรักความเอ็นดู 4. ให้เพื่อสงเคราะห์เช่นให้แก่คนตกทุกข์ได้ยากคนประสบภัยพิบัติหรือแก่สัตว์เดรัจฉานเป็นต้น 5. ให้เพื่อชำระกิเลสเพื่อสร้างความดีเช่นให้ทานเพื่อสำเร็จมรรคผลหรือการบำเพ็ญทานบารมีของพระพุทธเจ้าเพื่อสำเร็จพระโพธิญาณแต่การให้ดังต่อไปนี้ไม่จัดเป็นทานคือให้ยาพิษให้น้ำเมาให้ของเสพติดให้โทษให้สินบนให้ค่าจ้างให้อาวุธเพื่อฆ่าตนเองหรือว่าฆ่าผู้อื่นเพราะไม่ใช่ให้ด้วยกุศลจิตการให้ทานทุกชนิดย่อมมีผลทั้งสิ้นแม้แต่บุคคลเทน้ำลงในหลุมหรือว่าบ่อเล็กๆด้วยหวังว่าจะให้สัตว์เล็กๆได้อาศัยน้ำนี้อยู่พระพุทธองค์ยังตรัสว่าเป็นบุญไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงทานที่ให้แก่มนุษย์แต่ทานที่จะให้ผลมากได้นั้นต้องเป็นทานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

ให้เป็นทานนั้นเป็นของได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ใช่ของที่โกงหรือลักจากผู้อื่นมา 2. ของที่ให้นั้นเป็นของดีบริสุทธิ์หรือของมีค่ามาก 3. ปฏิฆา 6 ผู้รับทานเป็นผู้มีคุณธรรมสูงมีกิเลสเบาบางปฏิบัติเพื่อทำลายกิเลสหรือปราศจากกิเลส 4. ให้แก่สงฆ์คือเป็นสังฆทาน 5.ทายกผู้ให้มีใจเลื่อมใสในการทั้งสามคือ 1. ปุพพเจตนาก่อนให้มีใจยินดี 2. มุญจนเจตนากำลังให้มีใจเลื่อมใส 3. อัปรเจตนาให้เสร็จแล้วมีจิตใจเบิกบานดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปุพเพวทานาสุมโนทัทังจิตตังปสาทเยทัตวาอัตตะมโนโหติเอสายัญยัสสะสัมปทาทายกผู้ให้ทานนั้นก่อนให้ก็มีใจยินดีกำลังให้ก็ทำใจให้เลื่อมใสให้เสร็จแล้วก็มีใจเบิกบานข้อนี้คือความสมบูรณ์ของยัญนั้นก็คือทาน

ทานกับจาคะการให้ทานในพระพุทธศาสนาบางครั้งเรียกว่าการบริจาคแต่บางทีพูดรวมกันว่าบริจาคทานแท้ที่จริงทานก็คือการบริจาคหรือจาคะนั่นเองเป็นเพียงแต่ว่าถ้าพูดแยกกันทานก็มีความหมายอย่างหนึ่งจาคะก็มีความหมายอย่างหนึ่งคือทานหมายถึงการให้โดยหวังผลตอบแทนเช่นหวังให้ร่ำรวยหวังให้รูปสวยหรือหวังให้เกิดในสวรรค์เป็นต้นส่วนจาคะหรือการบริจาคหมายถึงการสละคือสละกิเลสสละความตระหนี่ทีเหนียวของตนสละความเห็นแก่ตัวสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเช่นพระพุทธเจ้าทรงบริจาคทานเพื่อมุ่งสำเร็จพระโพธิญาณเพื่อตรัสรู้มุ่งหรือสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์แต่ถ้าพูดถึงทานอย่างเดียวไม่พูดถึงการบริจาคจาคะหรือว่าการบริจาค ก็รวมลงในทานอย่างเดียวคือทานหมายถึงการบริจาคด้วยแต่ถ้าพูดแยกกันในทศพิธราชธรรมพูดถึงเรื่องทานด้วยพูดถึงการบริจาคด้วยทานก็มีความหมายอย่างหนึ่งบริจาคมีความหมายอย่างหนึ่งดังกล่าวแล้วข้างต้น

ผลของทานมีมากให้มนุษย์สมบัติก็ได้ให้สวรรค์สมบัติก็ได้นิพพานสมบัติก็ได้แต่โดยเฉพาะทำให้เป็นคนไม่ยากจนมีทรัพย์สมบัติทำให้มีบริวารมากและก็เป็นที่รักของคนทั้งหลายข้อ2ศีลใหม่บุญเกิดจากการรักษาศีลศีลหมายถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยศีลแปลว่าได้3อย่างคือ1ศีลแปลว่าปกติคือทำกายวาจาให้ปกติให้เรียบร้อยไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใด2ศีลแปลว่าเย็นคือทำให้เป็นคนเยือกเย็นทำให้เย็นกายเย็นใจไม่ต้องเดือดร้อนเพราะขาดศีล3ศีลแปลว่าเกษมคือปลอดภัยทำให้เบากายเบาใจศีลมีหลายประเภทคือ1ศีล5หรือศีลกรรมบถสำหรับคนทั่วไป2ศีล8หรือศีลอุโบสถสำหรับอุบาสกอุบาสิกา3ศีล10สำหรับสมณีน4ศีล227หรือปาริสุทธิศีล4สำหรับพระภิกษุการรักษาศีลต้องมีเจตนาจึงจะเป็นศีลได้ถ้าไม่มีเจตนาจะงดเว้นหรือว่ารักษาศีลแล้วแม้ผู้นั้นไม่ทำความชั่วเช่นไม่ฆ่าสัตว์หรือไม่ลักทรัพย์เป็นต้นก็ไม่มีศีลเหมือนเด็กที่นอนแบเบาะแม้ไม่ทำความชั่วก็ไม่มีศีลเพราะไม่มีเจตนาจะงดเว้นหรือเหมือนอย่างวัวควายแม้มันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ก็ไม่มีศีลเพราะไม่มีเจตนาจะงดเว้นการที่จะมีศีลได้ต้องมีวิรัตคือมีเจตนาจะงดเว้นจากโทษนั้นๆวิรัตแปลว่าการงดเว้นมี3อย่างคือ1สมาทานวิรัตงดเว้นด้วยการสมาทานเป็นวิรัตของปุถุชนทั่วไปเช่นสมาทานศีล5สมาทานศีล8เป็นต้นข้อ2สัมปัตตวิรัตงดเว้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็นวิรัตของผู้ที่ไม่ตั้งใจรักษาศีลมาก่อนคือคนบางคนไม่ตั้งใจว่าจะรักษาศีลแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอันอาจจะให้ล่วงศีลได้แต่ไม่ยอมล่วงศีลเกิดงดเว้นขึ้นมาในขณะนั้นเช่นมีโอกาสจะฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนได้แต่ไม่ฆ่าหรือมีโอกาสจะลักของคนอื่นได้แต่ไม่ลักหรือมีโอกาสจะประพฤติผิดในกามได้แต่ไม่ยอมประพฤติผิดในกามโดยมาคำนึงว่าการกระทำเช่นนี้ไม่เหมาะไม่ควรแก่ฐานะและสกุลของตนอย่างตนเองจึงงดเว้นเสียในขณะนั้นการงดเว้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าสัมปัตตวิรัตข้อ3สมุจเฉทวิรัตงดเว้นได้เด็ดขาดเป็นวิรัตของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคือพระอริยบุคคลจำพวกมีศีล5บริบูรณ์ที่สุดท่านงดเว้นจากเวร5ได้เด็ดขาดโดยไม่ต้องสมาทานหรือว่าคอยพะวงระวังรักษาเพราะท่านเห็นโทษของการประพฤติล่วงศีลอย่างแท้จริงแม้ใครจะมาบังคับให้ท่านประพฤติศีล5ท่านยอมตายเสียดีกว่าที่จะประพฤติล่วงการละความชั่วในขั้นนี้ของท่านจึงเป็นสมุจเฉทปหานะคือละได้เด็ดขาดหรือเป็นสมุจเฉททวิรัตคืองดเว้นได้เด็ดขาด

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะอานิสงส์ของศีลก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขออานิสงส์ในการเผยแผ่ธรรมนี้จงเป็นปัจจัยน้อมนำให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านตลอดถึงผู้ที่ได้ฟังเทปนี้จงประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองในธรรมและสมประสงค์ในทุกสิ่งที่พึงปรารถนาในสิ่งที่ชอบทำทุกประการสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะพบกับดิฉันค่ะณวพรสปิงคลาดค่ะ
2: ดิฉันอิสริยาคูประเสริฐค่ะ
1: ค่ะก็วันนี้เรานำเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะคะคือเรื่อง
2: วันนี้นะคะบุญที่ถูกลืม
1: โดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะคะท่านเริ่มเรื่องว่าคุณนายแก้วเป็นเจ้าของโรงเรียนที่ชอบทำบุญมากเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าทอดกฐินอยู่เนือง
2: ใครบอกบุญสร้างโบสถ์วิหารที่ไหนไม่เคยปฏิเสธเธอปลื้มปิติมากที่ถวายเงินนับแสนสร้างหอระฆังถวายวัดข้างโรงเรียน
1: แต่เมื่อได้ทราบว่านักเรียนคนหนึ่งไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนค้างชำระมา2เทอมแล้วเธอก็ตัดสินใจไล่นักเรียนคนนั้นออกจากโรงเรียนทันทีอีกเรื่องนึงค่ะพี่หนึ่ง
2: ค่ะ
1: เรื่องของคุณใส่ใจ
2: ค่ะคุณใส่ใจเนี่ยนะคะพาป้าวัย70และเพื่อนซึ่งมีขาพิการไปถวายภัตตาหารเช้าที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นที่ศรัทธานับถือของประชาชนทั่วประเทศ
1: เช้าวันนั้นมีคนมาทำบุญคับคั่งจนลานวัดแน่นขนาดไปด้วยรถเมื่อได้เวลาพระฉันญาติโยมก็พากันกลับ
2: สายใจพาหญิงชราและเพื่อนผู้พิการเดินกระย่องกระแย่งฝ่าแดดกล้าไปยังถนนใหญ่เพื่อขึ้นรถประจำทางกลับบ้าน
1: ระหว่างนั้นมีรถเก๋งหลายสิบคันแล่นผ่านไปแต่ตลอดเส้นทางเกือบ3กิโลเมตร
2: ไม่มีผู้ใจบุญคนใดรับผู้เฒ่าและคนพิการขึ้นรถเพื่อไปส่งที่ถนนใหญ่เลย
1: เขาบอกเหตุการณ์ทำนองนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดในสังคมไทย
2: ค่ะ
1: เขาบอกว่าชอบทำบุญแต่ไร้น้ำใจ
2: คือทำอย่างนึงแล้วก็มุ่งไปอย่างจนลืมคิดว่ามองข้ามบุญที่อยู่ใกล้ๆตัว
1: เขาบอกเป็นพฤติกรรมที่พบเห็นได้ทั่วไปในหมู่ชาวพุทธก็เลยทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าคนไทยนับถือพุทธศาสนากันอย่างไรจึงมีพฤติกรรมแบบนี้กันมาก
2: เหตุใดการนับถือพุทธศาสนาจึงไม่ช่วยให้คนไทยมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะผู้ที่ทุกข์ยากการทำบุญไม่ช่วยให้คนไทยมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเลยหรือ
1: บอกหากสังเกตจะพบว่าการทำบุญของคนไทยมักจะกระทำต่อสิ่งที่อยู่สูงกว่าตนเช่น
2: ค่ะเช่นพระภิกษุสงฆ์
1: วัดวาอาราม
2: พระพุทธเจ้าเป็นต้น
1: ใช
2: ่
1: แต่กับสิ่งที่ถือว่าอยู่ต่ำกว่าตนเช่น
2: อย่างพวกคนยากจน
1: หรือสัตว์น้อยใหญ
2: ่เรากลับละเลยกัน
1: มากเลยแหละ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะยกเว้นเขาบอกว่าคนหรือสัตว์ที่ถือว่าเป็นพวกกูหรือของกูอันนี้ยกเว้นนะคะเขาบอกว่าแม้แต่เวลาไปทำบุญที่วัดเราก็มักจะละเลยสามเณรและแม่ชี
2: ค่ะแต่กุลีกุจอเต็มที่กับพระสงฆ์อะไรทำให้เราชอบทำบุญกับสิ่งที่สูงกว่าตน
1: ท่านบอกว่าใช่หรือไม่ว่าเป็นเพราะเราเชื่อว่าสิ่งสูงส่งเหล่านั้นสามารถบันดาลความสุขหรือให้สิ่งดีๆที่พึงปรารถนาแก่เราได
2: ้ค่ะเช่นถ้าทำอาหารมาถวายพระบริจาคเงินสร้างวัดหรือพระพุทธรูปก็จะได้รับความมั่งมีสุขสีมีอายุวรรณะสุขะพละเป็นต้น
1: หรือช่วยให้ได้ไปเกิดในสวรรค์มีความสุขสบายในชาติหน้าแต่ในทางตรงกันข้ามสิ่งที่อยู่ต่ำกว่าเรานั้นเขาบอกว่า
2: อาจจะไม่มีอำนาจที่จะบันดาลอะไรให้เราได้หรือไม่ช่วยให้เราสุขสบายขึ้น
1: เราจึงไม่สนใจที่จะช่วยเหลือเผื่อแผ่ให้แก่สิ่งเหล่านั้นเอาลองทบทวนดีๆนะคะ
2: ค่ะ
1: ท่านบอกว่านั่นแสดงว่าที่เราทำบุญกันมากมาย ก็เพราะหวังประโยชน์ส่วนตัวเป็นสำคัญ
2: ใช่ค่ะดังนั้นยิ่งทำบุญด้วยท่าทีแบบนี้ก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้น
1: อืมแล้วบอกผลก็คือ
2: จิตใจก็ยิ่งขับแคบค่ะ
1: ความเมตตากรุณาต่อผู้ทุกข์ยากมีแต่จะน้อยลงละค่ะ
2: ค่ะไม่ต้องสงสัยเลยว่าการทำบุญแบบนี้กลับจะทำให้ได้บุญน้อยลง
1: แน่นอนว่าประโยชน์น่ะเกิดแก่ผู้รับอยู่แล้วเช่น
2: ค่ะหากว่าเราถวายอาหารอาหารนั้นย่อมทำให้พระสงฆ์มีกำลังในการศึกษาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้น
1: แต่อานิสงส์ที่จะเกิดแก่ผู้ถวายนั้นย่อมไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเจือด้วย
2: ความเห็นแก่ตัวนั่นเองค่ะ
1: ใช่มีประเภทนี้ค่ะท่านบอกยิ่งถ้าทำบุญ100บาทเพราะหวังจะได้เงินล้าน
2: บุญที่เกิดขึ้นนั้นนะคะย่อมน้อยลงไปอีกเพราะใช่หรือไม่ว่านี่เป็นการค้ากำไรเกินควร
1: สาธุไหว้แล้วสาธุขอให้ลูกถ
2: ู
1: กลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ค่ะ
1: บุญที่ทำอยู่ในรูปของการถวายทานนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเงินก็ตามจุดหมายสูงสุดอยู่ที่การลดความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกู
2: ค่ะยิ่งลดได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใกล้พระนิพพานอันเป็นประโยชน์สูงสุดที่เรียกว่าปรมัตถะ
1: เขาบอกว่าซึ่งสูงกว่าสวรรค์ในชาติหน้าที่เรียกว่าสัมปรายิกถะหรือความมั่งมีสีสุขในชาตินี้ที่เรียกว่าทิฏฐธรรมมิกถะ
2: ค่ะแต่หากทำบุญเพราะหวังแต่ประโยชน์ส่วนตนอยากได้เข้ามามากๆแทนที่จะสละออกไปก็ยิ่งห่างไกลจากนิพพานหรือกลายเป็นอุปสรรคขวางกั้นนิพพานด้วยซ้ำ
1: อันที่จริงอย่าว่าแต่นิพพานเลยแม้แต่ความสุขในปัจจุบันชาติก็อาจเกิดขึ้นได้ยากเพราะจิตที่คิดแต่จะเอานั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข
2: ์ค่ะในทานะมหาผลสูตรอังคุตรนิกายพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระสารีบุตรว่า
1: ทานที่ไม่มีอานิสงส์มากได้แก่ทานที่ให้อย่างมีใจเยื่อใย
2: ให้ทานอย่างมีจิตผูกพัน
1: ให้ทานอย่างมุ่งหวังสั่งสมบุญ
2: รวมถึงทานที่ให้เพราะต้องการเสวยผลในชาติหน้าเป็นต้น
1: พิจารณาเช่นนี้ก็จะพบว่าทานที่ชาวพุทธไทยส่วนใหญ่ทำกันนั้นหาใช่ทานที่พระองค์สรรเสริญไม
2: ่นอกจากทำด้วยความมุ่งหวังประโยชน์ในชาติหน้าแล้วยังมักมีเยื่อใยในทานที่ถวาย
1: กล่าวคือทั้งที่ถวายให้พระสงฆ์ไปแล้วก็ยังไม่ยอมสละสิ่งนั้นออกไปจากใจแต่ใจยังมีเยื่อใยในของชิ้นนั้นอยู่เช่น
2: เมื่อถวายอาหารแก่พระสงฆ์แล้วก็ยังเฝ้าดูว่าหลวงพ่อจะตักอาหารของฉันหรือไม
1: ่หากท่านไม่ฉัน
2: ก็รู้สึกไม่สบายใจคิดไปต่างๆนานา
1: ท่านบอกว่าเนี่ยแสดงว่ายังมีเยื่อใยยึดติดผูกพันอาหารนั้นว่าเป็นของฉันอยู่ไม่ได้ถวายให้เป็นของท่านอย่างสิ้นเชิง
2: ค่ะเยื่อใยในทานอีกลักษณะหนึ่งที่เห็นได้ทั่วไปก็คือการมุ่งหวังให้ผู้คนรับรู้ว่าทานนั้นๆฉันเป็นผู้ถวาย
1: เช่นเขาบอกว่าตามวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นของใช้ถ้วยชามแก้วน้ำหม้อโต๊ะเก้าอี้ตลอดจนขอบประตูหน้าต่างในโบสถ์วิหารและศาลาการประเรียน
2: จึงมีชื่อผู้บริจาคอยู่เต็มไปหมด
1: เขาบอกกระทั่งพระพุทธรูปก็ไม่ละเว้น
2: ราวกับว่าจะยังแสดงความเป็นเจ้าของอยู่หาไม่ก็หวังให้ผู้คนชื่นชมสรรเสริญตน
1: เขาบอกการทำบุญอย่างนี้จึงไม่ได้ละความยึดติดถือมั่นในตัวตนเลยหากเป็นการประกาศตัวตนอีกแบบหนึ่งนั่นเองอย่างที่เราได้นำเรื่องนี้มาจะเห็นแล้วหลายๆคนเนี่ยจะยึดติด
2: ค่ะ
1: นี่คือการที่ยึดติดในบุญแล้วก็ทำบุญโดยลืมพิจารณาไปว่าอะไรคือบุญบางคนบอกเห็นบุญเล็กบุญน้อยไม่สำคัญแต่นั่นก็คือบุญเหมือนกรรมเล็กกรรมน้อยนะคะพี่หนึ่งหลายๆคนบอกไม่สำคัญเอ้ยทำไปมันเล็กน้อยทุกอย่างให้ผลทั้งนั้น
2: ใช่ค่ะ
1: พอคุณเห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนี้ว่าสิ่งนี้คุณจะได้บุญอยู่แล้วแต่คุณไม่ช่วยเหลืออย่างโอ้โหใจสะท้อนนะคนผ่านไปนะ3กิโลเมตรทางเดินออกมาไม่มีใครรับเลย
2: ใช่ทั้งที่เพิ่งกลับมาจากการทำบุญใหญ่มา
1: ส่วนคุณครูคนแรกโอ้โหทำบุญตลอด ลูกศิษย์ไม่จ่ายค่าเทอมเท่านั้นแหละสองเทอม
2: ไล่ออกเลย
1: เนี่ยนะคะคุณ
2: ทั้งที่คุณมีโอกาสได้ทำบุญเป็นดับเบิลอีก
1: ทำไมทำอะไรตั้งเยอะหลายๆคนนะคะก็ระมัดระวังในการที่จะมองอย่าละเลยบุญเล็กบุญน้อยและก็อย่ามองข้ามกรรมชั่วเล็กๆน้อยๆอย่าทำเลยดีกว่าด้วยเวลาหมดแล้วค่ะพี่หนึ่งสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569จัดเป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหาร

กรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงาน

0: 0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่

0: ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทำจิตให้เป็นกุศลนั้นก็ต้องเริ่มต้นโดยการเข้าถึงความสงบ เป็นหลักใหญ่ ถ้าเราไม่มีความสงบเป็นหลักแล้วเนี่ยจิตเราก็จะไม่สำรวมจิตเราก็จะวุ่นวายจะสับสายไปเรื่องราวต่างๆฉะนั้นจึงว่าเราต้องรู้เรื่องจิตเป็นหนึ่งหรือรวมจิตเป็นหนึ่งการที่เรามาเรียนรู้เรื่องจิตเป็นหนึ่งนั้นเป็นอุบายที่จะศึกษาธรรมะในใจเรา คนที่ไม่ได้ทำสมาธิเนี่ยก็เรียกว่ารู้ความสงบแบบชาวบ้านธรรมดารู้แต่ว่าคนเรามีความสงบก็จะเป็นสุขถ้าไม่มีความสงบก็จะไม่มีความสุขแต่รู้เรื่องของจิตใจที่เรามาฝึกเนี่ยก็จะรู้เรื่องลึกซึ้งละเอียดอ่อนว่าความสงบนั้นต้องทำให้เกิดขึ้นถ้าไม่ทำแล้วจะไม่สงบ เพราะว่าจิตใจคนเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยย่อมอยู่กับความคิดนึกมากกว่าอยู่กับความสงบเพราะเราเห็นมากได้ยินได้ฟังมากได้สัมผัสมากได้ต่างๆได้คิดได้นึกมาก สิ่งนี้เนี่ยที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่สงบใจจะเรียกว่าไม่มีสมาธิการที่คนเราไม่มีสมาธิก็คือคนนั้นก็ไม่สัมผัสกับความสุขไม่เจอความสุขที่แท้จริงจะเกิดแต่เพียงความพอใจเจอแต่ความดีใจ หรือความปรุงแต่งว่านั่นดีนี่ดีนั่นชอบใจนี่ชอบใจแล้วก็จะตีความหมายว่านั่นคือความสุขของเราแต่ที่จริงๆแล้วไอ้ที่นั่นที่ได้มานั้นมันเป็นถึงเปลือกของความสุขมันไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของแท้แน่นอนว่ามันจะเป็นสุขอยู่ได้นานเดี๋ยวมันก็ถูกอารมณ์อื่นมาก่อกวนที่ไม่ชอบใจบ้างไม่ถูกหูบ้างไม่ถูกใจบ้างไม่ถูกตาบ้างไม่ถูกรสบ้างพอมันเกิดความไม่ชอบใจมันก็มาก่อกวนอารมณ์ที่ว่านั่นดีนี่ดีไปหมดไอ้ที่ว่าดีก็กลายเป็นเสียไปฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติจิตใจนั้นต้องฝึกนะเขาเรียกว่าฝึกสมาธิเรียนรู้อารมณ์กรรมฐานเช่นพุทโธเนี่ยพุทโธแปลว่าผู้รู้จิตตัวเองหรือรู้ลมหายใจหรือว่าพวกคนมีสติคนมันมีสตินี่ได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิแล้วนะก็คนนั้นก็เหมือนปล่อยใจตัวเองปล่อยใจตัวเองจนไม่มีที่ยึดเหนี่ยวปล่อยให้ความคิดต่างๆนานาเข้ามาครอบงำบางคนท้อถอยเกิดมานี่หาความสงบไม่ได้หาความสุขไม่ได้หาความจริงของโลกนี้ไม่ได้ไม่มีอะไรยุติธรรมเลยไม่อะไรแน่นอนเลยทำอะไรก็ไม่เห็นได้ดีดังที่ต้องการเลยไม่สมหวังเลยไม่ก็เลยมองว่าโลกนี้ไม่ดีไม่บันดาลไม่ให้ผล เหมือนคนมาวัดเนี่ยทำอะไรก็ไม่เห็นรวยสักทีไม่มีความสุขสักทีไม่มีลาภมากสักทีไม่มีเงินทองเหลือใช้สักทีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาถึงธรรมะเนี่ยก็ไม่จนถือจะไม่ร่ำรวยก็ไม่จนเพราะอะไรอ่ะเพราะธรรมะเนี่ยมันกันจนกันอาภัพอับจนแต่คนที่เขาไม่เข้ามาสู่ธรรมะเนี่ยเขาไม่รวยเลยแถมเขาจนอีกแถมเขาเดือดร้อนตัวเขาด้วยครอบครัวเขาด้วยมีปัญหาด้วยซึ่งตามมาจากความที่เขาไม่สงบจากการที่เขาไม่พึ่งธรรมะฉะนั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็จะให้ผลแก่ใจเราสบายเช่นทำความดีเนี่ยให้ผลแก่ใจเราสบายเราก็รู้ว่าใจเราสบายขอให้ปฏิบัติจนใจเราสบายได้นั่นแหละนั่นเนี่ยดีที่สุดแหละนั่นเนี่ยทรัพย์ภายในนั่นเนี่ยมีมากกว่าเงินทองอย่าไปเอาวัตถุเป็นเครื่องวัดว่าคนนั้นมีนั่นคนนี้มีนี่เลยสบายใจเขาไม่บอกเราหรอกว่าเขาทุกข์ใจเขามีบ้านราคาเรื่องแพงๆอยู่ เขามีรถเก๋งคันงามๆขี่เขามีเสื้อผ้าสวยๆใส่แต่เขาไม่ได้บอกเราว่าเขาทุกข์ใจเขาบอกเขาก็อายเราไม่มีรถคันงามๆขี่ไม่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่ไม่มีบ้านใหญ่บ้านโตอยู่แต่เราสุขใจเราไปบอกใครเขาไม่เชื่อเราเพราะว่าเนี่ยฉันพอแล้วนะฉันสุขใจนะฉันนุ่งผ้าเก่าๆฉันก็มีความสุขฉันพอชีวิตของฉันฉันพอแล้วฉันมีแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลธรรมฉันพอแล้วไม่มีบ้านใหญ่บ้านโตฉันก็พอไม่มีรถขี่ฉันก็พอฉันมีความสุขถ้าเราจนไปบอกคนอื่นว่าเราสุขเขาก็ไม่เชื่อเราแต่ถ้าเรารวย าไปบอกว่าฉันมีทุกข์เขาก็ไม่เชื่อเราคุณจะทุกข์อะไรคุณมีบ้านใหญ่บ้านโตราคาเป็นร้อยละ10ล้าน20ล้านคุณมีรถยี่ห้อดีๆขี่คุณจะทุกข์อะไรคุณแต่งตัวสวยๆผัดหน้าทาแป้งเอานวลผ่องนี่จะทุกข์อะไรเขาไม่เชื่อเราก็เป็นอันว่าไอ้คนที่รูปภายนอกเป็นสุขแต่ใจเป็นทุกข์ไปบอกว่าทุกข์ก็ไม่มีใครเชื่อทั้งที่ทุกข์นี่จะกินยาตายจะฆ่าตัวตายทุกข์เพราะแก้ปัญหาชีวิตตัวเองไม่ตกก็ไม่มีใครเชื่อไอ้คนที่มีไม่มีอะไรเลยแต่มีความสบายใจมีความสุขใจมีความพอใจไปบอกว่ามีความสุขเขาก็ไม่เชื่อแต่ถ้าบอกมีทุกข์สิเชื่อเลยว่าโอ้ฉันนี่ทุกข์จังเลยบ้านก็ไม่ค่อยไม่ดีเงินทองก็ไม่มีใช้อะไรๆฉันก็ลำบากเนี่ยเขาจะเชื่อทันทีว่าเออมันทุกข์ แต่ไอ้คนรวยเนี่ยถ้าบอกทุกข์จะไม่เชื่อถ้าบอกโอ้ฉันสบายฉันมีบ้านใหญ่มีเงินมีรถขี่ฉันเป็นสุขเหลือเกินถ้าบอกงั้นคนจะยอมรับคนก็ไฟฟ้าตรงนั้นถือว่าตรงนั้นคือจุดสุดยอดของความสุขแต่ที่จริงแล้วถ้าเรามาเป็นคนกลางมาเป็นคนที่รู้ปัญหาชาวบ้านเนี่ยมานั่งอยู่วัดเนี่ยมารู้ปัญหาชาวบ้านเนี่ยก็จะมาทุกรูปแบบเลยจะมาทั้งรวยเป็นทุกข์จนเป็นทุกข์รวยเป็นสุขจนเป็นสุขจะมาทุกรูปแบบเลยเหมือนกับเราทำสถิติวัดความสุขทุกข์ของคนจนคนรวยของคนทั่วไปก็ว่าได้สถิติมันอยู่ตรงที่เรามาศูนย์กลางที่เรามาอยู่วัดเนี่ยจะรู้เลยว่าทุกคนเรามีทุกข์ตามที่พุทธเจ้าบอกมีความทุกข์เพราะความรักเพราะความห่วงเพราะความหวงเพราะความอะไรเสียดายของนั้นจะจากเราไปแล้วก็แสวงหาสิ่งที่ยังไม่ได้มาให้ได้ก็แข่งขันกันแย่งชิงกันไขว่คว้ากันเอาเปรียบเอารัดกันทุกคนทะเยอทะยานทุกคนดิ้นรนต่อสู้ดังนั้นถึงว่าเราไม่รู้หรอกว่าความสุขนั้นไม่ใช่อยู่ที่วัตถุอย่างเดียวเราต้องประกอบด้วยศีลสมาธิก่อนต้องทำให้จิตใจมีความสุขก่อนเมื่อจิตใจเรามีความสุขแล้วเนี่ยอะไรก็จะตามมาจะมีอะไรมากก็เป็นสุขจะมีอะไรน้อยก็เป็นสุขไม่มีอะไรก็เป็นสุขฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเรื่องการประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิที่เราทำทุกวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต้องทำจนจิตของเราได้เชื่องนะต้องฝึกสมาธิจนจิตเรามีเพื่องเช่นจับลมหายใจให้ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธมีสติระลึกรู้อยู่เรื่อยคนเราถ้ามีสติสมบูรณ์เนี่ยอะไรมันจะป้องกันหมดเลยป้องกันภัยพิบัติทั้งปวงทุกทั้งปวงจะไม่เข้ามาครอบงำใจของคนที่มีสติเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมะสตินี่คือตัวธรรมะสมาธินี่ตัวธรรมะที่มีพลังปัญญานี่คือตัวแก้ปัญหาปัญญานี่คือตัวแก้ปัญหาในชีวิตของเราถ้าคนมีปัญญาเนี่ยแก้ปัญหาได้หมดทุกอย่างปัญหา108ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องใช้ปัญญาแต่จะทำให้ตนเองไม่ตกอยู่ในที่ลำบากแก้อุปสรรคต่างๆได้ก็คือตัวสติตัวสมาธินี่จะเป็นตัวพลังผลักดันให้มีอานุภาพมีกำลังกายกำลังวาจากำลังใจต่อสู้ต่ออุปสรรคต่างๆจนข้ามพ้นไปได้ด้วยกำลังสมาธิปัญญานี่จะเป็นตัวสำเร็จตัวสำเร็จผลทุกอย่างคนมีปัญญานี่สำเร็จผลทุกอย่างไม่ว่าเป็นนักบริหารบ้านเมืองระดับไหนต้องมีปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วสามารถจะบริหารทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้จะเป็นการศึกษาก็ดีเป็นการครอบครองบ้านเมืองก็ดีการทำงานก็ดีถ้าคนเรานั้นมีปัญญาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จหมดคือผลฉะนั้นจึงว่าเราต้องมาศึกษาธรรมะมาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าคิดว่าความสุขนี่มีเฉพาะคนรวยหรือจะคิดว่าความทุกข์นี่มีเฉพาะคนเรารวยแล้วเรามีทุกข์บางคนรวยรู้ว่าตัวเองมีทุกข์ก็ไม่อยากจะ ก็ไม่อยากจะรวยอย่างนั้นอยากจะมีความสุขบางคนจนรู้ว่าเป็นทุกข์ก็ไม่อยากจะจนคิดว่าจนเท่านั้นคือทุกข์เพราะนั้นบางทีความจนเนี่ยกลับเป็นสุขเพราะเราไม่ห่วงไม่อะไรอะไรไม่ทะเยอทะยานอะไรก็ปล่อยวางเป็นฉะนั้นจะความสุขและทุกข์นั้นไม่อยู่ที่ขึ้นจนและรวยอยู่ขึ้นถึงเราทำใจได้หรือไม่ได้เรามีปัญญามีสติสมาธิปัญญาจะทำใจเข้าถึงธรรมะได้แค่ไหนความสุขนั้นอยู่กับคนที่มีปัญญาที่จะทำใจเป็นฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึกกันไงมาวัดต้องการมาฝึกกันต้องการมาประพฤติปฏิบัติกันเราต้องติดตามดูตัวเราติดตามดูตัวเราว่าเราเนี่ยสงบสงบเป็นไหมถ้าสงบเป็นเนี่ยเชื่อเลยว่ามีความสุขถ้าไม่สงบเนี่ยมันจะสุขได้ยังไงลองไปถามที่คนไม่สงบนี่มีใครมีความสุขที่แท้จริงไหมไม่มีเลยโยมคนไม่มีความสงบนั้นคนนั้นเนี่ยคนที่ทำจิตตัวเองให้วุ่นวายเมื่อจิตมันวุ่นวายแล้วมันจะหาความสุขตรงไหนอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากไปโน่นอยากไปนี่ชอบใจมั่งไม่ชอบใจมั่งวันทั้งค่ำคิดแต่เรื่องวุ่นวายแล้วจะมีความสุขได้ยังไงไอ้มีอะไรนั้นมันก็เป็นของเปลือกนอกพอเราไม่ไปจับต้องก็ไม่ใช่ของเราแต่ที่จริงที่เป็นของเรานั้นคือความสงบสุขไอ้ตรงนี้สำคัญเราปฏิบัติเราไม่ต้องไปดูอะไรแล้วไม่ต้องไปดูเรื่องสวรรค์ต้องดูเรื่องนรกไม่ต้องไปดูเรื่องนิพพานดูจิตเราว่าสงบหรือไม่สงบตรงนี้พอแล้วถ้าสงบแล้วมันรู้เองบางคนยังไม่ทันไรพอนั่งปุ๊บก็อยากจะรู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงอยากจะไปเห็นสวรรค์อยากจะไปเห็นนรกไอ้นั่นมันอยากไอ้อยากตัวนั้นมันตามมามันตัวทุกข์ต้องละความอยากต้องทำจิตให้สงบก่อนนี่เรานั่งแล้วนี่เราเริ่มจับลมหายใจเราได้แล้วเราภาวนานี่เรามีปีติแล้วนั่งแล้วขนลุกขนชันกายเบาจิตเบาสบายนี่เราได้แหละทำอย่างนี้เรื่อยไปแล้วพอเราได้แล้วมันก็จะรู้ไปเองลึกไปเองคนเราถ้าทำจิตไม่ได้เนี่ยมีไม่มีที่เย็นโรคนี้ไม่มีเย็นมันมีตะรอนแม้แต่อยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนร้อนลุ่มกลุ้มใจอะ อยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนลุ่มกลุ้มใจเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่สงบแต่เราอยู่ที่เมืองร้อนๆถ้าจิตเราสงบมันก็ไม่ร้อนรุ่นคุ้มใจเพราะจิตเราสบายมันก็เย็นเย็นที่จิตร้อนที่จิตทุกข์ที่จิตสุขที่จิตก็ต้องฝึกจิตของเราฉะ นั้นการมาวัดเนี่ยนี่เราจะเอาสิ่งที่รู้จักทำรู้จักปฏิบัติไปรู้จักทำยังไงก็รู้จักทำก็คือทำสติให้รู้จักว่าเราทำเฉยได้ไหมเราวางเฉยได้ไหมเราภาวนาได้ไหมเราจับสติได้ไหมเราควบคุมอารมณ์เราไม่ให้ล็อกแลกได้ไหมไม่ฟุ้งซ่านได้ไหมไม่คิดมากได้ไหมพอเราทำได้ครั้งนี้เราเอาไปใช้สิเวลาเขาว่าเราจะโกรธได้ไหมไม่โกรธวันนี้ไม่โกรธวันนี้ไม่ทะเลาะกับใครไม่เถียงกับใครไม่มีทิฏฐิมองใครในแง่ร้ายหรือไม่มีตัวตนกับใครอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่านี่สิ่งที่เราทำได้ในตรงนี้คนเรานี่จะหาความสุขแต่ว่าตัวตนมันมากกูดีอย่างนั้นกูดีอย่างนี้มึงไม่ดีมึงไม่ถูกกูพูดถูกกูคิดถูกทุกคนต้องยอมความคิดของเราทุกคนต้องเชื่อเราทุกคนต้องมองเห็นความต้องการของเรานั่นคือตัวตนถ้าละตัวตนตรงนี้ไม่ได้ใครก็ไม่มีความสุขทุกคนก็ต่างมีตัวตนทุกคนก็ต่างมีทิฏฐิแต่ถ้าเราจะทำให้มันละตัวทิฏฐิตัวนี้ไปเราจะไม่สุขเลยแล้วก็ชอบมีความสุขนี่สุขอันนี้จึงว่าต้องละตัวตนตรงที่ว่าเราก็จะไปทะเลาะเขาทำไมไอ้ทะเลาะนั้นมันจิตไอ้คนที่ทะเลาะกับคนนั้นจิตไม่ดีไอ้จิตที่เถียงเขาไม่ยอมเขานี่มันตัวตนทิฏฐิมานะไอ้ที่รู้ไว้นั่นมันรู้มาทะเลาะเขาเรียนมาทะเลาะเขา

โตวันโตคืนมาทะเลาะเขาเอากำลังวางชาสติปัญญาอย่างนี้ที่ว่ามีมาทะเลาะเขามาเถียงเขาเถียงมันหมดเนี่ยไม่ว่าพ่อว่าแม่ไม่ว่าพี่ว่าน้องไม่ว่าผัวว่าเมียไม่ว่าเพื่อนไม่ว่าที่ทำงานเถียงเขาแต่ก็เคยไม่เคยเจอความสุขเลยไม่เจอคนไหนที่ยอมรับเราเลยว่าเราเถียงดีเราทะเลาะดีคนที่ว่าดีเนี่ยที่พุทธเจ้าสอนวางเฉยพุทธเจ้าจริงๆได้สอนทัสสะบารมีธรรมบารมีถึง10อย่างให้มีเมตตาแล้วก็มีอุเบกขามีเมตตาแล้วก็มีอุเบกขาพุทธเจ้าถือเงี้ยเมตตาอุเบกขาบารมีคนไหนถ้ามีเมตตาก็ต้องอุเบกขาถ้ามีเมตตาไม่อุเบกขาคนนั้นก็ทุกข์เมตตาห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ห่วงคนนี้อย่างนั้นเมตตาอย่างนั้นแล้วก็เป็นทุกข์เหมือนคนจิตอ่อนนะไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์เมตตาเหลือเกินแต่พ่อแม่นี่ทะเลาะกับพ่อแม่เถียงกับพ่อแม่แต่กษัตริย์นี่โอ้ยเมตตาสัตว์พอสัตว์ตายร้องไห้แต่กับพ่อแม่นี่กับไม่เมตตาเขาเรียกว่าเมตตาแบบนั้นเมตตาไม่มีอุเบกขาเมตตาไม่มีปัญญาเมตตาไม่พ้นทุกข์เมตตาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเมตตาไม่มีศีลสมาธิก็เป็นเมตตาของชาวบ้านเมตตาตกเหวถ้าเมตตาถูกต้องก็ต้องเมตตาอุเบกขาบารมีเมตตาที่มีทานศีลภาวนาเมตตาที่เกิดจากจิตสงบจากการพิจารณาธรรมฉะนั้นจึงว่าคนเราต้องศึกษาจิตตัวเองเพราะจิตนี่มันจะสอนจะมีธรรมบันดาลเกิดขึ้นเราจะรู้ได้เห็นได้สิ่งใดไม่เคยรู้จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นก็จะรู้เรื่องจิตใจตัวเองนี่พอรู้จิตตัวเองก็จะรู้จักตัวเองก็อ๋อเรานี่ที่เถียงเขาที่โกรธเขาที่เอาชนะเวลาคนเถียงกันเนี่ยต้องการชนะผิดถูกก็ต้องการชนะแล้วก็คิดว่าตัวเองรู้ดีชนะก็ไม่ยอมคนอื่นแต่จบแล้วก็ไม่มีอะไรจบแล้วก็มีแต่ความไม่สบายใจทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันไม่ได้ด้วยการเถียงฉะนั้นถ้าคนเรามีเหตุผลสิพูดกันดีๆสิพูดกันด้วยเมตตาสิพูดกันด้วยสติสิเราต้องพูดด้วยไม่ใช่เอาตัวตนไปพูดไม่หาเรื่องทะเลาะใครไม่หาเรื่องเกลียดใครไม่หาเรื่องนินทาว่าร้ายใครไม่หาเรื่องไปกระทบกระเทือนจิตใจใครถ้าคนฉลาดเนี่ยนะที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยสร้างโลกนี้ให้มีความเจริญคือให้แต่เมตตากันไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้ด่ากันไม่ให้ร้ายกันไม่ให้คนอื่นเป็นทุกข์ไม่ให้บ้านอื่นเป็นทุกข์บ้านเราก็เป็นสุขแต่ให้ครอบครัวคนอื่นเป็นทุกข์ครอบครัวเราก็เป็นทุกข์แต่คนไหนที่ให้ครอบครัวตัวเองเป็นสุขอย่างเดียวแต่ไม่ให้ครอบครัวคนอื่นเป็นสุขกรรมมันก็ต้องมาให้ผลกับตัวเองเราต้องให้ครอบครัวเราเป็นคนอื่นเป็นสุขด้วยบ้านใกล้เลื่อนเคียงเพื่อนฝูงให้เขาสุขให้เขาสงบแล้วเขาก็จะสงบพอสงบไอ้บันดาลความดีที่เขาทำกันนั่นแหละมันก็จะส่งผลให้แก่เราใกล้เคียงในเป็นสุขบางคนเห็นแก่ตัวใครจะทุกข์เท่าไรช่างหัวมันใครจะเจ็บใครจะตายใครจะเสียหายก็ช่างฉันไม่เสียใจฉันไม่กลับพอใจสิ่งที่คนอื่นวินาศอันนั้นคนนั้นจะไม่มีความสุขในครอบครัวตัวเองหรอกผลที่สุดกรรมมันก็มาบันดาลให้ตัวเองเดือดร้อนในครอบครัวเพราะอะไรเพราะจิตของเขาไม่ดีฉะนั้นเราจึงต้องมีเมตตาไงให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุขมีความพ้นทุกข์เพราะถึงความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์ทั้งนั้นจึงเราต้องมาชวนกันปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันให้ความสงบสุขแก่ชีวิตของตัวเราและตัวตนมันก็จะเบาลงทิฏฐิมานะที่จะไปทะเลาะกันเถียงกันไปว่าร้ายกันพระพุทธเจ้าท่านจึงยอมรับธรรมะเอาธรรมะมาสอนพวกเราใครด่า
ใครด่าเราก็เป็นมารเรานิ่งให้เขาด่าได้เราก็เป็นพระคนไหนด่าเราเขาก็เป็นมารถ้าเราลาตอบเราก็เป็นมารตอบถ้าเรานิ่งได้เราก็เป็นพระดังนั้นจึงว่าคนที่ทำคนอื่นเดือดร้อนนั้นเขาก็เดือดร้อนมากกว่าเราคนที่ด่าเราให้เจ็บปวดเขาก็เจ็บปวดที่ใจเขามากกว่าเราแต่ถ้าเราเฉยเสียเราจะไม่รับอะไรเลยเนี่ยเราก็จะไม่เจ็บปวดเลยจึงทำสติทำสมาธิทำอุเบกขาเนี่ยเป็นธรรมเป็นกลางเราต้องฝึกไงฝึกเพื่อแก้ใจเราเล็กๆน้อยๆนี่แหละแก้ใจเล็กๆน้อยๆนี่แก้ยากนะไอ้ตัวตนเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายไอ้ตัวถือมึงถือกูถือรู้ถือดีถืออะไรกันอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นทุกข์ของใจเราฉะนั้นสมาธิเนี่ยต้องฝึกเพื่อจะเรียนตัวเองศึกษาตัวเองมาวัดก็ต้องฝึกอยู่บ้านก็ต้องฝึกถ้าใจเราคิดมากเราก็ไม่มีความสุขหรอกถึงจะร่ำรวยเท่าไรมีเงินเท่าไรมันก็คิดอยู่นั่นแหละฉะนั้นคนที่จะรวยมีเงินมีทองได้ก็ต้องให้ใจนั้นมีสมาธิมีความสงบสุขเข้าจะพอว่าชีวิตนี้ได้มาเพราะความดีที่มีอย่างนี้ก็เพราะบุญของเราเราก็จะเอาทำสิ่งนี้ทำความดีต่อไปให้คนอื่นเป็นสุขกับเราไปด้วยไม่มีโอกาสช่วยคนอื่นเกิดความทุกข์ก็เห็นความทุกข์น่าสงสารนะคนมีความทุกข์นี่น่าสงสารทุกข์นี่มันที่สุดของคนละใครก็ไม่อยากจะมีทุกข์เราไม่อยากให้ใครมีทุกข์เลยเพราะคนทุกข์นี่มันมีความเสียใจมีความผิดหวังลองคิดดูสิโยมมีลูกสาวคนหนึ่งก็รักมีลูกชายคนหนึ่งก็รักความรักเป็นสุขแต่ความรักก็เป็นทุกข์ลูกทำตามเราก็ดีใจลูกไม่ทำตามเราก็เสียใจก็เราก็ทุกข์กับลูกสองคนนั่นแหละไอ้ผู้ชายอย่างหนึ่งผู้หญิงอย่างหนึ่งโอ้ทุกข์อยู่กับลูกคนเองตลอดชีวิตไม่เคยทุกข์เกินไปก็มีทุกข์เพราะมีลูกเลยแต่ถ้าหากว่าเราเกิดมีลูกเจ็บลูกตายขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ยังหนุ่มๆสาวๆขึ้นมาเนี่ยโอ้โหทุกข์แทบจะตายตามมันทุกข์จริงๆทุกข์ที่ไม่ถ้าไม่มีธรรมะถ้าไม่พิจารณาไปว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเนี่ยเราจะทุกข์มากเลยเพราะเราไม่ได้ทำใจไว้ฉะนั้นในโลกนี้เรามีความรักเป็นทุกข์เราก็จะต้องทำใจให้เจริญเมตตาก็อุเบกขาให้มากว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันเกิดได้มันก็ดับได้ไม่มีอะไรไปห้ามหวงมันได้เลยมันเป็นไปตามธรรมชาติมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เองมนุษย์เนี่ยมนุษย์มันเป็นของมันอย่างนี้มานานแล้วโยมมันจะเจริญหรือจะเสื่อมมันก็เป็นของมันอย่างนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาก็มันไงนะปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วก็มาดำรงอยู่อย่างเงี้ยหากินหาใช้มาพอกินพอใช้ไม่พอกินพอใช้ถูกใจไม่ถูกใจมีแต่เรื่องปัญหานี่เนี่ยไม่มีมนุษย์ที่ไหนหรอกจะว่าเกิดมาแล้วเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยทุกข์เลยมันเป็นทุกข์ที่ใจต่างหากถ้าบุคคลนั้นไม่แสวงหาเข้าสู่ธรรมะแล้วบุคคลนั้นจะไม่มีใครสมหวังเลยจะไม่มีใครความว่าสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ตรงไหนฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมะนี่ถือว่าไม่ทำบาปแต่ทำบุญนะดีกว่าคนที่บอกฉันไม่ต้องเข้าวัดบาปก็ไม่ทำบุญก็ไม่ทำแต่ที่จริงเวลาเขาโกรธคนเขาก็บาปเวลาเขาอยากได้ดีคนเดียวให้คนอื่นเป็นทุกข์เขาเห็นกับตัวเขาก็เป็นบาปทางใจเขาใจแคบเขาไม่เบียดเบียนใครแต่เขาก็ไม่ให้ใครเขาก็เป็นคนใจแคบเขาก็เป็นทุกข์ไม่มีโอกาสจะได้สร้างบารมีสู้กับคนที่เขามาเข้าสู่ศีลธรรมบุญธรรมบุญธรรมมีโอกาสทำอะไรที่ใกล้ตัวเราจะทำจะช่วยจะทำอย่างนั้น

ถือว่ากำไรบาปก็ไม่ทำแต่บุญทำบางคนไม่งั้นหรอกบาปก็ไม่ทำบุญก็ไม่ทำคนอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิจะไม่ได้อะไรไปเลยสู้บุญบาปไม่ทำแต่บุญทำไม่ได้ดีกว่าไอ้คนที่บอกว่าฉันไม่มีบาปไม่มีบุญบุญฉันก็ไม่ทำบาปฉันก็ไม่ทำฉันไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยด่าว่าใครไม่อะไรแต่ที่จริงจิตของเขานั้นก็ยังเป็นปุถุชนยังมีทุกข์ทางใจยังอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่แต่อยากของเขาไม่เบียดเบียนใครก็จริงแต่เขาไม่รู้จักคำว่าศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงไหนเขาไม่ได้เดินตามทางพุทธเจ้าเขาไม่เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเขาจะมาวิเศษได้ยังไงเขาก็เกิดได้แค่นั้นเองไม่ได้สร้างบารมีฉะนั้นเราจะไปคิดฉลาดแบบนั้นเราต้องคิดฉลาดแบบตามพุทธเจ้าอ่ะทานศีลภาวนาเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติอริยทรัพย์เป็นของประเสริฐที่ควรจะทำไว้ในใจเราจะพยายามสะสมสร้างบารมีนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เห็นผลเองว่าเราทำแล้วเราก็ได้รับความสุขที่แท้จริงบันดาลอะไรก็ใจเราเนี่ยบันดาลได้ทุกอย่างพอบุญเราสำเร็จผลแล้วใจเนี่ยบันดาลได้ทุกอย่างไม่มีใครบันดาลให้เราหรอกไม่มีอินพรหมเทวดาชั้นใดมาบันดาลหรอกบุญที่เราทำสะสมไว้เต็มหัวใจมากๆเนี่ยจะบันดาลให้เองนะเหมือนอย่างพุทธเจ้านะพุทธเจ้านะพอท่านทำบารมีเต็มแล้วบันดาลให้เองเหมือนอย่างในหลวงเนี่ยท่านสร้างบารมีของท่านเนี่ยมีใครบันดาลให้ในหลวงได้ไหมบุญของท่านน่ะบันดาลของท่านเองที่ท่านทำด้วยความดีเนี่ยจะบันดาลให้ท่านไม่ใช่คนโน้นคนนี้บันดาลให้ท่านนะแต่ท่านมีศรัทธาในครบในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ามั่นคงต่อศีลฐานภาวนาแล้วก็มุ่งแต่ทำความดีความดีของท่านเนี่ยบันดาลให้ท่านทำเป็นผู้วิเศษตอนนั้นถ้าเราอยากจะถูกหวยรวยโพอยากจะมีลาภก้อนใหญ่ใครบันดาลให้เราไม่ได้ต้องทำดีต้องสร้างบารมีต้องเป็นคนผู้ให้เป็นคนเกื้อกูลเป็นคนเสียสละเป็นคนไม่ตนีเป็นคนไม่พยาบาทเป็นคนไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละความดีนั้นจะบันดาลให้สำเร็จผลเองบันดาลให้ปลอดภัยให้แคล้วคลาดไม่มีอันตรายอย่างเงี้ยเอ๊ะคนนั้นรถคว่ำไม่ตายคนนี้ทำไมรถคว่ำนิดเดียวตายเอ๊ะทำไมไอ้นั่นตายไอ้นี่ไม่ตายทำไมต่างกันไปคันเดียวต่างกันไอ้คนที่มันไม่ตายนะความดีมันยังบันดาลอยู่ความดีมันยังค้ำจุนคนนั้นอยู่เพราะทำดีมาแต่อดีตไม่เคยเบียดเบียนเขาร้ายแรงไอ้ความดีนั่นบันดาลไม่ใช่หลวงพ่อไหนบันดาลหรอกแต่คนนั้นทำไมทำความดีชาตินี้ทำดีเหลือเกินทำไมเวลารถคว่ำทำไมถึงตายเออความดีไม่ช่วยเลยหรือช่วยให้ไปดีช่วยให้จิตคนนั้นเป็นกุศลและไปเกิดที่ดีแต่ไม่สามารถจะช่วยไม่ให้ตายได้เพราะคนนั้นเขาทำกรรมมาแต่อดีตร้ายแรงเขาเคยเบียดเบียนคนอื่นให้มีชีวิตตายร้อยครั้งพันครั้งมาแล้วไอ้นี่เป็นเศษบาปเศษกรรมเก่าแต่ชาตินี้ทำดีก็ช่วยให้จิตใจคนนั้นไปสู่สุคติไปที่ดีและไอ้คนที่ว่าเออไอ้คนเนี้ยไม่เห็นดีไอ้คนดีทำไมตายคนไม่ดีทำไมรอดตายแต่ความดีคนนี้ที่เคยทำมาแต่อดีตนั้นเพราะเขาเคยทำดีมาแต่อดีตไม่เคยเบียดเบียนใครถึงตายก็มาทำให้เขารอดพ้นอย่างปาฏิหาริย์ไม่ตายมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรื่องของสูตรพุทธศาสนาได้เป็นเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องของศีลธรรมเป็นของที่ละเอียดอ่อนเราก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นเพราะเราเห็นแล้วอย่างนี้ว่าโอ้ความดีนี้ทำไปแล้วไม่สูญจะว่าชาตินี้ก็ดีชาติหน้าก็ดีชาติที่แล้วก็ดีก็จะเป็นเครื่องอุปถัมภ์คำจุนบันดาลให้เราสำเร็จทุกอย่างปลอดภัยทุกอย่างเจริญทุกอย่างก็ต้องรีบสะสมกันไม่งั้นทำเล็กๆน้อยไม่พอไม่พอก็ไปประกันชีวิตตัวเองทั้งชีวิตบางคนทำความดีมาอยู่ได้ไม่มีภัยอันตรายเลยยัน

80ปี90ปีจึงตายนั่นเพราะบุญเก่าของเขาทำมาจึงมาคำจุนให้เขาอายุยืนได้ถึง80ปี90ปีทำไมคนคนนี้อายุแค่10กว่าปี20กว่าปี30กว่าปีตายแล้วนั่นความดีเขาทำมาน้อยแต่อดีตชาติชาตินี้เขาทำดีจริงแต่ว่าชาตินี้เนี่ยจะส่งผลให้เขาไปสู่ข้างหน้าดีแต่อดีตที่เขาทำมานั้นไม่ดีก็มาตัดหลอนเสียฉะนั้นจึงว่ากรรมนี่มีต้องสิบกว่ากรรมมันจำแนกแตกกลางกันมีทั้งอโหสิมีทั้งพยาบาทมีทั้งบีบคั้นมีทั้งติดตามมีทั้งอภัยทั้งมีทั้งอุปธรรมกรรมอุปธรรมก็มีให้คนนั้นเจริญกรรมเบียดเบียนทำให้คนนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดมีแต่เรื่องราวตลอดเลยกรรมมาเบียดเบียนมาแต่อดีตกรรมมาตัดรอนพอจะทำความดีพอจะได้ลาภได้ยศก็มาตายเสียมาทุกข์ทรมานเลยกรรมมาตัดหลอนแต่พอมีเรื่องมีราวอะไรก็กลับพ้นเหตุเพศภัยไปได้เป็นอโหสิกรรมหรือเป็นอุปธรรมยิ่งทำยิ่งเจริญยิ่งทำยิ่งได้ดีเนี่ยก็เรียกกรรมอุปธรรมฉะนั้นกรรมเนี่ยมีหลายอย่างไม่ใช่อย่างเดียวแต่ชื่อว่าทำดีต้องดีหมดนะจะช้าหรือเร็วทำชั่วต้องชั่วหมดจะช้าหรือเร็วก็เป็นทุกข์ทั้งหมดฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นกรรมดีนะอย่างน้อยที่โบราณเขาบอกชั่วช้างสะบัดหูชั่วงูแลบดินเนี่ยถ้าทำจิตให้ว่างก็ตายก็ไม่ตกนรกแหละจิตใจก็ผ่องใสร่างกายก็ผ่องใสแค่จิตว่างนิดเดียวก็ใช้ได้ขอให้ทำถึงเถอะไอ้จิตวุ่นเนี่ยไม่ต้องทำเรารู้อยู่แล้วว่าวุ่นวายเนี่ยมันทุกข์จริงๆแค่โกรธแค่ไม่ชอบใจเนี่ยโหเล่าร้อนทั้งบ้านเลยตัวเราก็เล่าร้อนมองหน้าใครก็ไม่มีความสุขกายก็ร้อนใจก็ร้อนคนอื่นก็พลอยร้อนไปกับเราเพราะใจเราไม่ดีเท่านั้นร้อนหมดแต่ถ้าใจเราดีกายก็ดีใจก็ดีเย็นไปหมดตัวเราก็เย็นหน้าก็เย็นใจก็เย็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเราก็เย็นไปหมดเนี่ยดีมันเย็นอย่างนั้นไม่ดีมันร้อนอย่างนั้น ที่มากันนี่อยากให้เราปฏิบัติกันนะไม่ได้มามั่งนั่งฟังเทศอย่างเดียวไม่ได้มานั่งฟังธรรมะอย่างเดียวไม่ได้มานั่งตักบาตรทำบุญอย่างเดียวต้องฝึกจิตให้เป็นคนฉลาดในอุบายรู้จิตตัวเองควบคุมจิตตัวเองเข้าใจจิตตัวเองนั่นแหละจึงจะถึงซึ่งคำสอนพุทธเจ้าจึงจะถึงว่าวัดผู้ปฏิบัติธรรมหรือเราเข้าถึงธรรมต้องฝึกกันไปแล้วจะเกิดปัญญาไอ้ความหลงความโง่ความไม่เข้าใจในเรื่องศาสนามันจะหายไปหมดมันจะรู้ขึ้นมาเองมันจะเข้าใจขึ้นมาเองนี่ก็เรียกว่าพระไตรปิฎกในใจเราเอาละการบรรยายมาก็สมควรกับเวลาก็ขอยุติไว้เท่าเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้มารับลูกศึกนะลูกศึกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าศึกไปเนี่ยแม่ไม่ได้อะไรพ่อไม่ได้อะไรพ่อแม่เนี่ยได้ลูกดีไปนะอย่างน้อยเนี่ยลูกก็มาสวดมนต์ภาวนาต้องเดือนหนึ่งโยมก็นิสัยอันเนี้ยก็จะติดตัวไปถือเขาจะไปเหมือนเดิมเราก็จะไปว่าเขานะอย่าไปว่าเขาโยมว่าแหมเนี่ยไปบวชมาตั้งเดือนนึงดูแล้วเรียบร้อยกลับมาก็กระโดกกระเดกเหมือนเดิมอย่าไปว่าเขาโยมฟังวันนี้เพราะเด็กนี่เขามีความละอายแล้วโยมนะโยมเอาลูกไปเนี่ยต่อไปนี้ไม่ต้องว่าเขาดื้อเขาสนถ้าจะว่าเขาก็ว่าแบบคนฉลาดนะพระนี่เช่นสอนไปเนี่ยสอนด้วยอุบายสอนไปด้วยอุบายแล้วเด็กเนี่ยโยมเด็กสมัยนี้ก็ดีสมัยก่อนก็ดีมันชอบให้ผู้ใหญ่ชมว่าดีถ้าติแล้วตรงกันข้ามเลยฉะนั้นถ้าลูกโยมมาไปเนี่ยก็เหมือนโคนันทวิสารนะโยมนะโยมเอาโคนันทวิสารไปใช้โยมจะใช้ไงโยมฮะ
เนี่ยโยมเอาลูกไปลูกเอาไปเนี่ยเหมือนโคนนันทวิสารถ้าโยมพูดดีมันก็ลากเกวียนให้โยมร้อยเล่มก็ลากได้ถ้าพูดไม่ดีมันหนีเลยหนีออกจากบ้านเลยนะโบราณเขาบอกว่าคนดีเนี่ยต้องพูดกับเขาดีๆอย่างลูกโยมมาบวชเนี่ยเป็นคนดีมาแล้วนะเป็นคนมีศีลธรรมออกไปแล้วโยมไปขัดเกลาเอาเถอะอย่าไปดุจะไปด่าเขาไม่ดีลูกพระแล้วไปด่าเขาย่อมอยากไปขายไม่ได้แล้วโยมต้องไปสอนแบบผู้ดีนะเขาไปเนี่ยเขาเป็นผู้ดีไปแล้วโยมโยมต้องไปสอนเขาแบบผู้ดีต้องเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่เอ๊ะลูกคนนี้งั้นงี้ด่าคำหยาบไปค่ะนั่นแหละแสดงว่าหาว่าลูกไม่ดีเพ้อเผลอจริงๆไอ้ตัวนะไม่พูดดีไปสอนลูกแบบไม่พูดดีนะฉะนั้นเราต้องสอนลูกแบบพูดดีโยมเขาจะเป็นผู้ดีกับเราไอ้พูดดีไม่พูดดีมันอยู่ที่พ่อแม่สร้างขึ้นมานะทำไมมาอยู่วัดเนี่ยเขาจึงรู้เรื่องทำไมเขาจึงรู้เรื่องอันนี้บอกกันไว้ก่อนนะอยู่วัดเนี่ยเขาพูดกับพระรู้เรื่องพระก็พูดกับเขารู้เรื่องสวดมนต์เช้าตีสามครึ่งเขาก็สวดได้ล้างบาตรบิณฑบาตสวดมนต์เย็นนั่งสมาธิเดินโยงกรมทำอะไรต่ออะไรเรื่องที่เป็นคนโตๆไม่ได้มาทำเลยอะแต่เขาทำได้นะโยมแสดงว่าเขาทำได้เนี่ยเขารู้เรื่องไหมโยมเขารู้เรื่องหมดทุกคนเลยสวดมนต์เช้ามนต์เย็นได้ตีสามครึ่งตีสี่นั่งสมาธิกลางคืนฟังธรรมะโอ้เป็นเรื่องที่เขาทำได้เป็นเดือนๆแล้วออกไปเนี่ยโยมหาว่าเขาโง่อย่างเงี้ยหาว่าเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยมันใครไม่รู้เรื่องกันแน่นะไอ้นี่ดื้องั้นนี้แสดงว่าเราอาจจะสอนลูกตามใจตัวเองก็ขึ้นมาก็ว่าอย่างนั้นไม่ชอบใจเขาไม่ทำเขาไม่ถูกใจเราก็หาว่าเขาไม่ดีฉะนั้นถึงว่าเราจะต้องมองดูลูกว่าลูกเรามีที่ใส่ยังไงเราเลี้ยงผู้เลี้ยงลูกเราเนื่องเลี้ยงเหมือนเพื่อนด้วยเลี้ยงเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนเพื่อนเลี้ยงเป็นคนสนิทที่คุยกันสนุกคุยกันรู้เรื่องเราจะรู้นิสัยเขาทุกอย่างเขาจะคลายออกมาเองทำไมเด็กจึงรักเพื่อนมากกว่าพ่อแม่วัยรุ่นก็เพราะวัยรุ่นพูดกันรู้เรื่องไม่เด่นดุไม่บังคับอะไรเราไม่มาวางระบบกฎระเบียบอะไรกับเรามากเด็กจึงหลักเพื่อนเพราะเพื่อนเอาใจใส่เราแต่ทำไมพ่อแม่เป็นเพื่อนไม่ได้ล่ะโยมกลัวจะเสียความเป็นพ่อแม่ไปไงกลัวลูกจะไม่เก่งกลัวลูกจะดื้อที่จริงคนไหนที่วางตัวว่ากูจะต้องข่มให้ลูกกลัวกูเป็นพ่อกูจะต้องให้ลูกกลัวกูไว้ไม่งั้นลูกมันจะดื้อแต่ที่จริงถ้าเป็นพ่อที่มีเป็นผู้ดีเนี่ยก็คบกับลูกสิคุยกับลูกคบกับลูกแต่เราจะไปเล่นจนเกินไปจนเด็กไม่เกรงใจเราก็คบกับลูกอยู่กับลูกเล่นกับลูกแต่เรามีเหตุผลแบบคนโตมีอะไรก็สอดแทรกความดีให้เขาไปเขาพูดแบบคนโตมันมีมากกว่าเขาอย่างนั้นเขาจะรู้เลยเขาก็จะรักพ่อเหมือนเพื่อนจะไม่อยากไปไหนอย่ารักแม่เหมือนเพื่อนไม่อยากไปไหนคุยเพื่อนมีอยู่ในบ้านแล้วไปทำไมเพื่อนข้างนอกก็ไม่ให้อะไรสู้เพื่อนในบ้านไม่ได้เด็กเขาก็ฉลาดเองฮะฉลาดจะใช้เพื่อนเป็นแต่นี้ที่เด็กออกนอกบ้านทุกวันนี่เพราะเด็กไม่มีเพื่อนที่บ้านทำไมไม่มีเพื่อนล่ะก็พ่อแม่เป็นเพื่อนให้ไม่ได้ทำไมเด็กจึงไม่ไปนอกบ้านก็พ่อแม่เป็นเพื่อนให้ได้ใช่ไหมฉะนั้นคนคนเดียวต้องทำให้ได้หลายอย่างเด็กนี่เหมือนเด็กนี่มันเป็นผู้รับเป็นผู้รับไม่ใช่โง่ฮะฟังอะไรที่มันรู้แต่มันจะทำตามไม่ทำตามเป็นเรื่องของเด็กแต่ที่จริงเขาก็ยังไม่ทำหรอกเขาฟังเขารู้เรื่องแต่เขายังทำไม่ได้เขายังมีตัวขี้เกียจตัวอะไรแบบโลโลเล่อยู่แต่ว่าเขาค่อยๆเป็นค่อยไปอย่าไปเอาให้ได้อย่างใจอย่างเงี้ยพระท่านมาสอนเนี่ยท่านสอนให้พึ่งตัวเองให้ช่วยตัวเองอาบน้ำเองซักจีวรเองทำอะไรต่ออะไรพยายามให้เขาเป็นคนยกย่องให้เขาเป็นคนเก่งคนดีคนสามารถ
แล้วทำไมพระอยู่กับพระได้ล่ะไม่ได้ตีอาตมาบอกว่าไม่ต้องตีแต่ลงโทษมีให้นั่งกรรมฐานนายกับคนอื่นให้เดินจงกรมให้ยืนอย่างเงี้ยคนไหนสนก็ให้นั่งมากคนอื่นเงี้ยคนไหนดื้อก็ให้ยืนแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่ลงโทษอะไรให้เขาทำบุญให้มากขึ้นเพราะเขามีบารมีน้อยเขาจึงได้ดื้อได้สนก็เพิ่มบุญให้เขาให้ยืนจงกรมให้เดินจงกรมมากขึ้นให้นั่งสมาธิมากขึ้นให้เขาหลับตามากขึ้นเขาค่อยๆละเอียดอ่อนไปเขาก็เลิกดื้อเองนี่เป็นวิธีสอนของพระเป็นอย่างนี้โยมให้บุญกุศลเขามากขึ้นเขาก็ดีดังนั้นจึงโบราณก็จึงได้เล่าเรื่องโคนันทวิสารได้ไหมมีโคมีกำลังตัวหนึ่งเอาไอ้นี่ก็บอกโคตัวเองนี่แรงมากก็หลงตัวเองว่าโคตัวเองแรงก็เอาไปพนันกับชาวบ้านว่าโคของฉันนี่สามารถลากเกวียนได้ร้อยเล่มเลยก็บอกไม่มีอะโคแล้วมันจะแรงงั้นบอกลองสิพนันกันไอ้นี่ก็เกียมเงินเกียมทองไปพนันเขาพอเทียมเกวียนแล้วก็เอ้าไอ้เจ้าโคถอยไอ้เจ้าโคดื้อมึงจงลากเกวียนไปไอ้ขี้เกียจไอ้โคดื้อผู้ชายหยาบคายโคมันก็ยืนเฉยเลยมันโกรธด่ามันนี่มันยืนเฉยเลยเสียพนันเลยเสียพนันทำไงโหเสียใจกลับมาบ้านร้องไห้หมดตัวละไอ้โคก็สงสารคิดได้ก็มาบอกเจ้าของว่าพนันใหม่คราวนี้ให้พูดดีๆหน่อยจะอันนี้ก็เลยต้องไปขายของมาสมบัติมาพนันใหม่เอาเท่าเก่ามากกว่าเก่าอีกอันนี้เอ๊ะมึงแพ้พนันแล้วมึงจะมาพนันได้ไงอีกบอกคราวเนี้ยชนะเอางั้นก็พนันกันเท่าตัวพ่อจำเริญพ่อโคนันทวิสารพ่อจำเริญพ่อมหากำลังพ่อจงลากเกวียนไปเถิดพ่อเจริญโหโคนันทวิสารก็ลากจากขัวไปทายลากได้เลยอันนี้ก็เลยได้เงินมาเนี่ยโบราณเขาบอกกันว่าใช้คนเนี่ยอย่าใช้แบบหยาบคายลูกเราเนี่ยมันโคนันทวิสารโยมลูกเราสามีเราภรรยาเราเพื่อนเราเนี่ยมันพวกนันทวิสารนั่นแหละพวกมีกำลังช่วยเราได้ดังนั้นเนี่ยจะพูดดีหรือพูดลายถ้าพูดลายก็ไม่ช่วยถ้าพูดดีก็ช่วยเพราะมันมีกำลังทุกคนที่จะช่วยเราได้ยอมเอาลูกดีไปแต่นี้เด็กเนี่ยเขาต้องเป็นเด็กอยู่ดีโยมจะเอาให้ได้ว่ามาอยู่วัดแล้วแม่เขาบอกว่าไปบวชอยู่วัดแล้วกลับมาอย่างผ้าผับใบมันนิสัยเด็กบางคนมันไม่เหมือนกันใช่บางคนเนี่ยมันกลับไปบ้านมันเปลี่ยนนิสัยหมดเป็นผ้าผับใบเลยเรียบร้อยหมดช่วยพ่อช่วยแม่อุ้ยบางคนนี่ไปเชียร์ทั่วบ้านบอกเอาลูกไปบวชบ้างสิดูสิลูกฉันเนี่ยโหเปลี่ยนแปลงนิสัยหมดเลยอย่างนี้เรียนก็เก่งว่านอนสอนง่ายแต่ก่อนไม่บวชไม่เอาไหนเลยเราก็ไปเปรียบเทียบว่าทำไมลูกมันโนนเป็นอย่างนั้นลูกมันลำมันก็ฉลาดแต่มันยังฉลาดแบบเด็กๆอยู่บางทีก็นิสัยคนเรามันไม่เรียบร้อยเหมือนกันฉลาดเรียบร้อยฉลาดไม่ร้อยแต่ยังไงเราก็ต้องดูจิตใจของเขาไปประคับประคองเขาไปให้เขาเป็นคนดีให้ได้อาตมานี่คอยบอกเลยเด็กๆเนี่ยห้ามว่าดื้อห้ามว่าเกห้ามว่าสนและจะตามปากพ่อแม่ปู่ย่าไงที่จริงคนที่ให้เขานะให้เกให้ดื้อแต่ไม่ใช่ใครละผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนว่าเขาเองเนี่ยดื้อแล้วมันดื้อจริงๆโยมแต่บอกโอ้ยเนี่ยขยันฉลาดมันฉลาดจริงๆโยมเด็กนี่มันแปลกมันเหมือนเป็นสิ่งที่ไม้อ่อนนะดัดยังไงก็ไปเนี่ยฉลาดขยันโอ้ยช่วยพ่อแม่จังเลยเนี่ยนู้นมีอะไรแย่งทำหมดนะมันแย่งทำทุกวันเลยโยมแต่บอกโอ้ยมันขี้เกียจหลังยาวมันไปนอนเลยก็หลังไม่ทำหรอกมันแค้นใจอยู่ข้างในกูไม่ทำอยากว่ากูดื้อเก็บไว้ตั้งหลายวันว่าครั้งเดียวเก็บเป็นปีเลยโยมดื้อตลอดเลยชมครั้งเดียวดีใจทั้งตายถ้ามาเคยเป็นเด็กเรียนมาจำได้อะใช่ไหมโยมต้องใส่จะลืมอ่ะมันฟุ้งซ่านเลยลืมหมดก็มีลูกมีผัววุ่นวายเลยลืมหมดเลยลืมไอ้ความเป็นเด็กใช่ไหมไปนั่งสมาธิดูสิอาตมานั่งสมาธิจะเห็นตั้งแต่เองเป็นเด็กมาเลยเห็นแล้วพูดอะไรทำอะไรเห็นหมดเลย
ตมาไปนั่งอยู่ที่ประชา3

เห็นเลยโอ้เป็นเด็กกูทำอะไรต่ออะไรใช่เห็นมาเลยรู้มาเลยพูดอะไรพูดยังไงพูดหยาบพูดไม่หยาบทำอะไรจะเรื่องอะไรมันมารู้มาเลยโอ้มันถึงได้เออถ้าเราไม่นั่งสมาธิเราไม่รู้เรื่องความเป็นเด็กเลยแม้แต่คำพูดนี่ยังมากลับมาพูดใหม่ได้เลยว่าอ้าวทำไมเราไปพูดอย่างนั้นเอ๊ะทำไมเราไปทำอย่างนี้ถ้าเราอยู่อย่างนี้เราไม่เห็นตัวเรานะแต่พอเราไปนั่งเงียบๆเนี่ยมันจะปรากฏเหมือนฉายหนังให้เราดูเลยมันก็กลับมาพิจารณาโอ้มันเป็นไปได้ไงเราจะรู้ว่าเฮ้อเด็กนี่ไม่ได้ละเอียดอ่อนมากทุกคนละเอียดอ่อนต่อคำพูดเชื่อเถอะละเอียดอ่อนนะโยมนะคำประจบประมาทความดูถูกเนี่ยถ้าเรารักใครอย่าสบประมาทจะดูถูกแต่ถ้าสบประมาทดูถูกเนี่ยแต่เราต้องฉลาดในการสบประมาทดูถูกให้คนนั้นเขามานะทำให้ได้แต่จะไปสบประมาทดูถูกประเภทที่พูดในเขาเจ็บใจพูดในตัวเองแบบสบายใจแล้วก็ไปสบประมาทดูถูกเขาด้วยอารมณ์งั้นไม่ถูกแต่ถ้าสบประมาทดูถูกว่าไอ้หน้าอย่างเงี้ยไม่ทำไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วเขาประสบประมาทนี้เขาจะทำได้แต่ว่าไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีเนี่ยเขาจะเก็บไปหมดเลยฉะนั้นถึงว่าบางทีคำสบประมาทก็ให้ประโยชน์กับคนนั้นถ้าคนนั้นเขามีอุบายถ้าสบประมาทบางอย่างก็ทำลายเขาอย่างคนหนึ่งเขาหมอดูเขาดูว่าคุณเนี่ยนะจะขอทานเนี่ยต่อไปคุณเนี่ยจะขอทานจะอดอยากคุณจะยากจนโอ้ดวงคุณนี่เป็นเศรษฐีนะเนี่ยไอ้คนที่จะยากจนกูตายแล้วกูจะพึ่งใครงูเฮงกูไม่ดีหมดเลยมันไม่ดีหมดเลยก็เอาสิเรื่องอะไรกูจะอดตายล่ะขยันเลยคนนี้คนไหนมีเงินก็ไปช่วยเขาทำคนไหนมีงานก็ไปช่วยเขาทำเข้าหาคนมีเงินเข้าหาคนมีงานกลัวอดนะทำใหญ่เลยขยันไอ้นั่งเข้าตะแก่ก็เห็นใจแล้วก็เอาให้ทำโน่นให้ทำนี่นะต้องโอ้ทำไปทำมากลายเป็นเศรษฐีไปเลยโยมหมอดูผิดอีตรงนี้เองหมอดูผิดอีตรงที่ว่าที่จริงแล้วหมอดูนะมันถูกนะถ้าหมอไม่ดูอะไรนั่นจนตลอดชีวิตเลยโชคดีตรงมันมีหมอดูมันทักไม่ดีอ่ะมันก็เลยกลัวอดตายฮะไอ้คนนั้นบอกว่าเนี่ยใครจะสบายทั้งชาติไอ้นั่นบอกครูไม่ต้องทำอะไรแล้วรอสบายแล้วครูทั้งชาติเลยเขาบอกแก่กูจะรวยเพราะตัวจนทั้งชาติเลยเพราะมันไม่ทำอะไรมันก็เลยจนตอนนี้โยมจะเอาลูกของโยมกลับไปเนี่ยโยมก็เอาไปดีแล้วเอาไปดูแลให้ดีไปลูกเลี้ยงลูกแบบผู้ดีโยมอย่าเลี้ยงลูกแบบสลัมเลี้ยงลูกแบบหยาบๆคล้ายๆไม่ดีมันจะรับคำพูดคำจาเนี่ยสำคัญอย่าด่าหยาบคายกับลูกนะคำพูดที่ไม่ดีอย่าไปด่าต้องพูดดีๆได้เป็นมงคลกับลูกฉะนั้นในเรื่องอารมณ์เนี่ยสำคัญโกรธสามีมาด่าลูกโกรธลูกไปด่าคนนี้ไปด่าคนโน้นเนี่ยโกรธภรรยาไปด่าลูกเขาเรียกว่าโบราณตีงัวกระทบคาดทำผัวไม่ได้ทำเมียไม่ได้ไปออกกับลูกก็มีทำอะไรไม่สำเร็จกลับมาใส่กับครอบครัวก็มีฉะนั้นเราต้องแยกแยะจิตใจเนี่ยสำคัญถึงว่าเราต้องมาสงบกันนี่ไงเด็กเนี่ยมันน่ารักทุกคนนะโยมเด็กที่มาบวชเนี่ยมันเป็นไม้อ่อนโยมจะไปว่าเขาไม่ดีนะโยมอยู่ที่โยมเท่านั้นโยมจะสร้างให้เขาดีหรือไม่ดีอันนี้สำคัญต้องเข้าใจด้วยแล้วเขามาบวชเนี่ยเขาก็ได้บุญบารมีมีนิสัยแล้วโยมเนี่ยมาเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้ามาเป็นญาติพุทธเจ้าเนี่ยเขาเชื่อฟังเชื่อฟังพระครูบาอาจารย์เชื่อเขากลัวเขาเคารพนะเขาไม่ใช่เขาอยู่นอกคอกแล้วฮะเขาเชื่อฟังตอนนี้มันจะเปลี่ยนแปลงตอนนี้นะโยมไปเนี่ยนะไปเดือนนึงกลับไปเนี่ยไม่เห็นเปลี่ยนนิสัยเดิมมันเขาเลยก็มันไม่เปลี่ยนหรอกโยมที่ตอนมาอยู่วัดมันเปลี่ยนแต่กลับไปเขาเด็กเหมือนเดิมโยมแต่เขาเริ่มรู้นะพูดอะไรเขาเริ่มรู้แหละเขาไม่เหมือนเด็กก่อนแหละเขาเริ่มฟังอะไรรู้เรื่องแล้วโยมเขา

ลาดก็เก่าแล้วบางหากเขาจะเริ่มไม่เหมือนเดิมดังนั้นตอนนี้โยมก็ต้องเกรงใจเขาว่าเราเอาลูกของเราไปเนี่ยเป็นลูกแก้วลูกที่ดีถ้าโกรธเขาก็เราก็ต้องระงับความโกรธพอเราระงับความโกรธไม่ด่าไม่ว่าเขาเนี่ยเขาก็อ๋อแม่นี่มีธรรมะพ่อนี่มีธรรมะพอหลังไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนละไม่ทำให้พ่อแม่โกรธไม่ทำให้พ่อแม่กระเทือนใจถ้าเราระงับความโกรธได้ไม่ด่าไม่ว่าเขาได้เขาก็จะรู้จักเราเพราะรู้ว่าคนไม่โกรธคือคนดีคนโกรธคือคนเสียคนพูดจาหยาบคายคือคนไม่ดีพูดจาไพเราะคือคนดีเด็กเขารู้แล้วตอนนี้โยมเด็กเขารู้แล้วนี่ใครพูดดีไม่ดีเขาเริ่มรู้เขาจะทำได้ไม่ได้เขาก็ไม่ใช่เด็กธรรมดาแล้ว

0: เขารู้แล้วมีใครพูดดีไม่ดีเขาเริ่มรู้เขาจะทำได้ไม่ได้เขาก็ไม่ใช่เด็กธรรมดาแล้วเขามีเซนในตัวเขาแล้วฉะนั้นจะไปว่าไม่นั่นมันต้องว่าพ่อว่าแม่นะลูกไม่ดีไปว่าเลยว่าตัวแม่เองไม่ดีสอนลูกไม่เป็นใช่ไหมโง่กับตัวเองนะโง่เลือดมันโง่ไม่ใช่ลูกมันโง่ตัวเองมันเลือดโง่เองอะไม่ด่าใครโยมถ้าลูกมันฉลาดก็เออเนี่ยกูฉลาดลูกก็เลยฉลาดไอ้มึงนี่โง่มันดูที่จริงไอ้โง่น่ะมันออกจากปากตัวเองนะไปด่าว่าลูกโง่น่ะมันไม่ใช่พ่อแม่มันโง่ต่างหากลูกไม่โง่หรอกเหมือนกับเอานกแก้ว2ตัวไปนะโยมนกแก้ว2ตัวน่ะตัวหนึ่งนะไอ้นกแก้วน่ะมันทำรังอยู่ชายน้ำอ่ะอยู่ชายน้ำเสร็จแล้วก็ลมพัดฝนตกลมพัดไอ้ตัวหนึ่งก็ลอยไปภูเขาลูกหนึ่งก็ฤาษีก็เก็บได้ไอ้ตัวหนึ่งมันลอยเลยไปทางหนังเขาโดนโจรเก็บได้ไอ้นกสองตัวเนี่ยฤาษีก็รู้ว่ามันรังเดียวกันไอ้ฤาษีก็เอามาเลี้ยงก็สอนให้พูดธรรมะธรรมโมบาปบุญคุณโทษพูดไอ้นกแก้วตัวนี้ก็พูดแบบธรรมะธรรมโมใครมาก็เชิญมานั่งนะงั้นเดี๋ยวพ่อฉันมากินโน่นกินนี่ก่อนอะไรเงี้ยมันก็พูดไปตามภาษานกไอตัวโจรนั่นก็เป็นโจรทีนี้พระเจ้าไปดินเนี่ยเสด็จประพาสป่ามาก็หลงทางไปล่าสัตว์หลงทางก็ขับกวางขับเก้งก็หลงตอนนี้ก็ทำไงก็พัดพวกก็มาก็สองอามาตย์สองคนก็ไปอยู่หลังเขาก็เหนื่อยก็นอนดูหลังเขาไอ้นกแก้วบินมาเห็นเลยพูดบนยอดไม้อู้เหยื่อมาแล้วนี่เดี๋ยวกูจะไปบอกพ่อครูให้พ่อมาจับมึงมาฆ่ามึงเอาเครื่องแก่งแต่งตัวเพราะไอ้เจ้านั้นพระเจ้านั้นแต่งตัวดีเดี๋ยวจะไปบอกพ่อครูมาจับมึงมาเอามึงมาฆ่ามึงมาเอาเครื่องแต่งตัวไอ้นกแก้วก็บินไปเลยไอ้เจ้าไปดินสะดุ้งตื่นขึ้นมาลุกมาเฮ้ยภัยจะมาถึงตัวแหละแสดงว่านกตัวนี้จะต้องไปบอกเจ้าไหนเข้ามาก็ควบมาหนีมาทางเขาแถบนี้อีกวิ่งมาพอมาทางนี้มาเจอนกแก้วตัวนี้เป็นอสมฤาษีมันรู้เลยนะบอกเชิญข้าแต่ท่านพระราชาเชิญท่านประทับนั่งก่อนเสวยน้ำก่อนเสวยผลไม้ก่อนทักทายอย่างดีเลยพูดจาไปแล้วเจ้าพิริงก็งงอะไรนกแก้วมันพูดได้ไอ้ตัวนนก็พูดลายไอ้ตัวนี้ก็พูดดีก็พอฤาษีมันก็แล้วก็ถามว่าฤาษีไปไหนบอกพ่อฉันยังไม่อยู่เข้าไปในป่าพอตกก็เลยรอให้ฤาษีกลับมาก็ถามว่าทำไมนกแก้วของท่านเนี่ยจึงพูดไพเราะเหลือเกินพูดแต่ศีลพูดแต่ธรรมไอ้นกแก้วอยู่ฝั่งเขาแล้วทำไมมันพูดฆ่าอยู่ตลอดเลยก็บอกไอ้นกแก้วนี่คือรังเดียวกันไอ้ตัวหนึ่งลอยมันลอยน้ำไปอยู่ฝั่งโนนโจรเขาเจ็บไอ้ตัวที่พูดดีเนี่ยอาตมาเอามาเลี้ยงไว้แบบ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: สุขทุกข์แล้วมันก็พัฒนาไปเกิดทุกข์ทั้งหลายบีบคั้นสุขก็เป็นปัจจัยให้เกิด
3: อะไรอยู่รวมกัน
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าการภาวนาก็คือการทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นการพัฒนาการฝึกฝนใช้ตาดูหูฟังให้เป็นเวลามันตากระทบลูกหูกระทบเสียงอย่างนี้เป็นต้นเราต้องสื่อสารนะฮะต้องอยู่กับโลกกับสังคมที่กล่าวเมื่อวันอังคารก็เพื่อกับญาติโยมที่ไม่มีเวลาที่จะต้องมาเข้าวัดมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมแต่เราก็ไม่ให้ประโยชน์ในด้านทางธรรมในการฝึกฝนเนี่ยต้องเสียไปเราก็ใช้เนี่ยวันอังคารที่พูดมาก็เพื่อให้ญาติโยมเนี่ยที่ยังอยู่ทางโลกต้องมีครอบครัวเนี่ยมีโยมมีครอบครัวมีหน้าที่การงานต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ

แล้วยังไงทางโลกก็ไม่ให้เสียทางธรรมต้องได้ด้วยเราก็เอาธรรมเนี่ยแหละมาดำเนินชีวิตการปฏิบัติธรรมก็คือเอาธรรมมาดำเนินชีวิตเราจะใช้เทคนิคหรือพระสูตรหรือพระองค์ทรงแสดงมาประยุกต์ใช้อย่างอินทรีย์ภาวนาเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องของสิ่งของพระนะครับเรียกว่าอินทรีย์สังวรสิ่งการใช้ตาดูตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสิ่งหมวดหนึ่งชุดหนึ่งของบรรพชิตพระนักบวชเราก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้เวลาตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยใจกระทบธรรมอารมณ์ความนึกคิดต่างๆแล้วดูมันมีสติจับเอาไว้ดูมันปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นมันสุขมันทุกข์แล้วมันพัฒนาไปเป็นยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจชอบชังอะไรต่างๆปรากฏการณ์ในสภาวะจิตแต่ละขณะนะเราตามดูรู้ทันมันก็เป็นประโยชน์เราใช้ชีวิตแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาธรรมมาดำเนินชีวิตตาก็ยังดูได้หูก็ยังฟังแต่เราสามารถฝึกฝนไม่ให้กิเลสไม่ให้ตัณหากิเลสเนี่ยเข้ามาบีบคั้นทำให้ใจเราอึดอัดให้เป็นทุกข์ด้วยการมีสติมีปัญญาคอยวิเคราะห์ไขควรปรากฏการณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นหาผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียดังปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอจิตมันก็เพิ่มเรารู้แหละนี่มันเป็นไปทางโลภะไหมมันอยากทำอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้อ๋อเนี่ยตัณหาเริ่มแล้วเรารู้มันเรามองมันเห็นถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์เราก็เอาสติจับเอาไว้ปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นพอจิตมันก็เพิ่มมันดิ้นเราสังเกตดูสติจับเอาไว้มีความรู้สึกมันเด่นขึ้นมาอันนี้ชอบใจไม่ชอบใจยังไงใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้ควรที่เราคุยกันเมื่อวันอังคารสติเนี่ยพูดให้เป็นรูปธรรมคือตัวจับตัวตึงดึงเอาไว้ให้มันอยู่ต่อหน้าต่อตาตาของเราก็เปรียบเสมือนปัญญาจะได้มองเห็นมันจะเกิดขึ้นเราอยู่เรื่อยอย่างนิวรณ์ห้าตัวเนี่ยติดใจขัดใจฟุ้งซ่านลำคาญใจลังเลสงสัยหดหู่ท้อถอยเบื่อเนี่ยหน่ายเซ็งๆอารมณ์เหล่านี้พอมันเกิดขึ้นเรารู้ละมันเป็นฝ่ายกิเลสเป็นอุปกิเลสเครื่องเช่าของใจเราก็พลิกมันได้ใช่ไหมเราก็พลิกมันอ๋อนี่ไม่เอาเราไม่เอาเปลี่ยนมันทำให้จิตใจยังไงมันกระปี้กระเป๋ากระตือรือร้นหาแรงจูงใจหรือหาเป้าหมายในขณะนั้นๆแหละที่เราจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่การงานก็ดีต่อทางธรรมก็ได้ด้วยจิตไม่ไปเพลิดเพลินอยู่ความรูปรสกลิ่นเสียงแต่ที่ว่าติดใจนะกามฉันทะนิวรณ์มันก็จะพาเราไปเหลวไหลไปบัวพันเกี่ยวกับกามปรุงแต่งเวลาความคิดแม้แต่แรงงานก็ต้องไปทำเนี่ยเพื่อมาเพลิดเพลินอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงเหล่านั้นไปขัดใจกับโกรธอึดขัดขัดเคืองเล่าร้อนเผาไหม้อยู่ในจิตใจเนี่ยนี่ก็เป็นฝ่ายนิวรณ์เป็นอุปกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองใจแล้วพลิกมันจะเลยสติใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้ควรพอปรากฏการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นเราก็ทำยังไงแก้มันพลิกมันให้มันอยู่ต่อหน้าต่อตาทำกิจการแล้วก็ทำด้วยปาโมดด้วยความโปร่งโล่งไม่อึดอัดทีนี้มันก็เลยโยกลับมาตรงที่เราจะทันมันไหมนี่เราจึงมีการเจริญสติให้ทันสติเป็นเครื่องระลึกลึกได้อยู่เสมอขณะนี้เราทำอะไรหยิบจับขยับเคลื่อนไหวจะลุกนั่งทำกิจกรรมอะไรสติระลึกได้พอมีสติแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับส่งงานเป็นตัวส่งงานให้ปัญญาวิเคราะห์ให้ควรอะไรมันจะความบกพร่องผิดพลาดก็น้อยลงเพราะเรามีสติอยู่เสมอเราจะเห็นว่าคนที่ขาดสติก็จะทำอะไรที่ผิดพลาดอยู่เรื่อยๆออกขาดสติพูดก็ขาดสติพูดอะไรไปทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจพี่พูดไปก็ไปกระทบกระทั่งคนอื่นแต่ถ้าขาดสติทำอะไรก็ผิดพลาดแม้สติเป็นธรรมจำปักกับพวง
ติเป็นอุปภาคหรือว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากกับธรรมทั้งปวงก็จะมีการเจริญสติกันที่เรามาฝึกเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเพื่อมาเนี่ยเจริญสติมาฝึกจิตให้มันทันทันเหตุการณ์ทันอารมณ์ต่างๆพอมีอะไรเกิดขึ้นสติจะได้เป็นตัวจับบางครั้งถ้าเปิดสติเหมือนนายประตูนายทวารคอยกั้นคอยขวางใครจะเข้าใครจะออกเมืองออกบ้านนายประตูก็คอยดักคอยจับเอาไว้อะไรที่มันมีพิรุธเป็นตัวร้ายไม่ดีเป็นฝ่ายบาปฝ่ายกุศลฝ่ายคนร้ายเราก็ไม่ให้เข้าประตูมากันมันอย่างน้อยเราก็เอาบุญไปก่อนคนที่หน้าไว้ใจได้คนที่มีเจตนาดีเป็นกุศลเราเอาเข้าบ้านมาบ้านเราก็เหมือนใจเราจะให้ใครเข้ามาอยู่ที่เราสติเท่าทันไหมแต่อย่าลืมนะไอ้นันทิราคะเนี่ยความเพลินความติดเพลินติดใจฝึกจิตมันมาในรูปของมิตรมันเหมือนกับมาลึกลับมันมาแบบเราเปิดมันเข้ามาเนี่ยเข้ามาในบ้านเราในใจเรามันเหมือนกับมันเป็นตัวเนี้ยมันจะคอยปิดกั้นปัญญามันจะไหลนั้นภาษาพระเรื่องนั้นที่แปลว่าความเพลินราคะคือความติดติดใจราคะคือความติดความยินดีชอบใจในรูปรสกลิ่นเสียงมันมาในรูปมิตรให้เราสนุกสนานดูการเล่นขับร้องเนี่ยมันมาในรูปมิตรมันก็มาเหมือนว่ามันมากั้นขวางปัญญาเราไม่ให้เราก้าวหน้าเราก็ติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันมาในรูปมิตรที่เราก็เปิดรับมันอยู่เรื่อยๆนะให้มันมาดูการเล่นเวลาก็ล่วงเลยไปก็ไม่ได้ประโยชน์ดื่มสนุกสนานเที่ยวเล่นมันมาเหมือนกับมาช่วยเป็นรูปมิตรแต่ถ้าเราหัดคารวะคลองเรือนเนี่ยถ้าเรามีศีลเป็นพื้นมีฐานคอยอยู่แล้วก็คอยฝึกฝนจิตใจของเราอยู่เสมออารมณ์เหล่านี้เราก็จะเห็นว่าออกมันเป็นเพื่อโทษนะเนี่ยมันก็มีตัวยับยั้งชักใจไม่มากเกินไปจนเกิดผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายหรือเศรษฐกิจในกระเป๋าเราคอยมีสติระลึกได้ระลึกอยู่เสมอเราก็รักษาศีลให้ดีศีล5ข้อเนี่ยถ้าเราทำได้นะให้เป็นปกติมันก็จะใจมันก็จะพลิกนะมันก็จะมีแต่ความรักมีความปรารถนาดีไม่คิดเกิดเปลี่ยนสัตว์อื่นคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาคนมีสิทธิ์จิตใจแววตาหน้าตาก็มีแต่ความเมตตาออกมาทางสีหน้าแววตาคนที่มีความเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีมีจิตเอื้อกูลต่อสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายสิ่งก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่เกิดเปลี่ยนสัตว์อื่นคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาแล้วยิ่งเราภาวนาเป็นเนี่ยมรรคผลก็มีอานิสงส์มีผลอยู่แล้วถ้าเราภาวนาฝึกทั้งสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนารู้หลักรู้แนวอันนี้เราอยู่ที่เราเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยมากน้อยแค่ไหนไฟมันลนอยู่ข้างหลังเราจะอยู่นิ่งๆหรือจะยิ่งเดินช้าๆมันก็เผาไหม้เราอยู่ตลอดเวลาก็เกิดได้อยู่ตลอดเวลาอยู่ที่เราประมาทไหมเราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยไหมพวกจึงชี้ทุกข์ในริยสัจให้เราเห็นให้ทุกข์ชัดๆทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงจะเห็นทุกข์เห็นโทษชัดๆก็ด้วยปัญญามีสาระไม่มีสาระมันเป็นคุณและเป็นโทษเห็นตามที่มันเป็นให้ได้ท่านจึงให้กำหนดรู้ตัวไอ้กำหนดนี่คือตัวปัญญาเนี่ยไปข้องเกี่ยวกับทุกข์กับปัญหาก็คือคนจะแก้ปัญหาได้ก็ต้องมีปัญญาการใช้ปัญญาอาจจะต้องมีศรัทธาในพระรัตนตรัยหรือเรียกว่าตถาคตปุถุศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเรานึกถึงพุทธเจ้าเราก็พาให้เราโยงถึงหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงที่พระองค์ตรัสนะฮะ
พอเราศรัทธาท่านแล้วเนี่ยเหมือนเราศรัทธาครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็อยากเข้าใกล้อยากไปเงียบหูฟังอยากได้ยินท่านผู้ท่านแสดงอาศัยศรัทธาเชื่อมต่อให้พอเราได้ยินได้ฟังทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเราได้เทคนิคอุบายข้อวัดการปฏิบัติพัฒนาเราก็ฝึกฝนทำให้เกิดปัญญาศรัทธาจึงโยงไปหาปัญญาศรัทธาก็เราศรัทธาแล้วนี่ในพระพุทธเจ้าเราเป็นคนพุทธเราก็ต้องโยงมาหาหลักธรรมคำสอนฟังสะสมสุดตานะฟังอยู่บ่อยๆอ่านฝึกฝนกับตัวเองพอเราอ่านเราฟังแล้วก็มาประยุกต์ใช้เอามานำมาใช้มาฝึกฝนการฝึกฝนที่ง่ายแล้วก็ที่กล่าวไปเมื่อวันอังคารก็คือนี่แหละใช้อินทรีย์ภาวนานี่แหละมันจะมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นเหมือนเรามองออกไปเรารู้ว่าอะไรกันยังไงเหมือนตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจะบอกได้กลิ่นลิ้นถึงร่างกายจะผัดเย็นนอนอ่อนแข็งใจแต่ทบความนึกคิดทำอารมณ์ต่างๆเรารู้ว่ารูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินเรารู้นะแล้วมันจะมีความรู้สึกตามขึ้นมาความรู้สึกนี้ก็จะเป็นสุขเห็นได้สบายเป็นสุขเป็นทุกข์เขาเรียกเวทนาสารสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์บางทีเราก็เรียกคำว่าเฉยเฉยว่าเฉยเฉยนี่คือความรู้สึกพอเรารู้อะไรเป็นอะไรอะไรยังไงแล้วมันมีความรู้สึกตามมาด้วยในความรู้สึกเนี่ยคนแล้วจะติดมันเก็บในสัญญาความจำรูปอย่างนี้เสียงอย่างนี้รสอาหารแบบนี้เก็บข้อมูลไว้มันก็เป็นอนุสัยสะสมพอได้อย่างนี้อีกก็สุขเลยยินดีชอบใจเลยตัณหาเกิดเลยเพราะเวทนาทุกเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาอินทรีย์ภาวนาเนี่ยถ้าแบบเอาแบบเด็ดขาดเลยเนี่ยยากแต่ได้ผลได้ผลแบบชะงักก็คือพอสัมผัสปุ๊บเนี่ยตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงเนี่ยก็ยอมผัสสะกระทบกันแล้วเราเฉยที่หลวงปู่สังวาลท่านสอนหลวงพ่อใหญ่เราเนี่ยเฉยตัดเลยนะมันไม่ไปต่อไปพอสัมผัสเห็นรูปก็สักแต่ว่ารูปเฉยไม่ลงรายละเอียดรูปนั้นเป็นอย่างนั้นพยัญชนะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปลงรายละเอียดแค่นั้นเห็นแล้วแค่นั้นหยุดตรงนั้นรู้ว่ารูปรู้ว่าเสียงรู้ว่ากลิ่นรสรู้นะครับเฉยให้หยุดแค่นี้ถ้าเราหยุดแค่นั้นเนี่ยยากเนี่ยมันยากอยู่แต่ได้ผลชะงักไม่ต้องไปเกิดเวทนาเลยเอาละอย่างน้อยพอไปเกิดเวทนารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยพอเกิดเวทนาอ่อนเนี่ยสุขนะนี่ทุกข์นะถ้าเราหยุดได้ตรงนั้นก็ยังไม่ไปต่อไม่เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาสุขก็เฉยได้ทุกข์ก็วางเป็นเราฝึกฝนกันตรงเนี้ยถ้าเกิดสุขเราเฉยไม่ได้เนี่ยมันไปต่อแล้วพอสุขเราติดเนี่ยเรายินดียินดีเนี่ยสังขารปรุงแต่งแล้วมันเกิดตัณหาเริ่มแล้วเริ่มปรุงสังขารก็เริ่มปรุงแล้วจะเอายังไงจะทำยังไงให้ได้มาก็ชอบใจแล้วนี่ติดใจแล้วนี่ก็มาจากสุขเวทนาเนี่ยติดใจชอบใจถ้าเราสุขเฉยไม่ได้ทุกระวังไม่เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาพอทุกเกิดไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นกันอย่างมันก็เกิดปรุงแต่งเกิดปฏิกิริยาจะเอาไงทำยังไงถ้าเป็นฝ่ายสุขแล้วก็อยากได้ยึดครองไอ้ตัวอุปทานยึดต้องทำให้ได้มีเป็นเลิกนะทุกกระบวนการทุกเกิดเลยอัตตาตัวตนเลิกนะเริ่มมีอัตตากระบวนทุกเกิดขึ้นเลยสร้างสภาวะกิจกรรมตรงนั้นเนี่ยเป็นกรรมการกระทำถูกต้องกลัวก็เกิดขึ้นนี่แหละอินทรีย์ภาวนาตัดตอนมันเอาแต่ถึงก็ตัณหาเริ่มแต่ฉันอยากอย่างนี้แหละสติขนปัญญามาทันก็ถือว่าถึงมันจะเกิดอยู่ในสภาวะพบตรงนั้นกรรมการทำตรงนั้นเกิดชาติที่เป็นอาการที่เข้าไปยึดตรงนั้นถ้าสติขนปัญญามาทันเลยตัดมันให้มันน้อยลงทุกข์ให้มันน้อยลงสั้นลงอ่ะ
จะถือว่าเป็นการฝึกฝนก็เรียกว่าเป็นการภาวนาการฝึกฝนในระดับพระราชาเราว่าถ้าเราตั้งจิตตั้งใจมีเป้าหมายชัดเจนนะเพื่อมรรคผลน้อยก็เอาละไม่ไปแล้วสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานไม่ไปอบายแล้วอย่างน้อยก็มีมนุษย์สมบัติเทวสมบัติเป็นที่ไปก็ยังดีได้เกิดพบทุกชาติไม่อดไม่อยากด้วยให้การให้ทานเสียสละจากการแบ่งปันลดละให้ความสนีความโลภเกิดทุกภพทุกชาติไม่ง่อยเบี้ยเสียขาไม่พิกลพิการผิวหน้าผ่องใสผิวพรรณดีวิสิกเกิดทุกภพทุกชาติมีสติปัญญามั่นคงในพระรัตนตรัยด้วยการภาวนาเราก็ทำเอาไว้เนี่ยญาติโยมนะคารวะคือเราต้องมาเก็บข้อมูลเก็บสะสมหรือว่าเป็นคารวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยเป็นกำลังเป็นเสบียงเอาไว้เดินทางเรามีอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในทำให้มากให้มั่นอกมั่นใจเหมือนเรามีเงินฝากเหมือนในเขาเรียกว่าลูปิยทรัพย์นี่นะทรัพย์ภายนอกมีเงินฝากในธนาคารจนมั่นอกมั่นอกมั่นใจเกิดวิกฤตการอะไรฉันก็ไม่อดอยากนั่นแหละคุณเนี่ยอริยทรัพย์ภายในถ้าเราทำให้มากทำให้เป็นอย่างนั้นได้ไม่สะดุ้งเนี่ยเกิดในอิจการเกิดอะไรขึ้นมามีทุกข์บีบคั้นมีภัยคุกคามเหมือนมรณะภัยจะปรากฏอยู่ตรงหน้าก็ไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวว่าเรามีเสบียงเรามีเต็มอกหัวใจนะด้วยบุญองค์ที่บอกว่าบุญญานิโรปัสสมิปฏิทาโหติปานินันติบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้าอยู่ที่เราจะทำมากน้อยแค่ไหนก็อยากให้ญาติโยมนะญาติโยมภาวนาไว้เนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยเรามีเวลาพักเที่ยงหรือเวลาก่อนนอนตื่นนอนระลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยสวดอิติปิโสเนี่ยตั้งนโมสวดอิติปิโสสวดพระสูตรอะไรได้แล้วก็สัจชายะนึกถึงพระสูตรก็ยิ่งมีประโยชน์นั่งหลับตาทำปัญญาปานสติดูลมเข้าลมออกพุทโธก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธให้เขาเรียกว่าสร้างวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตเครื่องระลึกของสติอยู่เสมอเมื่อเรามีที่มั่นที่ตั้งมั่นอกมั่นคงมั่นใจสิ่งอะไรเข้ามาแตกความเข้ามากระทบปุ๊บเรามีเกาะเรามีที่ตั้งเรามั่นคงทำไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยครับชีวิตที่เหลืออยู่บ้างมีมั่งมีผลนะพระโสดาบันเนี่ยเราก็ทำได้เลยเป็นพระเนี่ยพระในบ้านเนี่ยพระในฟอร์มโยมพระอริยบุคคลพระไม่ได้อยู่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่ที่จีวรไม่อยู่ที่รูปแบบพระอริยบุคคลชั้นต้นเป็นคฤหัสถ์คารวะของเรียนมากมายเราบอกให้ภาวนาไปพอเราเห็นเนี่ยเราตัดวงจรมันได้อย่างอัตตาตัวตนไม่เกิดมันเท่ากับละสัญญาทิฏฐิความผิดผิดในกายเนี่ยไม่มีสนองอัตตาตัวตนอยู่กับทันรู้ล้วนปรากฏการที่เห็นชัดเห็นมันเกิดเองนั่นดังรู้ว่าจิตมันก็เพื่อมไปทางไหนมายังไงจำอารมณ์ที่มันดับไปไม่สงสัยเรียกว่าเรียกวิจิกิจฉาไม่สงสัยลังเลเลยในพระรัตนตรัยเชื่อหลักกับเชื่อหลักธรรมคำสอนแต่มันก็ไม่ไปนะไม่ศีลพัตตปรามาสเนี่ยไม่ถือศีลพ้นข้อวัดนอกพระศาสนาเนี่ยก็ละเรียกว่าเห็นสังโยชน์เนี่ยสามข้อเรารู้เราเห็นดีของเราละไม่ได้แต่เราก็มีทางเรารู้ว่าเอาอย่างนี้อย่างนี้เราทำให้มากขึ้นเหมือนพระองค์ชี้เนี่ยเรื่องทานศีลภาวนาหรือสรุปมรรคมีองค์8เนี่ยศีลสมาธิปัญญาเรารู้หลักการเนี่ยคือเราก็อยู่ที่เราจะทำให้ได้มากน้อยแค่ไหนเราจะปล่อยจิตรั่วไหลเพลิดเพลินไปกับวัฏฏะทุกข์ทำยังไงให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยมันชัดชาติเป็นทุกข์พระองค์ตัดกันแรกเลยในตรงมัทธิสนาการเกิดเป็นทุกข์นะ
ชราปิตุขังมรณะปิตุขังแล้วก็เห็นอยู่ความแก่ความเสื่อมเจ็บไ

0: ไม่ป่วยความตายเป็นจุดความพัดผ้าความไม่สบายกายความไม่สบายใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นประสบกับสิ่งนั้นไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ให้เห็นชัดๆอย่ากลัวทุกข์เนี่ยเอาความรู้สึกกลัวบีบคั้นอย่ากลัวทุกข์ให้เห็นทุกข์ชัดๆใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้กลัวให้เห็นเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์พระองค์ให้ละกายก็เป็นเรื่องของธรรมชาติต้องเจ็บต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องแก่เป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาเราอยู่กับโลกเราก็เยียวยาไปก็ยกให้หมอให้หมอเขาดูแลแล้วก็บริหารร่างกายของเราไปเรารู้อยู่เห็นอยู่ว่าทั้งวันมันต้องผูกพันแตกสลายในที่สุดหน้าที่ของเรารักษาใจเราให้รู้ให้เห็นยกจิตที่สูงขึ้นเรียกว่าภาวนากับท่านอาจารย์ครับผมก็พูดคุยต่อเนื่องจากวันอังคารที่ผ่านมานะครับอาจารย์มีคำถามอะไรไหมครับ
1: ครับคำถามทางสถานีคำถามแรกครับมาจากโยมผู้ใช้นามว่าอยู่บอยองพอมีวิธีแนะนำในการภาวนาหรือฝึกธรรมะให้กับเด็กวัยรุ่นอายุ16ปีที่เขาชอบเล่นโทรศัพท์มือถือตั้งแต่ตื่นยันหลับบ้างหรือไม่ครับ
0: กราบนิมนต์พระอาจารย์แนะนำโยมเลยครับตรงนี
1: ้ครับทำที่จะนำมาใช้ครับเด็กที่ให้ติดโทรศัพท์จริงๆมันก็ต้องพูดถึงในเรื่องของศีลก็ได้อย่างศีลเนี่ยศีลที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ข้อ4ก็คือข้อประมาทข้อที่5ถ้าศีล5มาบอกกับเด็กที่อายุ16ครั้งที่9เด็กอายุ16นี่ก็มีความรับผิดชอบก็เรียกว่ารู้เดียงสาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นให้รู้ธรรมพระธรรมที่พุทธเจ้าสั่งสอนวัน รู้ศีลนี่แหละเป็นศีลในเรื่องของการดำรงชีวิตด้วยเป็นศีลที่สำคัญเพราะฉะนั้นก็สอนให้รู้ในศีล5นี่แหละสอนว่าการที่รักษาศีลให้ได้ในทั้ง4ข้อแรกเนี่ยก็เป็นการที่จะทำให้ไม่เบียดเบียนทำให้จะมีความสุขไม่มีความทุกข์นั่นเองข้อ5โยมก็มันเป็นเรื่องของความประมาทโยมก็ต้องบอกว่าอย่างการดื่มสุราการเสพยาเสพติดการเครื่องดื่มเครื่องของเมาหรือว่าการเล่นการพนันหรือว่าการเที่ยวกลางคืนการประมาททั้งหลายแหล่ในการครองชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่จะทำให้มันเกิดความทุกข์มันโยมเอาข้อนี้ไปอธิบายแล้วข้อนี้สำคัญก็ต้องอธิบายว่าถ้าเรามาลุ่มหลงนี่ลุ่มหลงเป็นเรื่องของการที่จะไม่คิดที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันเรื่องของความประมาทวันถ้าเล่นเกมอย่างเดียวใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์วันมันบางทีติดแล้วถ้าเล่นเกมที่มีความโหดร้ายมีการต่อสู้กันที่เรียกว่าเกมสมมุตินี่แหละบางทีก็ว่าในเรื่องของการสู้รบกันเรื่องการสงครามอะไรต่างๆวันมันจะทำให้เราก็เรียกว่ามีจิตใจที่จะเป็นไปตามเกมนั่นแหละก็เราจะเห็นได้จากพฤติกรรมของเด็กทั้งหลายโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ข่าวที่เด็กเอาอาวุธปืนมายิงในประเทศเราก็สองความรายแล้วที่มีข่าวอยู่ในขณะนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีที่ในกรุงเทพที่มีการเอาปืนมายิงแบบนี้นี่ก็มาในเรื่องของเกมด้วยแล้วก็จริงๆมาจากเรื่องของโรคด้วยโรคซึมเศร้าที่เป็นเหตุแต่ที่มันจะซึมเศร้าได้ก็เพราะมันลุ่มหลงอยู่ในการเล่นเกมนั่นแหละมันก็เลยเข้าข่ายว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าได้เพราะไปมุไปแล้วก็อยู่กับเกมตลอดตั้งแต่ที่โยมว่านั่นก็ตื่นยันหลับเลยเนี่ยแล้วเวลาที่เรียนอีกหรือว่าที่เรียนเนี่ยจริงๆเข้าไปโรงเรียนแล้วเนี่ยจริงๆจะไปเล่นเกมอยู่ก็ไม่ได้เพราะโยมก็ต้องชี้ข้อนี้ให้เห็นว่าถ้ามาร่วมหลงอยู่ในเกมแล้วจะทำใ เกิดโทษได้ดังข่าวยกข่าวให้ดูให้ฟังนะด้วยแล้วก็ชี้ตรงนี้แหละแล้วก็ก็บอกว่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ซะดีกว่านะมาเอาเวลามาช่วยเหลือพ่อแม่มาในเรื่องของทานต่างๆทานหรือว่าเรื่องบุญกิริยาวัตถุก็ใช้ได้บุญกิริยาวัตถุ3ก็ได้วัตถุ10ก็ได้บุญกิริยาวัตถุ10ก็จะมีเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลในการเอาน้อมความตนในข้อ4ข้อ5วันโยมก็เอามาสอนลูกสอนหลานสอนบุคคลที่มีอายุ16ปีอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะช่วยได้บ้างดังนั้นทำอื่นก็ยังมีนะสังฆวัตถุ10ก็โทษสังฆวัตถุ4ก็ได้ทานปิยวาจาทานปิยาทานปิยวาจาสมานัตตาอาทะกริยาสมานัตตา4ข้อนี้ก็เอามาสั่งสอนได้มันข้อฐานก็เข้าข้อเมื่อกี้มันมีข้อการช่วยเหลือนะด้วยความกรุณาเมตตากรุณาเมตตาเมตตากรุณามุตตาการช่วยเหลือมันเป็นเรื่องของกรุณาเมตตากรุณาก็นี่แหละก็เอามาสอนนะสอนลูกหลานได้ก็ให้ทำในบุญกิริยาเพราะการช่วยเหลือก็บอกไปตามธรรมว่าช่วยเหลือใครเวลาที่เราเดือดร้อนก็จะมีคนมาช่วยเหลือเราอ่อนน้อมถ่อมตนก็เช่นเดียวกันอ่อนน้อมถ่อมตนแก่ผู้ใดหรือว่าบุคคลทั้งหลายเรามีกิริยาที่ดีบุคคลทั้งหลายก็เป็นที่รักของบุคคลทั้งหลายก็มีอะไรก็ด้วยของกุศลที่ทำด้วยนั่นแหละจะทำให้มีการช่วยเหลือเราอันนี้แหละก็ให้ออกจากการไม่ต้องไปเล่นเกมอยู่เพราะถ้าเล่นเกมแล้วก็ดังที่กล่าววันจิตจะไปหมกมุ่นอยู่กับเกมซะมากกว่าก็เอาเวลาที่เล่นเกมมาทำประโยชน์ซะดีกว่าช่วยเหลือพ่อแม่นั่นแหละสำคัญที่สุดก็ให้มาช่วยเหลือพ่อแม่มีเหตุการณ์ใดๆก็เราก็ให้ลูกมาช่วยเหลือหาอุบายให้ลูกมาช่วยเหลือเราช่วยทำนู่นทำนี่แล้วก็สั่งสอนอบรมเราเรียนอยู่ก็นอนเวลานอนที่สมควรนอนสามทุ่มสี่ทุ่มก็นอนได้แล้วมันดึกเกินไป2ทุ่ม3ทุ่มนอนเพื่อที่จะเกิดมาจะได้ไปโรงเรียนไปตั้งใจหมั่นศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะเป็นก็เรียกว่าเป็นพื้นฐานของชีวิตนั่นเองถ้าเรียนให้ดีมันก็เวลาที่จบมาในชั้นสูงๆแล้วทำคะแนนได้ดีนะครับบุคคลทั้งหลายบางทีโรงเรียนที่เขาเรียนดีนะก็มีคนมาจองเลยนะสถานที่ที่มีการเขาเรียกยอมรับนับถือเนี่ยก็บางทีก็มีการจองเด็กเลยนะเพราะนี่แหละถ้าลูกเราสอนให้ลูกเราตั้งใจศึกษาเราเรียนแล้วโตไปในสถาบันต่างๆที่มีชื่อดังที่กล่าวแล้วก็จะเป็นพื้นฐานของชีวิตนี่จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงได้ในที่สุดนี่ก็ต้องสอนแบบนี้นะก็อย่างอื่นก็มีธรรมของพระพุทธเจ้ามากมายที่จะนำมาสั่งสอนนั่นแหละก็ให้เป็นไปตามธรรมดีที่สุดก็ชี้ให้เห็นว่าธรรมพุทธเจ้าสอนให้มีกุศลทำให้มีความสุขนั่นเองครับท่านอาจารย์ผมแนะนำโยมประมาณนี้ครับ
0: ครับสาธุครับเดี๋ยวนี้เด็กแม่ไม่ต้อง16ปีแล้วแม่ขี้เกียจเลี้ยงเราโยนมือถือให้เล่นลูกเด็กเล็กเนี่ยแม่เล่นกันแม่ค้าขายอยู่ในตลาดไปบินทบาทวันนี้เดียวเล่นกันแหละนี่เราเป็นปกครองนะเรามีอำนาจมีนะเราก็ให้เวลาก็เล่นได้ก็บอกให้เป็นเวลากำหนดเวลาให้เขาเล่นสิ่งที่อาจจะเลือกอะไรให้เขาเล่นที่เป็นประโยชน์ก็มีวิธีล็อกวิธีทำอะไรนะต้องไปปรึกษาพวกสังคมสงเคราะห์เนี่ยสาธารณสุขเดียวกับเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยพวกเนี้ยเขามีอยู่แต่เราแนะนำเดี๋ยวเราถ้าประสบการณ์ในฤดูร้อนสมัยก่อนที่ว่าทางอาจารย์ปวดในฤดูร้อนก็เคยเนี่ยผมเคยเป็นพี่เลี้ยงกับเนนก็ถามหลายองค์นะในสมณเณรเนี่ยเหมือนกับรับจ้างมาติดสินบนนะพ่อแม่ติดสินบนให้มาศึกษาก็ให้แท็บเล็ตบางคนก็เดี๋ยวจะพาไปนู่นไปเที่ยวต่างประเทศบางคนเนี่ยคือเหมือนกับมาบวชด้วยเหมือนมันมีสิ่งล่อ แต่ก็ไม่เสียหายนะก็ถือว่าเอาละได้เข้ามาอย่างน้อยก็ได้มาสวดมนต์มาบิณฑบาตเห็นบรรยากาศวัดได้มาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาเข้าใกล้พระพี่เลี้ยงครูบาอาจารย์ได้หลักธรรมแนะนำสั่งสอนพอเดือนหนึ่งผ่านไปก็เริ่มขัดเกลาเดินสมาธิตื่นแต่ดึกตื่นแต่เช้าต้องซักผ้าเองทำอะไรเองเพราะว่ามีความรับผิดชอบหลายเนรหลายองค์ก็มีความรับผิดชอบแล้วก็ดีขึ้นพอเราก็ถามใกล้ๆวันจะลาสิกขาก็ถามเนี่ย เรามาบวชเนี่ยเราเนี่ยเอากุศลผลบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่เรานะแล้วเชื่อไหมบุญเนี่ยก็คือความสุขความสบายใจแท้บุญพ่อแม่รู้ว่าเราอยู่ตรงเนี้ยท่านนึกถึงเราทีไรเนี่ยโอ้โหมีความสุขลูกได้มาห่มผ้าเหลืองได้มาเที่ยวบินธบาตมานั่งสมาธิสวดมนต์อยู่ในแวดวงสังคมที่ไม่น่าไม่เป็นห่วงไม่อันตรายท่านนึกถึงเราทีไรท่านก็มีความสุขภูมิใจลูกได้บวชวันหนึ่งท่านนึกถึงเรากี่ครั้งลองดูสิท่านมีความสุขตลอดนี่แหละบุญที่น้องเนรลูกเนรทำให้ถ้าเราไปรับพอเราศึกไปแล้วเราไปรับของหรือเราที่ตกลงสัญญากันไว้เนี่ยโอ้ยบุญนี้หายหมดเลยเหมือนกับไม่ก็พูดบอกขู่เข้าไปบอกเข้าไปอย่างเงี้ยโอ้ยบุญที่ได้เนี่ยหมดเลยเนี่ยบุญส่วนที่เนรทำเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยตื่นแต่เช้านอนดึกนั่งสมาธิสวดมนต์ธรรมเนรก็นึกได้นะนึกถึงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็พระพี่เลี้ยงก็ปลูกถึงความกตัญญูพื้นฐานของเด็กเนี่ยความขยันขันติอดทนอะไรต่างๆปลูกพื้นฐานพอถึงวันนั้นหลายองค์ธรรมเนรบอกไม่เอาเนี่ยแม่จะให้ของลูกจะให้ไปเที่ยวนั่นทำดีก็ผมไม่รับนะครับเอาบุญเต็มๆก็พลิกได้โยมก็ลองพิจารณาเรื่องเหล่านี้ดูเด็กเนี่ยบางทีไม่มีกิริยานิมิตไม่มีคนชักจูงปล่อยปละละเลยก็เอาความใส่ใจเข้าไปหน่อยนะความใส่ใจเข้าไปหากฎระเบียบกติกาคุยกันก็ผัวหาคนที่เขานับถือที่เขาไว้ใจที่เขาเชื่อเขาศรัทธาผู้ชักจูงแนะนำหาคุณหาโทษมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ปล่อยเวลาล่วงไปอายุมากขึ้นสติปัญญาความสามารถเราเนี่ยกำลังพัฒนากำลังสะสมน่าจะเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเลี้ยงพ่อแม่นะในอนาคตเลี้ยงครอบครัวเล่นไปอย่างเงี้ยมันไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อาจจะเล่นได้ไม่ห้ามเราก็จะไม่ตื่นเกินไปแล้วก็จับเวลาให้เขาถึงนั่นได้ยังไงโยมไปปรึกษาคนที่ถามมันเนี่ยปรึกษาพวกนี้แหละทางราชการฐานะสุขอะไรก็มีนักวิชาการที่เขาหาข้อมูลก็ทำสถิติเอาไว้เนี่ยลองปรึกษาดูคนติดไอ้พวกเนี่ยแกติดยาเนี่ยติดอะไรพวกเนี้ยมันติดจิตติดความสนุกติดรสความเพลิดเพลินคนจำแล้วซ้ำอีกว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษเปลี่ยนเวียนก็ไปจะวนไปเวียนมาติดเนี่ยทำยังไงไปติดอย่างอื่นแกไม่จะติดไปติดอะไรที่มันมีประโยชน์มีคุณค่าครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามมาจากเฟซบุ๊กวัดถ้ำโยชิริสิรัญชาโฮมเบเกอรี่ฝากคำถามมาบอกว่าโยมีความโกรธเห็นความโกรธแต่สติโยมยังไม่ทันความโกรธสติยังไม่ทันความโกรธไม่รู้จะทำยังไงกลายเป็นโกรธตัวเองที่มีความโกรธกลายเป็นโกรธตัวเองแสดงว่าเห็นโทษแล้วรู้ว่าโกรธไม่ดีเลยมาโกรธตัวเองแต่ตอนหลังโยมเข้าสมาธิทบทวนพิจารณาใช้โยนิโสนมัสสิการเรื่องราวต่างๆว่าทุกสิ่งที่เกิดมาจากการกระทบอายตนะทั้งสิ้นต่อมามันค่อยๆดีขึ้นค่ะความโกรธนั้นมันยังไม่หายไปหมดแต่มันดีขึ้นสติมันไวขึ้นค่ะโยมก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกๆคนได้ฟังค่ะโยมทำแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือยัง หรือต้องฝึกด้านไหนอีก

0: พระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะอาจารย์พอเข้าใจคำถามไหมครับ
1: ครับครับก็อย่างถ้าโยมบอกว่ามีความโกรธเข้ามาซึ่งความโกรธแล้วโยมก็รู้ด้วยว่าพอโกรธแล้วมันไม่ดีก็ไม่ชอบตัวเองที่ไปโกรธมันดังที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าโยมรู้ตัวเองแล้วว่าถ้าโกรธแล้วมันไม่ดีมันก็ไม่พอใจตัวเองก็อันนี้เป็นสิ่งเป็นเครื่องระลึกที่ถูกต้องแล้วแต่โยมบอกว่าพอรู้ว่าเป็นอย่างนี้ก็ปฏิบัติในเรื่องการสำรวมอินทรีย์ตามที่ท่านอาจารย์กล่าวในเบื้องต้นสำรวมสีตาหูจมูกลิ้นกายใจในเรื่องของการสำรวมระวัง ซึ่งโยมก็บอกว่ารู้เองว่ามันมาเป็นที่มาของสิ่งที่จะทำให้โกรธนั่นเองเป็นเรื่องของตัณหาก็เพราะว่าสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เมื่อมีการเขาเรียกว่ามีการปรุงแต่งของจิตแล้ว ขออภัยเมื่อจิตปรุงแต่งแล้วทั้ง6ช่องทางก็จะมาในเรื่องของเวทนาเนี่ยเวทนาที่มันจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอุเบกขา และส่วนใหญ่ถ้าเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็มันก็จะไปที่ตัณหาก็จะทำให้มีการทำงานปรุงแต่งแล้วก็ไปโกรธนั่นแหละมันไอชอบใจนะไม่โกรธแต่พอไม่ชอบใจพอไม่ชอบใจในเวทนาที่เป็นทุกข์เนี่ยมันจะมาในตัณหาที่ไม่อยากได้พอไม่อยากได้ก็ดังที่ก็ไม่อยากได้ในทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันก็เลยต้องทำงานให้เป็นความโกรธนั่นเองมันโยมสำรวมอินทรีย์ก็ต้องเอาหลักความเมตตาเข้ามาประกอบเอาเมตตาบารมีมาใช้ก็ได้นะเพราะมาในเรื่องของเมตตาก็อยากก็มาเหมือนทานฮะเมตตาอยากให้คนอื่นเขามีความสุขอยากให้คนอื่นเขาพ้นทุกข์ในทานก็ได้เพราะเอาเมตตาเข้ามาเป็นเครื่องประกอบเข้าไว้ด้วยนะวันใครที่จะทำอะไรเข้ามาแล้วเราไม่ชอบจริงๆไอ้การไม่ชอบมาทั้งหกสองทางนั้นเป็นเรื่องของวิบากนั่นแหละมันวิบากทำให้เป็นไปวันในโลกนี้ไม่บังเอิญมันมาแล้วก็เราก็ถ้ารู้ทำเนี่ยพระเจ้าสอนให้ละนะเพราะเราก็ต้องละอกุศลนั่นเองละบาปบำเพ็ญบุญนะวันให้รู้ทันตรงนี้เอาทำทั้งหลายมาใช้ก็พอมีเมตตาก็จะต้องให้อภัยทานมาในเรื่องของทานอีกให้อภัยทานก็เพราะว่ามันเป็นจริงๆมันเป็นวิบากเป็นกรรมของเราที่มันเกิดขึ้นนั่นเองทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมันเกิดเพราะกรรมเราเองเพราะเราก็ต้องแก้เองนะเพราะแก้ด้วยการที่ให้อภัยทานให้รู้ว่าสิ่งที่มานั่นแหละที่เราไม่ชอบใจนั่นแหละมันเป็นเรื่องของกรรมของเราที่ทำไว้เองให้รู้แค่นี้ก็มันจะลดลงไปได้แล้วเบาพร้อมจะพร้อมที่จะเมตตาได้พอเมตตาได้ทีนี้ก็เอาโหสิกรรมได้แล้วก็ทีนี้ก็จะปล่อยวางได้แต่การที่จะปล่อยแบบอย่างนี้ได้ต้องเอากรรมฐานเข้ามายึดไว้ด้วยเอาลมหายใจนี่แหละใช้คำบริกรรมก็พุทโธด้วยเอามาพอให้อภัยอย่างนี้ได้ก็กลับแล้วก็หาพุทโธเลยหาพุทโธเข้ามาพอไปที่พุทโธทีนี้มันก็หยุดแล้วหยุดการทํางานหยุดการปรุงแต่งแล้วทีนี้นะพักเดียวก็มันก็ดับไปนั่นแหละไอ้สิ่งที่ไม่ชอบในตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มาไม่ว่าจะทางใดก็แล้วแต่มันก็จะหายไปทําทั้งหมดแบบนี้แหละนะทําทุกทางให้เป็นแบบนี้ลดเวทนาที่อาจจะเป็นสุขทุกข์ให้มันเป็นเวขาด้วยกรรมฐานนั่นอันนี้ก็จะละได้ทุกขณะจิตด้วยโยมที่ปฏิบัติธรรมแล้วพอเห็นรู้ได้อย่างนี้ก็ในเรื่องของธรรมและกรรมฐานนั่นแหละที่โยมจะเห็นได้เพราะว่าการทำกรรมฐานก็สิ่งเหล่านี้คือนิวรณ์ห้าในเวลาที่เราทำกรรมฐานนี้เพราะฉะนั้นในขณะจิตที่โยมเป็นไปเรื่องความโกรธทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เข้ามาตอนที่เราทำกรรมฐานนั่นแหละก็จะเห็นอยู่มันก็เข้ามาตอนเข้ามานั่นแหละคือนิวรณ์ห้าในช่วงที่เราทำกรรมฐานเพราะนั้นเมื่อโยงทางกรรมฐานแล้วก็เห็นแบบนั้นก็เห็นในสิ่งที่มันเคยเป็นมาแล้วนี่แหละคือการแก้ไขโยงก็สำรวมด้วยการให้อภัยก่อนถ้าโกรธแล้วก็ให้ผ่านด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กล่าวให้อภัยแล้วก็วางให้ได้ถ้าวางจริงๆก็รัดทางรัดที่กล่าวนะพอให้อภัยทานได้ก็พุทโธเลยก็ได้ก็อย่างนี้จะดีก็จะทำให้โยมรู้ทัน รู้ทันไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆพอทีหลังก็จะรู้ทันเร็วขึ้นรู้ทันก็จะดีขึ้นนั่นเองก็ปฏิบัติธรรมโยมก็อย่าทิ้งทำกรรมฐานก็อย่าทิ้งศีลก็รักษาให้ได้เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองนั่นแหละมันก็จะดีขึ้นเองก็เรียกว่ามีปัญญาขึ้นมาเองด้วยการปฏิบัติให้มากทำให้เจริญครับท่านอาจารย์ครับตอบโยมประมาณนี้ครับ
0: สาธุครับดีแล้วโยมเนี่ยแหละทันอย่างน้อยเห็นมันโกรธตัวเองที่เห็นที่มีความโกรธดีโกรธตัวเองดีไปโกรธคนอื่นพอโกรธตัวเองมันก็เห็นทุกข์เห็นโทษได้ชัดขึ้นความโกรธเป็นทุกข์มันเล่านอนแต่โยมทบทวนธรรมสิการเนี่ยเก่งแล้วใช้ได้ก็คือมันก็เกิดจากอายตนะมันเกิดมันจากพอกระทบมันเกิดเวทนาสุขทุกข์เนี่ยพอทุกข์เนี่ยเราไม่ชอบมันคือการมีสาเหตุมันขัดใจกับพาไปความโกรธนั่นเองโทสะนั่นเองความโกรธพอเราเห็นแต่ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นชัดแต่ที่โยมบอกว่ายังละมันก็ยังมีความโกรธอยู่โอ้การที่จะหมดความโกรธเลยก็ต้องนั่นแหละครับมีแต่พระอนาคามีนี่เองแต่อย่างพระสกิทาคามีเนี่ยก็ยังทำแบบแค่เบาๆนะราคะปฏิฆะเนี่ยปฏิฆะมีความขัดใจติดใจขัดใจมีพระอนาคามีเนี่ยเป็นพวกเดียวที่ละสังโยชน์ง่ายได้เด็ดขาดว่ามันมีอยู่มันเห็นอยู่พอมันเกิดขึ้นเราเพียงแต่ว่ารู้เท่าทันคือโยมถามว่าต้องฝึกด้านไหนอีกก็โยมบอกว่าสติมันไม่ทันก็ฝึกสติจิตอยู่กับปัจจุบันเจริญสติระลึกได้ระลึกอยู่เสมอพอมันเกิดขึ้นเห็นโยมเห็นความโกรธที่ใช้ได้แล้วพอเห็นก็จำอารมณ์ที่มันดับพอตอนนี้มันเกิดจิตใจเป็นยังไงตอนดับมันมีอยู่แล้วก็จำอารมณ์ที่มันดับไปพออารมณ์แบบนี้หรือลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกเฮ้ยความดับดีนี่โยงไปถึงความดับและกรณีที่ท่านอาจารย์ชนนะบอกความเมตตาเนี่ยมันเป็นผู้ปรับอะไรจากความโกรธมีความรักความเมตตาเนี่ยเจริญอยู่เนืองๆมันก็ลดทอนได้พอมันกระทบอะไรมันก็ใจก็เย็นเนี่ยความเมตตาในความเย็นไม่คิดตอบโต้ไม่คิดเบียดเบียนเขาปรารถนาดีเจริญเมตตาอยู่เนืองๆโยมการที่โยมพอมานั่งสมาธิแล้วมาทบทวนผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียกันต้องแล้วแล้วก็มาสรุปคืออ๋อมันมาจากอายตนะถูกต้องเลยมันเกิดจากอายตนะตากระทบรูปกระทบเสียงหรือแม้แต่นั่งเฉยๆเนี่ยกระทบทำอารมณ์ความนึกคิดเนี่ยมันก็ทำให้เราหงุดหงิดโกรธได้แล้วติดใจขัดใจก็มาจากอายตนะช่องทางเดี๋ยวคุยกันต่อนะจากนานเลยโยมไม่ได้เขียนมาสิริสิรัชชาคงเป็นกันด้วยเดี๋ยวเรามาคุยกันที่โมงที่สองนะโยมเรื่องน
1: ี้ครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพร
2: สุดท้าย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569จัดเป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโท วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสา

พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของ

0: โครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายๆ

0: ลำอกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
1: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
4: เพิ่นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะ
3: ค
4: ่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระ

0: องค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
1: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวและก็มีความรู้ต่างๆที่จะเอาไปทำสวนอยู่บ้าน
2: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
3: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณข้าราชการที่สิบและพระราชนีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
4: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะ ผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอด

0: ขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอด
2: ขอเชิญญาติธรรมทุก
3: มันมีตัวประกอบคือตัวหนุนตัวตัณหามาสนับสนุนความนึกคิดไปในทางด้านนั้นอีกอย่างหนึ่งคิดด้วยปัญญาประกอบไปด้วยปัญญาคิดเนี่ยแบบนมัสการอย่างที่โยมทำนะปัจจัยหาเหตุหาผลหาคุณหาโทษผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียก็จะเป็นเรื่องของทางโลกกิจกรรมธรรมะกิจหรือวิถีธรรมเนี่ยสติฝึกได้ทั้งวันพอไม่มีอะไรทำก็จับลมดูลมเข้าลมออกก็สร้างวิหารและทำให้จิตมีเครื่องอยู่ไม่ไหลเพลิดเพลินไปพอทำมากๆเข้าเนี่ยยิ่งเราสำรวมอินทรีย์อายตนะได้เนี่ยมันเป็นบาทฐานนี่ยังในพระสูตรเนี่ยถ้าเราสำรวมอินทรีย์ได้เนี่ยมีพระสูตรหนึ่งที่มาในสังยุตตนิกายการจะบอกว่า มาในสักกนิบาตอังคุตระนิกายมาในพระไตรปิฎกเนี่ยอินทรีย์สังวรคือการสำรวมอินทรีย์เนี่ยเป็นเหตุให้ถึงวิมุตติญาณสนะได้พิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเสมือนต้นไม้เมื่อสมบูรณ์ด้วยกิ่งและใบแล้วสะเก็ดเปลือกนอกก็บริบูรณ์เปิดชั้นในก็บริบูรณ์กระพี้ก็บริบูรณ์แก่นก็บริบูรณ์นี้ฉันใดพิสูจน์ทั้งหลายเมื่ออินทรีย์และสังวรมีอยู่ศีลก็ถึงความพร้อมด้วยอุปนิสัยนะเมื่อศีลมีอยู่สัมมาทิฏฐิก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยัตถาภูตญาณทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อยัตถาภูตญาณทัศนะมีอยู่นิพพิทาวิราคะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู่วิมุตติญาณทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยการสำรวมอินทรีย์นั้นมีคุณประโยชน์ท่านบอกว่าผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือผู้ประมาทผู้สำรวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาทนี่คือตอบชัดๆอยู่แล้วพ่อบอกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปกติด้วยความประมาทเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่สำรวมระวังซึ่งอินทรีย์คือตาอยู่จิตย่อมเกือบกู้นะจิตย่อมเกือบกู้เกือบกู้ในรูปนั้น ในรูปทั้งหลายอันเป็นวิสัยแห่งการรู้สึกด้วยตาเห็นมีความยินดีพอใจในรูปที่เห็นเมื่อภิกษุนั้นจิตเกือบกู้แล้วปาโมนย่อมไม่มีเมื่อปาโมกข์ไม่มีปิติก็ไม่มีเมื่อปิติไม่มีปัสสัทธิก็ไม่มีเมื่อปัสสัทธิไม่มีที่สุดทั้งหลายนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์เมื่อทุกข์จิตย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะธรรมทั้งหลายไม่ปรากฏพิสูจน์นั้นย่อมถึงซึ่งการถูกนับว่าเป็นผู้ปกติอยู่ด้วยความประมาทโดยแท้ในกรณีของหูจมูกลิ้นกายใจก็เช่นเดียวกันถ้าไม่สำรวมระวังเนี่ยก็จัดว่าเป็นผู้ไม่เป็นผู้ประมาทอยู่ตรงข้ามก็เหมือนกันที่ถือหมายอย่างนี้แลที่ถูกชื่อว่าเป็นผู้ปกติเป็นผู้ไม่ประมาทพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์เป็นผู้ปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อพิสูจน์สำรวมระวังซึ่งอินทรีย์คือตาอยู่ จิตย่อมไม่เกือกกั้วในรูปทั้งหลายอันเป็นวิสัยแห่งการรู้สึกด้วยตาเมื่อภิกษุไม่มีจิตเกือกกั้วแล้วปาโมทย่อมเกิดเมื่อปาโมทเกิดปิติย่อมเกิดปิติเกิดสัมปัสสัทธิย่อมมีเมื่อมีปัสสัทธิภิกษุย่อมอยู่เป็นสุขเมื่อสุขจิตก็ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏเพราะธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงซึ่งความนับว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยแท้ในกรณีของหูจมูกลิ้นกายใจก็เช่นเดียวกันภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเวลาจึงเรียกว่าเป็นอินทรีย์ภาวนาเนี่ยการสำรวมอินทรีย์ใช้ตาดูหูฟังให้เป็นไม่ใช่ปิดหูปิดตาแต่ใช้ให้เป็นโมทนากับโยมนะเนี่ยปฏิบัติดียิ่งขึ้นเราก็ใช้นี่แหละกิจวัตรประจำวันนี่แหละเป็นทางเจริญสติก็เรียกว่ากรรมฐานเป็นฐานที่ตั้งจิตเป็นเครื่องระลึกของสติไว้เสมอเราจะทำและเรากำหนดวิจิตเจตนาว่าเราจะเจริญสติให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวตรงหน้าก็เรียกเอาปัจจุบันนะครับเนี่ยมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตมาเป็นเครื่องระลึกของสติไม่ว่างานทางโลกทางธรรมจิตตั้งมั่นมันก็มีกำลังมีสมาธิแล้วก็เปิดโอกาสให้ปัญญาได้วิเคราะห์ใครควรได้สะดวกขึ้นอย่างกรณีที่โยมเห็นความโกรธดีแล้วชัดเจนว่าความโกรธไม่ดีแล้วมันเป็นกิเลสเป็นเครื่องเผาไหม้จิตใจเราเหมือนไฟโทสะอย่าโกรธตัวเองเรารู้แหละตัวเองมันยังมีความโกรธนะอย่าใช้ได้ให้โกรธตัวเองอยู่เราพัฒนาขึ้นไปว่าไอ้ตัวโกรธก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตัวเราก็ไม่มีเราก็เป็นสภาพที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นธรรมดาของมันมีสิ่งประกอบอะไรก็เห็นว่ามันเกิดมันดับนะสิ่งที่รู้ก็สิ่งที่ถูกรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอรู้แล้วก็เห็นมันเกิดมันดับน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์เห็นอันนี้จะลักษณะอยู่เมืองมันก็คลายเนี่ยมันความยึดมั่นอย่างที่มันถูกมันยึดมันเก็บไว้ในสัญญาความจำนะอารมณ์ในรูปรสกลิ่นเสียงอะไรต่างๆมันบันทึกข้อมูลเอาไว้โดยทุกคนก็แตกต่างกันไปด้วยวุฒิภาวะสติปัญญาการเรียนรู้เนี่ยสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตแต่ละคนแต่ละท่านก็แตกต่างกันไปการเก็บอนุสัยพวกที่มันเป็นกิเลสที่สะสมเอาไว้ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเราไม่ต้องมองไปข้ามภพข้ามชาติมันหมักผมมันสะสมไว้เราวนเวียนอยู่ในกองทุกเกิดแล้วถ้าเราไม่ทันมันทำให้เกิดการกระทำอะไรต่างๆขึ้นมาเราจะอยู่ในขั้นปรุงแต่งกับปรุงมันในทางบุญก่อนพอถึงที่สุดแล้วก็ทิ้งมันทั้งบุญบาปหลวงพ่อเดชทุกคนหลวงพ่อสนองนะว่าอยู่ไม่อยู่กับเหนือบุญเหนือบาปเวลานั้นผูกเอาไว้บุญก็ไม่หักบาปก็ไม่หิวแต่บุญเราก็อาศัยไว้ใช้เนี่ยเป็นเสบียงเอาไว้เดินทางจนไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางก็ทิ้งโมทนาโยมนะเจริญในธรรมที่นิ่งขึ้นครับท่านอาจารย์ครับตรงนั้นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ
2: ครับคำถามตามมาครับจากโยมซันนี่เห็นจิตตัวเองที่ไม่สงบเพราะความอยากแต่ยังไม่สามารถหยุดความอยากได้แบบนี้ดีกว่าหรือแย่กว่าผู้ที่ไม่เห็นความอยากดิ้นรนของจิตครับ
3: ครับความอยากในที่นี้เนี่ยมันมีสองอย่างอยากด้วยตัณหากับอยากด้วยฉันทะเราเอาแค่ตรงนี้ก่อนความอยากของโยมเนี่ยอยากเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายอยากด้วยตัณหาหรือว่าเนี่ยตัณหาคือความทะยานอยากเราแปลกันอย่างนั้นแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากุศลฉันทะนั่นก็อยากมีความปรารถนาอยากฉันทะเนี่ยคืออยากมีความปรารถนาอยากจะทำสิ่งนั้นให้สมบูรณ์ให้ดีให้สมบูรณ์ในตัวมันโดยไม่ไปสนองอัตตาตัวตนอย่างตัณหานี่มันสนองอยากในรูปรสกลิ่นเสียงมาสนองอัตตาตัวตนบำรุงบำเรอตัวเองเนี่ยด้วยรูปรสกลิ่นเสียงความสุขความเพลิดเพลินอยากแบบนี้เรียกว่าตัณหาอยากอีกแบบนึงคืออยากโดยฉันทะที่เราอยู่ในอิทธิบาท4เนี่ยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยฉันทะแบบนี้เป็นกุศล อยากจะทำสิ่งนั้นๆให้ถึงจุดหมายให้อยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์ดีในตัวมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยไม่ใช่น้องสังกาตัวเราเหมือนยังเหมือนเราเนี่ยเรามีร่างกายเนี่ยไม่จะหนองประเด็นกับอาบน้ำแล้วก็ดูแลรักษาทานข้าวเมื่อดูแลรักษาเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่ดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดีเราอยากให้มันอยู่ได้สมบูรณ์ด้วยดีด้วยปราศจากโรคภัยแล้วก็บริหารร่างกายทานอาหารที่ถูกต้องให้ถูกกับธาตุขับไม่มากเกินไปเนี่ยมีโภชนีพัฒนยุตาแล้วก็ไม่ใช่จะหนองอาการทนสนองทำสิ่งให้ถูกต้องให้มันอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์ในตัวมันมันถ้าเรามีเป้าหมายเราอยากจะทำสิ่งนั้นให้มันดีให้มันถูกต้องเหมือนเรามีบ้านเรือนสกปรกไม่สะอาดเราก็อยากนะอยากทำให้มันสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพอเรามีความอยากแบบนี้มันจะเกิดวิยะเกิดความเพียรก็ต้องมาปรับความเพียรจะทำยังไงก็ต้องออกกำลังปัดกวาดใช้สติปัญญาทำยังไงให้มันสะอาดเป็นระเบียบดูสวยงามเรียบร้อยเนี่ยพอเราลงมือทำเสร็จแล้วก็จบอยู่ในสภาวะที่ดีสมบูรณ์ในตัวแต่ตัณหาเนี่ยมันมาเสกมาสนองอัตตาตัวตนเนี่ยพอได้เสกได้อะไรแล้วเนี่ยมาสนองแล้วฮะทำให้ตัวเองแล้วเนี่ยมันไม่พอแค่นั้นมันก็ต้องทำอีกเรื่อยๆหาขนขวายมาอีกก็ดิ้นรนเล่าร้อนอยู่แบบนี้มาสนองกิเลสตัณหาตัวเองคณิกอยากของโยมเนี่ยจากคำถามเนี่ยก็ลองวิเคราะห์ดูถ้าเราเห็นความอยากในฝ่ายกิเลสที่เราเห็นแล้วมันถือว่าใช้ได้กายคนไม่เห็นนี่มันไม่รู้เลยนะว่าไปตามสัญชาตญาณสัญชาตญาณคือไม่ต้องมีใครบอกใครสอนทำเองเลยเนี่ยผิวก็กินร้อนอาบน้ำทำอะไรไปเนี่ยถึงเวลาก็ขยายเผาพันธุ์กันถึงเวลาก็แก่ก็ตายอยู่ด้วยสัญชาตญาณไม่รู้เลยว่าอยากในตัณหาที่มันบีบคั้นที่ดิ้นรนขนขวายอยู่ไม่รู้แต่พอเรารู้แล้วอ้อนี่มันเป็นตัณหามีความอยากเออจะทำไงให้มันหมดไปให้มันน้อยลงเพราะมันก็นำไปสู่ทุกข์ใช่ไหมนำไปสู่ทุกข์ที่บีบคั้นอึดอัดพอไม่ได้ดังสมอยากมันก็ดิ้นรนอึดอัดขัดเคืองเนี่ยก็เป็นปัจจัยให้เกิดโทสะขึ้นอีกมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วคนที่เห็นความอยากนี่ในกรณีที่เป็นตัณหานะไฟไม่ดีกับคนเห็นมันต้องคนเห็นก็ต้องดีกว่าถือว่ากำหนดเห็นรู้นะอยู่ที่เราจะปล่อยได้วางเป็นมากน้อยแค่ไหนหรือถ้าอาจารย์มีแง่มุมอะไรไหมครับคำถาม
2: นี้หนึ่งสองครับก็ดังที่ท่านอาจารย์ให้กล่าวแล้วคือถ้าเห็นสองอย่างที่ท่านไปครับอาจารย์ว่าคือเห็นความอยากที่โยมเขียนมาความอยากที่แย่กว่าหรือดีกว่าระหว่างเรากับคนอื่นเพราะอยากในเรื่องของกุศลที่ท่านอาจารย์กล่าวแล้วย่อมดีกว่าอยากที่คนอื่นเขาไม่เห็นความอยากตัวนั้นอย่างเห็นอยากที่จะให้คนทุกข์อย่างเงี้ยอันนี้อยากดีแน่อยากที่เป็นฉันทะอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าว

0: อยากให้พ้นทุกข์มันอยากด้วยสมาธิมันเลยเห็นด้วยปัญญามันรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยการได้ยินได้ฟังรู้ด้วยการปฏิบัติมันเห็นแล้วว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนมันก็ไม่อยากย้ายพ้นทุกข์เพราะอันนี้แหละดีกว่าแน่นอนเพราะเราเห็นจากไหนก็เห็นอย่างที่โยมเห็นวันเห็นในเรื่องของความโกรธก็ดีดังที่ข้อต้นๆที่มีคนถามวันถ้าเห็นในเรื่องของความโกรธมันไม่ดีก็เห็นจิตที่มันไม่สงบอย่างที่โยมว่าเนี่ยนะมันก็เห็นแล้วว่าเห็นจากการที่เราอยู่ในปัจจุบันขณะหรือว่าในการปฏิบัติธรรมก็ดีมันก็จะเห็นแน่ๆนะว่ามันมีความอยากเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเมื่ออยากแล้วมันจะเอาให้ได้มันก็กลายเป็นตัณหานั่นเองเพราะอยากในเรื่องของกรรมคุณ5รูปสีกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดก็มาได้ดังที่กล่าวก็จะเป็นตัณหาเมื่อมีตัณหาแล้วอยากได้มันไม่ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็แล้วแต่สุขนี่อยากแล้วจะอยากได้ทุกข์ก็ไม่อยากได้มันก็อยากทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นเมื่อมันอยากมันไปตัณหาแล้วเมื่อไหร่ก็จะต้องมีอุปทานแล้วอุปทานก็จะต้องสนองตัณหาให้ได้จะต้องทำให้สำเร็จในความอยากในสุขที่ได้มาในเวทนานั้นให้ได้ไม่อยากได้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ในเวทนามันก็ต้องทำให้สำเร็จมาตัณหามาอุปทานในสุดก็ต้องมาทำให้มันสำเร็จด้วยภพมันจะทำภพแล้วเมื่อไหร่ก็เป็นวิบากของเราเมื่อนั้นนี่แหละมันก็จะทำใหทุกมันเองทุกในที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้รู้แล้วด้วยสัมมาทิฏฐิเราก็มีสัมมาสังกัปปะต่อก็ดำริออกจากกามโดยต้องละวันดำริออกจากกามก็ต้องปฏิบัติในเรื่องของให้รู้เท่าทันวันรู้เท่าทันก็กรรมฐานเป็นหลักอยู่แล้วในการฝึกแต่ถ้าฝึกกรรมฐานได้ช่ำชองเมื่อไหร่เป็นวสีได้เมื่อไหร่เราก็รู้ทันในขณะจิตได้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เราจะไปในฉันทะที่ท่านอาจารย์กล่าวแล้วแต่ถ้ามันอยากมันอยากแล้วรู้ไม่ทันรู้ไม่ทันแล้วปล่อยให้เป็นไปอยากแล้วมันไม่ละหรือว่าอาจจะยังรู้วิธีละแต่ว่าบางทีไม่ทันจิตที่ทำงานมันจะทำไปดังที่กล่าวแล้วเมื่อไปทำกรรมเมื่อไหร่นั่นแหละเป็นภพเมื่อไหร่นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เป็นอกุศลวันอยากหรือไม่อยากดังที่กล่าวแล้วก็รู้เป็นตัณหาแต่ถ้าผู้ที่เขาไม่เห็นความอยากเลยคือไม่เห็นความอยากแล้วไม่ได้มาไม่อยากได้แล้วก็ไม่อยากได้ในทุกข์นั่นแหละหรือว่าไม่อยากได้ในสุขแล้วเขาไม่เห็นสุขไม่เห็นทุกข์เขาแปลว่าเขาอยู่ในอุเบกขาเฉยๆเพราะเขาอยู่ในอุเบกขาก็อาจจะอยู่ในเรื่องของการปฏิบัติก็ได้อยู่ในเรื่องการบัตรจนทำจนเป็นวสีก็สามารถที่อยู่ในขนาดจิตได้เหมือนกันเพราะผู้ที่ไม่เห็นเนี่ยก็จะไม่อยากร่วมไม่อยากร่วมไม่ดีหล่นอย่างนี้ที่โยมว่าเพราะผู้ที่ไม่เห็นก็จะดีกว่าคนที่เห็นแล้วละไม่ได้นั่นเองนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็น2เรื่องที่เกิดขึ้นในธรรมอันเดียวกันแล้วท่านอันในแนวทางเดียวกันนั่นแหละเพราะมาจากที่เดียวกันมาจากทั้ง6ช่องทางเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นเรื่องของสิ่งที่มันอยากแล้วดีกับอยากไม่ดีดังที่ท่านอาจารย์กล่าวแล้วครับท่านอาจารย์ครับตอบโยมประมาณนี้ครับ
1: มีคำบอกเล่าต่อเนื่องจากโยมศรีรัชชาโฮมเบเกอรี่แกเขียนต่อมาว่าน่าจะเป็นคำบอกเล่ามันมีการปรุงแต่งวิญญาณมารับรู้นี่คือทุกข์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะถ้าเรามองดูทุกคำว่าทุกข์เนี่ยพระองค์ขยายไปที่ขันธ์5ที่ปฐมเทศนาเนี่ยธรรมจักรปวัตนสูตรที่พระองค์สรุปตั้งแต่ชาติเป็นทุกข์ขาตั้งแต่เกิดเป็นทุกข์ไล่ไปแล้วพระองค์ก็สรุปว่าสังคิเตนะปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ นั้นพอเราเรื่องถึงทุกโยมบอกว่ามีการปรุงแต่งวิญญาณมารับรู้นี่ก็เรื่องของขันธ์5เนี่ยขันธ์5มีรูปและมีนามอีก4ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารก็คือการปรุงแต่งจะเป็นบุญญสังขารก็ได้อบุญญสังขารหรืออเนชาภิสังขารก็ได้ความปรุงแต่งเรียกว่าเนี่ยแหละก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่มาประกอบกับจิตก็คือวิญญาณวิญญาณทำหน้าที่รู้ถ้ามันจะรู้อะไรก็ต้องมีตัวประกอบภาษาพิจารณาเรียกเจตสิกสิ่งที่ประกอบกับจิตจิตก็คือตัววิญญาณตัวเข้าไปรับรู้อารมณ์ต่างๆทีนี้ปรุงแต่งมันขึ้นอยู่ที่ว่าจะปรุงเป็นบุญยังก็ได้เป็นบุญยสังขารอบุญยสังขารเป็นบาปก็ได้ อเนชาที่สังขารปรุงเป็นพวกอารมณ์ชาโลกกลางๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าโยมสรุปว่าที่คือทุกข์ก็ใช่หมดใช่เพราะว่าขันธ์5เป็นกองแห่งทุกข์เป็นรังแห่งโลกเพราะขันธ์5มันไม่เที่ยงนะฮะที่มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเกิดดับมันไม่คงสภาพเดิมมันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยสิ่งใดไม่เที่ยงคงสภาพเดิมมันไม่คงทนมันก็เป็นทุกข์ของโดยธรรมชาติเรียกว่าทุกข์ขันธ์แต่สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์พระองค์ตรัสกับสาวกควรหรือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราแต่สิ่งใดไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ควรเราจะเอามาทำไมไปยึดทำไมไม่ควรเรียกว่าเป็นอนัตตาหรือเราดูในธรรมที่พระองค์แสดงมาว่าสัพเพสังขาราอนิจจังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขังสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาติคือนี่รวมหมดในธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตานี่ควรยึดมั่นถือมั่นขยายให้โยมนะที่โยมเข้าใจก็ถูกแล้วเนี่ยขยายความตรงนี้ความปรุงเนี่ยปรุงแต่งถ้ามาในขันธ์ห้าเนี่ยปรุงคิดปรุงแต่งจิตพระอภิธรรมท่านแยกไว้ทั้งมีทั้ง50เครื่องปรุงถ้ารวมเวทนาสัญญาไปด้วยก็เป็น52เรื่องปรุงก็สิ่งที่มาประกอบกับจิตที่วิญญาณคือจิตนี่แหละไปรับรู้อารมณ์นั้นๆอยู่ที่มันประกอบด้วยอะไรแต่ถ้ายังอยู่ในขั้นปรุงแต่งมันก็อยู่ในจับอยู่ในทุกข์อยู่แล้วเพราะมันยังมีวนเกิดดับมันยังวนเวียนอยู่ยังไม่พ้นจากทุกข์แม้แต่ในขั้นปรุงแต่งรูปฌานและรูปฌานในสูงสุดของสภาวะจิตอรูปฌานนี่ก็ยังอยู่ในขั้นปรุงแต่งปรุงแต่งวิญญาณเข้าไปรับรู้อารมณ์นั้นมันก็ยังมีสิ่งที่รู้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันก็ยังมีมันอยู่ในสภาวะที่มันไม่คงที่ยังมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปอยู่นอกจากหลุดแล้วนั่นแหละหยุดขั้นปรุงแต่งเรียกว่าไม่ต้องปรุงแล้วเพราะรู้แล้วมันไม่ต้องปรุงแล้วเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเพราะความไม่รู้จึงปรุงปรุงบาปอะไรต่ออะไรบ้างปรุงคิดปรุงแล้วคิดอย่างนี้ก็ได้เพราะไม่รู้ต้องคิดแหละวาจาท่านยกตัวอย่างบ่อยๆเนี่ยกำมือไว้เนี่ยแล้วถามทุกคนที่เห็นอยู่เนี่ยเชื่อไหมในมือเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้อาจจะเป็นยางลบเป็นลูกอมเป็นอะไรก็ได้เนี่ยถามหรือเป็นมะขามป้อมถามเนี่ยเชื่อไหมในมือเรามีเม็ดมะขามป้อมเพราะคนไม่รู้เพราะมันไม่เห็นไม่รู้เนี่ยก็ต้องคิดนะเอ๊ะท่านหลอกถามเราไหมมีหรือไม่มีนะแต่แล้วแวกนั้นมีไหมต้นมะขามป้อมหรือท่านมาลองถามเราอะไรเพราะยังไม่รู้ต้องคิดปุ่งคิดแต่พอแบมือแล้วก็ถามเชื่อไหมมันไม่ต้องคิดแล้วเพราะมันเห็นอยู่ประจักษ์ต่อหน้าต่อตานี่เนี่ยเห็นต่อหน้าต่อตาคือมีวิชามีความรู้แล้วก็ไม่ต้องเพราะนั้นปรุงเนี่ยมันยังปรุงเป็นบุญก็ได้บาปก็ได้นะโยมวิญญาณเองนะที่ทำหน้าที่รู้ต้องที่โยมบอกขันธ์ห้าก็ยังอยู่ในกองแห่งทุกข์ครับอาจารย์จำเป็นมีคำถามเพิ่มเติม
0: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมชัยวัฒน์แก้วกราบถามพระอาจารย์ผมเป็นห่วงหลานเพราะไม่ได้อยู่กับหลานจะมีวิธีไหนที่ทำให้ความคิดถึงและเป็นห่วงน้อยลงครับ
1: กลับมาดูที่ตัวเองนะ ดูที่ตัวเองดูลมเข้าลมออกความรักความเมตตาความผูกพันมันก็เป็นทำให้นิวรณ์เนี่ยทำให้เกิดความเศร้าหมองใจเป็นคนรักจากไปจิตว่าเราตกเป็นทุกข์เนี่ยอกหักผิดหวังก็ดีหรือพัดพากจากกันตายเป็นตายจากกันเราก็รู้แล้วเนี่ยถึงเป็นทุกข์ต้องกลับมาดูที่ตัวเองถ้าวันตัวเองก็ต้องหมดไปแก่ชราเสื่อมไปใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้มีประโยชน์ก็อยู่กับปัจจุบันเนี่ยทำประโยชน์ต่อหน้าที่จะทำเนี่ยกิจกรรมกิจหน้าที่การงานให้จิตอยู่ตรงนี้จิตมันส่งไว้เนี่ยส่งออกข้างนอกก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เราเป็นดึงกลับมาไว้กับกายอยู่กับปัจจุบันก็ฝึกอย่างนี้ให้ชำนิชำนาญพอเผลอไปแล้วจิตจะหวงหาเอามรเศร้าหมองแบบไม่ดีนะเป็นฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลมาเบียดเบียนใจเราให้ไม่โปร่งไม่โล่งมันอึดอัดนะเวลาความคิดถึงความห่วงความห่วงหาอาวรณ์ทำให้จิตมันอึดอัดมันไม่โปร่งไม่โล่งมันพลิกมันอยู่ที่กับปัจจุบันนั้นทำดึงสติทำสติดึงจิตไอ้ตัวรู้เนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันหลักธรรมท่านก็มีทุกคนเนี่ยไม่ว่าพ่อแม่หรือแม้แต่คุณหมอจะรักษาคนไข้เนี่ยคุณหมอเองต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องแก่ชราแตกทลายสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นเช่นนี้เราก็ต้องหาธรรมะศึกษาพระสูตรมีเยอะแยะไปหมดที่ทำให้เราอยู่กับปัจจิตเขาหลานหรือว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็ดำเนินชีวิตของเขาเรารู้แหละมีพ่อแม่หรือผู้ใหญ่มีความรักมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาเต็มอกหัวใจบางอย่างเราก็ต้องวางอุเบกขาให้เขาเผชิญโลกให้เขาใช้ชีวิตเขาอยู่ร่วมกับสังคมใช่ไหมเราก็จะอยู่กับเขาทั้งตลอดไปไม่ได้ก็ต้องให้เขาเผชิญโลกให้เขาลองผิดลองถูกแล้วก็คอยดูแลหรือให้คำแนะนำเขาเผชิญโลกเขายังอยู่นะก็ต้องวางจิตให้เป็นอุเบกขาให้เมตตากรุณาพุทธิตาเนี่ยให้เป็นกายไม่มากเกินไปจนกลายเป็นเราก็เป็นทุกข์ด้วยแล้วก็เด็กที่เรามีแต่ความการให้รักเมตตากรุณากลายเป็นเด็กก็เลยไม่โตสักทีกลายเป็นนักเรียกร้องจะเอานู่นเอานี่แล้วก็ช่วยเขาตลอดก็วางจิตให้เป็นอุเบกขานะโยมที่ถามถ้าอาจารย์มีอะไรแนะนำโยมไหมครับ
0: ครับโยมบอกว่าห่วงหลานจะไม่ได้อยู่กับหลานเพราะโยมที่ห่วงต้องหาเหตุก่อนโยมห่วงเพราะอะไรหลานอยู่กับคนที่ดูแลไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยเพราะที่โยมห่วงเนี่ยต้องหาเหตุตรงนี้ให้ได้ก่อนเมื่อหาเหตุได้แล้วโยมแก้เหตุตนสมมติว่าอยู่กับคนไม่ดีดังที่อาตมากล่าวเนี่ยคนที่ไม่ค่อยดูแลใจใส่ก็ลองหาคนที่เขาอยู่แล้วหลานไปอยู่ด้วยแล้วเนี่ยแล้วจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคนที่ห่วงหาทอนอย่างเงี้ยอาจจะถ้าเขาไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เขาพ่อแม่เขาเลิกกันอย่างเงี้ยโยมดูเขาอยู่กับใครอาจจะอยู่กับป้ากับน้าแล้วป้ากับน้าก็ไม่ได้สนใจอย่างเงี้ยก็ลองดูว่าคนอื่นมีดีกว่านี้ไหมปู่ย่าตายายมีดีไหมสามารถดูแลได้ดีกว่าไหมนี่แหละโยมก็ต้องแก้ก่อนถ้าแก้อย่างนี้ได้เปลี่ยนซะเอาไปอยู่กับบุคคลตามนั้นแล้วเห็นว่ามันดีแล้วโยมก็จะคลายในเรื่องของความห่วงได้มันก็จะไม่คิดถึงไม่คิดถึงก็นี่แหละก็จะเพราะนั้นโยมก็จะเรียกว่าจะทำอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงนะนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะแล้วก็อย่างที่สองหมายถึงว่าถ้าอยู่กับผู้ที่ดูแลดีแต่ว่าเด็กอาจจะคิดไม่ดีเองเด็กอาจจะเกเรอะไรเงี้ยแล้วโยมก็เป็นห่วงอีกถ้าเป็นห่วงว่าถ้าอยู่กับขนาดคนสั่งสอนแล้วยังเกเรกลัวว่า คนที่

0: ด้วยจะเอาไม่อยู่เอาไม่ทันอันนี้โยมก็ต้องกลับไปสั่งสอนเด็กด้วยมีโอกาสไปก็สั่งสอนอยู่กับผู้ที่ดูแลเรานี่เป็นผู้ที่มีพระคุณนะเปรียบเป็นบุพการีของเราก็ต้องก็เรียกว่าทำความดีตอบแทนด้วยอะไรเงี้ยก็ไปสั่งสอนสอนเด็กให้เป็นผู้มีความก็เรียกอะไรมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีในเรื่องของรู้จักกตัญญูกตเวทีอะไรประมาณนี้โยก็สอนก็สอนด้วยคำด้วยก็ได้เอาคำเข้าไปเสริมแบบนี้แหละก็จะเป็นการลดความคิดถึงความห่วงของโยมได้นั้นก็ดูที่เหตุแล้วกันแก้ที่เหตุให้ได้แล้วโยมก็จะคลายความคิดถึงนั้นได้ครับท่านอาจารย์ครับคำถามข้อต่อมาครับมาอยากโยมใช้นามว่าJoyful Day ขอโอกาสครับหลวงปู่ขาวอนารโยท่านนิสัยโทสะจริตภาวนามานานไม่ก้าวหน้าภายหลังท่านเปลี่ยนมาเจริญเมตตาเป็นฐานจึงได้บรรลุธรรมขอถามว่าทำอย่างไรครับให้ภาวนาคำว่าเมตตาเมตตาแทนหรือว่าพุทโธหรือครับ
1: เมตตาเหมือนเราของเราก็นึกถึงความปรารถนาดีวางจิตของเรามีจิตที่เอื้ออาทรมีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอตั้งจิตพื้นใจของเราไว้อย่างนั้นอยู่เสมอก่อนนอนตื่นนอนแผ่เมตตาเนี่ยให้สรรพสิ่งทั้งหลายมีความสุขจะได้เบียดเบียนซึ่งกันเลยเนี่ยที่ใดมีทุกข์ขอให้เขาพ้นทุกข์ที่ใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปอยู่เรื่อยๆเหมือนเราภาวนาอยู่ในใจนะทุกคนมีความสุขมีความเมตตาเสมอส่วนการภาวนาเนี่ยใช้พุทโธพอแล้วหายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็คือทำให้เราสติมีสติระลึกนึกถึงเมตตาได้เวลากระทบอะไรมีความโกรธปุ๊บเนี่ยเราสติเนี่ยเราฝึกมาแล้วเนี่ยเราต้องเข้าต้องออกโทรศัพท์ไปสติระลึกได้พอกระทบความโกรธปุ๊บจิตมีเมตตาเนี่ยไม่เอาไม่คิดตอบโต้เขาจะพูดจะจาเนี่ยมันพอมันมีสติระลึกได้แล้วเนี่ยพอเมตตามันออกมามันจะพูดด้วยปิยวาจาเนี่ยถึงจะโกรธถึงจะมีอารมณ์อะไรอยู่เนี่ยมันจะพูดด้วยเหตุด้วยผลจะไม่ใช้อารมณ์คนมีเมตตาเนี่ยจะเย็นลงพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่ท่าน พูดเนี่ยด้วยความรักและความเมตตาด้วยจริตอุบายนิสัยหรือเทคนิคในการสอนลูกศิษย์หลานศิษย์เนี่ยอาจจะมีเหมือนเราดูแล้วมองแล้วดูมองแล้วท่านดุนะท่านน่ากลัวอย่างเงี้ยท่านพูดแรงอะไรเงี้ยท่านกระตุ้นเราให้เราเห็นท่านมีเทคนิคแต่ใจท่านปรารถนาดีต่อลูกหลานอยู่แล้วท่านโยมถามแบบนี้โยมเจริญสติของโยมพุทโธนั่นแหละแต่เราวางพื้นจิตไว้เรามีศีลแล้วเนี่ยมันก็ไม่คิดเบียดเบียนประทุษร้ายเขาด้วยกายด้วยวาจาศีล5ครับเนี่ยศีล5เนี่ยใช้ได้แล้วมันพอมันเป็นปกติของศีลเนี่ยมันจะมีใจมันจะพลิกเลยมันจะมีแต่ความเมตตาเพราะความเมตตาเนี่ยมันไม่คิดเบียดเบียนใครอยู่แล้วด้วยทั้งกายทั้งวาจากายเป็นศีลโดยปกติจะเริ่มอยู่เนืองเนืองและยิ่งเอามาใช้ตอนที่มันกระทบอะไรปุ๊บเรารู้เท่าทันมันด้วยการภาวนาของเราเมตตานะหรือว่าหรือถ้าอาจารย์มีบายอะไรไหมครับตรงนี
0: ้ครับก็จะบอกว่าถ้าดูที่หลวงปู่ขาวที่ท่านก็บอกว่าภาวนามาแล้วก็ไม่ก้าวหน้าในภายหลังก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเมตตาเป็นฐานจึงได้บรรลุธรรมก็จริงๆเมตตาเนี่ยทำได้ทั้งสองอย่างคือเมตตาในการประพฤติปฏิบัติจริงแล้วก็เมตตาในการเจริญในกรรมฐานก็ได้แต่ว่าเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องก็เรียกว่าทำวิปัสสนาในกรรมฐานในท่านสมถะก็ได้นะครับก็ พราะพิจารณาเรื่องของเมตตานั่นเองว่าเมตตามีเมตตาแบบไหนบ้างเมตตาต่อสิ่งต่างๆสิ่งต่อสัตว์นะทั้งหลายเนี่ยก็เมตตาแบบไหนอย่างไรแล้วก็เมตตาเป็นเรื่องของความสุขวาสนาดีเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาให้เป็นปัญญาพอปัญญาแล้วโยมจะใช้เป็นคำบริกรรมก็ได้ไม่ผิดธรรมใช้คำบริกรรมก็ได้แต่ถ้าเราบริกรรมอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันยังเรียกว่าจิตเหมือนกับยังไม่ทราบซึ้งในเรื่องของเมตตาแต่ถ้าเรามาวิปัสสนาด้วยปัญญาก่อนแล้วก็พอรู้ว่าเมตตาทำให้เกิดเป็นกุศลในเรื่องของสิ่งที่เรามีความฝังดีแบบนี้นะก็เอามาทำในเรื่องของคำบริกรรมต่ออย่างนี้ได้ก็ทำไปคู่กันแบบนี้ก็ได้ก็หรือว่าจะใช้คำพุทโธที่โยมก็ว่าก็ได้มีเมตตาแล้วใช้พุทโธก็ได้แต่ว่าจิตก็ยังคงระลึกถึงด้วยความเมตตาอยู่ในคำบริกรรมของพุทโธก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่โยมจะประพฤติปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นเอาสิ่งที่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติแล้วมาเป็นเครื่องระลึกแบบนี้ได้ก็แล้วก็เอามาใช้ในช่วงปัจจุบันขณะหรือว่าทุกขณะจิตด้วยว่าเราต้องมีเมตตาในสิ่งต่างๆที่จะมีเข้ามาในตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละก็เปลี่ยนเวทนาให้เป็น อุเบกขาซะให้ได้นะทั้งสุขทั้งทุกข์สุขนะก็ให้รู้ว่าสุขก็ทำให้เป็นเวทขาซะทุกข์ก็เมื่อมันจะทุกข์ในเวทนาก็เปลี่ยนให้เป็นเฉยๆซะก็แบบนี้นะก็สามารถที่จะปฏิบัติไปได้เหมือนครูบาอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับคงจะหมดเวลาครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานมูลนิธิรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลวังฝายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีราชบัณฑิตย์11000หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram ไลน์ @สังฆทานหลวงพ่อสนองกตะบุญโยช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามมานี้สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาท่านพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
1: ให้ทุกคนที่รับชมรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจทางวัดสังฆทานนะและทุกรายการให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นบนทุกท่านเถิ
0: ดสาธุนมัสการครับอาจารย์ครับ
1: ครับนมัสการ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรในฐานอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569จัดเป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพ มหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ไม่ต้องพนมมือ

สมัยพระพุทธเจ้าเป็นธรรมปรมัตถ์แต่สมัยนี้เป็นธรรมสมมุติต่างกันเราก็ถูกสมมุติเข้ามาทำให้เวลาเนี่ยหมดไปแต่ถ้าปรมัตถ์เนี่ยก็เริ่มต้นปฏิบัติเลยไม่ต้องทำอะไรฟังธรรมก็ไม่ต้องอาราธนาธรรมเทศเลยไม่ต้องมีธรรมาสน์โคนไม้ก็นั่งเทศพุทธเจ้าไปเทศให้ชาวนาฟังก็เทศบนคณาไปเทศให้คนหาปลาฟังก็เทศชายตะลิ่งแม่น้ำคนกำลังตกเบ็ดกำลังหาปลาท่านก็เทศไอ้คนฟังเทศมันยังมีคันเบ็ดติดมืออยู่เอาฟังแล้วก็บรรลุธรรมพละคันเบ็ดก็บรรลุธรรมธรรมที่เป็นปรมัตถ์เนี่ยเป็นธรรมที่ไม่มีอะไรไม่มีพิธีไม่มีรีตองเป็นธรรมปฏิบัติด้วยกายวาจาใจสงบแต่สมัยนี้มันถูกประเพณีสร้างขึ้นมาวัฒนธรรมประเพณีสร้างรูปแบบต่างๆขึ้นมาเพื่อให้สวยงามให้กำลังใจให้เกิดปีติให้เกิดศรัทธาก็ทำอะไรต่ออะไรขึ้นมาอย่างที่เราเห็นเนี่ยจนกลายเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีก็เรียกว่าเป็นธรรมสมมุติทำประมัติทำวิมุตต์เนี่ยทำหลุดพ้นเนี่ยทำไม่มีทุกข์ทำไม่มีกังวลมันยังทำบุญเนี่ยทำบุญกับพุทธเจ้าเนี่ยก็ไปใส่บาตรอย่างเดียวก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องถวายทานไม่ต้องกล่าวถวายทานไม่ต้องรับศีลอะไรเพราะศีลพอเจอพุทธเจ้าก็เกิดศีลขึ้นมาเลยรู้แล้วว่าพุทธเจ้า

ทำอะไรก็ไม่ทำแล้วไม่ทำบาปแล้วทำไมนี่รับศีลกันทุกวันแต่คนกับไม่รักษาศีลสวดมนต์กันทุกวันแต่คนเราไม่เลิกความโกรธไม่เลิกอิจฉาสักทีไม่เลิกนินทาสักทีไม่เลิกปากลายใจลายสักทีก็ไม่เลิกแต่สมัยก่อนไม่ต้องพอฟังพุทธเจ้าก็เลิกเลยเขาเรียกละบาปบำเพ็ญบุญเลยเข้าใจเป็นเช่นโสดาบันเนี่ยจะไม่กล่าวร้ายใครแล้วจะไม่กล่าวร้ายใครแล้วไม่เสียดสีไม่นินทาไม่พูดปดมดเท็จ

ร้ายใครและจะไม่กล่าวร้ายใครและไม่เสียดสีไม่นินทาไม่พูดปดมดเท็จไม่เป็นคนพูดส่อเสียดแหละสำรวมวาจาแหละสำรวมใจรู้จักจิตตัวเองรู้จักควบคุมความสงบตัวเองเนี่ยเราก็สวดหลวงพ่อเหลือมา15วันแล้วสวดเพื่อจะให้บุญเนี่ยมันเกิดขึ้นกับผู้ฟังกับผู้ตายกับผู้ตายก็คือหลวงพ่อเหลืออายุโทที่เอามาตั้งไว้เนี่ยถ้าตามหลักของพุทธศาสนาคือตั้งไว้ให้พวกเราดูตั้งไว้ให้เราพิจารณาคนที่จะได้บุญนี่คือคนที่มันนั่งดูมาดูหลวงพ่อเหลือตายหลวงพ่อเตือเอาบุญไปแล้วเอาบุญไปตอนบวชตอนปฏิบัติตอนตายหลวงพ่อเหลือก็เอาไปแล้วแต่ตอนนี้เหลือเอาไว้ให้เราทำบุญเหลือให้พวกเราทำบุญเราก็ทำสมมุติเนี่ยทำสมมุติเพื่อให้ถึงทำปรมัตถ์ทำให้เห็นธรรมทำให้ฉลาดทำให้เข้าใจทำให้แยกแยะออกว่าความตายเป็นของพวกเราอย่างนี้หรือกระเทาะเปลือกขึ้นมาก็นี่เนี่ยตายที่พระพุทธเจ้าท่านนางสิริมาเนี่ยนางสิริมาเนี่ยเป็นหญิงงามเมืองอ่ะเป็นประกวดได้เป็นหญิงงามเมืองอ่ะสมัยก่อนก็ต้องแต่งตั้งผู้หญิงงามเมืองเอาไว้เป็นคนรับแขกรับแขกเจ้าแผ่นดินก็ดีเศรษฐีก็ดีต้องมาจองล่วงหน้ากันเป็นปีจึงจะได้ไปอยู่กับนางงามเมืองค่าตัวแพงถ้าสมัยนี้ก็เหมือนพวกนางโทรศัพท์มาเนี่ยแต่นางโทรศัพท์มันยังไม่สู้นางงามเมืองได้เพราะนางโทรศัพท์นี่เป็นผู้หญิงที่ยังไม่ถูกเจ้าแผ่นดินยกย่องอย่างนางงามเมืองนี่เจ้าแผ่นดินตีตาแล้วว่าเป็นผู้หญิงประเภทหากินชั้นหนึ่งตีราคาไว้เนี่ยคือละหมื่นหนึ่งเนี่ยใครมีเงินถึงจะได้นางคือละหมื่นสมัยก่อนละหมื่นบาทนี่คนจนๆไม่มีโอกาสต้องเป็นเศรษฐีจึงจะได้ผู้หญิงงามเมืองเศรษฐีก็ต้องเป็นเศรษฐีระดับมีระดับหรือไม่ต้องเศรษฐีเมืองนอกลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์จึงจะได้นางเพราะตีราคาไว้ผู้หญิงงามเมืองต้องคัดคนที่สวยๆเนี่ยมาเป็นผู้หญิงงามเมืองสมัยนี้ผู้หญิงนางงามนี่เขาไม่เอามาคัดเป็นนางงามเมืองมาเป็นผู้หญิงสาวงามอย่างเดียวแต่สมัยก่อนเขาคัดเอามาเป็นผู้หญิงไว้รับแขกนางสิริมานี่เป็นคนสวยแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยสวยแต่ลูกก็คงไม่ได้อะไรถึงคนจะหลงไหลตัวเองมากแค่ไหนก็ความแก่ความสุดโสมก็ต้องเกิดขึ้นนางก็มาพิจารณาว่านางจะสวยอยู่อย่างนี้ไม่ได้นางต้องหาที่สวยกว่านี้อีกสวยงี้ไม่ยืดยาวนางก็เลยตักบาตรถวายทานต่อพระสงฆ์พุทธเจ้าเสด็จมาก็ถวายทานมีเท่าไรก็ใส่ก็ยังรับแขกอยู่แต่นางจะไม่รับแขกที่ภรรยาเขาหวงต้องบอกผู้ชายว่านี่ภรรยาเธอหวงไหมมันไม่หวงนะฉันก็จะเป็นผู้หญิงให้นางได้ฟังธรรมพุทธเจ้าให้คนใช้เนี่ยไปเอาฟังเอาธรรมะพุทธเจ้ามานางไม่สามารถจะไปเข้าวัดได้เพราะกลัวคนทั้งหลายจะโจทําให้วัดเสียหายพระพุทธเจ้าคบกับพวกโสภณีหรือพระสงฆ์ในวัดก็จะแตกตื่นกันว่าอะไรคน

โสเภณีมาเข้าวัดหญิงงามเมืองมาเข้าวัดก็เลยไม่ไปใส่ตบาทอย่างเดียวแล้วก็นิมนต์พระมาบิณฑบาตตัวเองก็รู้ฐานะตัวเองเป็นผู้หญิงนั้นก็ให้คนใช้ไปเอาฝังไปรับฝังธรรมะพุทธเจ้ามาแล้วก็มาสอนตัวเองพอฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็สำเร็จตรงสังขารว่าไม่ใช่รูปของเราสวยไม่นานสวยไม่คงทนสวยไม่ถาวรก็พิจารณาจนรูปนั้นผุพังไปเป็นธาตุทั้งสี่นางก็สำเร็จเป็นโสดาบันก็ตั้งตนอยู่ในสัมมาทิฏฐิไม่ถือผิดละปฏิบัติถูกละมีศีลห้าประจำใจมีสมาธิเรื่องรู้วาระจิตตัวเองผลที่สุดนางเนี่ยพระเนี่ยจะจัดเวรมาเข้าคิวบิณฑบาตนางพระเจ้าท่านบอกว่าบ้านโสดาบันเนี่ยไม่ให้บิณฑบาตเกิน3องค์ขึ้นไปไม่ให้บิณ3องค์แต่นางสิริมาก็เป็นนั้นว่าพระก็ต้องจัดคิวมารับบิณฑบาตบ้านนางพระก็มาล่ำลือว่าโหผู้หญิงอะไรสวยเลิศประเสริฐอย่างนางคว้าเลยพระที่เป็นพระอรหันต์ก็เฉยๆไม่ได้ชมเชยอะไรพระที่เป็นปุถุชนก็ชมเชยว่านางไม่มีบุญมีรูปงามเหลือเกินพอที่สุดองหนุ่มบวชใหม่แม้เมื่อไรจะถึงคิวเราสักทีอยากจะไปเห็นหน้านางเหลือเกินเขาลือกันว่าสวยเหลือเกินสมัยก่อนไปเจอกันยากพอถึงคิวของพระหนุ่มองค์นั้นก็ได้ไปแต่บิณฑบาตไอ้ความที่ไม่สำรวมนั่นนะอยากเห็นหน้านางมาหลายวันก็เลยดูหน้านางแต่นางสิริมาเนี่ยเป็นป่วยซะแล้วให้คนใช้ประคองลงมาเป็นไข้คงจะนางแบบทำกาบครั้งการงานแบบร่างกายก็ทรุดโทรมนางก็ป่วยให้คนใช้พยุงมาตักบาตรฐานไม่ขาดพอตักบาตรเสร็จแล้วนางก็ขึ้นไปพระพอเห็นหน้าก็โหกลับไปก็นอนละเมอเลยนี่ขนาดป่วยนะยังสวยขนาดนี้นี่ถ้าดีๆนะคงสวยยิ่งกว่านี้อีกคิดในแง่ดีหมดเลยว่านางสวยเหลือเกินงามเหลือเกินขนาดป่วยหน้าซีดเซียวขนาดนี้แล้วยังสวยขนาดนี้ถ้าหายป่วยจะสวยขนาดไหนนึกลำพึงลำพันนึกวิสภาคารมนึกถึงตนางตลอดแล้วไม่ฉันข้าวเลยคุมหัวคุมโปงนอนปล่อยข้าวบูดในบาทเลยเป็นไข้ใจคิดถึงตนางอย่างเดียวไม่ฉันแหละเป็นไข้ใจก็ไม่อาบน้ำไม่บิณฑบาตไม่ฉันลำพึงลำพันนึกถึงแต่ว่าถ้านางหายจะสวยขนี้ขนาดนี้ก็โหคือหลงเลยอ่ะเป็นไข้ใจพอนางพอใส่บาตรเสร็จแล้วนางก็ตายนางก็ไปเป็นเทพยดานางสวยก็เก่าอีกเพราะนางได้ทำบุญไว้มากถือเป็นโสเภณีก็จริงแต่นางได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นโสดาบันแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วพ้นนรกแล้วอีก7ชาติก็ไปนิพพานนางก็ทิ้งร่างที่คนอื่นว่ารักใครนางก็ทิ้งไว้แต่ได้ร่างใหม่ก็คือเป็นกายทิพย์ที่สวยงามกว่าเดิมอายุยืนกว่าเดิมพระองค์นี้ก็หลงอยู่งั้นเองไม่รู้ว่านางตายหรอกคนทั้งหลายก็ลือก็บอกว่านางเนี่ยสิ้นแล้วพระเจ้าบิดินก็บอกว่าใครจะเอานางบ้างตอนอยู่ดีๆเนี่ยคืนนึงเป็นแสนก็เอาเป็นหมื่นก็เอาจองกันมาเป็นปีๆเราจะขายนางหมื่นหนึ่งก็ไม่มีใครเอาเศรษฐีที่จองกันไว้นั่นไม่เอาเลยไม่เอาบอกงั้นเหลือ 5,000 5,000 เหลือ 1,000 นึงก็ไม่เอา
หลือร้อยนึงก็ไม่เอาไปเล่พระเจ้าแผ่นดินก็แห่ศพทั่วเมืองก็อยากให้คนมีธรรมะด้วยนะพระเจ้าแผ่นดินก็เหลือร้อยนึงก็ไม่เอาเหลือบาทนึงก็ให้เปล่าๆก็ไม่เคยเอาพุทธเจ้าก็เลยให้อานนท์ไปรับบอกพระพุทธเจ้าเอาพุทธเจ้ารับเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของศพก็พระพุทธเจ้าท่านนนท์ก็บอกให้ไปไว้ที่ไหนพระองค์บอกไปไว้ที่ประชาประชาเผาศพจะไปไว้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้คนให้พระไปคอยดูแลแวะพอ7วันนี่กลิ่นมันก็ตลบอบอวนหมดหนอนมันก็ขึ้นชัยขางใส่หูใส่ตาตีนกลางมือกลางเลยตาถลนออกมาเละหมดเลยนางก็เละน่าเกลียดน่ากลัวสิริมาที่สวยนั้นหายหมดเลยใครเข้าไปเขตประชาเนี่ยไกลยังไงก็รู้เข้าเขตก็รู้แล้วว่ากลิ่นนางตลบอบอวนหมดสาวที่เรื่องลือไปคำว่าสวยงามมันก็หมดพุทธเจ้าก็บอกให้พระอานนท์ไปบอกพระภิกษุที่กำลังป่วยเป็นไข้ใจลงนางหกให้ไปบอกให้ไปเสด็จให้ไปหาพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็บอกว่าทำไมจะต้องเข้าเฝ้าพุทธเจ้าบอกนางพระพุทธเจ้าจะพาไปพบนางสิริมาที่ท่านเพ้อฝันนั่นเนี่ยหรือพระพุทธเจ้าเมตตาเราขนาดนั้นอย่าบอกเมตตารู้ว่าท่านเนี่ยพระองค์รู้วาระจิตของท่านว่าท่านหลงหลายนางชอบนางท่านจะพาไปให้จะเอาจะยกนางให้ลุกขึ้นมาก็อาบน้ำผมจีวรอย่างดีก็ตามเสด็จพุทธเจ้าบอกว่าพุทธเจ้าถามบอกพระพี่ท่านรักนางสิริมามากหรือบอกรักชอบบอกถ้าเห็นนางสิริมาได้จะจำได้บอกได้แล้วเราจะยกนางสิริมาให้เอาบอกเอาบอกงั้นเป็นไงก็เอาเพราะว่ายอมรับอะว่าตัวเองรักหลงเหลือเกินพุทธเจ้าถ้าไม่ว่าอะไรท่านก็ให้ตามเสด็จให้เดินตามหลังเลยให้พระอรหันต์พวกพระอื่นก็เดินต่อไปให้พระองค์หนุ่มนี้เดินตามหลังพระก็เดินมาเอ๊ะพระองค์ทำไมเดินไปทางป่าบอกว่าเอ้าพระสิริมาเขาคอยอยู่ที่ป่านี้นี่ก็ไม่เดินนึกเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าไม่เดินไปบ้านนางสิริมาไม่เดินเข้าวังก็บอกสิริมาเขาคอยในป่าเนี่ยเข้าไปประชาเอ๊ะทำไมสิริมาไปคอยประชาก็บอกนั่นสิเขานัดที่ประชาก็ต้องไปเจอกันที่ประชาพอไปเจอเขาบอกไหนแล้วพระองค์สิริมาบอกนั่นน่ะนอนกลางมือกลางเท้านั่นน่ะบอกไม่ใช่หรอกพระองค์นางสิริมานี่งามดุจดังฟ้านี่มันเป็นซากศพอะไรน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินบอกเนี่ยสิริมาตั้งแต่ใส่บาตรเธอแล้วก็สิ้นใจนางได้ทำบุญกับท่านครั้งสุดท้ายก็ขึ้นไปก็สิ้นใจเอาศพให้ใครใครก็ไม่เอาเนี่ยเอาเรามารับไว้เนี่ยเอาไว้ให้ท่านเนี่ยท่านจะเอาก็เอาไปเถอะท่านนั้นจะปลงตกเลยโอ้โหสวยอย่างนั้นแล้วก็มาเป็นอย่างนี้พระองค์นั้นก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เดียวนั้นเลยยะธรรมที่เป็นปรมัตถ์ไม่ต้องไม่พระพุทธเจ้าเทศแบบเนี้ยเทศกลางประชาไม่ต้องมีธรรมาสยืนเทศยืนสอนเดินสอนประชาก็เป็นที่แสดงธรรมได้ยืนฟังธรรมก็สำเร็จได้ถึงว่าปฏิบัตินี่อยู่ในลักษณะสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกเนี่ยอยู่ในสติปัฏฐาน4ทำนิยบทใดถ้ามีสติปัญญาก็เกิดขึ้นได้มีความเห็นถูกต้องก็ใช้ได้เห็นว่าสภาพร่างกายคนเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์แตกดับนี้ก็ใช้ได้พระพุทธเจ้าลงทุนสอนพระภิกษุสำเร็จได้ทนายก่อนเอาศพมาเนี่ยก็ไม่ได้สวดหรอกเอาให้พระมาพิจารณาแล้วก็สำเร็จแล้วก็กลับเผาทำไมพระจึงพุทธเจ้าจึงสอนแต่พระทำไมจึงสอนแต่พระให้พิจารณาศพทำไมไม่เอาศพพระมาให้สาวๆพิจารณาบ้าง
มาให้ภิกษุณีพิจารณาบ้างก็มีพิจารณาก็พวกที่ผู้ชายตายก็ให้ภิกษุณีไปพิจารณาแต่ที่จริงแล้วพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้หญิงเนี่ยผู้ชายสำเร็จผู้หญิงก็สำเร็จผู้หญิงเนี่ยเป็นท่าที่หล่อหลอมง่ายกว่าผู้ชายแต่ท่าที่หล่อหลอมง่ายคือสำเร็จตามผู้ชายเพราะผู้หญิงเนี่ยเกิดมาสร้างบารมีเนี่ยมาตามผู้ชายผู้หญิงเป็นพุทธเจ้าไม่ได้แต่นั้นพอมีพุทธเจ้าองค์เดียวผู้หญิงก็จะสำเร็จตามไปเองถ้าผู้ชายไม่สำเร็จผู้หญิงก็ไม่สำเร็จแต่นั้นเมื่อมีผู้ชายสักคนเดียวสำเร็จผู้หญิงก็สำเร็จตามเพราะผู้หญิงเนี่ยจะเป็นธาตุที่รับรู้รสพระธรรมได้เร็วกว่าผู้ชายเพราะเป็นคนละเอียดอ่อนในเรื่องบุญกุศลดูที่นางฟ้ามีเป็นพันๆมี500เทพบุตรมีคนเดียวอ่ะคือรับฟังธรรมพุทธเจ้าเนี่ยมากกว่าผู้ชายตักบาตรทำบุญมากกว่ารักษาศีลมากกว่าภาวนามากกว่าใจกุศลมากกว่าผู้ชายถึงผู้ชายเลยสำเร็จคนหนึ่งก็เลยไปได้ผู้หญิงตามไปเป็นพันๆหมื่นๆนี่ทำเป็นปรมัตถ์สมัยก่อนเข้าใจกันง่ายศาสนานี่เข้าใจง่ายเพราะกระเทาะเปลือกหมดคือเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีการสอน ยากลำบากอะไร แค่นี้พุทธเจ้าก็สอนศาสนาแล้วเอาคนตายมาสอนแหละไม่ต้องขึ้นธรรมาเทศไม่ต้องพรหมมาจโรกาแหละนี่พระองค์นั้นฟังเทศพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่ไปฟังก็สำเร็จตามได้ทำตามเทวดายังฟังด้วยอีกยังไปสอนคนตกเบ็ดเนี่ยคนหนึ่งเขาเป็นคนตกเบ็ดพระพุทธเจ้าก็ไปมาเข้าข่ายญาณพุทธเจ้าว่าคนนี้จะเป็นโสดาบันจะเป็นเนื้อหนอของพุทธเจ้าพุทธเจ้าในท่านจะไปโปรดคนที่เป็นญาติกับท่านท่านมีญาณตอน4:00 นท่านจะเดินจงกรมตั้งข่ายญาณเดี๋ยวท่านจะเห็นคนที่มาปรากฏในญาณของท่านเนี่ยจะเป็นผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเป็นคนยังไงจะมาปรากฏในข่ายญาณท่านจะมาปรากฏเป็นเหมือนกับมากราบท่านหรือเอาดอกบัวมาถวายท่านมาเคารพท่านท่านก็จะรู้ว่าบุคคลนี้เข้าข่ายญาณท่านท่านก็จะไปเลยไปบิณฑบาตท่านก็ไปโปรดเลยจะเป็นคนรวยคนจนคนขอทานไงแต่ถ้าหากว่ามามาอยู่ในข่ายญาณของท่านชาวมืดเนี่ยท่านต้องไป คนนั้นเมื่อพุทธเจ้าไปแล้วจะต้องได้จะมาเป็นศัตรูยังไงเดี๋ยวท่านก็ปราบได้จะเป็นอารวะกายักษ์เงี้ยโหมีฤทธิ์มากเนี่ยเป็นพญาช้างเนี่ยท่านมาอยู่ในข่ายญาณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะไม่กลัวพระเจ้าจะรู้ว่าเดี๋ยวเขาจะละพยศจะยอมรับฝังธรรมพอมาตั้งอยู่ในข่ายญาณพุทธเจ้าแล้วก็ไปโปรดคนที่ตั้งในข่ายญาณก็คนนั้นก็ตกเบ็ดพระพุทธเจ้าบิณฑบาตเสร็จแล้วก็พาพระนั้นเดินไปฉันสมัยก่อนพระเจ้าจึงไม่มาฉันที่วัดพอบิณฑบาตเสร็จแล้วก็พาพระภิกษุเนี่ยเจอหนองน้ำไหนดีเจอร่มไม้ไหนดีท่านก็วางบาตรฉันเลยเอาผ้าเนี่ยผ้าที่พาดบ่าที่เป็นสังกติน่ะปูผ้าที่พาดบ่าเป็นรูปสังกติเอามาปูเป็นผ้าปูนั่งปูนอนได้พอปูเสร็จแล้วก็ฉันฉันเสร็จแล้วตอนนี้ก็ไปโปรดละจะไปโปรดใครก็วันนั้นไปโปรดก็พอไปเจอพรานเบ็ดพรานเบ็ดก็คนมันหลงตัวเอง คนมันหลงชื่อตัวเองอ่ะเหมือนกับคนมียศเนี่ยอยากบอกให้เขารู้เหลือเกินว่าตัวเองมียศชั้นนั้นชั้นนี้เหมือนคนรวยอยากบอกเหมือนกันว่าฉันมีเงินเท่านั้นอยากรู้ให้เขาว่าฉันเป็นคนรวยคนสวยก็อยากอวดหน้าตัวเองคนรวยก็อยากอวดความมั่งมีคนมียศก็อยากอวดยศตัวเองคนมีศีลก็อยากอวดศีลตัวเอง
คนมีชื่อไพเราะก็อยากอวดชื่อไพเราะคนมีตระกูลสูงส่งก็อยากอวดตระกูลตัวเองอวดกับคนที่ไม่รู้คนเรามันชอบอวดถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่อยากโอ้อวดอยากอวดเครื่องประดับสวยๆอยากอวดแหวนเพชรอยากอวดทองคำอยากอวดบางคนอะไรก็ได้อวดคิ้วอวดตาอวดหน้าอวดตัวเองอวดชื่ออวดเสียงบางคนก็อยากจะอวดเพราะมันเป็นความสุขชนิดหนึ่งที่โลกเขานิยมไอ้คนนี้ไม่มีอะไรจะอวดน่ะก็เอาชื่อตัวเองอวดพุทธเจ้ามาถึงพุทธเจ้าก็รู้พุทธเจ้าจะเทศสอนตรงวาระจิตคนเป็นครูผู้สอนผู้เลิศที่รู้จักวาระจิตคนไม่มีครูใดในโลกนี้จะสอนเกินพระพุทธเจ้าไม่มีพุทธเจ้าจะสอนตรงหัวใจคนที่ฟังท่านนี่ตรงเนี้ยลูกศรที่ตรงแล้วเป็นศรก็จะศรที่ลูกศรที่ดัดตรงยิงถูกเป้าเลยไม่มีครูใดที่สอนอัศจรรย์พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนอัศจรรย์นะฉะนั้นจึงว่าพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในจึงสอนคนได้อย่างพวกเรานั้นสอนกันลำบากเพราะเราไม่ใช่เป็นนักสอนอย่างนั้นเพราะพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาเพื่อสอนคนโดยตรงเป็นครูผู้สอนผู้เลิศทั้งเทพมนุษย์และเทวดาไม่มีใครเปรียบเทียบได้ก็พระเจ้าไปถึงตรงนั้นก็ไม่ว่าอะไรไม่ว่าคุณทำบาปไม่ดีคุณตกเบ็ดแล้วบาปไม่พูดหรอกพระเจ้าก็ไปยืนตรงนั้นก็ถามพวกตัวเองอะถามดูก่อนท่านชื่ออะไรถามพระมหาพระอนนท์อนนท์บอกกระหม่อมฉันชื่ออนนท์พระเจ้าค่ะแล้วนี่ชื่ออะไรชื่อพระสารีบุตรพระเจ้าค่ะแล้วเธอชื่ออะไรชื่อพระโมคคัลลาพระเจ้าค่ะแล้วนี่เธอชื่ออะไรชื่อสิวลีพระเจ้าค่ะชื่อพระพอถามองค์ไหนองค์นั้นก็บอกชื่อพอถามไปได้หลายๆองค์ไอ้คนที่เป็นคนตกเบ็ดก็มานึกในใจบอกแหมชื่อเพราะแล้วไม่ถามฉันสิฉันจะตอบพวกนี้ชื่อไม่เพราะเลยชื่ออานนท์ชื่อกัสสปะชื่อสิวลีเนี่ยไม่เพราะเลยสู้ชื่อเราไม่ได้เดี๋ยวถ้าถามเราจะบอกให้เพราะใช่อยากจะอวดพุทธเจ้าพอถามองค์โน้นนี่จบแล้วก็องค์สุดท้ายถามบอกคุณชื่ออะไรข้าพเจ้าชื่ออริยะพระเจ้าค่ะโอ้โหเพราะจังเลยชื่ออริยะแต่ตกเบ็ดพุทธเจ้าบอกหรือท่านชื่ออริยะหรืออริยะแปลว่าอะไรรู้ไหมโดนพุทธเจ้าต้อนน่ะสิเพียงจะอวดชื่อตัวเองว่าอริยะแปลว่าผู้ประเสริฐนะพุทธเจ้าก็ต้อนบอกอริยะนี่แปลว่าอะไรหมายความว่ายังไงอริยะก็แปลว่าผู้ประเสริฐพระองค์แล้วคนทำบาปประเสริฐไหมไม่ประเสริฐสิพระองค์แล้วคนที่ชื่ออริยะแล้วทำบาปมันจะประเสริฐไหมอริยะก็ขอตกเลยคนนี้ทำไงละกูมาอวดชื่อว่าเพราะแต่ที่จริงแล้วทำบาปคำว่าอริยะนี่คือผู้มีศีลผู้มีความเห็นถูกต้องแล้วไม่เห็นผิดไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นผู้ยังชื่อว่าเบียดเบียนตนและผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นอริยะอริยะย่อมไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นย่อมไปทางเดียวคือพระนิพพานย่อมเป็นสัจธรรมอริยะจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะถ้าอริยะในหัวใจเกิดขึ้นอริยะภายในเกิดขึ้นนั้นผู้นั้นจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ไม่ทำบาปนั่นชื่อว่าอริยะพุทธเจ้าก็แสดงถึงการให้ทานเป็นอริยะรักษาศีลเป็นอริยะภาวนาเป็นอริยะเจริญกรรมฐานเป็นอริยะฟังไปตัวเองก็ละขันเบ็ดนั่งพนมมือฟังพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระโสดาบันเลยกราบเลยพระองค์โอ้โหถ้ากระหม่อมฉันไม่มาโปรดพระองค์ไม่มาโปรดกระหม่อมฉันพระกระหม่อมฉันคงหลงตัวเองก็เป็นอริยะอยู่นี่เองหลงมาตั้งนานเนี่ยกระหม่อมฉันเนี่ยมาอวดตัวเองว่าตัวเองชื่อดีชื่อเพราะต่อไปนี้กระหม่อมฉันไม่มีคำโอ้อวดอีกแล้วกระหม่อมฉันจะยกย่องพระองค์
ตั้งแต่วันนั้นมาไม่คุยเลยคนนี้ยกย่องพระพุทธเจ้าประเสริฐยกย่องคำสอนประเสริฐยกย่องพระสงฆ์ประเสริฐไม่ติดชื่อไม่ติดรูปติดนามเลยเอาธรรมะเป็น

ครื่องบูชายกย่องเลิกอวดชื่อตัวเองนี่คือการทำปรมัตถ์ที่พระพุทธเจ้าแสดงฉายน้ำแสดงพักเดียวสำเร็จได้คนเดียวนี่เท่ากับได้คนมากมายคนนี้ฉลาดแหละโยมแค่ฟังธรรมพุทธเจ้าพักเดียวฉลาดรู้หมดเลยคนนี้รู้แล้วว่าคำสอนพุทธเจ้าไปสู่ทิศทางใดไม่งมงายแล้วคนนี้ใครจะชวนไปทำอะไรก็ไม่ไปแล้วจะไปถือศีลนอกศาสนาไปพิธีรีตองอย่างอื่นก็ไม่ทำแล้วบอกปฏิบัติธรรมตามพุทธเจ้านี่ไปนิพพานได้พอแล้วไปสวรรค์พอแล้วไม่งมงายไม่ถือผิดแหละคนนี้แล้วก็ไม่คุยอวดชื่อตัวเองไม่อยากบอกแหละชื่อตัวเองไม่ใช่ว่าชื่อนั้นทำให้สำเร็จอะไรได้เป็นมงคลละนามก็จริงแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามมันก็ไม่ได้อะไรถ้าตัวเองยังขืนตกเบ็ดอยู่งั้นต้องตกนรกแน่เลยนึกเร็วกลัวเองโหถ้าฉันขืนตกเบ็ดอย่างนี้ฉันก็ตกนรกก็สิชื่ออริยะแต่อริยะเขาชื่อมันไม่ตกนรกอ่ะแต่ตัวจิตมันตกนรกนี่คือคำสอนพุทธเจ้าซึ่งสมัยพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่มีอะไรไม่ต้องไปเป่าหัวไม่ต้องไปเขกขมอมไม่ต้องไปอะไรฟาดโน่นฟาดนี่ระยมนะเนี่ยธรรมะคุ้มครองคนเขามีบารมีแต่ที่จริงเขาไม่แสวงหาหรอกพุทธเจ้าน่ะท่านรู้ว่าบุคคลพวกนี้จะฟังธรรมเลยท่านเกิดความฉลาดท่านก็ไปสอนอุตส่าห์ไปสอนให้ฉลาดพอฉลาดได้คนก็นั่นแหละธรรมะเขาก็จรไปทั่วไปเขาเรียกเป็นกลิ่นศีลกลิ่นธรรมหอมทวนลมหอมกว่าดอกไม้นานาพันธ์ดอกไม้นานาพันธ์ที่ว่าหอมในโลกนี้ไม่มีใครหอมเท่ากับคนดีคนดีเนี่ยหอมทวนลมทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นคนมีศีลคนมีน้ำใจเนี่ยหอมทวนลมเหมือนต้นเด่นหญ้าเห็นไหมเนี่ยเป็นกลิ่นที่หอมพอสิ้นไปแล้วก็หอมไปทั่วโลกคนส่งสารมาดุจดีแสดงไว้อะไรการสูญเสียการสิ้นพระชนเนี่ยนี่แหละศีลธรรมเป็นอย่างนั้นหอมไปอย่างนั้นตอนนั้นถึงว่าธรรมะพระพุทธเจ้าสอนให้คนไม่ลุ่มล่ามไม่เรื่องมากนะไม่เรื่องมากกินง่ายนอนง่ายยังทำอะไรเนี่ยสมัยพุทธเจ้ามันเรื่องง่ายหมดน่ะแต่เรามาทำให้ยากเองสมัยเนี้ยทำไมยากก็ไม่ชอบนะสมัยก่อนถวายทานก็คือไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์4องค์ถวายเลยไม่ต้องกล่าวก็ถวายได้เสร็จคนที่ถวายนั้นรู้แล้วว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรคนเป็นอุบาสกอุบาสิกามีศีลพร้อมเสมอเข้าใจธรรมะเสมอถวายเพื่อให้พระสงฆ์ได้สงเคราะห์ซึ่งกันและกันคือถวายเพื่อให้สงเคราะห์ไม่ต้องการอะไรแต่สมัยนี้ท่านถวายทานอยากจะต่อดวงชะตาไม่ดีอะไรราหูมันมาเข้าพระเสามาแทรกดวงอะไรไม่ดีอยากจะทำบุญให้ดวงมันดีอะไรต่ออะไรก็โหมาแต่เรื่องที่เหมือนมาเส้นสังเวยกับพระเพื่อให้ตัวเองนี่หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนจากความทุกข์ยากลำบากยากจนเหมือนกับเราไปทำบุญหวังสิ่งตอบแทนก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ได้สละโดยความรู้เข้าใจของบุญทำเพื่ออยากได้มาคนพวกนี้ก็เป็นเหยื่อเขาได้เป็นเหยื่อในการทำบุญได้ถูกเขาหลอกได้เพราะอยากสบายอยากคนทุกข์อยากมีเงินมีทองอย่างว่าคนเนี่ยถือศาสนาพุทธไม่รวยเปลี่ยนศาสนาอื่นดีกว่าเขาถูกเขาซื้อตัวได้เขาให้โน่นให้นี่บอกไปเมืองนอกเมืองนาได้เงินได้ทองลูกเราได้เรียนหนังสือฟรีเอาเลยรักษาฟรีไปเปลี่ยนศาสนาเลยทั้งที่ทางไปสวรรค์ไม่ไปแหละ
เอาเงินมาเป็นใหญ่เพราะตัวเองไปถือไปอย่างนั้นถือว่าช่วยตัวเองได้แต่หารู้ไหมว่าคนที่นับถือพุทธศาสนายังเข้าถึงพระพุทธศาสนาน่ะจะไม่ได้มามองอย่างนี้มองว่าวิธีว่าเราเกิดมาเนี่ยเพราะบุญนำกรรมแต่งเกิดมาเนี่ยมาลำบากในชาติเนี่ยเพราะไม่ได้ทำทานไว้พอไม่ได้รักษาศีลทำสมาธิไว้พอชาตินี้จึงไม่ฉลาดท่านนี้จึงจนท่านนี้จึงลำบากอย่างนั้นเลยเราจะไม่เปลี่ยนทิศทางการนับถือจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ตั้งอยู่ในศีลฐานภาวนาให้มั่นคงแล้วเพื่อจะได้พ้นทุกข์เพื่อจะได้ไปไม่ลำบากกว่านี้ถ้าเขามั่นคงงานแล้วนั่นเนี่ยใครจะเอาเงินทองมาเปลี่ยนศาสนาเขาก็ไม่เปลี่ยนเพราะเขาไม่ถือเพื่อแลกเปลี่ยนเงินทองเขาถือเพื่อให้เกิดสติปัญญาเพราะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คนฉลาดให้เข้าใจเรื่องชีวิตจิตใจตัวเองว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่บันดาลให้ได้เราต้องทำเอาเองต้องทำเอาเองจึงจะช่วยตัวเองได้เหมือนโง่ฉลาดไม่ใช่คนอื่นมาไม่ใช่คนอื่นจะยกสมองมาให้เราฉลาดให้เราโง่ได้เราต้องสร้างของเรามาตั้งแต่ปุเรตชาติตั้งแต่อดีตตั้งปัจจุบันสะสมบารมีไว้จึงจะฉลาดได้ทีนี้การนับถือพระก็เลยง่ายเข้าถึงธรรมง่ายเข้าถึงศีลง่ายพิธีรีตองก็ไม่ค่อยมีเรียกว่าไม่มีเลยละไอ้สินคล้องคอก็ไม่ต้องใช้สินผูกข้อมือก็ไม่ต้องใช้สินผูกบ้านก็ใช้สินสมาธิปัญญาอย่างเดียวถึงสวรรค์นิพพานตัดสินข้างนอกออกหมดเป็นสินปรมัตถ์ไปนี่เขาเรียกเข้าถึงวิมุตติเข้าถึงปรมัตถ์คือเข้าใจธรรมะเข้าใจถึงแก่นไม่งมงายอ่ะหลวงพ่อสังวานยังเคยพูดอยู่เรื่อยบางคนบอกแม่ฉันมาวัดหลวงพ่อไม่มีสีขาวมาไม่ได้ครัวไม่ได้บุญหลวงพ่อบอกเป็นพระไม่ได้เป็นอยู่ที่สีนะเป็นพระเป็นชีเป็นคนมีบุญกุศลไม่ได้เป็นอยู่ที่สีสีมันแค่ภายนอกแค่เปลือกท่านบอกมันต้องเป็นด้วยศีลงั้นต้องเป็นด้วยใจใจนั่นสำคัญเหมือนกันไอ้สีนี่มันเป็นสองสมมุติเหมือนกันท่านพูดให้เป็นปรมัตถ์เพื่อไม่ให้เราติดยึดอะไรเกินไปแต่ไอ้สีนี่มันก็เป็นระบบระเบียบเขาเรียกว่าเป็นระบบระเบียบของการเป็นอยู่ของสังคมมันก็ต้องใช้สำหรับคนที่มาบวชนะไอ้สีก็เป็นระบบระเบียบก็จำเป็นต้องใช้แต่ถ้าจิตใจมันมีศีลธรรมเนี่ยอยู่ในศีลไหนมันก็ใช้ได้เหมือนอย่างพระอรหันต์สมัยก่อนเนี่ยยังกัดใบไม้นุ่งเงยเป็นพระอรหันต์คนที่บวชต้องหลายปียังไม่เป็นพระอรหันต์แต่คนนั้นมากัดใบไม้นุ่งเรือล่มขึ้นมาไม่มีผ้านุ่งก็เลยกัดใบไม้นุ่งพอมาเจอพระพุทธเจ้าฟังธรรมพุทธเจ้าเข้าใจเป็นพระอรหันต์น่ะยังนุ่งใบไม้อยู่เลยเนี่ยเป็นพระอรหันต์ยังไม่มีผ้านุ่งมีใบไม้นุ่งเป็นพระอรหันต์แล้วยังไม่ทันได้บวชแต่ใจบวชแล้วเหยียบแบบนี้พอไปหาจีวรหาบาตรมาได้พุทธเจ้าก็บอกว่าเธอจงเป็นภิกษุขึ้นมาเถิดธรรมวินัยแล้วกล่าวแล้วก็เป็นพระเลยไม่ต้องแห่เข้าโบสถ์บวชกับพุทธเจ้าไม่ต้องมีโบสถ์เป็นเดี๋ยวนั้นเลยถ้ามีพุทธเจ้าอยู่ในใจเป็นอย่างนั้นเลยแต่สมัยนี้ต้องมีสมมุติต้องมีการฝังพัทธสีมามีการทำอุโบสถมีการผูกมีการฝังมีการทำยัตติให้ถูกต้องจึงจะเป็นโบสถ์บวชพระได้ไม่งั้นก็เป็นทุกข์ก็ไม่ได้ไม่เป็นโบสถ์แต่ถ้าเป็นปรมัตถ์เนี่ยต้องมีพระพุทธเจ้าสมัยนี้ก็เป็นโลกสมมุติที่ทำอะไรต้องยากขึ้นมาอีกขั้นตอนหนึ่งพวกนี้เข้าใจไหมนะเพราะว่าคนเราเนี่ยที่สุดแล้วคนเราก็ไม่ได้อะไรนะที่สุดแล้วเราก็ศึกษาธรรมะไปศึกษาไปก็ไปลงเกิดแก่เจ็บตาย
อะไรอะไรก็ออกไปไม่ได้เนาะมันที่สุดแล้วมันผลที่สุดอะไรอะไรมันก็เอาไปไม่ได้รักแค่ไหนห่วงแค่ไหนห่วงแค่ไหนที่สุดแล้วมันก็ต้องมาทิ้งกันต้องมาทิ้งกันถึงจะกอดคอกันตายก็ต้องทิ้งกันเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมะซึ่งทุกอย่างมันเป็นของแน่นอนอยู่แล้วเราจะเชื่อไม่เชื่อเราจะทำไม่ทำมันก็เป็นสิ่งที่เห็นอยู่แก่ตาแก่ใจฉะนั้นเราจะต้องลงมือปฏิบัติยังไงเพื่อจะได้รู้ธรรมะพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นที่ความสงบนะเกิดขึ้นจากสมาธิเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นจากการภาวนาตามคำสอนพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านก็เกิดขึ้นจากการทำสมาธิพระองค์ก็ทำอานาปานุสติเนี่ยดูลมหายใจจนสำเร็จดูจนไปถึงแก่นของจิตดูจนไปรู้วาระจิตตัวเองดูจนถึงวาระจิตคนอื่นนะพุทธเจ้าละเอียดถึงขนาดนั้นมีญาณปัญญารู้จิตของพระองค์แล้วยังรู้จิตคนทั่วโลกเลยว่าใครคิดอะไรนึกอะไรพระองค์ไปรู้หมดเลยเนี่ยมีปัญญาถึงขั้นนั้นเพราะความบริสุทธิ์ของท่านถึงไปเห็นหมดทุกอย่างนั่นแหละเป็นการปฏิบัติที่ตามพุทธเจ้าคือดูลมหายใจไปจึงรู้จิตตัวเองที่เราดูทุกวันในจิตเรายังไม่สงบพอจิตเรายังไม่สงบมันก็ยังไม่รู้อะไรมันก็ยังสงสัยมันก็ยังวนเวียนอยู่กับความพุ่งสร้างกับความหดหู่ท้อถอยกับความง่วงเหงาเฮานอนอะไรต่างๆที่เราเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยคือเรายังทำไม่ถึงไม่ถึงละเอียดของธรรมดูลมยังไม่ละเอียดดูจิตยังไม่ละเอียดมันก็เลยดับนิวรณ์ไม่ได้มันก็ยังตั้งอยู่ในความไม่สงบอยู่นี่เองแต่ถ้าเราตั้งอยู่ในความสงบได้ก็ต้องเข้าไปถึงปรมัตถ์ถึงความละเอียดของการพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนจิตของเราเนี่ยตั้งเป็นอุเบกขาเป็นเอตคตาได้อันนั้นนะถ้าเราทำอุเบกขาเอกตาได้เราก็จะอ่านออกบอกถูกว่านี่เราสงบเป็นเหมือนกันเราได้ถึงธรรมเหมือนกันเรารู้จักวิธีสงบแล้วเป็นอย่างนี้เองมีความสุขอย่างนี้เองสงบอย่างนี้เองไอ้นี่สำคัญนะเรามาวัดเราต้องเรียนตรงนี้โดยตรงเลยเหมือนกับคนที่ตกเบ็ดเนี่ยพอฟังพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่พูดเรื่องอื่นเลยพูดเรื่องสมมติให้เป็นปรมัตถ์นั่นเองไอ้แค่ชื่อมันก็ไม่ช่วยอะไรได้มันต้องปฏิบัติธรรมมันต้องเป็นอริยะคือการละบาปบำเพ็ญบุญต้องละการปรุงแต่งที่เห็นผิดต้องทำให้จิตสงบนี่เข้าใจตรงนั้นธรรมะพุทธเจ้าแสดงแบบนั้นพวกเราก็ต้องมาปฏิบัตินะจะไปฟังธรรมตรงไหนก็ฟังที่จิตแล้วนั่นเองธรรมะเกิดที่จิตนะจะไปนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนพุทธเจ้าก็อยู่ที่จิตเป็นนึกถึงธรรมะตรงไหนพระธรรมะก็อยู่ที่จิตพระสงฆ์อรหันต์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์อยู่ตรงไหนสวรรค์ก็อยู่ที่จิตนิพพานอยู่ตรงไหนก็ดับที่จิตฉะนั้นเราไม่เรียนรู้ธรรมะที่ไหนก็เรียนอยู่กายจิตเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมเรียนรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็รู้ความเกิดของจิตที่มีอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยเป็นธรรมอารมณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดูรู้อยู่ทุกลมหายใจมันก็เข้าไปถึงจิตตัวเองเองอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะมาทำสมาธิกันหลวงพ่อเหลือท่านก็เหลือไว้ให้เราพิจารณานั่นเองเหลือเป็นธรรมะสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนฉันไม่เอาไปหลวงพ่อเหลือก็บอกฉันไม่เอาไปฉันเหลือทิ้งไว้พวกแกนี่แหละฉันทิ้งร่างอันเนี้ยเอาไว้ให้พวกญาติโยมนี่เนี่ยญาติโยมจะทำแล้วก็ทำเถอะเหลือไม่หวงหรอกเหลือแล้วเหลือเอาดีไปแล้วไอ้ที่ไม่ดีนี่เอาไว้ให้พวกแกเถอะร่างกายที่มันผุพังเนี่ยไม่เสียดายเลยหลวงพ่อเหลือเลิกเสียดายแล้วเราก็พิจารณาตัวเองหลวงพ่อเหลือยังไม่เอาไปเลยเราก็จะเอาไปยังไงได้หลวงพ่อเหลือยังทิ้งให้เราเลยมีท่านเอาไปได้ท่านก็ไม่ข้อคงเอาไปทีนี้ท่านรู้ว่าท่านไม่เอาไปก็ทิ้งไว้พวกเราพวกเราก็เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาหรือเผาฝังไปตอนที่ยังอยู่นี้ก็เอาสวดอุทิศบุญกุศลทำกันไปตามประเพณีหลวงพ่อเหลือจะได้ไม่ได้แต่ก็คิดว่าท่านได้แต่ที่ยิงท่านได้ก็คือได้ฝังได้ปฏิบัติไปก่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำเพื่อเป็นปุคคลาธิฐานทำ
ทรงเคราะห์

ถ้าเป็นลูกหลานก็กตัญญูไม่ทอดทิ้งเอาศพมาตั้งสวดเป็นประเพณีเพื่อให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นดีงามแต่ที่จริงแล้วก็ต้องมาพิจารณาเป็นธรรมะว่าคนตายก็มีอย่างนี้แหละไม่ว่าพระวโยมก็ต้องไม่เอาอะไรไปไม่ได้แม้ตัวเองก็จัดการตัวเองไม่ได้จะอยู่ตรงไหนก็ไม่ว่าอะไรใครจะให้อยู่ตรงไหนก็อยู่ใครจะทำยังไงก็ทำตอนเป็นแล้วมันใหญ่คนเป็นๆเนี่ยมันเก่งโทสะมันเก่งโลภะมันเก่งโมหะมันเก่งโหมลายตัวตนมันเก่งมันไม่ยอมแพ้ใครมันก็อวดกันแข่งกันอยู่เงี้ยที่อวดกันแข่งกันกิเลสมันแข่งกันมันอวดกันไอ้ที่ทะเลาะกันเถียงกันมันก็กิเลสมันทะเลาะกันตัวเราจริงๆมันก็ไม่มีอะไรไม่มาอวดตัวกันได้เพราะกิเลสมันอวดตัวกันมันข่มเหงน้ำใจกันด่ากันทะเลาะกันเบียดเบียนกันทุกวันเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องของความคิดนึกที่มันถูกยอมด้วยความโลภกดหลงปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้นแต่ที่จริงแล้วถ้าเป็นธรรมะทุกคนก็ต้องเมตตามุทิตากรุณาอุเบกขาทุกคนต้องการความเย็นใจสบายใจเย็นกายสบายกายต้องการความสุขทางกายใจทุกคนต้องการความทุกข์ไม่ต้องการความทุกข์แล้วไม่ต้องการเบียดเบียนไม่ต้องการให้คนอื่นมาเบียดเบียนเราไม่ต้องการให้ใครมาด่าเรามาว่าเรามานินทาเราต้องการให้ทุกคนเข้าใจเราว่าเราก็ต้องการความดีความสุขแสดงว่ามนุษย์เนี่ยปรารถนาดีเท่ากันไม่มีอะไรจะตัดสินได้นอกจากการปฏิบัตินอกจากการทำจิตให้ดีอย่างอื่นช่วยกันไม่ได้เพราะเป็นความเห็นผิดๆได้มากกว่าก็ต้องลงมือปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจึงจะกำจัดทุกข์ได้แล้วก็เห็นทางคำสอนพระพุทธเจ้าได้แน่นอนไม่เดินนานไม่ราชาก็ต้องลงมือปฏิบัติอย่างเดียวที่คนที่เนิ่นนานล่าช้าไม่รู้ทำเป็นทำก็เพราะไม่ใส่ใจในการทำสมาธิให้จริงๆให้เกิดขึ้นละเลยหน้าที่อันนี้ไปมาวัดก็มาชุกคู่โชยามแล้วก็ไปก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรจริงจังก็ไม่รู้จริง ก็พลาดโอกาสไปเอาละธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาบุญกุศลใดที่พวกเราทำมาในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีบุญกุศลนั้นจงบังเกิดมีแด่หลวงพ่อเหลืออายุโทจงโมทนากุศลอันนี้ธรรมเทศนาก็สุวรรณแก่เวลายุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

คนใจเย็นไปอยู่ที่ไหนมันก็สบายมันก็เป็นสุขคนใจร้อนอยู่ที่ไหนมันก็เร่าร้อนเป็นทุกข์เพราะใครเป็นคนทำให้เราเพราะใจมันร้อนเพียงขาดสติอย่างเดียวจิตใจก็ไม่เยือกเย็นทีนี้เรามาวัดเนี่ยเรามาฝึกให้ได้ให้ได้สติควบคุมตัวเองให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาให้รู้หลักควบคุมจิตใจของเราบ้างเราจะได้กลายเป็นคนใจเย็นกับเขาบ้างเราใจร้อนมานานแล้วเราใจร้อนมานานตอนนี้เราจะต้องหัดเป็นคนใจเย็นเป็นคนสุขุมรอบคอบบ้างจิตใจเราสามารถพัฒนาทำให้ดีขึ้นได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ที่คนว่าทำไม่ได้นั่นเพราะไม่คิดจะทำหรือไม่พยายามทำไม่ขวนขวายทำมีอยู่ยังในใจอย่างไรก็ปล่อยให้มันมีอยู่อย่างนั้นไม่เคยคิดจะแก้ไขจิตใจเราให้ดีขึ้นมาเลยมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่คิดนึกอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นเหมือนหน่อเนื่องอยู่ในสันดานในความรู้สึกตัวเองไม่แก้ใจตัวเองได้คนใจร้อนก็กลายเป็นคนใจร้อนยิ่งร้อนมากขึ้นคนขี้โกรธก็กลายเป็นคนขี้โกรธมากขึ้นคนคิดมากก็คิดไม่หยุดคิดมากขึ้นอันนี้แหละปัญหาที่ใจของเราก็จะต้องรู้ตัวเองว่ามีทางใดบ้างที่จะแก้ใจอย่างนี้ได้บ้างมีทางเดียวเท่านั้นเนี่ยเข้ามาหาศีลมาตัดสินใจมาหาธรรมให้เรารู้จักความสงบที่ใจเราถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ดีกว่าที่เราไม่รู้หลักอะไรเลยเราไม่มานอนวัดเราก็ไม่รู้วิธีการทำความดีอย่างไรสวดมนต์อย่างไรไหว้พระอย่างไรนั่งสมาธิอย่างไรเขาสงบกันอย่างไรเราไม่เคยเข้าวัดเราก็รู้แต่เรื่องของชาวบ้านรู้เรื่องชาวบ้านเอาไปใช้อะไรได้เขารู้แต่เรื่องความวุ่นวายมีการตนินทาให้ร้ายหาเรื่องใส่กันจะใช้อะไรก็ใช้ไม่ถูกต้องเมื่อคนเราเมื่อทำใจไม่ได้แล้วก็อยู่กับความวุ่นวายที่บ้านเรื่องวิธีการปฏิบัติเนี่ยพวกเราก็ควรจะฝึกการให้รู้เรื่องของจิตใจเราเพราะว่ามาวัดนี้มาวัดสังฆทานเราจะต้องรู้ว่าวัดสังฆทานนี้ชื่อว่าสังฆทานก็คือการให้ทานคือทำกับส่วนรวมเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวแล้วทำทานเราก็จะต้องทำทานทางใจด้วยทำจิตใจของเราเนี่ยที่มันผูกมัดที่มันยึดติดอะไรไว้มากมายเนี่ยก็พยายามให้มันไปให้หมด

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทําทรงทําไว้ทําโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมสําคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆ

0: นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
1: อย.เรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่วมใจนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่วมใจมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาธรรมนะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
0: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ขึ้นมาอีกศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
0: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราเคยนั่งในยาบทในสงบเราก็นั่งอยู่ยาบทที่เราเคยนั่งได้นาน เราเคยกำหนดนั่งสงบเราก็กำหนดนั่งเราเคยยืนสงบเรากำหนดยืนหรือว่าเราเคยเดินกำหนดได้สงบดีเราก็เดินก็เรียกว่าให้อยู่ในอิริยาบถ4อิริยาบถที่เราทำความเพียรอยู่แต่ถ้าเราง่วงอยากจะนอนก็กลับไปนอนอาทิตย์นี้เรียกว่าเราได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินกันการภาวนาเราก็ตั้งใจของเราให้สงบทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาของเรานึกว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่ทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับรูปกายของเรานั่งอยู่ในยาบทใดเราก็ทำความรู้สึกให้รู้อยู่กับยาบทที่เรานั่งอยู่จิตของเราก็จะได้ไม่คิดไปอื่นจิตของเราจะได้รู้อยู่กับรูปกายของเราที่เรานั่งอยู่กำหนดรู้กายของเราเห็นกายของเราอยู่ก็เป็นการน้อมใจของเราให้มาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจะได้ละอารมณ์อดีตที่เราแล้วมาสงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็กำหนดละไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็จะได้ไม่ต้องคำนึงถึงเพราะเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เรากำหนดอยู่กายของเราอยู่สนะเช่นใดเราก็ระลึกนึกให้ไม่เห็นรูปกายของเราเรานั่งสบายๆกำหนดสงบเราก็นั่งไม่ต้องเก่งแต่เราพยายามฝึกนั่งตัวตรงๆเอาไว้แต่เราไม่ต้องเก่งมากเพียงแต่ว่าให้มันนั่งตัวตรงๆอย่าได้ดำรงสติของเราเอาไว้จำเพาะหน้าของเราจำเพาะกายของเราทำความรู้สึกกายใจของเราปัจจุบันว่าขณะนี้สงบไม่สงบกายของเราสงบเรากำหนดรู้รูปกายของเราสงบอยู่ใจของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเรากำหนดรู้ตามสภาวะใจของเราที่เป็นอยู่เราความทำความรู้สึกกายของเราสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราเห็นกายของเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตามรู้ตามเห็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราถ้ากำหนดอยู่กับรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นน้อมเข้ามาอยู่กับรูปกายภายนอกของเราทั้งอาทิตย์ลงไปถึงเท้าต้องกระเท้าขึ้นมาถึงศีรษะระลึกนึกให้มันเห็นกายของเรานั่งอยู่ใจของเราภาวนาอยู่เราก็พยายามน้อมอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันใดเราก็ให้มีสติรู้ว่าเรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันนี้เรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราเราก็รู้ว่าเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราสงบไม่สงบเราก็รู้อยู่ก็ทำสติตามรู้ตามเห็นให้มันทันกับสภาวะของกายใจของเราที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และระดับไปนึกให้มันเห็นกายของเราถ้าเราเห็นกายของเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราถ้าไม่เห็นเราก็เพียงทำสติรู้ว่าเรานั่งอยู่เรากำหนดอยู่นึกว่าเรานั่งอิริยาบถใดก็นึกให้มันเห็นรูปกายของเราอยู่อิริยาบถนั้น
ก็เป็นการดึงจิตของเรามาอยู่กับกายของเราให้เราก็จะได้กำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เราภาวนาอยู่ถ้าเรากำหนดรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราหลับตาเราลึกนึกให้เห็นกายของเราเห็นใจของเราสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ทำสติตามรู้ตามเห็นก็เป็นการภาวนาเป็นการทำใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวทำใจของเราให้มันเกิดอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่เรากำหนดอยู่ให้เรากำหนดอยู่กับรูปกายไม่สงบเราก็น้อมไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกสงบเราก็น้อมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานึกทำสติรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกของเราที่จมูกนึกรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าขณะนี้เราหายใจออกถ้าใจของเราสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจเข้าออกของเราชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตของเราอยู่จิตของเราสงบอยู่เราก็อาศัยลมหายใจเข้าออกของเราเป็นองค์ภาวนาแต่เรายังเห็นลมไม่ชัดจิตของเรายังไม่อยู่จิตของเรายังไม่นิ่งเราก็เพียงระลึกนึกลมเข้าว่าพุทธระลึกนึกลมออกว่าโธพุทธโธพุทธโธทำสติตามรู้ตามเห็นที่เราภาวนาที่เรากำหนดจะเป็นการที่จิตของเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจิตของเราจะได้รวมเป็นอารมณ์เดียวจิตของเราจะได้เป็นหนึ่งตามที่เราตั้งใจตามที่เราภาวนาการที่เราภาวนาก็เพื่อเป็นการที่จะน้อมจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวเราจึงภาวนาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเมื่อเราทำจิตของเราให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาก็เพื่อต้องการให้ใจของเราหยุดอยู่กับอารมณ์อันนี้ถ้าใจของเราหยุดอยู่เราก็รู้อยู่ไม่หยุดเราก็รู้อยู่แต่เราก็อาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาเพื่อเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราเราตั้งใจให้มันสงบแต่ถึงไม่สงบเราก็อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับการที่เรากำหนดอยู่ขณะนี้มันยังไม่สงบแต่เราก็มีความภาคเพียรอยู่มีจิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาของเราการภาวนาเป็นการทำให้เกิดขึ้นทำจิตของเราให้เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อันเดียวทำจิตของเราให้สงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวเพื่อเป็นการฝึกใจของเราเอาไว้การที่เราจะน้อมใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวถ้าใจของเราอยู่ใจของเรานิ่งก็แปลว่าใจของเราสงบสติของเราพอการนี้เราต้องฝึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเอาไว้เพราะเราจะได้เอาไว้ปรับอารมณ์ของเราหรือใจของเราเป็นสุขเราก็รู้อยู่กับความสุขของเราพอใจของเราเป็นทุกข์เราก็จะได้ดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์น้อมใจของเราเอามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุขได้เพราะการฝึกหัดเป็นการเมื่อเราได้ทำเอาไว้ให้รู้ให้เข้าใจอะไรที่เราไม่ชอบเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางเอาไว้ฝึกเอาไว้อะไรที่เราต้องการเราก็จะได้ยกอารมณ์อันนั้นเอาไว้นั่งมันปวดมันเมื่อยเราก็ยกอารมณ์ของเราให้เป็นสุขยกอารมณ์ของเราให้มีปีติอยู่กับการภาวนาทำใจของเราให้ร่าเริงอยู่กับการภาวนามันก็จะได้ลืมปวดลืมเมื่อยทำให้เรามีปีติขึ้นก็เรียกว่าเป็นการตัดเป็นการละอารมณ์ภายนอกหรือละเวทนาของเราเอาไปได้ที่เราต้องมานั่งฝึกภาวนาอยู่บ่อยๆหรืออยู่เนืองนิดก็เพื่อเป็นการที่จะได้ฝึกสติ
ฝึกปัญญาของเราให้รู้วิธีที่เราจะระงับให้รู้วิธีที่เราจะดับอารมณ์ของเรารู้วิธีที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้สงบยกอารมณ์ของเราให้มันมีปีติในการที่เรากระทำอยู่ในการที่เรามีอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องภาวนาให้เราเห็นอารมณ์ของเราสงบอารมณ์ของเราไม่สงบกายของเราสงบกายของเราไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็รู้อยู่ที่กายของเรายังไม่ปวดไม่เมื่อยกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเราก็มีสติรู้ว่าขณะนี้กายของเราสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็อาศัยอยู่กับกายของเราที่สงบพยายามน้อมจิตของเราอยู่พยายามอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรของเราที่จะกำหนดที่จะภาวนาให้จิตของเราสงบลงบางทีกายของเราไม่สงบแต่ใจของเราสงบที่เราก็กังวลนึกว่าถ้ากายของเราสงบสักหน่อยใจของเราจะสงบยิ่งกว่านี้นั่นก็มีการนึกคิดไปบ้างแต่เราต้องอาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาของเราเป็นเครื่องตัดสินลงไปเรากำหนดให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันนี้เราก็รู้อยู่กับอารมณ์อันนี้ใจของเรายังไม่สงบแต่เราก็รู้อยู่เราก็

ไม่ต้องไปเปลี่ยนเมื่อเราตั้งใจที่จะภาวนาอารมณ์ที่เราเคยภาวนาหรืออารมณ์ที่เราจะภาวนาเราก็อาศัยความพยายามน้อมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อันนั้นทำจิตใจของเราให้มันแน่วแน่ลงไปทำจิตใจของเราให้มันนึกให้มันเห็นในการที่เราจะทำให้มันมีขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นปัจจุบันที่เราภาวนาสึกมันยังไม่สุขมันยังไม่สบายใจแต่เราก็ต้องนึกว่าเราภาวนาก็เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจแต่ปัจจุบันมันยังไม่สบายใจก็นึกว่าสติสมาธิของเรายังไม่พอสติสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ก็

ติสมาธิของเรายังไม่พอสติสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่าการภาวนาของเราเมื่อเราภาวนาให้มันมากมากขึ้นทำภาวนาของเราให้มันมากมากขึ้นใจของเราก็จะสงบลงสงบง่ายขึ้นหมายถึงว่าสติของเราดีขึ้นสมาธิของเรามากขึ้นเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปพร้อมกับกายของเราที่สงบแต่สติของเรายังน้อยภาวนาของเรายังน้อยอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปทั้งกายทั้งใจบางทีกายสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็เพียงมีสติรู้อยู่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าอาศัยทำใจของเราให้มันเกาะอยู่กับองค์ภาวนานึกว่าภาวนาของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ขึ้นในจิตใจของเราเราไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่งมันสงบเราก็รู้อยู่มันมืดเราก็รู้อยู่มันสว่างเราก็รู้อยู่เราเพียงแต่ว่าทำสติให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราได้สงบมากเราก็รู้สงบน้อยเราก็รู้มันยังไม่สงบเราก็รู้อยู่แต่เราก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาของเราที่จะทำองค์ภาวนาของเราให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นกายใจของเราจะสงบลงไปพร้อมกันถ้ากายใจของเราสงบลงไปพร้อมกันเรียกว่าเราก็มีความเบาสบายแต่เราก็ต้องอาศัยการกระทำการกระทำทางจิตของเราก็คืออาศัยองค์ภาวนาของเราเนี่ยอาศัยสติรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันกายของเราเป็นสุขกายของเราเป็นทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปใจของเรานึกคิดไปอื่นไม่อยู่กับองค์ภาวนาเราก็ทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมเพื่อเป็นการน้อมจิตของเรากลับมาน้อมจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันให้มันเห็นกายเห็นใจของเราให้ชัดแล้วก็น้อมจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนาถ้าเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับรูปกายของเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนามันสงบเราก็เพ่งจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวแต่เราเพ่งไม่สงบเราก็อาศัยกำหนดตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราเพียงแต่ให้มีสติรู้อยู่พิจารณาสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราพิจารณาตามไปสงบเราก็พิจารณาตามอารมณ์ของเราให้มันเห็นอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์สงบไม่สงบสงบมากสงบน้อยไปก็เป็นการสร้างสติสร้างสมาธิของเราให้แก่กล้าขึ้นแต่ให้เราสามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปด้วยสติด้วยสมาธิของเราเราก็สงบกำหนดลงไปแต่ถ้ายังกำหนดลงไปไม่ได้เราก็อาศัยความสะดวกอาศัยที่เราจะทำให้ใจของเราลื่นเลิงทำให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันเห็นดีเห็นชอบเราจะได้มีความเพียรจะได้มีความพยายามในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในช่วงหนึ่งในระยะหนึ่งนึกว่าขณะนี้นึกว่าเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะทำใจของเราให้มันว่างจากอารมณ์ต่างๆทำใจของเราให้มันสงบจากอารมณ์ภายนอกทำใจของเราให้เข้ามารู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราอย่างเดียวแต่ใจของเรามาสงบรู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราเราก็เพียงมีสติตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราอยู่ภายในเรียกว่าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันจิตของเราไม่คิดเรื่องอดีตจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอนาคตจิตของเรารู้อยู่กับความนึกคิดของเราปัจจุบัน

นึกคิดอยู่กับกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์นึกคิดอยู่กับใจของเราสงบไม่สงบเรียกว่าเรากำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันกำหนดจิตของเราให้เจริญไปตามที่เราภาวนาตามที่เราตั้งใจที่เราต้องพยายามฝึกฝนก็เพื่อจะให้มีความฉลาดเกิดขึ้นในการที่จะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เบาสบายทำใจของเราให้มีความรู้ความเห็นเกิดสติเกิดปัญญาภายในรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราจึงต้องอาศัยองค์ภาวนาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องราวของเราเราจะอาศัยคนอื่นก็มารู้มาเห็นเรื่องราวของเราไม่ได้คนอื่นนั่นก็เพียงแต่ว่าชี้แนะให้เราก็ทำบอกวิธีให้เราก็ทำในเรื่องจิตใจของเรานั้นเราต้องทำเองเราต้องกำหนดเราเองมันจะจึงจะเป็นไปได้จะอาศัยวิธีของคนอื่นมันก็ไปได้แค่ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่การที่เราค้นคว้าพยายามภาวนาให้มันสงบรู้วิธีที่เราจะทำใจของเราให้สงบในวิธีหนึ่งวิธีใดเราก็จับเอาอันนั้นภาวนาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มันใจของเรานิ่งใจของเราสว่างใจของเราสงบเราก็รู้อยู่สิ่งภายนอกเราได้มากระทบเราก็รู้อยู่กำหนดไม่ให้จิตของเราไปรับไม่ให้จิตของเราไปปรุงแต่งภายนอกให้จิตของเรารู้อยู่เฉยๆจิตของเราเฉยจิตของเรารู้อยู่ไม่ออกไปปรุงแต่งหรือไม่อารมณ์ภายนอกเข้ามาปรุงแต่งก็เรียกเป็นการที่เรากำหนดเป็นการที่เราประคับประคองใจของเราให้สงบอยู่นั้นเราจึงต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยตามรู้ตามเห็นอาศัยการกำหนดเข้าไปรู้เรื่องจิตใจของเราเข้าไปรู้เรื่องความนึกคิดของเราสงบไม่สงบสงบเพราะองค์ภาวนาสงบเพราะการพิจารณาไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะใจของเรายังกังวลอยู่กับเรื่องอดีตกังวลอยู่กับเรื่องอนาคตเราตามรู้ตามเห็นให้มันเข้าใจเราจะได้ละเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางสิ่งที่มันกังวลอันนั้นให้มันขาดไปใจของเราก็จะได้อยู่กับปัจจุบันใจของเราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราภาวนาอยู่เราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเพียงแต่ทำสติรู้เห็นกายใจของเราอยู่การที่เรานั่งมันก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยนิวรณ์ที่มีอยู่เราก็สามารถข่มเอาไว้ได้เพราะใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาใจของเราไม่พุ่งซ่านใจของเราไม่มีความง่วงหอนอนมาครอบงำถ้าใจของเราสงบใจของเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นปกติเบาสบายเราก็จะมีกำลังใจภาวนาของเราให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปการภาวนาก็เราก็เรียกว่าต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับจิตใจของเราก็เป็นการที่เราจะใช้องค์ภาวนาของเราเนี่ยเข้าไปชำระล้างเข้าไปไล่นิวรณ์ต่างๆที่เราได้สร้างสมเอาไว้ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันเบาบางไปนี่เราอยู่จะมากำหนดให้มันเป็นไปตามที่เรารู้เป็นไปตามที่เราเข้าใจเป็นไปตามที่เราตั้งใจนั่นมันก็เป็นไปได้ไม่ตลอดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยทำความเพียรของเราเนี่ยเป็นเครื่องเอาไปชำระล้างเป็นเครื่องเอาไปขับไล่สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราสิ่งที่เราได้สร้างสมเอาไว้ถ้าจิตใจของเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเราจะต้องเกิดดับทั้งสิ่งที่ไม่ดีเกิดดับทั้งสิ่งที่ดีถ้าเกิดดับสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราให้สว่างขึ้นแต่ถ้ามันเกิดดับสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องขับ
ถมเป็นเครื่องพอกจิตใจของเราให้มืดมนไปฉะนั้นจึงเราต้องยอมรับว่าใจของเราไม่ใช่อยู่เฉยตลอดเวลาใจของเราไม่เป็นเครื่องเกิดดับใจของเรามีเรื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องทำให้ใจของเราสูงขึ้นใจของเราเจริญขึ้นใจของเรามองเห็นไปตามธรรมะมองเห็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งยิ่งขึ้นใจของเราปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมมันก็เป็นเครื่องปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้งั้นจึงเราต้องยอมรับที่เราต้องภาวนาอยู่ก็เพื่อเป็นการระวังอยู่เป็นการสํารวมอยู่เป็นการที่จะทำที่จะให้จิตใจของเรานั้นเจริญต่อเนื่องกันขณะที่เรานั่งเราก็ต้องการให้มันเกิดความสงบเกิดความเข้าใจขึ้นเกิดความเฉลียวฉลาดในการที่เราจะทำใจของเราในการที่เราจะวางอารมณ์ของเราในการที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้มันเป็นหนึ่งอยู่ยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานอยู่บางทีถ้าเรามีสติมีปัญญาพอเราก็สามารถจะยกอารมณ์ของเราให้มันสงบลงยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานแจ่มใสอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่อย่างดีถ้าเรายกไม่ขึ้นจิตใจของเรามันก็ถูกทับถมถูกไฮไลท์ไปตามอารมณ์ต่างๆก็เป็นเครื่องครอบงำจิตใจของเราไปอีกฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับเราต้องนึกว่าเราต้องภาวนาอีกเราต้องภาวนาให้มากๆเพื่อเป็นการสร้างสติของเราให้แก่กล้าเป็นการสะสมสมาธิของเราให้มันมียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเราตั้งใจอย่างใดมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่นึกอย่างเดียวภาวนาแล้วมันไม่สงบเราก็ไม่ภาวนาพิจารณาแล้วมันไม่เห็นเราก็ไม่พิจารณามันก็อยู่แค่นั้นการภาวนาก็เรียกเป็นการทำความเพียรของเราให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปการกำหนดเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นเรากำหนดอารมณ์นี้ใจของเราสงบเรากำหนดอยู่มันไม่สงบเราก็รู้ว่ามันไม่สงบมันไม่ถูกกับจริตแล้วเราก็เปลี่ยนมาอันนี้สงบเรากำหนดเอาไว้เรียกว่าให้มันเฉยอยู่ให้มันนิ่งอยู่นานเท่าไรก็เรียกว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะข่มอารมณ์ของเราสามารถที่จะยกอารมณ์ของเราให้มันอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีความอดทนถ้าเราไม่มีความพยายามมันก็ทำไปตามความพอใจมันก็ใจของเราปัจจุบันที่มันก็ชอบใจที่มันก็ไม่ชอบใจแต่เราปล่อยเอาไว้ก็มันก็คอยมันก็คอยสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นเองแต่เราภาวนาเนี่ยว่าเราไม่ได้คอยเราทำให้มันเกิดขึ้นเราทำให้มันมีขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่ยังไม่เห็นมันก็จะได้เห็นเพราะเรากำหนดอยู่เพราะเราภาวนาอยู่จึงเราจึงต้องไปทำให้มันสืบเนื่องกันทำสติตามรู้ตามเห็นกายใจของเราปัจจุบันตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราสงบมากสงบน้อยใจของเราสงบมากเราก็รู้ยกความสงบอันนั้นทำความเฉลียวฉลาดในความสงบให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นทำใจของเราให้มันสลดทำใจของเราให้มันสังเวชขึ้นในกายใจของเราเพื่อได้เกิดสติเกิดปัญญาทำให้จิตใจของเรานอบน้อมไปทำให้จิตใจของเราเชื่อลงไปตามที่เราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรายังไม่มีสติพอเรายังไม่มีสมาธิพอซึ่งเราอยากจะเชื่อลงไปให้มันเป็นไปตามนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กำหนดเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไม่เป็นเครื่องกีดขวางสติกีดขวางปัญญาของเราที่ทำให้เกิดขึ้นเต็มตัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นเหมือนอารมณ์ของเราที่มันดี
ลมของเราที่มันเบาลมของเราที่มันสงบอารมณ์ของเราที่มันกระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวบางทีมันก็เป็นชั่วอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจิตใจของเรามันยังไม่เป็นถ้าเรามันได้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งเรานึกว่าใจของเรามันได้แล้วมันก็พลาดโอกาสไปพอเราจะรู้อีกทีมันก็สายไปแล้วดังนั้นเราต้องนึกว่าบางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าอารมณ์มันเราล่อเลี้ยงเอาไว้เราประคับประคองเอาไว้เราทำเอาไว้มันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นความฉลาดขึ้นที่เราจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเราได้มากขึ้นจิตใจของเราเป็นยังไงจริตนิสัยของเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นเครื่องกีดขวางการประพฤติปฏิบัติของเราอะไรที่มันเป็นเครื่องกั้นทำใจของเราไม่ให้เจริญลงไปทำใจของเราไม่ให้เชื่อลงไปตามที่เราอยากจะเชื่อตามที่เราอยากจะเห็นจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงไปนั่นจึงว่าเราต้องมานั่งทำความเพียรเราต้องมานั่งกำหนดใช้เวลาเพราะจิตใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับเราต้องใช้เวลาเราต้องการสงบเราต้องใช้เวลาใจของเราให้มันว่างมากไม่ให้มีอารมณ์อะไรมากระทบใจของเราก็จะสงบเราต้องการมีสติที่แก่กล้าเราก็ต้องภาวนาให้มันประติดประต่อกันมันเผลอมันขาดแล้วก็ทำเพิ่มเติมเอาไว้นี่เราต้องภาวนาย้ำกันอยู่เนี่ยก็เพื่อเป็นการสร้างสติของเราสร้างสมาธิของเราเพื่อเอาไว้ให้มันเกิดปัญญาขึ้นภายในหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมเปิดยอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิพวกเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมเปิดยอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยมันสงบเราก็รู้อยู่กำหนดอยู่ไม่สงบเราก็กำหนดอยู่ก็เรียกว่าไม่ท้อถอยทุ่มเทด้วยกำลังใจของเราวันนี้มันยังไม่สงบวันนี้มันยังไม่เบาไม่สบายแต่เราได้ทำเอาไว้แล้วความสงบเราได้ทำเอาไว้แล้วความเบาสบายเพื่อจะให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถึงวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราได้ทำเอาไว้แล้ววันนี้เราพยายามทนปวดทนเมื่อยพยายามทำสติภาวนาให้มันประติดประต่อกันเผลอเราก็ตั้งตนเอาใหม่มันหมดไปก็ตั้งตนเอาใหม่วันข้างหน้าสติข้างเราก็ประติดประต่อดีพอเรากำหนดมันก็ประติดประต่อไม่ขาดไม่เผลอฉะนั้นจึงว่าเราอาศัยการกระทำเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายใจของเราพอเราภาวนาวันนี้สงบวันนี้ไม่สงบกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบจิตใจของเราสงบแต่กายของเราไม่สงบมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่พร้อมภาวนาก็ยังไม่พอดี
สติของเราที่กำหนดสร้างสมเอาไว้

ยังไม่พอดีมันยังเกิดไม่พร้อมกันก็อาศัยความอดทนอาศัยความพยายามของเราเนี่ยที่จะกระทำให้มันเกิดขึ้นกระทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราวันนี้เรานั่งอาศัยการกำหนดของเราให้มันประติดประต่อกันใช้ความอดทนใช้ความพยายามเอาไว้มันปวดมันเมื่อยทนได้เราก็ทนทนไม่ได้เราก็ขยับภาวนาต่อเรียกว่าเรามีความเพียรพยายามไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเรียกว่าจิตใจของเราตั้งมั่นจิตใจของเราตั้งมั่นภายนอกสักวันหนึ่งจิตใจของเราจะตั้งมั่นภายในวันนี้เรานั่งปวดนั่งเมื่อยมันไม่เบามันไม่สบายแต่เราภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็เบามันก็สบายวันนี้ใจของเรายังตั้งอยู่มั่นอยู่ภายนอกแต่ภายในมันไม่ตั้งมันไม่สงบมันก็จะคิดโน่นคิดนี่ที่เราตั้งเอาไว้ภายนอกไม่ท้อถอยไม่ยอมไม่แพ้สักวันหนึ่งใจของเราก็จะตั้งอยู่ภายในใจของเราตั้งอยู่ภายในใจของเราก็มีความคิดมีความนึกที่จะกระทำที่จะอดทนที่จะทำให้มันเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อาศัยความพยายามอาศัยความอดทนของเราเราต้องการคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนถ้าเราไม่ต้องการเราก็ปล่อยใจของเรานึกคิดไปมันจะคิดดีคิดไม่ดีเราก็ปล่อยไปเราไม่ต้องการจะฝืนเราไม่ต้องการจะเอาชนะก็ปล่อยไปตามอารมณ์ของเราแต่การที่เรามาฝึกพ้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าเราเข้ามาฝึกเราเข้ามาทำใจของเราให้มันเข้มแข็งทำใจของเราที่จะเอาชนะจิตใจของเราที่เรายังเอาชนะจิตใจของเราไม่ได้เพราะเรายังนึกถึงอารมณ์เก่าของเราอารมณ์เก่าของเราเคยแค่นี้เคยอดทนได้แค่นี้เคยสงบได้แค่นี้เราก็อยู่แค่นั้นก็เลยนั่นแล้วเมื่อเราก็แพ้เราก็ฝืนไม่ได้มันจึงเราต้องพับเพียรอยู่ก็เพื่อว่าจะได้เอาชนะเพื่อจะได้ฝืนใจของเราให้มันเลยอารมณ์เก่าของเราไปอารมณ์เก่าของเราเคยพอใจแค่นี้อารมณ์เก่าเคยมีอยู่แค่นี้แต่เราไม่มีความเพียรมันก็อยู่แค่นั้นพอใจอยู่แค่นั้นใจของเราก็อยู่แค่นั้นกระทบดีมันก็ดีกระทบไม่ดีไม่มันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นมีการที่เรามาพุทธปฏิบัตินี่เราต้องการจะทำให้มันมากขนาดทำให้มันกระทบสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะได้ละเราก็ได้ชนะไปเราจึงต้องมาลำบากเราจึงต้องมาอดมาทนต้องมาอดข้าวต้องมาอดนอนต้องมาทำความเพียรก็เพื่อว่าใจของเรามันจะได้เจริญขึ้นอารมณ์ของเรามันจะได้ข้ามจากอารมณ์ที่มันเคยพอใจอยู่อารมณ์ที่มันเคยมีอยู่แค่นั้นการที่เรามาทำความภาคเพียรมันก็สร้างอารมณ์ภายในของเราให้มันเกิดขึ้นเราสงบเราภาวนาก็สร้างความสงบให้มันเกิดขึ้นเรามาพิจารณามันก็สร้างสติสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าเราไม่ได้มาเพียรเฉยๆเราไม่ได้มาอดไม่ได้มาลำบากเฉยๆเรียกว่าการที่เราทำไว้เนี่ยที่ทำนั้นมันเกิดขึ้นภายในของเรามันสะสมเอาไว้ในภายในจิตใจของเรามันก็ทำให้มีขึ้นสั่งสมขึ้นร่างกายของเราถอยลงกำลังร่างกายของเราทรุดโทรมลงแต่จิตใจของเรามันเจริญขึ้นจิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้อาศัยอารมณ์อันนี้อาศัยอารมณ์ที่เข้มแข็งอาศัยอารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวของเราเนี่ยทำจิตใจของเราให้มันข้ามไปจากเวทนาจากร่างกายของเราที่มันเสื่อมโทรมต่างๆไม่ให้มันคล้องไม่ให้มันไวพอใจของเราเด็ดเดี่ยวอยู่เราฝึกเอาไว้ให้มันเด็ดเดี่ยวฝึกเอาไว้ให้มันมั่นคงฝึกเอาไว้ให้มันเห็นดีเห็นชอบกับคุณงามความดีที่จะอาศัยร่างกายอันนี้ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเราก็ข้ามไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำความเพียรให้มันข้ามมันก็ภาวนา

นั่งแค่นี้มันปวดมันเมื่อยเราก็เลิกนั่งแค่นี้มันฟุ้งมันไม่สงบเราก็เลิกแล้วมันก็อยู่แค่นี้เพราะที่เราเร็วมาเรามีแค่นั้นปัจจัยของเรามีแค่นั้นเราสร้างสมมาแค่นั้นเรามีศรัทธาแต่ไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของเราไปได้เราเพราะความเปลี่ยนของเรายังน้อยความอดทนของเรายังน้อยความเปลี่ยนของเราน้อยอดทนน้อยก็เพราะว่าขณะที่เราภาวนาแต่ละครั้งเนี่ยเราตั้งใจของเราไม่เด็ดเดี่ยวตั้งใจของเราไม่มั่นคงเราไม่ได้ทุ่มเทลงไปให้มันจริงจังเราไม่ได้ทุ่มเทของเราให้มันเชื่อเด็ดขาดลงไปเหมือนเรานึกเราทุ่มเทว่าเรานั่งวันนี้มันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะแตกให้มันแตกไปแต่เราตั้งใจจริงๆลงไปมันก็เป็นปัจจัยของเราที่ได้สร้างความจริงจังให้กับจิตใจของเราใจของเราก็มีความจริงจังขึ้นพอเรานึกตั้งใจมันก็เกิดขึ้นแต่เราไปนึกเอาแค่มันพอเป็นไปได้มันก็อยู่แค่นั้นนั่นจริงว่าแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่จิตใจของเราว่าทำไมใจของเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยกำหนดให้มันสงบอยู่เราเคยปล่อยให้มันไปเรื่อยๆปล่อยให้มันไปตามความเกิดดับชอบใจไม่ชอบใจเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยอยู่เราไม่เคยฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปนี่เราฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปมันก็มีปัจจัยอันนั้นมันก็หยุดมันก็นิ่งลงไปอยู่ที่เราฝึกเราหัดเพราะใจของเราไม่เป็นเรื่องฝึกหัดได้แต่เราปล่อยไปมันก็ไปเราไม่ปล่อยเราไม่ฝึกปล่อยมันฝึกให้มันอยู่มันก็อยู่ที่เราต้องฝึกต้องหัดก็อยู่ตรงนี้ฝึกหัดเพื่อให้มันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราฝึกหัดเพื่อให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราถึงภายนอกมันไม่มีแต่ภายในให้มันมีอยู่ที่เรานั่งมันสงบรู้ว่ามันสงบเมื่อเรานึกไม่ออกเราพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งเราทำได้ในเรารู้เรื่องของความสงบของเราแต่บางทีเราพูดไม่ได้แต่พอนั่งมันไม่สงบก็เพราะเราไม่ได้น้อมเข้าไปดูจิตใจของเราเราเพียงแต่พูดไปตามความเข้าใจตามความรู้ความเห็นแต่พอเราจะทำให้มันสงบจริงๆมันสงบลงไม่ได้แล้วก็ทำความเข้าใจอย่างที่เราต้องทำความให้มันสงบลงไปให้มันได้ต้องพยายามทำความสงบให้มันได้ตามที่เราตั้งใจว่าเกิดมีเวทนาเกิดเราจะเป็นอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันสงบลงไปฝืนใจของเราไม่ให้มันไปเกาะอยู่กับเวทนามันไม่ให้มันไปยึดไปถืออยู่กับเวทนาภายนอกเรียกว่าแยกใจของเราออกไปได้นี่เราไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็ฝืนไปไม่ได้มันก็นึกก็มีอยู่แค่นี้มันมีเวทนามันก็ต้องทุกข์ทนอยู่กับเวทนาเล่าร้อนอยู่กับเวทนาอันนี้เพราะเราไม่เคยฝึกให้มันข้ามไปเราไม่เคยฝึกให้มันฝืนไปมันก็อยู่แค่นี้การที่เรานั่งมาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าให้เราฝึกฝืนใจของเราฝึกเอาชนะใจของเราฝึกแยกใจของเราออกไปอดทนเอาไว้วันนี้เราทนได้ถึงมันไม่ได้อะไรแต่เรามันก็ได้อยู่ภายในเราได้อดทนเอาไว้แล้ววันข้างหน้ามันเหมือนจะทนไม่ไหวแต่เราก็นึกว่าวันก่อนยังทนไหวได้แค่นั้นวันนี้เราก็ทนไปอีกมันก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าเราฝึกกันแบบค่อยเป็นค่อยไปฝึกก็แบบให้เรารู้เรื่องของเราคนอื่นไม่รู้เรื่องของเราแต่เราก็รู้เรื่องของเราแต่พอเราเลิกกำหนดแล้วเราจะอาศัยความรู้ความเห็นข้างนอกก็เป็นเรื่องเป็นสติปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราแต่เราก็ต้องพยายามเมื่อประคับประคองแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในภายในมันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเอาไว้เมื่อขณะที่เรามีเวทนาขึ้นขณะที่เราไม่แน่ใจในชีวิตจิตใจของเราเราก็จะได้จับเอาอารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มัน
ดำเนินไปเป็นเครื่องมือทำใจของเราให้มันปลอดภัยไม่ติดไม่คล้องไม่ค้างอยู่นี่คือการที่เราฝึกฝนภาวนาการที่เราทำใจของเราถึงสงบแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความเฉลียวฉลาดให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนี่เรานึกว่าเราสงบแล้วสงบแล้วเราสบายใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเราจะสงบได้หรือเปล่าแต่เรามาทดลองในการที่เรานั่งมันไม่สงบแต่เราพยายามภาวนาลงไปกายไม่สงบแต่เราก็พยายามอดทนเอาไว้ใจไม่สงบเราก็พยายามเพียรทำให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการอยู่ก็เลยก็เป็นการทดลองและเป็นการฝึกฝนใจของเรามันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราที่เราได้อาศัยเวลาอาศัยร่างกายของเราที่ยังแข็งแรงอยู่อาศัยร่างกายของเราที่มันยังเป็นไปได้ที่ยังใช้มันได้เนี่ยใช้ให้มันทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราเอาไว้ใช้ให้สร้างประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาให้เราเอาไว้เพราะขณะที่เราใช้ไม่ได้ร่างกายของเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็อาศัยสติปัญญาอันนั้นเป็นเครื่องนำจิตใจของเราเอาไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่จะไม่รอดร่างกายมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปก็เรียกว่าก็แยกกันไปร่างกายมันหมดสภาพไปจิตใจของเราก็ไปตามภาวะไปโดยมีสติมีปัญญาของเราก็เรียกว่าเราก็ไปโดยสบายใจที่เราฝึกฝนเอาไว้วันนี้ก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเราแต่ถ้าวันนี้เราแพ้วันนี้เราย่อท้อวันข้างหน้ามันก็คาดไม่ได้เพราะใครเขาก็มาคาดให้เราไม่ได้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มาทำให้เราไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำวันนี้ให้มันรู้ให้มันเข้าใจของเรากำหนดของเราให้มันได้ขณะนี้ให้รู้ว่าเรากำหนดได้แค่นี้ต่อไปเราก็ต้องเพียรให้มันได้แค่นั้นเป็นเรื่องของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นเรียกว่าทำให้มีความรอบรู้ในอารมณ์ของเราทำให้มันเท่าทันอารมณ์ของเราทำให้มันเห็นจิตใจของเราจริงๆลงไปจริงๆเราต้องอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามคืออาศัยทำใจของเราให้มันเบาสบายทำใจของเราให้มันมีปิติที่เราจะทำเวลาให้มันเป็นประโยชน์กระใจของเรามันให้เวลามากๆเหมือนการที่เราภาวนาชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเรียกว่าให้เวลากับจิตใจของเราให้มันว่างให้เวลากับจิตใจของเราให้มันถ้าสว่างให้มันสว่างอยู่นานๆสงบให้มันสงบอยู่ได้นานๆเนี่ยพอเราเลิกภาวนาแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับความนึกคิดเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาดีเราก็รู้เอาไว้ไม่ดีเราก็ต้องกำหนดละแล้วกำหนดปล่อยกำหนดวางเอาไปแล้วเหมือนตอนนั้นเราเลิกภาวนาแล้วเราต้องคิดเราต้องนึกเราต้องพิจารณาเราพิจารณาไม่ทันมันก็เป็นเครื่องสร้างสมเอาไว้ถ้าพิจารณาทันมันก็เป็นสติเป็นปัญญาในช่วงที่เราภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถที่จะน้อมใจของเราให้มันสงบอยู่น้อมใจของเราให้มันว่างอยู่น้อมใจของเราให้มันบริสุทธิ์อยู่ได้มากได้น้อยน้อมใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ชั่ว5นาที10นาทีก็เรียกว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วความสะอาดความหมดจดของจิตใจของเราจิตใจของเราดวงนี้มันก็อยู่ภายในพอต่อไปเราทำมันก็ไปปรากฏขึ้นมีอารมณ์รู้สึกว่าใจของเราว่างใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วสิ่งที่ว่าทำไมเราภาวนาแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดอารมณ์ต่างๆก็เราเคยสร้างสมเอาไว้เราเคยนึกคิดเอาไว้เราเคยโลภเคยโกรธเอาไว้เคยแสดงไม่พอใจเอาไว้มันก็เกิดขึ้นถ้าการที่เราแสดงเอาไว้มันก็อยู่ในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนเราแสดงไม่พอใจคนอื่นมันไม่จะไปเกิดที่คนอื่นมันเกิดที่เรามันก็สร้างสมอยู่ที่เราในการที่ทำมาภาวนาเนี่ยเพื่อจะทำไอ้สิ่งเหล่านั้นให้มันเลือนไปให้มันลบล้างไปสร้างสิ่งที่ดีให้มันมีอยู่
สร้างสิ่งดีให้มันเก็บเอาไว้ในใจของเราเมื่อมันไม่ชอบใจเราก็รู้อยู่แต่เราก็พยายามทำสิ่งที่ชอบใจให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราเนืองๆช่วงที่เรามาบวชช่วงเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจของเราให้มันดีอย่างเดียวดีมันก็ไม่ดีไม่ตลอดที่ช่วงที่เรานั่งเราอยากจะนั่งให้มันสงบให้มันเบาให้มันสบายให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์แต่มันก็บริสุทธิ์ไปไม่ตลอดเพราะสิ่งที่มันขัดขวางมันมีอยู่ในใจที่เราเคยได้ทำเอาไว้แล้วเราเคยได้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันมีอยู่ที่เราภาวนาก็ไปทำสิ่งนั้นให้มันหมดไปภาวนากำหนดก็เรียกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ว่าสร้างคุณงามความดีให้กับจิตใจของเราแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราให้มันหมดไปก็เรียกว่าทำครั้งเดียวมันได้สองอย่างแต่ขณะที่เราคิดเอาเรานึกเอาเราต้องการนึกใจมันเป็นไปต่างๆนั้นเรื่องที่เราก็นึกดีอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นการสร้างสมในสองอย่างนึกอารมณ์ดีนึกถึงธรรมะที่ดีที่ชอบใจถูกใจมันก็อารมณ์มันก็ดีใจของเรามันก็สูงส่งใจของเรามันก็บริสุทธิ์ดีแล้วไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เศร้าหมองมันก็ขุ่นหมองเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างแต่ขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนาเนี่ยเรากำหนดได้มันก็สร้างสิ่งที่ดีเอาไว้เรากำหนดไม่ได้แต่มันก็สร้างไม่ได้สร้างสิ่งที่ไม่ดีเพราะการกำหนดนี่เราตั้งใจของเราให้เป็นหนึ่งตั้งใจของเราให้เป็นอารมณ์เดียวถึงอารมณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้สร้างถึงเราทำลายไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้ปล่อยใจของเราให้ไปปรุงแต่งเราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งอันนั้นมันเกิดขึ้นอารมณ์อันนั้นมันเกิดขึ้นมันผุดขึ้นให้เราเห็นเพราะมันมีอยู่ในจิตใจของเรามันจึงเกิดขึ้นให้เราเห็นได้ในการที่เราจะถามมันหมดไปเราก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างอารมณ์ที่บริสุทธิ์สร้างอารมณ์ที่สะอาดให้มันอยู่ได้นานให้มันเกิดอยู่ได้นานสร้างอารมณ์เหล่านี้อยู่นานๆแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันเบาบางไปทำลายสิ่งนั้นให้มันหมดไปไอ้ที่อยู่เฉยๆมันจะหมดไปเองเราได้บวชแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วธรรมะเราเข้าใจแล้วไอ้ความเชื่อความเข้าใจนั่นที่มันเป็นสัญญามันไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาภายในของเรามันก็เชื่ออยู่ภายนอกตอนที่เราอารมณ์ดีมันก็ดีพออารมณ์ไม่ดีมันก็ไอ้สิ่งนั้นก็หายไปเราก็นึกไม่ออกมองไม่เห็นการที่เรากำหนดให้มันเกิดขึ้นภายในเชื่อกันสงบอยู่ชั่วขณะอย่างนี้เราก็เห็นแหละพอความสงบมีลักษณะอย่างนี้การที่เราทำใจของเราให้สงบต้องทำใจอย่างนี้วางใจอย่างนี้วางอารมณ์อันนี้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราสบายใจวันนี้มันเกิดขึ้นในวันข้างหน้าที่เราเพียงกำหนดไม่ได้เราก็อาศัยความเพียรอันนี้เดี๋ยวมันก็ไปถึงตรงนี้ก็เรียกว่าเราจะไปยึดติดวันนี้เรากำหนดได้แล้วมันจะได้ตลอดเวลาถ้ากำหนดได้แล้วมันได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเราพร้อมแล้วเราสบายแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเรายังเพียงแต่นึกว่ามันได้นึกว่ามันดีนึกว่ามันสบายนั่นเพียงแต่นึกเอาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นภายในจริงๆนั่นเรียกว่ามันเรียกว่าใจของเราได้ใจของเราถึงไม่ได้เพียงแต่อารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่มันเบาอารมณ์ที่มันสบายอารมณ์ที่มันปล่อยวางได้ต่างๆไปหมดกระทบมันก็ยังไม่หวั่นไหวกระทบมันก็ยังไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นเพียงอารมณ์อันนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปีติอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่แต่อารมณ์มันก็ยังดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับได้งั้นที่การที่เราภาวนาเนี่ยดีมันไม่สงบแต่เราก็ได้สติได้ปัญญาได้ความอดทนเพราะเราภาวนาเพราะเราทำสติการที่เรากำหนดเรามีสติรู้อยู่ด้วยแค่5 นาที 10 นาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้มีสติรู้อยู่

ไม่ได้คิดเอาเราไม่นึกเอาแต่เรากำหนดของเราจริงๆเราภาวนาของเราจริงๆได้มากได้น้อยเราก็รู้อยู่ที่เรากำหนดแล้วมันไม่เข้าใจแต่เราก็นึกว่าเราได้กำหนดแล้วเหมือนกับงานที่เราได้ทำลงไปแล้วมันเสร็จมาแค่นี้มันก็รู้อยู่มันอยู่อีกมากเราก็รู้ว่าอยู่อีกมากจะทำได้มากแล้วมันอยู่อีกน้อยเราก็รู้ว่าอยู่อีกน้อยแต่เรานึกเอาคิดเอานี่มันเป็นเรื่องที่เราวัดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กระทำลงไปนั่นจึงว่าที่เรามาปฏิบัติที่เรามาภาวนาที่เรามากำหนดมันเป็นเรื่องที่เรากระทำก็ทำให้มันรู้อยู่ภายในก็ทำให้มันเกิดขึ้นภายในของเราเราก็วัดได้จิตใจของเราได้ได้มากได้น้อยขณะที่เราวัดขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนามันก็ยังหนึ่งเราเลิกกำหนดเลิกภาวนาปล่อยใจของเรามาอยู่ข้างนอกมันก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อไรมันก็ดีไปหมดหนึ่งแต่ขณะที่เรากำหนดเนี่ยบางทีมันก็อืดบางทีมันก็ฝืดเคืองเพราะเหมือนว่าสติปัญญาของเรานั้นยังสร้างสมไม่พอความสงบของเรายังไม่มากพอมันก็เหมือนมันเลือกกำลังของเราเหมือนมันยากแต่เราทำไปทำไปสติปัญญาของเรามากขึ้นความสงบของเรามากขึ้นจิตใจของเรามั่นคงขึ้นไอ้ที่เราทำดูมันเหมือนไม่ยากเพราะเราได้สร้างเอาไว้แล้วกำลังเราได้สร้างเอาไว้แล้วสิ่งที่เราสติปัญญาของเรามันก็ดูเหมือนไม่ยากจริงๆว่าเราจะวัดจิตใจของเราก็วัดอยู่ตรงที่เรากำหนดวัดตอนที่เราภาวนามันง่ายมันยากเราก็รู้ตรงที่เราภาวนาตอนที่เรากำหนดยากกำหนดง่ายภาวนาวางอารมณ์ของเราง่ายวางอารมณ์ให้สงบยากหรือง่ายนะมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกก็เรียกว่าเป็นสติเป็นปัญญาของเราในถึงว่าเราก็ทำให้มันรู้ให้มันเห็นขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาของเราในการกระทำเป็นเครื่องวัดแต่เมื่อเราเลิกภาวนาแล้วไอ้เรื่องที่เรานึกที่เราคิดเอานั้นเราเชื่อแล้วเราเข้าใจแล้วนะมันวัดไม่ได้มันเป็นเรื่องคิดเอานึกเอาแต่การที่เรากำหนดการที่เราภาวนาเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสูงขึ้นจิตใจของเราเจริญขึ้นเราก็วัดได้บางทีมันก็ยังกลับกรอกอยู่ใจของเราเจริญขึ้นดีแล้วบางทีมันก็ยังกลับไปใจของเรายังก็อยู่กับทุกเวทนาบีบคั้นทุกนิวรณ์รบกวนอยู่เนี่ยก็เรียกว่ายังกลับกรอกอยู่บางทีใจของเราก็เบาสบายใจของเราก็เหมือนกันละอารมณ์ต่างๆได้หมดใจของเราสงบใจของเรานิ่งก็เรียกว่าใจของเราอารมณ์ของเราเจริญขึ้นอยู่เหนือเวทนาบางทีใจของเราก็กลับไปอยู่ใต้เวทนาอะไรๆมันก็ยากไปหมดอะไรๆมันก็ยุ่งไปหมดเรื่องของอารมณ์เราที่มันยังกลับกรอกอยู่แต่เราจะทำให้มันมั่นคงลงไปก็อยู่ที่การกำหนดอยู่ที่การภาวนาของเราเกิดความสงบขึ้นภายในเกิดสติเกิดปัญญารู้ขึ้นภายในมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราพออารมณ์ของเรามาอยู่ภายนอกมันก็เป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องเราจะพิจารณาตัดออกไปสิ่งที่จะเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งลงไปการภาวนาเราก็เป็นเครื่องวัดซึ่งเรากำหนดได้มากกำหนดได้น้อยช่วงหนึ่งที่เรานั่งเราก็รู้ใหม่ๆบางทีมันก็สงบกายของเราสงบใจของเราก็สงบพอนานๆเข้ากายของเราปวดกายของเราเมื่อยกายของเรามีเวทนาติดใจของเรามันก็แปรเปลี่ยนไปบ้างหรือบางทีบางคนนั่งใหม่ๆมันไม่สงบทนไปบางทีไปสงบบางทีลั่งก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่เราจะต้องกำหนดเราต้องรู้เรื่องราวของเราเอาเองแต่ที่เราต้องนั่งเขานั่งได้เราก็นั่งได้เขาภาวนาได้เราก็ภาวนาได้มันก็เป็นเรื่องพร้อมเพรียงกันเป็นธรรมเหมือนกับเรายังเอาชนะใจไม่ได้ก็ทำให้เอาชนะได้เราเอาชนะใจได้แล้วมันก็เป็นเครื่องเบาสบายสำหรับเราวันนี้
แล้วก็จะเบาสบายสำหรับวันข้างหน้าของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปนั่งแต่ละครั้งเราก็ให้นึกอย่างใจของเราว่าเราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราได้ขนาดไหนเราทุ่มเทลงไปมากเราก็นึกว่าเราทำได้มากเราทุ่มเทลงไปน้อยถึงเราจะคิดว่ามันได้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการกระทำมันเป็นเครื่องบอกการกระทำมันเป็นงานที่จะทำให้มันเกิดผลแก่เราถึงเรานึกว่าเราได้มากแต่มันทุ่มเทไปได้น้อยสิ่งที่ได้มันก็น้อยเท่านั้นก็องค์ผัวสมควรแก่เวลาที่เราได้ทำความภาพเพียรเอาชนะจิตใจของเราพยายามใช้ความอดทนใช้ความพยายามจะทำจิตใจของเราให้สลดทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตใจของเราให้สะอาดตามที่เราตั้งใจตามที่เราได้ปรารถนาตามที่เราได้ตั้งใจมาบวชมาพุทธปฏิบัติกันเพื่อจะทำให้กายใจของเราบริสุทธิ์กายใจของเราหมดจดสิ่งเศร้าหมองสิ่งที่จะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราเอาไว้เราก็กำหนดทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมลึกนึกถึงรูปกายของเรานึกถึงมือขวามือซ้ายของเราที่ซ้อนกันอยู่เราก็ค่อยๆกำหนดยกมือขวามือซ้ายของเราออกเพื่อเป็นการทำสติในการที่นำใจของเราขณะที่เรากำหนดทนอยู่เรากำหนดอยู่ขณะที่เรากำหนดออกเราไปรู้เรากำหนดออกทำความรู้สึกกายใจของเราให้มันทั่วพร้อมเราก็เปลี่ยนอิยาบถเพื่อได้แผ่เมตตาในการที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในช่วงนี้

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวม้วนไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลาย

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทานน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธรายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะเทระวาทะในช่วงนี้เป็นพระธรรมคำสอนของพระภาวนาเขมคุณวิหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
1: นมัสถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้ปารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมศรัทธาประสาทะคือความเชื่อความเริ่มใสให้ยิ่งขึ้นไปตลอดทั้งสติปัญญาให้มีความก้าวหน้าหรือมีความเจริญขึ้นเพราะธรรมะคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เป็นสิ่งที่ให้ความกระจ่างให้ความรู้ให้ความเข้าใจและให้ความเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ถ้าเราได้ปฏิบัติตามธรรมคือไม่เพียงแต่ได้ฟังไม่เพียงแต่ฟังเท่านั้นแต่ว่าได้น้อมนำเอามาปฏิบัติเหมือนบุคคลที่รู้จักตัวยารู้จักวิธีกินยารักษาแล้วก็ลงมือกินยาก็จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บได้คลี่คลายเบาบางและหายไปในที่สุดหรือเมื่อเหมือนคนที่ได้รับประทานอาหารก็จะได้ริมรสอาหารและก็ได้รับความอิ่มจากอาหารนั้นธรรมะคำสอนในพุทธศาสนาจึงมีระดับขั้นถึงการลงมือปฏิบัติแล้วก็เกิดผลขึ้นมาในพุทธศาสนาจึงมีทั้งขั้นปริยัติขั้นปฏิบัติและขั้นปฏิเวทปริยัติคือการศึกษาเรียนในการที่เราฟังเราสอบถามอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นปริยัติมีการฟังมีการสนทนาศึกษาในตำรับตำราที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เป็นสมัยพุทธกาลก็เป็นการฟังโดยตรงจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าหรือฟังจากสาวกสมัยนี้ก็มีตำรับตำราให้ศึกษามีครูบาอาจารย์ที่ท่านศึกษาท่านปฏิบัติ

บัตินำมาถ่ายทอดมาขยายความถ้าเราได้ฟังได้ถามก็ถือว่าเป็นปริยัติเราก็ต้องมีปริยัติด้วยมิฉะนั้นก็ไม่รู้เรื่องว่าจะปฏิบัติอย่างไรไม่เข้าใจอะไรเป็นอะไรเหมือนกับการที่เราไม่ทำความศึกษาให้เข้าใจในเรื่องตัวยาแล้วก็รับประทานไม่ถูกต้องแทนที่จะหายโรคกลับจะมีโทษมากก็ได้

จะมีโทษมากก็ได้คนที่ไม่ทำความเข้าใจให้ดีแล้วก็ลงมือปฏิบัติปฏิบัติผิดเพี้ยนเสียหายไปก็มีเสียสติเสียจริตจากการปฏิบัติกรรมฐานเลยทำให้คนที่ไม่เข้าใจมองว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องไม่ดีทำให้คนวิปริตผิดไปได้แต่ความเป็นจริงแล้วการปฏิบัติเป็นเรื่องดีแต่ที่ไม่ดีเพราะว่าปฏิบัติไม่ถูกเหมือนยาเป็นสิ่งที่ดีแต่กินไม่ถูกยาบางอย่างเขาให้กินตามขนาดเท่านี้เท่านี้บางคนกินเกินขนาดอะไรทำนองนี้ก็ทำให้มีโทษฉะนั้นก็จะต้องมีการศึกษาทำความเข้าใจอ่านฉลากยาให้เข้าใจแล้วจึงจะกินยาได้ถูกต้องเรื่องการที่เราศึกษาทำความเข้าใจให้ดีแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติก็จะปฏิบัติได้ถูกต้องคนที่ปฏิบัติถูกต้องแต่ใจร้อนก็เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าไม่มีผลอะไรปฏิบัติไม่เห็นได้ผลทำไมปฏิบัติแล้วจึงไม่สงบทำไมปฏิบัติแล้วไม่เกิดปัญญาทำไมปฏิบัติแล้วไม่หลุดพ้นบางคนเลยเกิดเลิกลาการปฏิบัติมองเห็นว่าการปฏิบัตินั้นไร้ผลทำแล้วไม่มีผลไม่ได้ผลเหมือนคนที่ถึงจะกินยาถูกต้องแต่ว่ากินไปได้ระยะหนึ่งแล้วก็เลิกกินเพราะรู้สึกว่ามันไม่หายโรคเรียกว่ายานั้นยังไม่ถึงขนาดการกินยาบางอย่างต้องใช้เวลาเป็นเดือนหรือหลายวันหรือหลายเดือนการปฏิบัติเหมือนกันเนี่ยถึงจะปฏิบัติถูกต้องแต่มันก็ต้องมีเวลาให้การปฏิบัติที่จะต้องใช้เวลาในการพัฒนาขึ้นไปตามลำดับหลายเดือนหลายปีก็แล้วแต่การปฏิบัติเมื่อปฏิบัติถูกต้องมีความเพียรและมีเวลาให้เวลากับการปฏิบัติก็จะเข้าถึงปฏิเวทคือผลปฏิเวทศาสนาคือผลนั้นเกิดขึ้นเหมือนกินยาถึงระดับผลเกิดขึ้นก็คือหายโรคภัยไข้เจ็บคนลงมือปฏิบัติเมื่อถึงที่ก็ได้รับผลคือเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่าเข้าถึงปฏิเวทปฏิเวทก็คือการเข้าถึงมรรคผลนิพพานสำหรับการเจริญวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนานั้นมีผลคือเข้าถึงนิพพานวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นคำว่าวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส

หมายถึงกิเลสได้หมดสิ้นไปจากจิตใจหรือว่าขาดลงไปจากใจเป็นระดับแล้วแต่ว่าวิมุตติระดับไหนสัทธังควิมุตติหลุดพ้นเป็นขณะขณะขณะใดมีสติสัมปชัญญะหรือรู้เท่าทันต่อรูปต่อนามที่กำลังปรากฏกิเลสก็ถูกละไปขณะใดเผลอกิเลสก็เกิดขึ้นพอมีสติรู้เท่ารู้ทันรู้อย่างถูกต้องตรงกิเลสก็ละไปถูกละไปอย่างนี้ก็เป็นตทังคควิมุตติหลุดพ้นเป็นขณะขณะวิขัมปนะวิมุตติหลุดพ้นได้ชั่วคราวได้นานๆนั่นก็คือระดับผู้มีวิสมาธิคนที่ปฏิบัติแล้วจิตเข้าถึงสมาธิโดยเฉพาะเป็นสมาธิระดับสูงยิ่งถึงขั้นอัปปนาสมาธิจิตเข้าถึงฌานกิเลสทั้งหลายก็ถูกระงับลงไปก็เป็นวิขัมภนะวิมุตติสภาพจิตของผู้นั้นเหมือนไม่มีกิเลสในช่วงที่สมาธิยังครองใจอยู่แต่ถ้าเมื่อสมาธิคลายตัวกิเลสก็ฟูขึ้นมาได้อีกถ้าถึงขั้นสมุจเฉทวิมุตติเป็นการหลุดพ้นโดยเด็ดขาดคือกิเลสถูกตัดขาดลงไปนั่นก็หมายถึงว่าต้องเจริญวิปัสสนาถึงขั้นบรรลุมรรคญาณคือเข้าถึงโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคจึงจะประหารอนุสัยกิเลสได้ขาดเป็นสมุจเฉทมรรคทั้งสี่นี่เป็นยานที่จะตัดกิเลสตัดในระดับอนุสัยกิเลสซึ่งจัดเป็นกุศลที่ให้ผลโดยไม่มีระหว่างขั้นในความหมายของพระธรรมในศัพท์คำว่าอาการิโกอาการิโกแปลว่าปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการมรรคเป็นกุศลผลเป็นวิบากผลละจิตที่เกิดต่อจากมรรคเป็นผลของมรรคจะเกิดต่อทันทีเมื่อมรรคเกิดขึ้นผลก็เกิดต่อให้ผลทันทีเนี่ยมรรคขยานผลละยานถ้าว่าโดยยานก็เรียกว่ามรรคยานผลละยานจัดเป็นโลกุตระธรรมเป็นธรรมที่พ้นโลกเป็นธรรมที่เหนือโลกเพราะว่าอุปาทานเข้าไปยึดไม่ได้อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นอันประกอบด้วยโลภะทิฏฐิเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปยึดมรรคจิตผลจิตหรือมรรคญาณผลญาณได้เลยเอื้อมไปไม่ถึงจึงจัดจิตพวกนี้ว่าเป็นโลกุตระ
โลกุตระแปลว่าเหนือโลกหรือพ้นโลกโดยเฉพาะว่าหน่วงเอานิพพานเป็นอารมณ์มรรคเกิดขึ้นจะหน่วงนิพพานเป็นอารมณ์คือเข้าไปรับอารมณ์จิตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีอารมณ์ต้องรับอารมณ์จิตทุกดวงที่เวลาเกิดขึ้นจะต้องรับอารมณ์ถ้าจิตที่เป็นโลกิยะจิตที่ยังท่องอยู่ในเรื่องของโลกยังเป็นเหยื่อของอุปาทานได้โลกิยะจิตเนี่ยก็จะมีอารมณ์ที่เป็นโลกิยะคือมีอารมณ์เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพะเป็นธรรมารมณ์ในส่วนโลกียะตลอดทั้งบัญญัติแต่โลกุตระจิตจะมีอารมณ์เป็นนิพพานเท่านั้นนิพพานนั้นเป็นธรรมที่พ้นโลกเป็นธรรมที่เหนือโลกเป็นสภาพที่สันติลักขณะสงบจากกิเลสสงบจากขันธ์ทั้งห้านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนิพพานมีลักษณะคือสันติลักขณะเป็นความสงบจากรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยเป็นวิมุตติหลุดพ้นซึ่งผู้ปฏิบัติวิปัสสนาเท่านั้นที่จะเข้าถึงพ้นจากการเจริญวิปัสสนาแล้วก็ไม่มีโอกาสจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เลยฉะนั้นบุคคลจึงต้องเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาแปลว่าปัญญาที่รู้แจ้งความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้เห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเป็นวิปัสสนาคือปัญญานั่นเองเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเรียกว่าเป็นวิปัสสนาปัญญาที่รู้แจ้งนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการเจริญสติปัฏฐาน4อาศัยการเจริญสติบ่อยๆเนืองๆอยู่สติปัฏฐาน4ก็คือการเข้าไประลึกรู้ตามดูรู้เท่าทันในฐานทั้ง4คือกายเวทนาจิตธรรมฐานที่ตั้งของสติมี4ฐานคือกายเวทนาจิตธรรมที่ตั้งของสติเรียกว่าสติปัฏฐานสติเข้าไประลึกรู้ฐานทั้ง4ก็เรียกว่าสติปัฏฐานเหมือนกันกายเวทนาจิตธรรมสติตามระลึกรู้กายในกายอยู่เนืองเรียกตามภาษาธรรมะว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติตามระลึกรู้เวทนาในเวทนาอยู่เนืองๆก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามระลึกรู้
จิตในจิตอยู่เนืองๆก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามระลึกรู้ธรรมในธรรมอยู่เนืองๆก็เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบุคคลผู้หวังความพ้นทุกข์จริงๆต้องเจริญสติปัฏฐานเท่านั้นคือเจริญสติระลึกรู้กายเวทนาจิตธรรมจึงจะเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงสภาพที่เห็นแจ้งหรือรู้จริงเห็นจริงในเบื้องต้นหรือในส่วนที่ยังเป็นโลกียะก็คือจะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงรูปนามเนี่ยมันเป็นของจริงรูปธรรมนามธรรมเป็นของจริงหรือเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงความจริงของรูปความจริงของนามนั้นก็คือมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนเนี่ยรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันเป็นสภาพที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวเราเขาแต่เป็นธรรมชาติเป็นธาตุหรือธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่จริงๆแต่เป็นอยู่ในสภาพที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงย่อยยับแต่มันเกิดกันอยู่ดับเกิดดับเกิดขึ้นใหม่ดับไปเกิดขึ้นใหม่ดับไปรูปแต่ละรูปเกิดมาก็แตกดับนามเกิดมาก็ดับเกิดมาก็ดับแต่มันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆดับไปอยู่เรื่อยๆนะการที่จะเข้าไปเห็นมันรู้เห็นมันเนี่ยต้องอาศัยการเจริญสติจึงจะเข้าไปเห็นได้เห็นในที่นี้คือไม่ใช่ตาเนื้อเห็นไม่ใช่มองด้วยตาแต่เป็นการเห็นด้วยใจเห็นด้วยญาณเห็นด้วยปัญญาเป็นการรู้เห็นในความรู้สึกไม่ได้เป็นภาพไม่ใช่เห็นแบบเป็นภาพแต่มันเห็นในความรู้สึกคือรับรู้ในความรู้สึกนั่นเองรับรู้รู้เห็นกันด้วยใจด้วยสติด้วยปัญญาเกิดการรู้แจ้งว่ามันเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับมันไม่ใช่ตัวตนโดยปกติธรรมดาของปุถุชนก็จะเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนเป็นเราเป็นของเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นของเที่ยงเป็นของสวยงามโดยเฉพาะมีความเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนอยู่เนี่ยนี่คือความเห็นผิดเป็นความหลงผิดเป็นความยึดผิดเป็นวิปลาสเป็นความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอยู่ความเป็นจริงแท้ๆนั้นคือไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนถ้ามันไม่ใช่ตัวตนแล้วมันแล้วอะไรล่ะที่มันอยู่นั่งอยู่ไม่ใช่ตัวตนแต่มันเป็นสภาพธรรมที่ประกอบกันอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีตัวตนแล้วมันว่างเปล่าไปหมดไม่มีอะไรเลยไม่ใช่มันก็มีอยู่มีธรรมชาติมีธาตุดินน้ำลมไฟมีตาหูจมูกลิ้นกายมีวิญญาณมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันมีอยู่แต่มันไม่ใช่ตัวตนนะรูปมีอยู่จริงๆสีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมันมีอยู่จริงๆแต่มันมีลักษณะที่แตกดับเปลี่ยนแปลง
ไอ้สภาพที่มันเปลี่ยนแปลงแตกดับเนี่ยมันคือบังคับมันไม่ได้การที่บังคับไม่ได้เนี่ยถือว่าไม่ใช่ตัวตนถ้ามีหมดไปเหมือนต่อมน้ำที่มันผุดขึ้นมาก็แตกดับผุดขึ้นมาก็แตกดับมันไม่สามารถจะตั้งอยู่เหมือนพยับแดดที่เรามองไกลๆดูว่ามันยิบยับเหมือนเป็นตัวตนถ้าเข้าไปจริงๆมันก็ไม่มีเหมือนต้นกล้วยที่เราดูว่ามันดูว่าเออมันเป็นต้นมีเหมือนกับเป็นต้นจริงๆมีแก่นเมื่อปอกไปก็ไม่มีแก่นอะไรสังขารชีวิตนี้ก็เหมือนกันน่ะดูเหมือนมันมีตัวตนอยู่แต่เมื่อดูเข้าไปรู้เข้าไปพิจารณาเข้าไปก็กลับไม่มีอะไรไม่มีตัวตนมันมีแต่สิ่งที่อาศัยแตกดับเปลี่ยนแปลงกันอยู่อย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นปรมัตถ์เรียกว่าเป็นธรรมชาติเรียกว่าเป็นรูปเป็นนามอยู่เนี้ยดังนั้นในปัญญาของผู้ปฏิบัติเมื่อส่องไปพิจารณาไปในสังขารร่างกายท่านก็จะเห็นอนัตตาคือความว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนแต่ว่างเปล่าไม่ใช่ว่าว่างไม่มีอะไรเลยนั่งไปไม่มีอะไรมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นสติต้องจับต้องรับอยู่กับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงที่แตกดับอยู่รูปนามเป็นความจริงเป็นสิ่งที่เป็นจริงตาหูจมูกลิ้นกายใจสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงสังขารร่างกายประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟอากาศประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายมันมีอยู่จริงแต่มันแตกดับเปลี่ยนแปลงเกิดใหม่ชดเชยกันอยู่อย่างนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นนามธรรมซึ่งมันอาศัยมาเกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยนามธรรมเนี่ยเมื่อมีเหตุปัจจัยประกอบมันก็มีนามเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่เป็นของคงที่มั่นคงตั้งอยู่ตลอดมันไม่ใช่นามจะเกิดขึ้นมาเพราะสิ่งนี้ประกอบกันจึงเกิดนามธรรมขึ้นเช่นมีสีมีประสาทตามีความตั้งใจการเห็นนามเห็นจึงเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ดับไปมีประสาทหูอ้าวมีเสียงมีช่องหูมากระทบกันอ้าวนามได้ยินจึงเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันไม่ใช่เป็นของที่มีอยู่ตลอดเวลามันมีเพราะว่ามีสิ่งนี้ประกอบเป็นปัจจัยจึงเกิดขึ้นมาพอสิ่งนี้แยกกันไปก็ดับไปมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นมีประสาทจมูกถ้ามีกลิ่นมากระทบนามรู้กลิ่นจึงเกิดขึ้นพอรู้กลิ่นมันก็ดับไปมีประสาทลิ้นมีรสรสมากระทบประสาทลิ้นมีอาโปเชื่อมคือธาตุน้ำมันก็เกิดรู้รสคือนามรู้รสจึงเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมีประสาทกายมีโผฏฐัพพารมณ์มีประสาทกายอยู่ตรงไหนโผฏฐัพพารมณ์มากระทบจึงเกิดนามรู้สึกขึ้นที่รู้สึกเย็นรู้สึกร้อนรู้สึกอ่อนรู้สึกแข็งรู้สึกหย่อนรู้สึกตึงเพราะมันมีการกระทบสัมผัสกันระหว่างกายประสาทกับโผฏฐัพพะคือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมากระทบประสาทกายมันจึงเกิดนามรู้สึกขึ้นจึงเกิดกายวิญญาณรู้สึกขึ้นแล้วมันก็แตกดับ

ม่ใช่ว่ามันตั้งอยู่ตลอดไปหรอกมีประสาทกายมีโผฏฐัพพะกระทบจึงเกิดขึ้นแล้วมันก็แตกดับแม้แต่วิญญาณที่เป็นมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุการนึกคิดการรู้สึกโลภะโทสะปรุงแต่งวิตกวิจารในจิตใจเนี่ยมันก็ไม่จะเกิดตั้งอยู่มั่นคงตลอดไปอาศัยมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดความนึกคิดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นถ้ามีการปรุงแต่งในจิตใจมีวิตกมีวิจารมีอารมณ์มาปรุงจิตจิตก็คิดไปนึกไปไอ้วิตกวิจารมันดับจิตมันก็หยุดคิดมีวิตกวิจารมันก็คิดอีกถ้าคิดไปคิดไปขาดสติมันก็ฟุ้งอีกมันก็ฟุ้งซ่านแล้วมันก็หงุดหงิดรำคาญเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็โลภให้ความโลภความโกรธความหลงมันก็ไม่ใช่เป็นของที่มีอยู่ตลอดเวลามันมีเพราะมันมีการปรุงแต่งขึ้นมาคิดนึกขึ้นมานึกคิดจิตมันก็มีโทสะบ้างมีฟุ้งบ้างมีหงุดหงิดแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงหายไปสลายไปถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยมันก็เอาอีกมันเกิดสืบต่อมันเลยดูว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของจีรังยั่งยืนฉะนั้นในปัญญาของผู้ปฏิบัติเมื่อได้เจริญสติเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าติดตามในสังขารในร่างกายในจิตใจต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นกระแสที่ขาดตอนได้ยินก็ดับคิดนึกก็ดับเย็นร้อนก็ดับตึงหย่อนก็ดับปวดเจ็บก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับเวทนาเป็นนามปวดบ้างเจ็บบ้างเมื่อยบ้างร้อนเกินไปบ้างหนาวเกินไปบ้างชาบ้างแน่นบ้างเหล่านี้เป็นทุกขเวทนานะมันก็ไม่ใช่ตัวตนนะและมันก็ไม่ได้ตั้งอยู่ตลอดไปอาศัยมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็แตกดับแต่มันมีเหตุให้เกิดมันก็เกิดอีกเกิดการเกิดสืบต่อสืบต่อสืบต่อสืบต่อกันอย่างรวดเร็วทำให้มันรู้สึกว่ามันปวดตลอดเวลาเจ็บตลอดเวลาเมื่อยตลอดเวลาแล้วก็เลยรู้สึกเป็นตัวเราตัวตนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราปวดเป็นเราเจ็บเป็นเราเมื่อยเป็นเราชาเป็นตัวเป็นตนแล้วจิตก็เป็นทุกข์วุ่นวายเสียใจเล่าร้อนเมื่อสำคัญมันหมายยึดถือเป็นตัวตนแต่เมื่อเจริญสติระลึกคอยดูคอยรู้คอยพิจารณาใส่ใจลงไปที่ความปวดความเจ็บวางใจเป็นกลางดูไปรู้ไปหนักเข้าก็เห็นว่าเอ๊ะเวทนานี่มันก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันมันก็ไม่ตั้งอยู่จิตที่เข้าไปรู้ก็ไม่ใช่รู้ตลอดเวลาเห็นปวดสักแต่ว่าปวดเห็นรู้สักแต่ว่ารู้เมื่อรู้จึงรู้สึกปวดเมื่อไม่รู้มันก็ไม่ปวดมันปวดเพราะมีจิตเข้าไปรู้และจิตนี่ก็ไม่ใช่รู้ตลอดเวลาเวลาจิตคิดไปเรื่องอื่นอ้าวความปวดก็ขาดหายพอจิตเข้าไปรู้ตรงที่ปวดก็รู้สึกปวดสังเกตอย่างนี้ก็จะพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงขาดช่วงขาดตอนนะเห็นว่ามันเกิดดับมันบังคับไม่ได้เมื่อใส่ใจสังเกตไปที่ความปวดนั้นดูลึกซึ้งลงไปแล้วก็ไม่มีแก่นตัวตน
แต่มันก็มีจริงความปวดมีจริงความเจ็บมีจริงความไม่สบายมีจริงแต่มันก็ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยบังคับมันไม่ได้ถ้ามันเป็นตัวตนมันก็บังคับได้บังคับอยากปวดอยากเจ็บมันก็ต้องบังคับได้แต่เพราะมันไม่ใช่ตัวตนความปวดความเจ็บมันก็ประกาศตัวมันเองตลอดเวลาว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้แต่ความที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงจิตก็อยากจะบังคับจิตก็อยากจะให้มันหายปวดหายเจ็บเสร็จแล้วจิตก็ไม่สมปรารถนาแล้วจิตก็เสียใจแล้วจิตก็กลุ้มใจแล้วก็จิตก็เป็นทุกข์ในจิตที่มันทุกข์ก็เพราะว่ามันไม่ได้อย่างใจไม่เป็นไปตามความปรารถนาจึงทุกข์ใจเสียใจเล่าร้อนใจเกิดทุกข์ทางใจขึ้นมาอีกความทุกข์จึงมีสองด้านทุกข์กายกับทุกข์ใจทุกข์กายความปวดความเจ็บความเมื่อยความไม่สบายทุกข์ใจก็คือความเล่าร้อนความขุ่นข้องหมองใจกระวนกระวายใจเหล่านี้เป็นทุกข์ที่ใจถ้าบุคคลที่มันฝึกมันพิจารณาศึกษาเข้าไปดูในกายในจิตเห็นความจริงของเวทนาเห็นความจริงของสังขารว่าเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาของมันอย่างนี้จิตรู้จักวางรู้จักปล่อยไม่ไปยึดไม่ไปอยากไม่ไปบังคับให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้วางเขาอยู่ตามสภาพปวดก็คือปวดเจ็บก็คือเจ็บแต่จิตไม่ปวดไม่เจ็บด้วยเพราะมีสติคอยดูคอยรู้แยกตัวกันอยู่กายส่วนกายจิตส่วนจิตความปวดก็ไม่ใช่กายแต่มาอาศัยแฝงอยู่ที่กายจิตใจก็ไม่ใช่ความปวดแต่ไปรู้ปวดได้ความปวดไม่ใช่สภาพรู้สภาพรู้ก็ไม่ใช่ความปวดความปวดก็ไม่ใช่ตัวตนผู้รู้ปวดก็ไม่ใช่ตัวตนสักแต่เป็นธรรมชาติเป็นนามกันไปแต่ละอย่างถ้าผู้ปฏิบัติได้มองเห็นมันเป็นธรรมชาติแต่ละอันแต่ละอย่างแต่ละชนิดมันก็จะรู้จักวางรู้จักยอมรับจิตที่มันยอมรับได้เรียกว่ามันปลงมันปลงก็คือมันลงมันยอมเมื่อยอมมันก็หลุดได้คนเรานั้นถ้ามันไม่ยอมเนี่ยมันก็จะมีแต่ทุกข์เพิ่มเหมือนคนที่ถูกมัดไว้แล้วดิ้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งบาดเจ็บยิ่งดิ้นก็ยิ่งบาดเจ็บนะถ้าก็เอาโซ่มัดไว้เอาลวดหนามมัดไว้เนี่ยถ้าเราดิ้นแล้วจะเจ็บมากขึ้นอีกแต่ถ้าเราอดใจข่มใจควบคุมใจตั้งสติทำตัวเองให้อยู่เฉยๆนิ่งๆมันก็จะไม่บาดเจ็บแล้วมันก็จะหลุดได้เนี่ยถ้าหลุดด้วยทางจิตใจคนที่ติดคุกติดตารางถูกขังในคุกถ้าใจเขาวิตกวุ่นวายนะเขาก็ติดคุกทางใจด้วยแต่ถ้าใจเขาไม่วุ่นวายกายติดแต่ใจไม่ติดนะใจมันก็ไม่ทุกข์ตรงกันข้ามคนที่ร่างกายไม่ได้ติดคุกเดินไปไหนอยู่ไหนไปได้ตามใจชอบแต่ว่าจิตใจยึดมั่นถือมั่นกลับเป็นทุกข์

ติดคุกทางใจนะมันก็เป็นทุกข์ใจนี่มันหนักกว่าอยู่ตรงไหนก็ทุกข์ที่นั่นนะเพราะฉะนั้นทางใจเนี่ยเราสามารถจะฝึกหัดปรับพัฒนาขึ้นได้แล้วยังได้รับจดหมายวันนี้ก็มีจดหมายวันก่อนก็มีจดหมาย2รายคนคุกนักโทษเขียนจดหมายมาที่อาตมาวันนี้ก็มีจดหมายมาอีกรายหนึ่งอยากได้หนังสือธรรมะต่างๆติดคุก10ปีต้องติดมาได้ประมาณ4ปีเขาก็บอกว่าเขามีความสำนึกในบาปบุญคุณโทษแล้วก็เลยมองเห็นว่าไม่มีอะไรจะดับทุกข์ได้นอกจากธรรมะก็เลยหันหน้าเข้าหาธรรมะพยายามหาหนังสือธรรมะอ่านพยายามปฏิบัติตัวเองพยายามทำตัวเองให้เป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาผู้ควบคุมช่วยมีอะไรจะช่วยเขาได้ก็ช่วยมีความรู้ก็เอาความรู้มาเป็นวิทยาทานแล้วก็รักษาศีลรักษาศีล8เขาถือศีล8ด้วยขนาดอยู่ในคุกขอหนังสือมาแต่มาก็คิดว่าจะเตรียมส่งหนังสือต่างๆไปให้เขาก็ได้มีความเบาใจขึ้นร่างกายติดคุกแต่ใจถ้ามีธรรมะแล้วใจก็ไม่ทุกข์นี่เพราะว่าได้รู้จักทางดำเนินของจิตใจถ้าจิตมันรู้จักปรงรู้จักกวางมันก็ไม่วุ่นวายจิตที่มันวุ่นวายเพราะมันไม่ปลงไม่วางก็คือมันอยากจะให้ได้อย่างนั้นจะให้ได้อย่างนี้จะให้เป็นอย่างนั้นจะให้เป็นอย่างนี้มันก็กลุ้มมันก็เสียใจมันก็วุ่นวายใจเพราะมันไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามความปรารถนาได้ฉะนั้นบุคคลต้องหัดรู้จักวางรู้จักปลงคือยอมรับกับความไม่เที่ยงยอมรับกับความเป็นทุกข์ยอมรับกับความเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้พึงเข้าใจว่าจิตนี้สามารถจะฝึกไม่ให้มันทุกข์ได้ให้เข้าใจว่าจิตมีสิทธิ์จะฝึกและจิตก็ฝึกตัวมันเองด้วยสติปัญญาฝึกไม่ให้มันทุกข์ได้คนที่ไม่ได้ฝึกก็เหมือนกับโอ้มันไม่มันต้องทุกข์มากายทุกข์ใจก็ต้องทุกข์มาใจทุกข์กายก็ต้องทุกข์แต่ความเป็นจริงแล้วมันสามารถฝึกให้ทุกข์เพียงกายแต่ใจไม่ทุกข์ด้วยได้คนที่เจริญสติฝึกหัดกรรมฐานมามากๆขึ้นมากๆขึ้นกายเขาปวดกายเขาเจ็บแต่ใจเขาวางเฉยได้อย่าเรียกว่ามันไม่ไปรวมไม่รวมตัวกันมองรู้สึกกายส่วนกายจิตส่วนจิตสติดูแลรักษาจิตให้ปลดให้วางอยู่เนี่ยจิตมันก็รู้จักเบาตัวเข้ามันโดยเฉพาะว่ายิ่งจิตดิ้นรนกระวนกระวายก็ส่งผลไปสู่ร่างกายให้ตึงให้เคร่งเครียดเลยเบียดให้เป็นทุกข์ยิ่งขึ้นตรงกันข้ามถ้าจิตมันรู้จักทนรู้จักวางรู้จักนิ่ง

ที่สุดกายก็คลี่คลายตามเราจะสังเกตได้เลยว่าระหว่างจิตใจกับร่างกายโดยเฉพาะส่วนสมองเนี่ยถ้าจิตเราวุ่นวายสมองจะเคร่งตึงเคร่งเครียดแล้วก็เป็นทุกข์จิตเราดิ้นรนกระวนกระวายกระสับกระส่ายเนี่ยสมองจะเคร่งตึงเคร่งเครียดดีไม่ดีก็ปวดศีรษะเนี่ยเรียกว่าไอ้ที่สมองมันเคร่งตึงเคร่งเครียดปวดศีรษะมันก็มาจากจิตจิตที่มันวุ่นวายวิตกกังวลจิตที่มันเล่าร้อนมันส่งผลให้สมองเครียดและถ้าสมองมันเครียดมันก็แผ่ไปส่วนอวัยวะส่วนอื่นด้วยเพราะว่าสมองมันควบคุมอวัยวะส่วนต่างๆระบบการทำงานของร่างกายก็ถูกบีบรัดตัวทำงานไม่ปกติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบุคคลฝึกจิตรักษาจิตใจให้ดีให้งามด้วยสติสมาธิปัญญาและการเจริญภาวนาอยู่เสมอจนจิตใจมันรู้จักวางได้เฉยได้นิ่งได้เราก็จะสังเกตพบว่าสมองนั้นจะคลี่คลายเราพิสูจน์ได้ธรรมะเป็นเรื่องพิสูจน์ได้เวลาจิตใจของเราเกิดสภาพที่ดีงามสมองจะคลายตัวจะโปร่งจะเบาการเจริญวิปัสสนาจึงเป็นเรื่องไม่ใช่ไปทำด้วยความค่ำเคร่งเพราะเราทำค่ำเคร่งสมองก็จะบีบตัวเคร่งตึงเคร่งตึงส่งผลไปสู่อวัยวะต่างๆที่เคร่งตึงการปฏิบัติเจริญวิปัสสนาเป็นเรื่องของการฝึกจิตใจให้ปกติจิตใจมีความเป็นปกติให้จิตมีสติรู้ตื่นอยู่ภายในปล่อยวางอยู่ในตัวรู้ดูเท่าทันอยู่แต่ว่าไม่บังคับไม่กดข่มมีความเป็นปกติเป็นธรรมดานั่นแหละคือภาวนาเป็นความเจริญของสติยิ่งใครที่สมองเคร่งตึงได้ง่ายเนี่ยก็ยิ่งจะมีเกณฑ์วัดให้ปฏิบัติได้ถูกตรงมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเราทำผิดนิดหนึ่งก็จะมีผลต่อสมองให้ตึงให้เกร็งเกิดทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นทุกขเวทนาจึงมาเป็นเกณฑ์วัดคอยจับวัดให้วางใจวางจิตให้ปกติถ้าจิตผิดปกติเมื่อไหร่ความเคร่งตึงของสมองก็จะเกิดขึ้นการปวดศีรษะก็จะตามมาดังนั้นให้ทุกขเวทนานี้เนี่ยจึงเป็นเกณฑ์วัดเป็นตัววัดการปฏิบัติว่ามีการทำได้ตรงได้ถูกส่วนพอดีไหมบังคับไหมอยากไหมยึดไหมวางใจวางเฉยได้ดีได้แนบเนียนไหมนะยิ่งเราฝึกหัดปฏิบัติไปมันยิ่งวางต้องวางอย่างแนบเนียนใจจะต้องมีความเป็นกลางเป็นปกติระลึกรู้อย่างปกติจริงๆแต่สำหรับคนที่ฝึกหัดเบื้องต้นใหม่ๆมันก็จำเป็นต้องเพ่งบ้างบังคับบ้างดึงมาบ้างมีรูปแบบบ้างเพ่งจัดไปทีละอย่างบ้างอันนั้นก็เป็นธรรมดาของคนฝึกใหม่คนฝึกใหม่ๆมันก็ต้องจำเป็นเพราะว่ายัง
ม่เข้าใจยังไม่รู้ทั่วถึงในสภาวะธรรมต่างๆก็ต้องดูไปทีละอย่างสองอย่างกำหนดดูลมหายใจก่อนบ้างหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้หายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้ดูกายที่นั่งอยู่ดูกายที่ยืนที่เดินที่นอนเมื่อได้รู้จักเข้าไปถึงสภาวะต่างๆที่เป็นตัวปรมัตถ์เข้าไปสัมผัสความเย็นความร้อนความตึงความไหวความรู้สึกนึกคิดดูจิตดูใจดูความเป็นไปในกระแสจิตเป็นก็จะพบธรรมชาติต่างๆแล้วก็ค่อยปรับวางเป็นกลางเป็นปกติขึ้นไปตามลำดับเนี่ยคือทางหลุดรอดของจิตวิญญาณที่จะหลุดรอดจากความทุกข์เราไม่ทำทางนี้ก็ไม่รู้จะไปทำทางไหนมันไม่มีทางอื่นนะเวลาที่มันมีทุกข์เราจะไปตีโพยตีพายอย่างอื่นมันก็ดับทุกข์ไม่ได้ยิ่งทุกข์ยิ่งวุ่นวายมากขึ้นมีแต่ต้องฝึกต้องหัดความทุกข์ก็จึงกลายเป็นประโยชน์เป็นข้อมูลเป็นสิ่งที่จะป้อนให้เกิดสติปัญญาขึ้นงั้นถ้าไม่มีทุกข์ฉะไหนเลยจะเกิดปัญญาถ้าไม่มีปัญหาฉะไหนเลยจะเกิดบารมีความทุกข์และปัญหาคือบทเรียนและข้อสอบจงใช้สติปัญญาเข้าแก้ไขปัญหาทุกชนิดอย่าแก้ไขปัญหาด้วยกิเลสถ้าการแก้ไขปัญหาด้วยกิเลสจะไม่เป็นความพ้นวิเศษอย่างแน่นอนปัญหาของคนเรามันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละปัญหาทุกอย่างถ้าเราแก้ใจได้ปัญหาก็ไม่มีถึงมันจะมีปัญหามันก็ไม่มีไม่เหมือนมีก็เหมือนไม่มีปัญหาถ้าใจมันหลุดได้สักอย่างบางทีมีปัญหาอะไรต่างๆภายนอกวุ่นวายมากมายเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องอะไรต่างๆแต่ถ้าจิตมันปลงมันวางมันไม่ยึดถือมันก็ไม่ทุกข์จิตที่ไม่ทุกข์ซะแล้วเราจะเอาอะไรกว่านั้นจิตที่มันไม่ทุกข์เนี่ยมันไม่วุ่นวายมันไม่เล่าร้อนมันไม่เดือดร้อนเนี่ยนั่นแหละคือมันหมดปัญหาได้แม้แต่ความทุกข์ที่ร่างกายความป่วยความเจ็บเนี่ยถ้าเราฝึกจิตให้มันวางให้มันหลุดมันมีป่วยมีเจ็บมันก็เหมือนไม่มีปัญหาเพราะถ้าจิตมันไม่ทุกข์สักอย่างไอ้นั้นการแก้ปัญหาท่านจึงแนะให้แก้เข้ามาที่ตนเองโดยเฉพาะเข้ามาถึงจิตถึงใจตนเองถ้าเรามัวแต่จะไปแก้สิ่งอื่นภายนอกเราก็มีแต่วุ่นวายเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วก็ไม่ได้ดูใจตัวเองไม่ได้หัดใจตัวเองเราจะไปตามแก้ไหวได้อย่างไรเรื่องต่างๆมันมีอยู่เรื่อยมีแต่ทุกข์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเราแก้ที่ใจของเราปลดวางเมื่อวางก็ว่างเมื่อวางก็เบาเมื่อเอาก็หนักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราวางแบบไม่เอาเรื่องกับใครไม่แก้ไขปัญหาไม่ทำหน้าที่
ให้ถูกหน้าที่วางแบบไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใส่ใจไม่สนใจใครจะมาใครจะไปเรามีหน้าที่อย่างไรก็เลิกหน้าที่เหล่านั้นนั่นก็ไม่ถูกนะการกระทำก็ต้องทำหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะเนี่ยต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตรงต่อธรรมะเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลอบรมสั่งสอนอย่างพ่อแม่มีหน้าที่จะต้องอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูบุตรธิดาถ้าเกิดปล่อยวางแบบไม่เอาใจใส่ก็ไม่ถูกหน้าที่วางมันวางที่ใจคือต้องทำต้องช่วยต้องดูแลต้องอบรมต้องเลี้ยงดูแต่ว่าใจนั้นก็วางอยู่เสมอว่าเมื่อมันสุดวิสัยจะเป็นจะตายขึ้นมาก็ต้องก็เข้าใจว่ามันก็เป็นธรรมดาต้องเป็นอย่างนั้นหรือเขาเป็นคนดิ้นรนดื้อดึงไม่เชื่อฟังบอกอย่างไรก็ไปอย่างอื่นที่สุดก็ต้องวางสุดวิสัยร่างกายนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันป่วยมันเจ็บมันสุดวิสัยใจก็ต้องวางต้องยอมรับแต่เราก็ไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยเราก็ดูแลเยียวยารักษาแก้ไขฝึกหัดเมื่อสุดวิสัยก็ต้องปล่อยไปตามสภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเราก็ต้องดูแลรักษาเข้าของเงินทองทรัพย์สมบัติก็ต้องดูแลรักษาป้องกันภัยบำรุงรักษาบ้านที่อยู่อาศัยแต่ถึงคราวมันผุพังไปตามกาลเวลาสุดวิสัยที่จะบำรุงรักษาก็ต้องวางว่ามันต้องเป็นธรรมดาอย่างนี้นี่คือว่ารู้จักวางแต่ไม่ใช่วางแบบไม่ทำอะไรหน้าที่ผู้ที่จะต้องทำหน้าที่อบรมสั่งสอนก็ต้องทำหน้าที่แต่เมื่ออบรมสั่งสอนสุดวิสัยไม่เป็นไปตามที่สอนก็ต้องปล่อยต้องวางแต่ถ้ายังบอกได้เตือนได้แนะได้ก็ต้องทำไปสุดวิสัยก็ต้องเป็นไปใจก็ต้องวางมันก็จะไม่ทุกข์เนี่ยเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมะต่างๆนั้นต้องให้เข้าใจทั้งภายในภายนอกธรรมะภายในก็คือการมีสติสัมปชัญญะดูในใจดูในกายฝึกหัดการละการปล่อยการวางธรรมะที่จะปฏิบัติภายนอกก็ต้องขยันหมั่นเพียรปฏิบัติให้สมตามหน้าที่ของหน้าที่มีหน้าที่อย่างไรก็ทำไปแต่ก็ทำด้วยความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ตกอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการจะรักษาก็ชั่วคราวอะไรๆก็เป็นของชั่วคราวชีวิตก็เป็นของชั่วคราวที่เราดูแลรักษานี่ก็คือรักษาเพียงชั่วคราวพออาศัยพออิงอาศัยชั่วคราวไม่ใช่ว่าจะรักษาเพื่อจะให้มันคั่งคงที่ตั้งอยู่ตลอดไปรักษาพออาศัยชั่วคราวหมดอายุหมดเวลาก็ต้องเปลี่ยนแปลงแตกดับบังคับไม่ได้ก็ต้องเป็นไปยอมรับกับความเป็นจริงอย่างนี้แม้จะยังไม่ถึงขั้นรู้แจ้งปล่อยวางภายในได้จริงๆแต่ถ้าเรามีความเข้าใจมีความคิดในแนวนี้ก็ยังดียังรู้จักสกัดกั้นรู้จักปรงรู้จักวางได้ระดับหนึ่งแต่ที่มันจะวางกันได้สนิทมันต้องวางกันด้วยการเข้าไปรู้กันแจ่มแจ้งกันข้างในรู้ในกายรู้ในใจเห็นสภาวะแตกดับเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆมันจะปลดจะวางได้สนิทแต่ส่วนวางแบบพิจารณาแยกแยะอะไรต่างๆในแนวความคิด

0: มันเป็นจินตายานมันก็เป็นการวางได้ระดับหนึ่งเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่ามันไม่สามารถจะวางได้อย่างสนิทแต่มันก็ทำให้จิตเรารู้จักปลงวางว่างได้ตามสมควรเชื่อการฝึกฝนอบรมตนเองมันจึงต้องมีทั้งปริยัติปฏิบัติถึงจะมีปฏิเวทหรือมีทั้งสุตตะการฟังมีทั้งจินตาคือการนึกคิดพิจารณาให้ถูกตรงคิดให้เป็นคือสอดคล้องในแนวของอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็มีภาวนาก็คือการเข้าไประลึกรู้แจ้งเห็นจริงจริงเราต้องมีทั้งธรรมะในทุกระดับถึงจะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงส่งขึ้นไปวันนี้ได้ใช้เวลามาพอสมควรขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นพระธรรมคำสอนของพระภาวนาเขมคุณวิหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระด่าพระบาปหนักคนด่าพระที่ดีนั้นไม่ได้อยู่แล้วแต่พระกับพระจะด่ากันเองก็ไม่ได้เหมือนกันและยิ่งด่าพระอริยะก็จะยิ่งเป็นบาปหนักดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุใดด่าบริพาทเพื่อนพราหมณ์พรหมจรรย์ทั้งหลายติเตียนพระอริยะเจ้าภิกษุนั้นย่อมได้รับความฉิบหาย11อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นคือ 1. ไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ 2. เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้ว 3. สัทธรรมของภิกษุนั้นย่อมไม่ผ่องแผ้ว 4. เป็นผู้เข้าใจว่าได้บรรลุในสัทธรรมทั้งที่ไม่ได้บรรลุ 5. เป็นผู้ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ 6. ต้องอาบัติเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่ง 7. บอกลาสิกขาเวียนมาสู่ภาวะที่ต่ำ 8. เป็นโรคร้ายแรง 9. ย่อมถึงความเป็นบ้าคือมีจิตฟุ้งซ่าน 10. ตายไปกับความตาย 11.เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกจากพยสนสูตร

้อนหินพุ่งกระทบกำแพงศิลาเกิดเสียงดังความดังของเสียงนั้นสงบเงียบลงในพริบตาก้อนหินหล่นกระทบผิวน้ำเกิดระลอกคลื่นวงคลื่นนั้นขยายเนื้อออกไปสู่ความสิ้นสุดที่ขอบสระก้อนหินเข้ากระทบแผ่นแก้วเกิดรอยร้าวรอยร้าวนั้นคงที่อย่างยากจะประสานคืนใจที่ว่างจากรอยร้าวต้องแกร่งแน่นเหมือนหินผาและนุ่มเย็นดุจลำน้ำเรียบไม่มีใครใจแกร่งตั้งแต่เกิดความแกร่งเกิดจากขันติและอุเบกขาขันติคือตั้งใจอดกลั้นไม่หุนหันพลันแล่นอุเบกขาคือเห็นโทษของการถือสาและประโยชน์ของการวางเฉยไม่มีใครใจเย็นตั้งแต่เกิดความเย็นเกิดจาก

0: คือปรารถนาดีต่อผู้อื่นเสมอตนอุเบกขาคือเห็นตามจริงว่าทุกคนไม่ได้ทำใครมากกว่าทำตัวเองข้อคิดจากหนังสือคิดจากความว่างโดยดังตริน
1: ธรรมะอยู่ในตัวเราธรรมนั้นอย่าพึงเข้าใจว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของเรานี่เองที่ว่าอยู่ในคัมภีร์ไบรานนั้นไม่

0: อยู่ในตัวของเรานี่เองที่ว่าอยู่ในคัมภีร์ใบลานนั้นไม่ใช่ใบไม้เขาเอามาจารึกว่าอยู่ในวัดก็ไม่ใช่นั่นคือที่อยู่ของหมู่สงฆ์ว่าอยู่บนอากาศป่าไม้ก็ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวของคนเรานี้เองคำสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
2: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคาลมุตตะมันติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปการบูชาชนควรบูชาข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดขอถวายความเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งมีหลวงปู่สังวาลเขมโคหลวงพ่อสนองกตบุญโยพระเถรานุเถระตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ญาติโยมที่ชมรายการอยู่ทางทีวีแล้วก็รับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้เรานั่งแบบสบายในการฟังธรรมวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาแสดงชี้แนะแนวทางสัมมาปฏิบัติที่หลวงพ่อสนองท่านได้พร่ำสอนพวกเราตลอดมาตั้งแต่ท่านมีชีวิตจนท่านละสังขารไปแล้ววันนี้เราก็รวบรวมศรัทธาในการที่จะมาบำเพ็ญกุศลโดยการที่เรานั้นได้สวดอภิธรรม7คัมภีร์แล้ววันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษมีโยมให้มาแสดงธรรมปกติแล้วเราก็จะมีการแสดงธรรมก็วันเสาร์กับวันพระสองวันตอนก่อนนี้เราก็มีประจำก็นิมนต์ครูบาอาจารย์มาเทศมาแสดงธรรมทุกวันหลังการสวดพระอภิธรรมระยะหลังนี้เราก็มีปัญหาเรื่องสถานีวิทยุที่ยังไม่ครบทั้ง34สถานีได้แค่10กว่าสถานีก็เลยยังไม่นิมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมทุกวันเพราะที่ว่าญาติโยมบางคนก็หมดโอกาสที่จะฟังที่จะได้ยินได้ฟังฉะนั้นเรานิมนต์ครูบาอาจารย์มาแล้วท่านก็แต่ละองค์แต่ละท่านก็ไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้ๆมากันทางไกลท่านเสียสละเวลามาแสดงธรรมให้พวกเราฟังแล้วตอนนี้ญาติโยมก็ฟังกันไม่ได้ทั่วก็เลยคิดว่าถ้าอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะทำเป็นปกติเพราะว่าสถานีนี้รายการอันนี้ทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ก็ดีหลวงพ่อสนองท่านตั้งใจไว้ว่าจะให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังและผู้ชมท่านก็จัดรายการมาโดยตลอดก็เลยคิดว่าเมื่อท่านละสังขารไปแล้วสิ่งที่เราตอบแทนท่านได้ก็คือเอาความนับถือของท่านให้ดำรงอยู่

ฉะนั้นถ้าเราไม่ทำตามดำริของท่านก็ถือว่าเรานั้นไม่แทนคุณท่านฉะนั้นการแทนคุณของครูบาอาจารย์เราก็ไม่ต้องไปขวนขวายหาทรัพย์สินเงินทองอะไรมามากมายเราก็แทนคุณท่านโดยที่ท่านนั้นเคยสั่งสอนเราเคยนำเราประพฤติให้เรานั้นปฏิบัติคือให้เรานั้นเป็นคนดีถ้าเราทำดีคิดดีพูดดีทำตามคำที่ท่านสั่งสอนพวกเราตลอดเรื่อยมาก็ถือว่าเรานั้นได้ทดแทนคุณท่านแล้วท่านก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าท่านไม่เสียเวลาเปล่าที่ได้สละเวลาทั้งแรงกายแรงใจทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างทำไว้ลูกพวกเราลูกหลานฉะนั้นสิ่งที่ท่านเอาไว้ทำเอาไว้ก็ถือว่าเป็นมรดกธรรมที่พวกเรานั้นต้องรักษาเอาไว้สิ่งที่ท่านให้มันเป็นของมีค่าแต่จะเทียบด้วยราคานั้นคงหาไม่ได้เพราะธรรมะนั้นเป็นของมีค่าแต่หาราคาไม่ได้คือไม่รู้จะเปรียบเทียบอย่างไรว่าราคาเท่านั้นราคาเท่านี้แต่คุณค่ามันอยู่ที่จิตใจของเราราคานั้นก็เป็นแต่เรื่องของสมมุติที่ตั้งขึ้นมาว่าเท่านั้นเท่านี้แต่ติดใจนั่นแหละเป็นของสำคัญที่สุดมีค่าที่สุดฉะนั้นหลวงพ่อท่านพร่ำสอนเราให้เรานั้นปฏิบัติปฏิบัติเรื่องกายวาจาใจดังมีคำของท่านพุทธทาสหรือหลวงพ่อพุทธทาสนั้นว่าพระโง่สอนธรรมะกระดาษพระฉลาดสอนธรรมะที่ใจอันนี้ท่านพูดเปยไว้ว่าการศึกษาธรรมะไม่ใช่จำเป็นต้องศึกษาในตำรับตำราเสมอไปเพราะว่าการอ่านก็คือว่าเป็นสัญญาจำได้หมายรู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลงมือปฏิบัติธรรมะไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์หรือใบลานธรรมะมันอยู่ที่ใจของพวกเราถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็เห็นธรรมะอยู่ที่ใจของเรายกตัวอย่างหลวงปู่สังวาลเขมโกท่านไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำไมท่านรู้ธรรมะทำไมท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเคารพกราบไหว้ท่านมากมายก่ายกองทำไมหลวงพ่อสนองจึงไปเป็นลูกศิษย์ท่านเพราะว่าท่านไม่ได้ศึกษาธรรมะที่กระดาษท่านไม่ได้ศึกษาธรรมะที่พระไตรปิฎกท่านไม่ได้หาตำรับตำราแต่ท่านควรหาตำรับตำราที่มาอยู่ในใจของท่านฉะนั้นถ้าเราอ่านบางครั้งก็จำบางครั้งก็ไม่จำแต่ถ้าเราอ่านที่ใจของเราหลับตาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทเนี่ยแหละแล้วเราก็นึกเข้าไปในใจเราก็เห็นใจของเราอันนี้แหละคือตำราเล่มใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ท่านก็ไม่ได้ไปศึกษาตำรับตำราท่านก็ศึกษาเรื่องกายเรื่องใจของท่านนั่นแหละเรื่องความเป็นจริงดังนั้นถ้าใครประพฤติปฏิบัติจริงก็จะเห็นจริงแต่ถ้าเราคิดว่าเรายังไม่ถึงเวลาเรายังไม่ถึงวัยอันสมควรการประพฤติการปฏิบัติเป็นเวลาของคนที่หมดภารกิจหรือว่าคนที่หาสถานที่ไม่ได้อันนั้นเป็นสิ่งภายนอกฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัตินะไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศถ้าคนเรามีศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในคุณความดีเชื่อในคำสอนเพราะสิ่งที่เราจะเชื่อได้นั้นเราก็ต้องลงมือปฏิบัติถ้าถามว่าปฏิบัติที่ไหนที่กายที่วาจาที่ใจของเรานี่แหละดูใจของเราว่ามันจำอะไรดูใจของเราว่ามันคิดอะไรมันนึกอะไรสิ่งที่เราเห็นก็คืออายตนะเรียกว่าตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสใจได้ปรุงแต่งอันนี้เรามันเป็นอายตนะภายนอกอายตนะภายในที่เรียกว่าสัมผัสโดยหูโดยตาโดยจมูกโดยลิ้นโดยกายโดยใจของเราแต่ถ้าเราไม่มีสติสิ่งที่มากระทบเราก็เก็บ
เก็บแล้วเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ในใจจิตเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแต่ใจนี่แหละเป็นผู้รู้แล้วก็ใจแหละเป็นผู้ละฉะนั้นถ้าจะรู้ก็รู้ที่ใจของเราจะละก็ละที่ใจของเรามันไม่ไปละที่อื่นทุกมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่กายมันเกิดที่ใจของเราฉะนั้นคนเรามีอยู่สองอย่างกายกับใจเท่านั้นแหละที่มันจะสร้างให้เราสุขสร้างให้เราทุกข์ได้ก็กายกับใจของเราฉะนั้นกายของเราเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของทุกสิ่งทุกอย่างเราเกิดมาก็อาศัยกายของเราจุติมาก็อาศัยเลือดเนื้อของพ่อของแม่แล้วเราก็มาเจริญวัยด้วยปัจจัยที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตลอดอาจารย์คนแรกของเราก็คือพ่อแม่ต่อไปก็อาจารย์หรือครูที่โรงเรียนแต่สำหรับเรานักปฏิบัติอาจารย์ของเราก็คือครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์ที่ท่านสอนให้เรารู้จักละรู้จักเลิกรู้จักวางท่านไม่สอนให้เรานั้นยึดติดในสิ่งที่มันไม่เป็นสาระฉะนั้นเหมือนการปฏิบัติเหมือนกันนะคนเราก็ต้องยึดไว้ก่อนเพราะเรายังไม่มั่นเดินยังไม่เก่งเรายังไม่สามารถประคับประคองกายใจของเราได้แล้วก็ต้องยึดแต่ไม่ได้ยึดแล้วว่ามั่นถือให้มั่นเมื่อมั่นแล้วเราก็สามารถปล่อยวางได้เมื่อเราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี่แหละใหม่ๆเราก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อได้สร้างบุญและกุศลฉะนั้นเมื่อใจเราสงบแล้วเนี่ยภาวนาหรือว่าสิ่งภายนอกมันไม่จำเป็นต้องใช้เพราะใจของเรานั้นมันมีที่ตั้งมันมีที่ยึดอยู่แล้วใจของเรามั่นคงแล้วแต่ตราบใดที่ใจของเรายังไม่มั่นคงเราก็ต้องหาหลักอะไรที่เรายึดก็คือการที่เราต้องภาวนานั่นแหละเหมือนครูบาอาจารย์สอนให้เราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี่แหละยึดเอาคำบริกรรมไปก่อนเมื่อใจเราไม่ออกหรือไม่ไปรับรู้ในสิ่งภายนอกรู้แต่องค์บริกรรมภาวนาจิตเรามั่นก็เลยเป็นสมาธิสมาธิก็คือใจมั่นอยู่กับองค์ภาวนาไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกเมื่อภาวนาพุทโธเราก็รู้แต่พุทโธเมื่อเราจับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็เห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานั่นแหละ ก็เลยทำให้เรานั้นมีสติตัวรู้ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่กายกับใจของเรานั่นแหละธรรมะก็ไม่เกินกายเกินใจของเราไม่ต้องไปขนขวายหามันอยู่ที่สกลกายของเราแต่เพียงว่าเราต้องดำเนินตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราท่านสอนให้เรานั้นรู้จักภาวนาภาวนาก็คืออะไรก็คือทำให้ฉลาดนั่นแหละภาวนาก็คือทำให้เจริญฉะนั้นถ้าเรามีภาวนาเนี่ยเราก็เจริญแล้วก็เราฉลาดคนเราไม่ใช่ว่าจะเป็นไม่ใช่ว่าฉลาดมาก่อนก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดนี่แหละฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็เสี่ยมสอนคอยชี้คอยแนะคอยว่าคอยกล่าวพวกเราให้เรานั้นตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติเหมือนกับครูบาอาจารย์ท่านมาอบรมสมาธิทำไมท่านต้องพูดต้องย้ำแล้วย้ำอีกซ้ำซากซากว่าให้เรานั้นอย่าเพ้อสติให้มีสติอย่าส่งจิตออกไปสู่ภายนอกให้รู้แก่เรื่องภายในกายยาวานาคืบกายอาการ32กายภายนอกกายภายในของเราเนี่ยแหละท่านก็พูดบ่นท่านก็ท่องบ่นให้พวกเราได้ฟังเพราะว่าเรายังสติยังอ่อนสมาธิยังสั้นความอดทนของเรานั้นยังไม่มากดังนั้นเราต้องมีความอดทนอดกั้นถ้าคนเราไม่มีความอดทนอดกั้นจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จนั่งนิดภาวนาหน่อยก็ปวดก็เมื่อยก็ขี้ค้าน
นั่งนานก็บ่นว่าทำไมนานเพราะนั้นการทำอะไรนานๆเนี่ยมันเกิดทุกข์ก็เราพิจารณาตัวนี้แหละที่ท่านให้นั่งนานก็เพื่อเรานั้นพิจารณาทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นที่กายของเราเพราะคนเราเนี่ยมันมีทุกข์อยู่เป็นประจำอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเราไม่เคยฝึกเราไม่เคยหัดเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราจะทำอย่างไรใจเรายังไม่เข้มแข็งพอใจเราไม่สามารถทนหรือว่าร่างกายของเรานั้นไม่สามารถทนต่อทุกขเวทนานั้นได้ฉะนั้นการฝึกสมาธิการเจริญภาวนาจิตภาวนาไม่จำเป็นต้องนั่งเสมอไปอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนแม้กระทั่งนอนแม้กระทั่งทำภารกิจการงานแม้กระทั่งลืมตากายเคลื่อนไหวเราก็ทำสมาธิภาวนาได้แต่ที่ให้นั่งเพื่ออะไรเพื่อจะดูเวทนาทุกขเวทนาของตัวเองนะว่าดูทุกขเวทนาไปเพื่ออะไรก็คนเราจะตายก็เพราะมันทุกข์ใช่ไหมทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากทุกที่ทุกคนนั้นไม่ปรารถนาแต่ทุกคนต้องมีทุกมีใครเถียงบ้างว่าฉันเกิดมาไม่เคยทุกเลยไม่มีใครเคยเถียงมีแต่บ่นว่าทุกอย่างนั้นทุกอย่างนี้นะแต่เวลาสุขไม่เคยมีใครบ่นเลยว่าโอ้ฉันสุขอย่างนั้นฉันสุขอย่างนี้แต่สำหรับนักปฏิบัติเขาจะรู้เขาจะบ่นอยู่ในใจว่าโอ้การทำสมาธิทำใจให้สงบนี้มันเป็นสุขเป็นสุขอย่างยิ่งแต่เขาก็ไม่ได้ไปบอกใครเพราะสิ่งเหล่านี้เขารู้ด้วยตัวของเขาเองจากการที่เขาได้ทนทุกข์ทรมานนั่งแล้วปวดนั่งแล้วเมื่อยปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดหลังปวดไหล่ปวดคอมันปวดไปหมดแต่ก็อาศัยความอดทนอดกลั้นนี่แหละไม่มีใครหรอกที่จะไม่ปวดไม่เมื่อยเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติถ้าเราทำอะไรนานๆเนี่ยมันก็เกิดทุกข์นั่งนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์อะไรมันนานๆก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของร่างกายแต่สำหรับเรานักปฏิบัติแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปยึดมันเพราะเรารู้ทุกเกิดที่กายก็เรื่องของกายใจของเรามันทุกข์ไหมถ้าคนไม่เคยฝึกไม่เคยหัดก็บอกว่ามันทุกข์ทั้งกายทั้งใจถ้าถามว่ากายกับใจมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมมันก็ใช่แล้วถามว่ามันเป็นอันเดียวกันใช่ไหมสำหรับผู้ที่ไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติจะบอกว่าใช่แต่ที่จริงมันไม่ใช่เพราะเราพิจารณาดิมันปวดปวดตรงไหนมันปวดตรงเข่าปวดตรงขาแล้วดูที่ใจใจมันปวดตรงไหนล่ะใจเขาไม่ได้ปวดเลยแต่ที่มันปวดแต่ที่มันทุกข์เพราะอะไรเพราะใจไปยึดว่านี่คือทุกข์ของฉันอันนี้เป็นของฉันถ้าเป็นของฉันแล้วมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราคิดว่ากายของเรามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของฉันกายมันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีสุขมีทุกข์มีเวทนาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะรู้ตามความเป็นจริงถ้าเราจะรู้ได้ก็เนี่ยอย่างที่อาตมาว่านี่แหละ คือต้องนั่งนั่งทนทุกข์นั่งดูทุกข์แล้วมันก็จะคลายทุกข์เราสังเกตไหมถ้าเรายิ่งเพ่งมันยิ่งไปกำหนดรู้มันตรงที่มันปวดมันยิ่งปวดใหญ่แล้วถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะเราไปรู้มันไงแต่บางคนเนี่ย

ไม่รู้เพราะอะไรเพราะจิตไปยึดเอาสิ่งภายนอกไปยึดเอาสิ่งรอบข้างไม่ได้มาพิจารณากายเหมือนกับคนเล่นนั่งเล่นไพ่ใช่ไหมเขาไม่เคยบ่นเลยว่าปวดแข้งปวดขาเขาไม่เคยบ่นเลยนะเพราะอะไรเพราะใจเขาไม่ได้ไปผูกกับกายใจเขาผูกอยู่กับสิ่งของที่เขาเล่นที่เขาหวังใจเขาไปหวังว่าเขาจะต้องได้เท่านั้นได้เท่านี้ลองให้เขามานั่งสมาธิดิให้เขาภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเดี๋ยวก็โวยแล้วว่าทำไมมันปวดทำไมมันทรมาน อันนี้มันเรื่องที่เราจะต้องพิจารณากันเพราะมันเป็นเรื่องจริงนึกบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามันไม่ได้ยากมันไม่ได้สูงอะไรเลยมันอยู่กับเรานี่แหละแต่เรายังค้นคว้าหรือเรายังไม่ใส่ใจนะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติในท่านปฏิบัติแบบอุกิจนั่งเป็นวันนั่งเป็นคืนเดินเป็นวันเดินเป็นคืนเลยนะใหม่ๆท่านก็ทุกข์ท่านก็ทรมานท่านก็เจ็บท่านก็ปวดท่านก็เมื่อยละเหมือนกันเพราะมันมีสังขารมันมีร่างกายแขนขาเหมือนกันมันก็ทุกข์เหมือนกันแหละแต่ที่ท่านทนได้เพราะอะไรเพราะท่านปล่อยวางเรื่องของกายจิตท่านมั่นอยู่กับองค์บริหารบริกรรมภาวนาจิตท่านมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็เลยลืมทุกขเวทนานั้นไปถ้าไม่เชื่อลองไปทำดูลองเวลานั่งสมาธิ5นาที10นาทีถ้ามันปวดมันเมื่อย อย่าเพิ่งไปขยับมันอย่าเพิ่งไปขยับมันดูมันดูมันว่ามันปวดมันเมื่อยขนาดไหนแล้วก็ลองวางใจดิว่าอันนี้มันเป็นแค่ร่างกายใจเรามันไม่เกิดทุกข์ใจเรามันมีแต่ความสุขใจเรามันมีแต่ความเบิกบานอยู่กับการบริกรรมภาวนาสิ่งเหล่านี้แหละเราต้องฝึกต้องหัดแล้วถามว่าฝึกหัดไปทำอะไรตอนนี้เรายังไม่เห็นประโยชน์หรอกตราบใดที่เราจะตายนั่นแหละเราจะรู้ประโยชน์เลยว่าถ้าเราไม่เคยฝึกเคยหัดไม่เคยอดทนอดกั้นไม่เคยแยกจิตออกจากกายไม่เคยแยกเวทนาออกจากจิตเนี่ยเป็นไปได้ยากเราก็จะเล่าร้อนเราก็จะกระวนกระวายกระสายกระสับนะแล้วเราเห็นไหมคนที่อยู่โรงพยาบาลคนที่ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเขาก็จะร้องโวยวายนะหาหยุกหายายาขั้นต่ำๆสู้ไม่ไหวแล้วก็ต้องฉีดโมฟีนเพื่อดับทุกขเวทนาหายใจมันสบายชั่วครั้งแล้วถามว่ามันจะเกิดอีกไหมเมื่อฤทธิ์ยาหมดมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นอีกสู้เราหัดฝึกหัดไว้ไม่ดีหรือทนปวดทนเมื่อยจากการที่เรานั่งไม่ทนไปมันก็นั่งทนจากการที่เราทนฟังไม่ได้ครูบาอาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนทนฟังไม่ได้พอพระพูดก็หาว่าพระเทศพระด่าทนฟังไม่ได้นี่เราก็ทนฟังไปพิจารณาไปว่าที่ท่านพูดนั้นเป็นความจริงไหมท่านพูดเพราะอะไรเพราะอยากให้เรานั้นเป็นคนดีท่านไม่อยากให้เรานั้นเกิดมาแล้วเสียเปล่าเพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแล้วพวกเราได้มาพบพุทธศาสนาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแสวงหาแนวทางให้พวกเรานั้นเดินแล้วถ้าเรายังไม่เดินก็ถือว่าเรานั้นปล่อยโอกาสไปแล้วเมื่อเราตายไปแล้วสิ่งที่เราเอาไปมันก็จะเป็นของที่ไม่มีคุณค่านะแล้วยิ่งถ้าเราไม่มีศีลด้วยเราอยู่กับทางโลกทุกวันนี้คนเรานั้นไม่ฝ่ายในศีลในธรรมทุกวันนี้คนเราก็ฝ่ายฟ้าหาแต่วัตถุสิ่งของมาบำรุงบำเรอมาปนเปื้อตัวเองอะไรที่จะเป็นความสุขบำรุงบำเรอเข้าไปไม่เคยคิดจะเป็นผู้ให้แล้วก็ไม่เคยคิดจะเป็นผู้ละแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้ยิ่งเอายิ่งมีมันไม่ทำให้เราเจริญมันเจริญในด้านวัตถุสิ่งของ

จของเรามันไม่เจริญไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วถามว่าเราจะเอาอะไรไปได้เกิดมาก็มาแต่ตัวไปก็ไปแต่ตัวแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วมาแต่ตัวแต่สิ่งที่เราเอาไปได้ก็บุญและกุศลนี่แหละที่พวกเรานั้นฝ่ายฟ้าหากันแล้วก็ถามว่าหาบุญบุญบุญมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละแต่บุญแล้วทำบุญแล้วมันต้องให้เกิดความฉลาดฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ให้เกิดสติเกิดปัญญาไม่ใช่ฟังแล้วก็เพลินๆฟังแล้วก็ไม่เอาไปพิจารณาว่าสิ่งที่พูดนั้นมันเป็นอะไรเป็นความจริงไหมพระมาพูดมาสอนนี่หลอกไหมถ้ามันมีความสงสัยก็แสดงว่าเรานั้นยังลงมือปฏิบัติไม่เข้าถึงที่แต่ตามได้ที่นักปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ไม่สงสัยในสวรรค์นรกและบุญและบาปไม่สงสัยถ้าเรายังสงสัยก็ถือว่าเรายังมีนิวรณ์ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีนิวรณ์ทั้ง5มาเป็นเครื่องสกัดกั้นให้เรานั้นไม่ทำคุณงามความดีขี้เกียจขี้ค้านสงสัยลังเลนะง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญใจสำหรับนักปฏิบัติแล้วต้องรู้จักอารมณ์พวกนี้เพราะมันเรื่องเป็นพื้นฐานธรรมดาเราปฏิบัติเพื่อให้ข้ามนิวรณ์ฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักนิวรณ์เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะรู้ถึงความเป็นจริงได้ฉะนั้นเราอาศัยกายเพื่อละกายอาศัยเวทนาก็เพื่อละเวทนานั่นแหละอาศัยทุกข์ก็เพื่อละทุกข์อาศัยสุขก็เพื่อละสุขแล้วถามว่าละไปทำอะไรถ้าเราไม่ละเราก็ยังเป็นคนที่ยังยึดอยู่ระดับได้ที่ยึดอยู่แล้วมันไปไหนไม่ได้เหมือนคนที่ยึดในลูกในหลานในบ้านในเรือนก็เมื่อจิตไปยึดอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเกิดยึดในทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องไร่นายึดไปแล้วก็ตายเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเพราะจิตมันผูกอยู่กับสิ่งเหล่านั้นถ้าไปยึดในลูกในหลานในสามีภรรยาตายไปแล้วก็มาเกิดมาเป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นหลานกันอีกบางครั้งไปเกิดในท้องลูกตัวเองก็มีเรื่องเล่าเราก็เคยได้ยินกันอยู่ประจำว่าเรื่องนี้เป็นของสำคัญที่สุดฉะนั้นใจเนี่ยเป็นของสำคัญที่สุดฉะนั้นตรงทำใจของให้เรานั้นให้เรานั้นบริสุทธิ์นะอย่าให้ใจของเรานั้นเศร้าหมองถ้าใจเราเศร้าหมองแล้วเนี่ยมันไปสู่ทุกขติสุขติต้องใจไม่เศร้าหมองฉะนั้นคนที่จะตายตายดีตายไม่ดีมันตอนที่ดับจิตถ้าเราฝึกหัดไปดีแล้วเนี่ยเมื่อใจเราไม่กระวนกระวายใจเราสามารถละใจเราสามารถแยกทุกขเวทนานั้นออกจากกายได้ออกจากจิตของเราได้เนี่ยใจเราสบายเราก็ไปสู่สุคติแต่ถ้าใจเรายังเล่าร้อนกระวนกระวายไปยึดเอาในกายไปยึดเอาทุกขเวทนานั้นมันก็ไปสู่ทุคติไม่มีใครชอบไม่มีใครหวังหรอกทุคติเพราะว่ามันเป็นที่ไม่สบายฉะนั้นคนเราก็หวังแต่สุคติคือที่มีแต่ความสุขที่มีแต่ความทุกข์มีใครอยากไปบ้างไม่มีใครทุกคนรู้ทุกคนคิดว่าตายแล้วก็จะไปสวรรค์ไม่มีใครคิดว่าจะลงไปนรกหรอกนะสำหรับคนที่ไม่ปฏิบัติเขาก็คิดอย่างนี้แหละเขาไม่อยากไปนรกเขาอยากไปสวรรค์แต่ถามว่าตอนมีชีวิตทำอะไรไว้เป็นแนวทางมีทุนทรัพย์อะไรไว้เป็นแนวทางถ้าเราอยากไปสวรรค์เราก็เนี่ยรักษาศีลเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำให้เป็นประจำไม่ใช่เรามีโอกาสก็เข้ามาวัดพอเราออกจากวัดแล้วเราก็ปล่อยโอกาสที่จะทำให้มันต่อเนื่องโอกาสที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิเราก็ไม่ได้ทำก็คิดว่าเมื่อเราออกไปแล้วมัน
ไม่ใช่ต้องทำแต่ถามว่ามันต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่ามนุษย์เกิดมาท่านให้มาสร้างความดีให้มาสร้างความดีไม่ใช่ให้มาสร้างสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วเนี่ยขวนขวายเมื่อเรามีโอกาสมาบวชเรามีโอกาสฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเอาแนวทางไปใช้กับชีวิตประจำวันทำภารกิจการงานถึงแม้ว่าเราไม่มีเวลาจะนั่งหลับตาไม่มีเวลาจะเข้าสมาธิถ้าถามว่าเราทำสมาธิได้ไหมก็ตอนที่เราทำงานนี่แหละตอนเรานั่งรถลงเรือไปไหนก็แล้วแต่นั่งรถเมล์รถมันติดถ้าใจเราหงุดหงิดมันก็ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่เวลาเราเร่งรีบเราก็รีบแต่เวลาเขาก็ไปของเขาแต่ตัวเรายังไปไหนไม่ได้เพราะมันไปได้แต่ใจกายมันไปไม่ได้กายมันอยู่ตรงนี้แต่ใจมันไปแล้วเราก็เอาเวลานั่นแหละโยมที่รถมันติดนั่นแหละไม่ต้องหลับตาก็ได้ทำใจให้มันว่างๆภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธทำใจเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปว้าวุ่นไม่ต้องไปวุ่นวายกับการจราจรติดขัดเพราะฉะนั้นเราก็วุ่นวายเล่าร้อนรถก็ติดอากาศก็ร้อนใจของเราก็ร้อนเข้าไปอีกฉะนั้นธรรมะเนี่ยทำให้เราเย็นธรรมะเนี่ยทำให้เราเป็นสุขธรรมะเนี่ยทำให้เรานั้นเป็นผู้เจริญธรรมะนั่นแหละทำให้เรานั้นมีทรัพย์ถามว่าทรัพย์ที่นี่ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองมันเป็นอริยทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ห่างไกลจากความโลภความโกรธความหลงห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทรัพย์อันนี้แหละเป็นทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์สินเงินทองก็ให้เราใช้ให้เราอยู่ตามความสะดวกตามความสบายฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติกันถามว่าปฏิบัติที่วัดอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจยังยืนยังเดินยังนั่งยังนอนยังคิดยังนึกยังไปไหนนั่นแหละเราสามารถลงมือปฏิบัติได้แต่สำหรับนักบวชพระเนรอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในวัดก็ถือว่าเขาสละออกจากเย่าเรือนแล้วเขาก็มีโอกาสมากกว่าพวกเราแต่ถามว่าเราไม่มีโอกาสอย่างพวกนักบวชและเราก็เลยไม่ฟ้าโอกาสไม่ช่วยโอกาสก็เลยปล่อยเลยตามเลยว่าฉันไม่ใช่นักบวชฉันปฏิบัติไม่ได้ฉันจะตัดปฏิบัติได้ก็ต้องมาถือศีลเข้าวัดนุ่งขาวเมื่อฉันใส่ผ้าสีใส่สีนู้นสีนี้แล้วฉันปฏิบัติไม่ได้ฉันภาวนาไม่ได้อันนั้นคิดผิดอันนี้เรียกว่าปล่อยให้เวลาฆ่าเราทุกวันทุกวันเพราะนั้นการเวลาน่ะมันคืนกินชีวิตของเราไปทุกวินาทีเพราะการก็คือการเวลาแล้วใช่ว่าเราจะมีชีวิตอายุอยู่แค่นี้มันก็ไม่ใช่ชีวิตของเราน่ะมันก็น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยแต่โอกาสที่เราจะประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ใส่ใจเพราะเรายังคิดว่าการปฏิบัติก็เฉพาะนักบวชเท่านั้นเองเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมนั้นปฏิบัติไม่ได้มันผิดประเพณีไม่มีใครเขาทำกันถ้าคิดอย่างนั้นคิดผิดฉะนั้นเมื่อเรารู้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยการภาวนามันภาวนาได้ตลอดไปยิ่งเรามีปัญหายิ่งเรามีอุปสรรคนี่แหละเราต้องภาวนาถ้าเราไม่ภาวนามันยิ่งทำให้เราเล่าร้อนไม่มีที่พึ่งแต่ถ้าเราเล่าร้อนจิตใจว่าวุ่นจิตใจของเราแล้วภาวนาไปหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละแล้วมันก็หมดไปเองความทุกข์ความยากความลำบากปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หมดไปสิ้นไปแต่พวกเรานั้นมันก็ชอบยึดรู้ว่าคิดแล้ว
สิ่งไหนคิดแล้วไม่ดีก็อยากจะคิดแต่สิ่งไหนคิดแล้วดีไม่ค่อยอยากคิดเพราะมันก็เป็นธรรมดาของปุถุชนคนธรรมดาที่ยังไม่ได้ประพฤติได้ปฏิบัติฉะนั้นทุกคนรู้ดีรู้ชั่วไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่ว่าจะหักห้ามจิตใจของตัวเองได้หรือเปล่าจะเป็นธาตุของอารมณ์ของตัวเองหรือเปล่าเราจะเป็นธาตุของกิเลสหรือเปล่าเราจะตามใจกิเลสหรือเปล่าเราจะเดินนำหน้ากิเลสหรือว่าให้กิเลสนำหน้าเราให้กิเลสมันเป็นนายเราใช้เราทุกวี่ทุกวันนี่แหละเมื่อเรามีกิเลสแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองถ้าเราทำอะไรไม่ใฝ่ในกิเลสใจก็ไม่เศร้าหมองฉะนั้นคนเราทำอะไรก็อยากจะได้มากมากนะอยากจะได้ดีๆแต่ถามว่าเราลงมือลงทุนขนาดไหนมานั่งสมาธิแล้วก็อยากได้สมาธิอยากให้ใจสงบแล้วถามว่าเราภาวนาหรือเปล่าเราอดทนหรือเปล่าเรามีขันติอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะอุตสาหะบากบั่นขนาดไหนเรามีฉันทะความพอใจในสิ่งนั้นหรือเปล่าเราฝากใฝ่ในบุญกุศลหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องถามตัวเองจะให้คนอื่นมาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้เพราะจริตนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นคนเราเนี่ยมันมีจริตต่างกันบางคนก็มีโลภจริตคือชอบโลภมากบางคนก็มีโทสะจริตคือโกรธง่ายไม่เหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักใจของเราว่าเรานั้นมันมีอะไรอยู่ในใจถ้าเราเป็นคนโลภเราก็ต้องพยายามสละของไหนที่เราชอบอย่าไปเอามันของไหนที่เรารักก็อย่าไปรักมันให้เขาไปถ้าคนใดทำให้เราโกรธเราก็พยายามใจเย็นนะแต่เขาว่าเราอะไรมันเจ็บตรงไหนคำพูดทำให้เราเจ็บเหรอไอ้ที่เจ็บเพราะอะไรเพราะยึดมันไงแต่ถามว่าเอาไม้มาตีหัวเราอันนั้นเจ็บแน่นอนแต่คำพูดของคนไม่ทำให้เราเจ็บตามความเป็นจริงตามธรรมะแต่เราคิดว่านี่คือเขาว่าเรานี่คือเขาด่าเรานี่คือเขานินทาเราคือว่าถ้ามีเราแล้วมันก็เป็นเรื่องวุ่นวายแต่ถ้าเขาจะว่าเราเขาจะนินทาเราก็เรื่องของเขาอย่างมึงช่างมันว่าได้ว่าไปว่าก็ดีแต่อย่ามาทำร้ายตบตีดีกว่าใช่ไหมทีนี้คนเราไม่รู้ถึงความเป็นจริงพอเห็นอะไรหน่อยไม่ถูกใจก็เป็นฟืนเป็นไฟพอได้ยินอะไรหน่อยก็เป็นฟืนเป็นไฟฉะนั้นใจเราเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วอย่าเอาไฟอย่าเชื้อเข้าไปอีกนะพยายามหาธรรมะทำให้มันเย็นลงใช่ไหมถ้าถามว่าเรามาบวชกันทำอะไรมันมีหลายสาเหตุนะบางคนก็อยากฝึกอยากหัดอยากมาประพฤติปฏิบัติบางคนก็คิดว่าโชคไม่ดีไปดูหมอดูไปหาพระก็บอกให้มาสะเดาะเคราะห์บวชถือศีลบางคนก็บวชเพื่อแสวงหาความสงบของใจเพราะสถานที่มันเป็นสถานที่สงบแล้วก็ไม่ไกลเกินไปไม่ต้องขวนขวายมากมายเพราะที่วัดนี้ก็กินฟรีอยู่ฟรีนะแล้วก็เผาฟรีทุกอย่างฟรีหมดไม่มีอะไรต้องเสียตังค์นะฉะนั้นเมื่อเรามีสิ่งดีๆเอื้ออำนวยให้เราทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็ต้องขวนขวายอย่างที่ว่าชีวิตของเรา
มันไม่ถึง100 ปีหรอก

0: และกว่าจะถึง100ปีไอ้ช่วงที่มันจะถึง100ปีหรือว่าช่วงที่เราจะหมดอายุเนี่ยเราสร้างบุญสร้างกุศลไว้มากน้อยขนาดไหนทานยังไม่เคยให้ก็ต้องพยายามตัดความตนีที่เหนียวออกไปให้บางครั้งบางคราวก็ยังไม่ต้องมาให้วัดให้วาให้พระสงฆ์องค์เจ้าหรอกให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องของเราก่อนใกล้ๆนั่นแหละถ้าเราให้พ่อแม่ของเราได้แล้วให้พี่น้องได้แล้วนั่นแหละอันนี้มันเป็นฐานเบื้องต้นถือว่าอนุเคราะห์ถือว่าตอบแทนบุญคุณแต่ทานที่จะติดตัวเราไปได้ก็คือสิ่งที่เราบริจาคสร้างนู่นสร้างโบสถ์สร้างศาลากฐินพระป่าอันนี้แหละเป็นทานที่เราเอาไปได้ศีลเรามีไหมศีล5ข้อข้อละเรามีไหมไม่มีก็พยายามพยายามให้มีเมื่อมีแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิริเป็นมงคลเป็นเครื่องคุ้มครองเราไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลังไม่ต้องไปหาสายศีลอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องศีล5ของเรานี่แหละมันจะเป็นเครื่องคุ้มกันป้องกันภัยเราไปได้ตลอดเมื่อเรามีศีล5แล้วเนี่ยเทวดาก็มารักษาเราเพราะเรามีศีลถ้าถามว่าภาวนาเป็นกันหรือยังถ้าไม่เป็นก็หัดก็ฝึกถ้าเป็นแล้วเป็นชำนิชำนาญหรือยังปรารภความเพียรทุกวันหรือเปล่าก่อนนอนภาวนาหรือเปล่าตื่นนอนภาวนาหรือเปล่าหรือว่าไปไหนมาไหนทำสมาธิภาวนาหรือเปล่านั่งรถลงเรือไปเหนือล่องใต้พูดคุยภาวนาหรือเปล่าฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยทุกอิริยาบถเขาจะภาวนาอยู่ในใจพุทโธพุทโธแม้กระทั่งคุยกันนะคุยกันเขาภาวนาเขาไม่ขาดสติไม่เผลอสติเมื่อเราไม่เผลอสติไม่ขาดสติแล้วเนี่ยสิ่งชั่วร้ายมันก็ไม่เข้ามาสู่ใจ สู่จิตใจของเราได้หรอกเพราะว่าถ้าเรามีสติแล้วมันจะมีตัวละก็คือตัวรู้นั่นแหละแล้วแถมด้วยปัญญาปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงปัญญานี้ก็ปัญญาที่เรานั้นทำใจของเราให้สงบนั่นแหละปัญญานี้ไม่ต้องไปค้นหาตำรับตำรามันอยู่ในใจของเราแสงสว่างอยู่ในใจของเราแต่ที่ยังไม่เกิดแสงสว่างเพราะยังไม่มีอะไรมาจุดประกายแต่เรานี่แหละกำลังจุดประกายปัญญาของเราให้เกิดขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนี่แหละนะถ้าเรามีพุทโธแล้วอะอารมณ์อื่นมันไม่มาหรอกเพราะว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฉะนั้นคนเราที่วุ่นวายเพราะอะไรไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้ตื่นแล้วก็ไม่เป็นผู้เบิกบานมันก็เบิกบานตามเวลาตามโอกาสมันไม่เบิกบานตลอดไปทุกลมหายใจเข้าหายใจออกแต่สำหรับนักปฏิบัติแล้วใจเขามีพุทโธพุทโธพุทโธใจเขาเบิกบานใจเขารู้ใจเขาตื่นเมื่อรู้ตื่นเบิกบานแล้วอะไรจะเข้ามาเข้าไม่ได้นะเพราะมันมีกำแพงมีเครื่องป้องกันใจของเรานี่มันเป็นอะไรที่มันอ่อนไหวอะไรกระทบหน่อยอะไรที่เรานั้นเข้ามากระทบไม่มีอะไรที่จะป้องกันได้เลยแต่ถ้าเรามีพุทโธถ้าเรามีภาวนาถ้าเรามีสตินี่แหละมันก็เกิดเหมือนเครื่องป้องกันนั่นแหละเหมือนกำแพงเหมือนกับอารมณ์คนนู้นคนนี้มาส่งอารมณ์มาทำให้เราวุ่นวายถ้าเรามีกำแพงปิดตาปิดหูปิดใจอารมณ์อะไรมากระทบมันก็กระท้อนกลับแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเพื่อเป็นเครื่องป้องกันเลยเหมือนกับกำแพงเมืองใช่ไหมเป็นกำแพงที่สูงเป็นกำแพงที่หนา อาวุธอะไรมาทิ่มแทงก็ไม่เข้าถึงใจกลางใจเราก็เหมือนกันต้องทำให้มันมีกำแพงมีเครื่องป้องกันนะฉะนั้นต้องมีสติแล้วก็สัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมอะไรจะเข้ามารอบทิศรอบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีตัวรู้หมดเลยพูดง่ายๆข้าศึกเข้าโจมตีไม่ได้แต่ทุกวันนี้คนเราไม่มีสติก็เลยพ่ายแพ้นะถูกข้าศึกเข็นฆ่าเพราะเรานั้นไม่ฝึกเพราะเรานั้นไม่หัดแล้วถามว่าสมัยนี้การประพฤติการปฏิบัติก็ถือว่าแพร่หลายไปมากไม่เหมือนสมัยก่อนๆจะไม่มีการถือศีลฟังธรรมไม่มีการเผยแผ่เรื่องการประพฤติเรื่องการปฏิบัติมากมายไม่มีสื่อก็รู้เฉพาะปากต่อปากแต่สมัยนี้ถ้าเราคิดว่าเรายังไม่ได้ลงมือทำเรายังไม่มีเวลาที่จะทำเราก็ไปอ่านตำรับตำราเพื่อระดับสติปัญญาไว้เป็นเบื้องต้นเมื่ออ่านแล้วมันยังสงสัยหรืออ่านแล้วก็เอาไปลงมือปฏิบัติบางธรรมะบางเล่มก็จะมีคำนำแล้วก็มีการสอนสมาธิญาติโยมบางคนก็ไปได้หนังสือธรรมะมาก็ยังไม่เคยประพฤติไม่เคยได้ปฏิบัติไม่รู้แนวทางพอได้อ่านแล้วก็ลองดูก็จะบอกว่าวิธีปฏิบัติเบื้องต้นนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงมือซ้ายล่างตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นหลับตาหลับสบายสบายแล้วก็หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทที่แรกอ่านก็อ่านเล่นๆเพลินๆพออ่านไปอ่านไปไอ้ลองทำดูสิลองทำมันก็เกิดประโยชน์จากใจที่ว่าวุ่นวายจากใจที่มันไม่สงบใจที่มันเล่าร้อนบวภาวนาไปแล้วมันก็ละความคิดของเราออกไปเพราะใจนั้นมันไม่สนใจกับเรื่องภายนอกสนใจแต่เรื่องการบริกรรมภาวนาแต่นี้เรามีอารมณ์เดียวอยู่กับการบริกรรมภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี่แหละใจมันก็ว่างจิตมันก็รวมเกิดความสว่างมีปีติมีสุขฉะนั้นคนเราเนี่ยทำอะไรได้เพลิดเพลินก็อาศัยปิติฉะนั้นถามว่าปิติจะเกิดได้ก็เพราะเราต้องทำสมาธิฉะนั้นเหมือนกับคนที่ทำการงานถ้ามีสมาธิอยู่กับการงานใจเขาไม่คิดไปเรื่องข้างนอกจิตใจมั่นอยู่กับการงานเขาก็เพลินอยู่กับการงานก็คือมีปีติอยู่กับการทำงานนี่แหละคือสิ่งที่เรานั้นต้องเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วฟังกันเพลินๆฟังแล้วต้องลงมือปฏิบัติจริงอย่างที่ท่านว่าไหมนั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยแล้วเราจะทำยังไงลองแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาถ้าใครอยากรู้เอาไปทำนะ10นาทีมันยังไม่ปวดก็นั่งไปเรื่อยๆ20ก็ยังทนไหว30ก็ชักหน่วงหน่วง45นาทีชักบิดชักเบี้ยวแล้วอย่าไปลุกอย่าไปขยับดูมันทนมันฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติเนี่ยสัจจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต้องตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานข้าพเจ้าจะลงมือปฏิบัตินั่งสมาธิ1ชั่วโมงหรือว่าใหม่ๆก็ขอสักครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จะไม่ลุกไม่เลิกถึงแม้ว่าจะปวดจะเมื่อยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะนั่งให้ครบชั่วโมงไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนกายไปไหน จของเราก็จะภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปดังนั้นถ้าใจเราเพลิดเพลินเนี่ยเวลามันสั้นนิดเดียวเวลามันเร็วเหมือนกับครูบาอาจารย์ภาวนาหัวค่ำภาวนาเรื่อยไปเพลินไปเพลินมามันไปถึงรุ่งแจ้งได้เลยท่านก็บอกว่าผมนั่งแป๊บเดียวเองเพราะอะไรเพราะใจมันเพลินแต่พวกเราถ้าใจไม่เพลินแค่10นาทีก็รับไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะมันต้องฝึกต้องหัดฝึกหัดให้มันมีความชำนิชำนาญเมื่อกับการเข้าออกสมาธิที่แปลว่าเป็นวสีเนี่ยเข้าออกสมาธิได้รวดเร็วตรงไหนก็ได้ไม่ต้องมานั่งข่มจิตไม่ต้องมานั่งข่มอารมณ์มานั่งข่มความคิดของตัวเองคำว่าวสีคือเข้าออกสมาธิอย่างเชี่ยวชาญถึงแม้ว่าจะมีสิ่งรบกวนมาเสียงดังฟ้าจะร้องฟ้าจะผ่าแผ่นดินจะไหวผู้ที่มีวสีเขาไม่สนใจเขาเข้าสมาธิเลยเมื่อเข้าสมาธิได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าฌานนะโยมก็จะได้ยินนะพระเข้าฌานก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งภายนอกใจท่านมั่นเป็นสมาธิเมื่อท่านเข้าฌานแล้วใครจะเอาท่านไปไหนท่านก็ไม่ว่าอะไรอันนี้เราก็ต้องทำจิตของเราให้มันรู้จักองค์ฌานเหมือนกับเข้าฌานก็คือหมายความว่าหลบเวทนานั่นแหละที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านนั่งนานๆไม่ปวดไม่เมื่อยเพราะอะไรเพราะท่านเข้าฌานจิตท่านไม่สนใจกับเรื่องภายนอกไม่สนใจกับเรื่องทุกขเวทนาท่านดับท่านก็ดูแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของท่านเท่านั้นแหละจิตท่านเป็นหนึ่งแล้วถามว่าญาติโยมทำได้ไหมได้ไม่มีข้อห้ามแต่ที่ทำไม่ได้เพราะอะไรขี้เกียจขี้ค้านคิดว่าฉันทำไม่ได้คือดูถูกตัวเองดูถูกตัวเองเราต้องคิดด้วยเขาก็มี32อาการเขาก็มีกายเขาก็มีใจให้เราก็มีกายเราก็มีใจมีเลือดมีเนื้อเขาก็มีทุกข์เขาก็มีสุขเราก็มีทุกข์เราก็มีสุขทำไมจะทำไม่ได้ทำได้แต่เรากล้ากล้ากลัวกลัวคือยังไม่ลงมือลงไม้ปฏิบัติให้จริงให้จังก็ถือว่าประมาทต่อให้ก่อนสมัยก่อนถ้ายังไม่แก่ก็ยังไม่เข้าวัดหรอกถ้าคนเข้าวัดก็ไม่ใช่คนแก่เขาถือเป็นเรื่องผิดปกติคงจะมีเรื่องปัญหาหัวใจคงจะถูกทิ้งคงจะถูกขว้างหรือว่ามีปัญหาหัวใจเลยต้องเข้าวัดปฏิบัติแต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วสมัยนี้ทุกคนมีปัญญาเพราะการเข้าวัดนั้นมาหาความสุขใส่ใจมาหาความสบายที่ใจพอรู้แล้วว่าสิ่งภายนอกให้เราสบายได้ก็จริงแต่มันไม่จีรังยั่งยืนมันยังต้องอาศัยสิ่งของยังต้องอาศัยอมิตรแต่ว่าความสุขจากการที่ทำสมาธิอันนี้เรียกว่านิรามิสุขไม่ต้องเจืออะไรทั้งสิ้นไม่ต้องอาศัยสิ่งของไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งนั้นอาศัยกายกระจายของเรานั่นแหละอาศัยลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานี่แหละมันทำให้เรานั้นเป็นสุขได้อันนั้นสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจของเราไม่มีใครทำให้เราทุกข์มันเกิดที่ใจก็ต้องดับที่ใจเหตุมันอยู่ที่ไหนเหตุเกิดทุกข์เราก็ต้องพิจารณากำหนดรู้ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอะไรแล้วถามว่ามันจะดับตรงไหนก็ดับที่ใจของเราใจไม่ไปยึดมันละเสียได้วางเสียได้ก็จะสบายถ้าละไม่ได้วางไม่ได้ มันก็แบกทุกข์กันต่อไปฉะนั้นเราก็รู้ว่าสิ่งที่มันทำให้เราทุกข์เราก็อย่าไปแบกเราก็อย่าไปไฟฟ้าให้มันนะปกติมันก็ทุกข์กันอยู่พอแล้วไม่ต้องขวนขวายเอาทุกข์เข้ามาอีกนะทุกข์เพราะความคิดของตัวเราเองใครไม่ทำให้เราทุกข์เราทำของเราเองฉะนั้นอย่าไปโทษใครว่าคนนั้นทำให้เราทุกข์คนนั้นทำให้เราวุ่นวายเล่าร้อนถ้าเราไปรับไปเอามาเราก็วุ่นวายเราก็เล่าร้อนนั่นแหละฉะนั้นเรารู้หนทางแนวทางแล้วก็วางมันลงเมื่อวางได้มันก็ว่างได้เมื่อเราทำงานเนี่ยถ้าเราทำงานทำงานทุกวันเราก็ว่างไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องทำงานมันดิหยุดงานมันเมื่อเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้ทำงานเราก็ว่างใช่ไหมอันนี้เราก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะว่างก็ต้องวางมันเพราะเราแบกขันห้าเนี่ยขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอร์บุคคลแหละแบกของหนักพาไปแล้วว่าร่างกายขันเขาเรียนมันหนักไหมล่ะหนักเพราะอะไรมัฟมันประกอบไปด้วยทุกสุขน้อยนิดแต่ทุกสาหัสสากันทุกกายก็พอทนแต่ถ้าทุกใจทนได้ยากถ้าเราไม่รู้จักแนวทางการประพฤติการปฏิบัติฉะนั้นพุทธเจ้าสอนให้เรานั้นหาทางออกจากทุกข์หาทางพ้นทุกข์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สอนเรานั้นให้ออกจากทุกข์ไม่สอนให้เรานั้นฝ่ายฟ้าในทุกข์ให้เรานั้นแสวงหาแต่สิ่งที่ดีๆให้เรานั้นละบาปบำเพ็ญบุญให้เรานั้นฝ่ายในกุศลเมื่อเราฝ่ายในกุศลแล้วเราก็เป็นผู้ฉลาดจะฟังจะคิดจะนึกจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะฉลาดฉลาดที่นี้ไม่ใช่ฉลาดในการทำมาหากินฉลาดที่จะออกจากทุกข์เพราะว่าสรรพสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเหมือนสังขารร่างกายของเราเหมือนกันนั่นแหละไม่มีใครอยู่คำฟ้าไม่มีอะไรที่ถาวรยั่งยืนมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยไปตามการตามเวลาแต่ถามว่าก่อนที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปนั้นเราหาทางออกจากทุกข์หรือยังถ้ายังหาทางออกไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญภาวนาไม่ช้าไม่นานเราก็จะเห็นหนทางแสงสว่างก็จะขึ้นเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานั่นแหละคือตัวปัญญาฉะนั้นวันนี้ที่เรานั้นได้มาร่วมกันฟังสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์แล้วก็ได้ฟังคำชี้แนะเพื่อเตือนสติเพื่อระดับปัญญาก็ถือว่าเรานั้นมีโอกาสเมื่อเรามีโอกาสแล้วฟังแล้วเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติฟังแล้วอย่าฟังเพลินเพลินมันก็แค่ทำให้เราสบายชั่วครั้งชั่วคราวแต่ตราบใดถ้าเรายังมีทุกข์ยังวางทุกข์ไม่ได้ก็ต้องช่วยกันขวนขวายหาทางออกจากทุกข์ก็ขอบุญบารมีตามที่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรานั้นขวนขวายใฝ่ในบุญในกุศลก็ขอให้บุญบารมีอันนั้นทรงสำเร็จกับญาติโยมทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เรื่องเล่าเรื่องคำสอนของหลวงปู่มีผู้ถามว่าหลวงปู่ครับทำไมผมยิ่งทำบุญยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งทำสมาธิก็เหมือนยิ่งทุกข์ใจเหลือเกินครับทั้งปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพปัญหาการเงินไม่รู้อะไรประดังประเดเข้ามาตลอดทั้งที่เวลาผมทำบุญผมก็ไม่ได้ลำบากเงินทองก็เป็นส่วนเหลือจากการเก็บดูแลครอบครัวการปฏิบัติก็ไม่กระทบกระเทือนใครพ่อแม่พี่น้อง

0: รัวการปฏิบัติก็ไม่กระทบกระเทือนใครพ่อแม่พี่น้องลูกเมียก็อนุโมทนาหมดแต่มันก็มีปัญหาเรื่องอื่นๆเข้ามาไม่ขาด
1: หลวงปู่ตอบว่า
0: เวลาคุณปฏิบัติก็ต้องการนิพพานใช่หรือเปล่านิพพานก็ต้องเบื่อโลกต้องหนีโลกถ้าไม่มีปัญหาเข้ามาคุณจะหนีโลกได้อย่างไรถ้าคุณยังหวังสุขในโลกนี้นิพพานของคุณก็เป็นนิพพานหลอกตัวเองละสิโลกเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดปัญหาที่เข้ามาคือบทเรียนมารทั้งหลายคือครูของเราเมื่อคุณปฏิบัติสูงสูงขึ้นไปปัญหามันก็จะสูงขึ้นไปด้วยปัญญาคุณแค่อนุบาลปัญหาก็อนุบาลบทเรียนก็อนุบาลครูก็ครูสอนอนุบาลแต่เมื่อคุณเรียนปริญญาปัญญาระดับปริญญาปัญหามันก็ต้องปริญญาบทเรียนก็บทเรียนปริญญาครูก็ครูสอนปริญญาคุณเรียนปริญญาจะเอาข้อสอบเด็กน้อยอนุบาลมาสอบคุณมันจะสมกับภูมิปัญญาคุณหรือปฏิบัติเพื่อแสวงหาปัญญาเมื่อปัญญาเราสูงขึ้นปัญหามันก็สูงขึ้นบทเรียนมันก็ยากขึ้นมารมันก็เก่งขึ้นคุณสอบตกจะหาว่าครูออกข้อสอบยากหรือจะโทษว่าตัวเองเตรียมสอบไม่ดีโลกมันสอนเราบางทีก็สนุกสำราญบางทีก็โศกเศร้าบางทีก็ทารุณโหดร้ายคุณต้องได้เรียนทุกบทคุณจะบอกว่าไม่ชอบวิชานี้ไม่อยากเรียนไม่ได้เราชอบสุขเราเกลียดทุกข์แต่เราก็ต้องเรียนทั้งสองอย่างเมื่อคุณผ่านการสอบหนึ่งครั้งคุณก็จะพัฒนาไปอีกขั้นบทเรียนบางบทมันอาจจะแพงไปสักหน่อยต้องแลกมาด้วยเงินทองอวัยวะหรือแม้แต่ชีวิตแต่อย่าลืมนะวิชาดีราคามันต้องแพงโลกสอนให้คุณรู้จักโลกในทุกรูปแบบทุกรสชาติคุณจะได้เบื่อโลกนายโลกอย่างแท้จริงนิพพานของคุณก็จะเป็นนิพพานจริงๆอย่าเพิ่งลาออกจากโรงเรียนกลางคันก็แล้วกันคุณเชื่อเถอะว่าถนนเส้นนี้ผู้ปฏิบัติล้วนผ่านมาแล้วทุกคนท่านเหล่านั้นล้วนเคยทุกข์เหมือนคุณท่านยังผ่านไปได้ให้เชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคำสั่งสอนและพระอริยสงฆ์ที่ท่านผ่านไปก่อนให้เชื่อว่าท่านเหล่านั้นไม่หลอกเรา

คนที่ศึกษาตัวเองเป็นคนฉลาดมากยิ่งศึกษาตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งฉลาดมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เจริญสุขท่านสาธุชนผู้ฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามชมึกของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ฟังวันนี้ก็คงจะมาปรบเรื่องธรรมะความเป็นกลางว่าความเป็นกลางเป็นอย่างไรจึงจะเรียกว่าธรรมะที่เป็นแนวทางปฏิบัติเข้าไปสู่มรรคองค์8คือทางสายกลางของชีวิตมนุษย์ทั้งอดีตและปัจจุบันพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนอย่างไรบ้างความเป็นกลางของคฤหัสถ์อุบาสกเป็นกลางอย่างไรอุบาสิกาเป็นกลางอย่างไรพระภิกษุและสามเณรภิกษุณีความเป็นกลางอย่างไรบางคนก็คือสงสัยในความว่าเป็นกลางและคุณธรรมของความสันโดษคนจะสงสัยว่าความเป็นกลางและสันโดษนั้นต่างกันอย่างไรและหรือว่าทำอย่างไรจะเป็นกลางได้ในชีวิตคนเราปีนี้ปีใหม่ผ่านมาแล้วพ.ศ. 2532ปีใหม่ก็ช่วยทำให้พวกโรงจำนำร่ำรวยมากขึ้นเพราะคนต้องการจะฉลองปีใหม่ไม่มีเงินมีทองก็กู้หนี้ยืมสินไม่มีกู้หนี้ยืมสินก็เข้าโรงจำนำเพื่อจะได้เปิดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการแสวงหาความสุขบางคนก็เที่ยวดูหนังกินเหล้าเมายาสุสเพระตามที่ตนเองจะระบายออกถือว่าเป็นความสุขของปีใหม่ก็สังเกตดูแล้วก็ลงรับจำนำก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพราะลักษณะเศรษฐกิจของคนไทยก็คือว่าไม่มีอะไรนอกจากที่พึ่งก็คือเข้าโรงจำนำอันนี้จากที่ว่าเราไม่มีความเป็นกลางไม่ได้เข้าไปอยู่ในทางสายกลางของชีวิตประจำวันและไม่มีคุณธรรมสันโดษเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนไทยเราจึงมีความเดือดร้อนไม่รู้จักคำว่าพอดีเพราะอะไรเพราะความไม่สะดวกเช่นอย่างเหมือนทางภาคอีสานหรือภาคต่างๆที่เกิดความกำดานที่ตมาเคยสังเกตไปเที่ยวในที่ต่างๆเนี่ยคนในเมืองไทยเราเนี่ยความเป็นจริงก็พูดกันแล้วก็ถึงจะจนก็ยังดีกว่าเมืองอินเดียหรือเมืองเนปาลหรือดีกว่าเมืองพวกไอ้สุดานหรือเมืองไอโอธิโอเปียเพราะพวกนั้นจนไม่มีหลักทรัพย์เลยคือไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีบ้านเรือนที่จะให้ความสะดวกสบายข้าวน้ำอาหารเรียกว่าเหมือนกรรมที่ว่าพอเกิดมาแล้วแม้แต่น้ำนมแม่ก็ไม่มีเกิดมาตั้งครรภ์แล้วนมก็ไม่มีให้ลูกกินออกมาแล้วก็เป็นคนที่ไร้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นถือว่าจนมาตั้งแต่อยู่ในท้องเลยซึ่งไม่มีใครจะแก้ได้เลยซึ่งปัญหาของรัฐบาลก็แก้ไม่ได้สังคมก็แก้ไม่ได้ชีวิตครอบครัวนี่ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันแต่เมืองไทยเรานั้นพูดกันแล้วดูสภาพความเป็นอยู่แล้วก็ไม่น่าจะจนถึงขั้นถึงก็อดตายก็เพียงแต่ว่าไม่พอกินไม่พอใช้แต่ถ้าทำดีๆคนไทยเราก็พอกินพอใช้ทีนี้ไอ้ความรวยความมีความจนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ไอ้ความมีความจนเนี่ยถ้าตามธรรมะแล้วมันอยู่ตรงที่พอคนรวยถ้าใจไม่พอต้องการได้อยู่ทุกเวลาได้เท่านี้อยากได้มากเท่านั้นเขาก็เป็นคนจนเพราะไม่รู้จักคำว่าพอเพราะความอยากมันมากขึ้น
ทีนี้ถ้าคนจนไม่รู้จักคำว่าพอคนจนก็เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะตัวเองมีเท่านี้ตัวเองก็อยากจะได้มากทั้งที่ตัวเองไม่มีจะได้อย่างนี้ก็เรียกว่าจนเพราะความไม่พอรวยเพราะความไม่พออันนี้คำว่าจนมีเมืองไทยเราเนี่ยถ้าพูดกันแล้วคนไทยเราที่มีความสุขเพราะความพอดีก็มีเยอะบางคนนี่เขาพอดีเขามีความสุขมากจากที่ในฐานะที่เขาไม่เคยดิ้นรนอะไรเพราะในชีวิตประจำวันของเขาพอกินพอใช้เขาก็ไม่ได้กู้หนี้ยืมสินใครมาไม่ต้องเข้าลงจำนำไม่ต้องไปถ่ายไปถอนไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ยไม่ต้องไปเป็นทุกข์กับการกู้หนี้ยืมสินเสียดอกอันนี้คนจนอย่างนี้ก็เรียกว่ามีความพอก็มีความสุขอย่างมากฉะนั้นคนเราไม่ใช่ว่าความสุขจะเกิดจากการได้ทรัพย์มากๆแล้วจึงจะมีความสุขบางคนที่ได้สุขจากการมีทรัพย์มากๆนั้นก็เป็นทุกข์ก็มีเพราะจากพื้นฐานทางด้านศีลธรรมนั้นไม่พอดีบางคนรวยแล้วก็นอนไม่หลับรวยแล้วก็เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตมีพิการหูหนวกตาบอดบ้าใบ้ปัญญาอ่อนหรือว่าเสียจริตก็มีที่ร่ำรวยลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ว่าพิการทางจิตใจก็มีพิการทางร่างกายก็มีก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขคืออะไรมันไม่พอดีแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นถือมีเงินถ้าร่างกายไม่พอดีมันก็เป็นทุกข์หรือถ้าจิตใจไม่พอดีก็เป็นทุกข์อีกล้วนแล้วแต่ว่าไม่มีอะไรหรอกใครที่จะเกิดความพอดีเหมือนคนเราที่ตอนที่เราชอบกันรักกันก็นึกว่าอยู่กันแล้วคงจะดีพออยู่กันไปแล้วพอคุ้นเคยกันแล้วไอ้ความไม่ดีออกมาหมดไอ้อีมึงกูนิสัยที่หยาบคายก็ออกแสดงอันมาผลที่สุดก็ไม่ถูกใจกันก็เรียกว่ามันไม่พอดีกันแล้วก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความไม่พอใจก็ไม่เห็นไม่รู้ว่าจะไปหาความพอดีตรงไหนได้เมื่อเกิดความไม่พอดีในสังคมใดในบุคคลใดบุคคลนั้นก็ไม่เกิดความสุขเรียกว่าไม่มีความเป็นกลางสังคมใดก็สุดแล้วแต่ถ้าไม่มีความเป็นกลางไม่มีความยุติธรรมแล้วสังคมนั้นก็เดือดร้อนตลอดเวลาจะเป็นได้บ้านใดเมืองใดก็เหมือนกันหมดฉะนั้นจึงว่าปีใหม่เนี่ยทีหนึ่งทุกคนก็เดือดร้อนกันทีหนึ่งถ้าเรารู้จักคำว่าพอดีในปีใหม่ก็จะโชคดีปีใหม่สมมติว่าเรามีเงินอยู่เดือนหนึ่งเนี่ยเราได้แค่เดือนละ900หรือ 1,000 เนี่ยหรือ 1,500 เนี่ยเราก็ควรจะสวัสดีปีใหม่แค่นี้ไม่ควรจะสวัสดีเกินขึ้นไปถึง 4,000 5,000 กู้หนี้ยืมสินเอาเข้าลงจำนันเงินถ้ากู้หนี้ยืมสินเข้ามาอย่างนั้นเราก็ไม่สวัสดีปีใหม่ได้ไงมันก็ไม่สวัสดีมันก็ไม่เจริญรุ่งเรืองอะไรในชีวิตเราอย่างนั้นถึงว่าเราก็ควรจะวัดหรือว่าปีใหม่ไปแล้วเนี่ยเรามีความอะไรดีขึ้นมาเก่าๆบ้างปีใหม่แล้วหนี้สินมันหมดไปไหมเราเป็นคนรู้จักกินจักใช้ไหมหยุดการกินเหล้าเที่ยวเตะฮาหยุดเป็นคนทำความชั่วได้ไหมถ้าหยุดได้ก็แสดงว่าโชคดีปีใหม่แต่ยังเรายังเมาเหมือนเดิมยังเล่นการพนันเหมือนเดิมยังติดหวยใต้ดินเหมือนเดิมมันจะโชคดีได้ยังไงนิสัยเรายังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมันก็ยังทุกข์อยู่ตราบนั้นเองมันจะเปลี่ยนจิตใจตัวเองไม่ได้มันจะโชคดีปีใหม่ไม่ได้ไอ้นิสัยปีเก่ามันก็ยังเหมือนเดิมแต่แล้วปีเก่ามันก็ไม่หมดไปสักทีไอ้นิสัยปีเก่าเคยทำมายังไงก็มีอย่างนั้นคนเรามันมาหลงกันตรงค่าสมมติก็เลยทำใจให้ถูกต้องไม่ได้ฉะนั้นเรื่องของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าในสอนให้ทุกคนเรานึกเกิดความเป็นกลางในชีวิตประจำวันให้รู้จักคำว่าพอดีมันก็เกิดความสุขสงบในชีวิตตัวเองเพราะคนเรามันไม่พอดีนี่แหละจึงได้มีปัญหาอยู่ทุกวันนี่ฐานะอย่างใดเราก็ควรเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ควรจะทะเยอทะยานตามเข้าไปบางคนเนี่ยเดือดร้อนมากเลยอย่างเงี้ยยังทำงานอย่างเงี้ย
ทำงานอยู่ในสมมติอยู่ในโรงในสำนักงานเดียวกันเนี้ยในกระทรวงเดียวกันในวิทยาลัยเดียวกันเนี้ยแต่คนละฐานะเอาตัวท่านอาจารย์แล้วก็ลูกน้องลงมาชั้นพันลงหรือคนพนักเจ้าหน้าที่พนักงานเนี้ยแต่นี้ถ้าคนเราพอดีในหน้าที่นะเขาก็จะแต่งตัวตามฐานะตัวเองสมมติเราเป็นชั้นอาจารย์เราก็แต่งตัวอย่างไรก็ได้ในเมื่อเรามีเงินเดือนพอใช้แต่ถ้าเราแต่งเกินฐานะอาจารย์เราก็เดือดร้อนหรือถ้าแต่งน้อยลงมาเราก็ไม่เดือดร้อนทีนี้ไอ้คนที่ระดับรองเรามาเงินเดือนน้อยกว่าก็จะพยายามแต่งตัวดูอาจารย์นี่แต่งตัวนะเขาแต่งตัวชุดไหนเขาซื้อเสื้อผ้าอย่างไรดีๆก็พยายามที่จะหมุนตามไปโดยที่คือจะแต่งตามเขาทั้งที่ฐานะตัวเองก็เงินเดือนน้อยกว่าเขาแต่เราจะแต่งให้เหมือนเขาแม้ถึงเพื่อระดับพนักงานก็จะแต่งให้เหมือนกับท่านอาจารย์อย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาจะต้องกินอย่างนั้นต้องนอนอย่างนั้นต้องอยู่บ้านอย่างนั้นต้องขี่รถเก๋งยี่ห้ออย่างนั้นอย่างนี้รับรองเลยว่าสังคมนี้ไม่มีความพอดีอย่าไปโทษว่าสังคมไม่ดีไม่ได้ต้องโทษตัวเราเพราะตัวเรานั่นน่ะไม่มีความพอดีเพราะทะเยอทะยานตามเกินฐานะตัวเองเราต้องดูตัวเองว่าเราอยู่ในฐานะอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราอยู่ในฐานะของลูกน้องเนี่ยเราจะไปทำดีอย่าไปแต่งเนื้อแต่งตัวกินอยู่ให้มีราคาแพงๆเหมือนอย่างนายเราก็ไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ในฐานะที่อยู่ในพอดีปานกลางมีคุณธรรมสันโดษมันก็ไม่เดือดร้อนตัวเองแต่นี้ยังถ้าบุคคลผู้ใหญ่อยู่ในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเขาลดลงมาแต่งตัวยังให้ถูกปอนลงมาทำอะไรก็ปอนลงมาเขาก็ยิ่งมีความพอดีมากขึ้นเขายิ่งมีความสุขสบายมากขึ้นแต่ถ้าเขาลดลงไม่ได้เขาก็ทะเยอทะยานมากเขาก็ยิ่งเดือดร้อนมากขึ้นแต่ถ้าลูกน้องทะเยอทะยานจะให้เหมือนนายเนี่ยก็เขาก็เดือดร้อนมากขึ้นแต่ถ้าเขาลดลงมาให้ต่ำลงในฐานะของเขาเลยพอดีกับฐานะของเขาเนี่ยเขาจะเดือดร้อนลอยลงการกินการอยู่การแต่งเนื้อแต่งตัวการมีทุกสิ่งทุกอย่างให้มันน้อยลงก็จะเกิดความพอดีในบ้านตัวเองในตัวเองก็จะมีความสุขถึงว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถึงว่าปีใหม่นี้ก็มีความพอดีคนก็ไม่เดือดร้อนลงจำนำก็คอยเกอ้อเท่านั้นเองลงจำนำต้องปิดเพราะอะไรปิดเพราะคนไทยเรามีความพอดีมีคุณธรรมสันโดษรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักประหยัดในฐานะที่ตนเองมีอยู่ลงรับจำนำก็ต้องปิดเท่านั้นเองเหมือนกับลงหนังทุกวันนี้ยังประเทศนอกเดี๋ยวลงหนังต้องปิดเพราะอะไรลงหนังต้องยุบต้องมาทำวิดีโอสายเพราะคนไม่ยอมเข้าโรงหนังเพราะนอนดูที่บ้านดีกว่าเพราะไปข้างนอกอากาศหนาวก็เลยเช่าวิดีโอดูแล้วก็ทำนี่ก็อะไรทำสายวิดีโอแล้วเช่าไปตามสายต้องการจะดูอะไรก็เปิดเอาคนที่สุดก็ลงหนังก็ต้องปิดไปโดยปริยายเพราะคนไม่ต้องการฟุ่มเฟือยออกไปดูลงไปดูหนังข้างนอกสามโรงสี่โรงต้องยุบมาเป็นโรงเดียวกันอย่างเงี้ยนานๆจึงจะมีหนังใหญ่เข้ามาจึงก็แสดงว่าโรงหนังนั้นก้าวหน้าไปไม่ได้นอกจากพวกวิดีโอเท่านั้นเองเช่นเดียวกันนะเพราะอะไรเพราะคนรู้หยุดไม่ไปคนไม่ฟุ่มเฟือยในทางนั้นโรงจำนำจะหมดจะหยุดได้ก็เพราะอะไรเพราะคนไทยไม่ฟุ่มเฟือยไม่กินเกินฐานะรู้จักประหยัดตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตเลยไม่กินเหล้าซึ่งเงี้ยไม่เล่นการพนันเนี่ยการที่แย่ยากจนถึงขั้นสุดขีดนี่ก็จะหายากเคยมีพระอีสานทางพระอีสานนั่นเคยมาพยายามที่จะโยมและญาติโยมพระอีสานแล้วก็พระอีสานที่พยายามจะช่วยพระอีสานที่จริงอาตมาก็คิดช่วยก็ไปมีสาขาอยู่ที่บุมแมลงเพอร์วาลินก็อยากให้สังคมอีสานนะมีการอยู่ดีกินดีมีวิทยาลัยมีโรงเรียนอันทันสมัยมีโรงพยาบาลอะไร
ทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าโรงพยาบาลไม่ต้องมากรุงเทพอะไรเงี้ยก็ควรจะสงเคราะห์คนยากจนด้วยการสร้างบารมีอย่างสูงการสงเคราะห์คนที่ไม่มีเนี่ยถ้าใครมีเงินก็สร้างบารมีได้มากแต่สิ่งที่จะช่วยคนเนี่ยเหมือนกับบิดาและเหมือนกับลูกเนี่ยตอบแทนบุญคุณบิดามารดาช่วยเหลือคนเช่นเราเป็นพระอย่างเงี้ยเราเป็นชีเป็นพระเนี่ยเราจะช่วยพ่อแม่ให้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ทำยังไงดีเมื่อเราเกิดเป็นผู้หญิงผู้ชายตามคำสอนพุทธเจ้าบอกว่านอกจากว่าเราปฏิบัติพ่อแม่ให้อยู่ดีกินดีมีความสุขคอยปฏิบัตินั่นยังไม่สามารถจะตอบบุญคุณตอบแทนบุญคุณให้หมดไปได้เราต้องชักจูงพ่อแม่เราให้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เข้าถึงพระรัตตนตรัยและก็หาทางเข้าสู่กระแสมรรคผลนิพพานให้พ่อแม่เป็นโสดาบันขึ้นไปในการปฏิบัติทางจิตเข้าสู่องค์มรรค8เมื่อพ่อแม่เป็นโสดาบันถึงสกิทาคานาคาพระอรหันต์เช่นเดียวอย่างพุทธเจ้าหรือพระสารีบุตรเนี่ยไปโปรดมาพุทธมารดาให้ได้โสดาบันแล้วตนเองก็ปรินิพพานอย่างเงี้ยก็ถือว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ครบถ้วนคือไม่ใช่ให้ข้าวให้น้ำอย่างเดียวการให้ข้าวให้น้ำนั้นเป็นกตัญญูรู้คุณในการตอบสนองซึ่งเป็นความดีอย่างมากในทางโลกแต่พ่อแม่ยังไม่พ้นทุกข์ยังต้องตายต้องเกิดอีกแต่ถ้าเราจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ให้มากที่สุดให้คุ้มค่าที่สุดในการเลี้ยงดูเรามาต้องชี้แนะแนวทางหรือชักจูงพ่อแม่นั้นให้ไปสู่ทางสวรรค์นิพพานให้ได้นั่นแหละคือการบวชเรียนแทนข้าวป้อนน้ำนมพ่อแม่ได้สมบูรณ์แต่นี้คนไม่เข้าใจกันนึกว่าไอ้คนบวชเรียนนี้คงไม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้มั้งมัวแต่ไปนั่งสวดมนต์ภาวนาไปบิณฑบาตฉันเฉพาะคนเดียวพ่อแม่ก็เดือดร้อนที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลที่บวชเนี่ยจะช่วยพ่อแม่ได้ให้พ่อแม่นั้นประพฤติปฏิบัติธรรมตามแล้วจะพ้นทุกข์และจะดับทุกข์และจะไปสวรรค์นิพพานตามลูกอันนี้เราต้องเข้าใจนะว่าการช่วยเหลือกันต้องช่วยกันทางด้านจิตใจไม่ช่วยกันไม่ใช่ช่วยกันทางร่างกายแล้วจึงจะแก้ปัญหาต้นเหตุปลายเหตุได้ฉะนั้นการช่วยคนภาคอีสานหรือคนที่ยากจนในเมืองไทยแล้วเนี่ยต้องช่วยด้วยธรรมะต้องให้ด้วยธรรมทานให้มากที่สุดไม่ใช่ให้เงินให้ทองทุ่มเทถ้าสมมติว่าเราไปช่วยคนพาลเนี่ยให้คนไม่มีธรรมะเนี่ยเอาละเรามีเงินไปทุ่มกันปีหนึ่งเนี่ยสักสองสามหมื่นล้านเนี่ยแจกทุกบ้านให้กินให้อยู่อย่างดีเอาบ้านหนึ่งเดือนหนึ่ง5,000 บาท 5,000 บาทเนี่ยทุกคนมีกินมีใช้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนทางอีสานสมมติว่าเขากลายเป็นนักการพนันหมดทั้งบ้านเนี่ยเขากินเหล้าหมดทั้งบ้านผัวก็กินเหล้าเมียก็กินเหล้าหรือผัว

เมียไม่กินเหล้าแต่ผัวกินเหล้าแต่เมียเล่นหวยใต้ดินอย่างเงี้ยเล่นการพนันเงี้ยถ้าเกิดว่าทางภาคอีสานได้เงินเดือนวันละ 5,000 บาทคนจนที่รัฐบาลช่วยเดือนละ 5,000 บาทพอไหม 5,000 บาทก็อดเหมือนเดิมก็เล่นไปหมดแล้ววันหนึ่งเนี่ยเล่นไปหมดเป็นวันพันถ้าไม่หมดก็ไม่เลิกเล่นนั่งเล่นไพ่หรือซื้อหวยใต้ดินหรือกินเหล้าเนี่ยคนที่สุดไอ้เงิน 5,000 เนี่ยคนที่จนจะเดือดร้อนมากขึ้นเช่นธรรมดาจนก็กินเหล้าเพียงวันละแก้ว2แก้วแต่ถ้าเกิดมีเงินเดือน 5,000 นี่อาจจะกินถึงตับแข็งตายอาจจะต้องเข้าหามเข้าโรงพยาบาลแล้วก็จะต้องเล่นจนหมดตัวเพราะติดการพนันมากขึ้นอันนี้จึงว่าเราจะแก้ด้วยเงินทองเนี่ยแก้ไม่ตกจะทำให้ภาคให้เมืองไทยเราเจริญรุ่งเรืองด้วยกินดีอยู่ดีเนี่ยเราต้องแก้กันตรงที่ไม่ใช่แก้กันด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ใช่แก้กันให้ตรงที่อีสานเขียวอย่างเดียวเราต้องแก้ตรงใจด้วยแต่ตมาก็เห็นเลยว่าพอไปทุดงภาคอีสานเนี่ยนะนึกสงสารญาติโยมว่าทำไมพระภาคอีสานไม่สอนโยมไม่แนะนำโยมให้พ้นจากความเห็นผิดเป็นทุดงวิเศษไปหมดองค์ไหนก็วางตัวเป็นพูดมีวาจาสิทธิ์ใครพอมานั่งล้อมพระก็มาจับหวยกันเกาหัวก็เป็นก้าวหยิบอะไรก็แก้วก็ก้าวอะไรเงี้ยยกมือก็เป็นสี่เป็นห้าผลที่สุดคนก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก็ยึดพระเป็นที่พึ่งกลางคืนก็ตุ้งกระจาก็พระคุณเจ้าฝันยังไดบ่ฝันให้ข้าน้อยแน่แม้แต่พระนอนก็ยังโยมยังจะต้องการจะให้ฝันตลอดเวลาความจริงพระอรหันต์นะท่านไม่ฝันให้โยมหรอกพระพุทธเจ้านะท่านฝันก่อนเป็นพระอรหันต์ท่านนั่นเองก่อนเป็นพุทธเจ้าเมื่อท่านเป็นพุทธเจ้าแล้วท่านไม่ฝันอะไรเลยเพราะจิตของท่านดับสนิทไม่มีโมหะพระที่ฝันนั้นยังมีโมหะอยู่นะพระที่ฝันนั้นยังมีกิเลสอยู่ยังมีโมหะยอมจะไปพึ่งอะไรกับคนที่มีโมหะคนที่มีกิเลสอยู่แล้วจะได้อะไรมันก็เกิดได้ความเสียหายสิผลที่สุดก็เป็นไงเอาละพระฝันดีก็ไปแทงกันแล้วการที่คนเราไปหวังพึ่งเพียงลาภลอยเนี่ยหวยใต้ดินเนี่ยทำให้คนขี้เกียจมากเลยทำให้คนคิดว่าวันหน้าเนี่ยอีก7วันเราจะรวยเป็นเศรษฐีอยู่เรื่อยก็ไม่ตั้งหน้าทำมาหากินอะไรก็คอยที่จะรวยด้วยลาภลอยซื้อลอตเตอรี่มาหรือซื้อหวยใต้ดินมาก็หวังว่าตัวเองจะรวยอันเนี้ยทำให้คนเราเนี่ยนิสัยคนไทยเรานี่เสียหายมากในการที่กลายเป็นนักติดการพนันโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วสังคมอย่างนี้ก็แก้ไม่ตกถ้าเป็นอย่างนี้แล้วทางอีสานหรือทางภาคไหนก็แสดงแต่ก็มีทุกภาคเรื่องซึ่งจนในเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องที่หมดไปสิ้นไปโดยทุกอาทิตย์โดยที่ไม่ได้เหลือกลับมาเป็นประโยชน์เลยเราเล่นการพนันเล่นหวยใต้ดินเนี่ยเราเก็บเงินไว้ซื้อกะปิน้ำปลาซื้ออาหารการกินก็ยังพอเลี้ยงกันทั้งครอบครัวภายใน7วันแต่นี่ไปแทงหวยใต้ดินทีละร้อยทีละ50ที20หมดค่ากับข้าวไปเลยแล้วก็บ่นว่ายากจนเมื่อจะมาได้เที่ยวไปเห็นอย่างนี้แล้วก็สลดใจว่าเออทำไมนะพระคุณเจ้าทั้งหลายไม่เห็นปัญหาญาติโยมตรงนี้ต้องบอกญาติโยมเลยว่าพระนั้นให้หวยโยมไม่ได้แล้วโยมก็เล่นหวยไม่ได้ถ้าจะรวยต้องทำมาค้าขายต้องขยันมันเพียรตามหลักธรรมะพุทธเจ้าไอ้คนที่จะถูกหวยนั้นสำหรับคนที่มีลาภคนรวยๆบางคนเขามีลาภเขาก็ไม่ได้เอาลาภทางนี้ให้เราจริงๆก็หาเช้ากินค่ำเดี๋ยวเราทำบุญอะไรไว้เราจะไปถูกหวยรวยโปรอย่างนี้ได้ถ้าเราทำบุญของเราไว้มากมันก็มาเองแนะบุญพามาเองไม่ซื้อหวยก็ถูกหวยได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถึงว่า
การที่จะช่วยทางอีสานได้เนี่ยเราไม่ใช่ช่วยตรงที่แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างเดียวต้องช่วยคือจะเป็นผู้ให้เราต้องให้ธรรมะไม่ให้คนทางอีสานกินเหล้าเล่นการพนันและใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่เล่นหวยใต้ดินถ้าแก้ตรงปัญหาสังคมอันนี้ได้นะเขาจะรวยหรือเขาจะไม่เดือดร้อนเลยในชีวิตนี้การดูอยู่ดีกินดีตามประเพณีวัฒนธรรมเมื่อก่อนโบราณคนเขาไม่เห็นเดือดร้อนอะไรมากเลยคนสมัยก่อนนี่เขาก็เดือดร้อนเพียงนิดหน่อยแต่สมัยนี้ทำไมโลกก็วิวัฒนาการเจริญอะไรก็สะดวกสบายทุกอย่างแต่คนก็ยังเดือดร้อนอยู่ดังนั้นการที่จะให้ทานการที่จะให้กับคนจนเนี่ยเราต้องให้ศีลธรรมก่อนอย่างที่อย่างเมืองนนท์เนี่ยอาจารย์บางคนขอทุนให้แก่เด็กนักเรียนว่าเด็กนักเรียนเนี่ยอดอาหารไม่มีเงินเรียนหนังสือก็ไปบอกทางต่างประเทศเขามาทางเงินองค์การช่วยเหลือคนยากจนแต่เรียนดี อาจารย์ก็ไปบอกแล้วเขาก็ขอดูตัวว่าบ้านเด็กอยู่ที่ไหนแล้วก็จะให้เงินก็จะให้เงินเสร็จแล้วเมื่อจะให้เงินก็มาขอดูบ้านก่อนทางนายทุนก็มาขอดูบ้านคนพอมาดูบ้านแต่นั้นเห็นสภาพบ้านพ่อก็เมาแม่ก็อยู่ในสภาพที่เป็นบุคคลที่ไม่เอาไหนผลที่สุดเขาก็ถอนทุนคืนให้ไม่ได้พ่อกินเหล้าตอนเย็นเขาไปดูแล้วกำลังตั้งวงเหล้ากินเหล้าก็เป็นเพื่อนอยู่หน้าบ้านเท่านั้นเองหมดเลยทุนที่จะส่งลูกเรียนก็ไม่ได้อันนี้ช่วยไม่ได้เพราะปัญหาแก้ตรงนี้ไม่ได้ถ้าเราส่งเสริมให้คนกินเหล้าเมายาเนี่ยนะสังคมเมืองไทยเราก็ยิ่งยากจนมากขึ้นยิ่งโรงพยาบาลต้องสร้างโรงพยาบาลให้คนป่วยมากขึ้นต้องแก้ต้นเหตุนะไม่ใช่เราทำเหล้าเผยแพร่มากขึ้นเนี่ยพยายามที่จะทำขายเหล้าเพื่อจะได้เงินจากการขายเหล้ามากขึ้นเนี่ยคนจะจนมากขึ้นคนก็จะเข้าโรงพยาบาลมากขึ้นปัญหาจากทรัพยากรที่จะเสียไปเนี่ยมากขึ้นเลยคิดแล้วไม่คุ้มกันจากการที่ขายเหล้าให้ได้ราคามากๆแต่คนจะต้องเสียไปหมดมีแม้แต่เด็กก็ต้องเสียกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนในเพื่อพ่อแม่ตัวเองกินเหล้าเมายาอย่างนี้ผลที่สุดก็สะท้อนมาจากสังคมบ้านแตกเสียแหลกขาดไม่มีความสุขไม่มีความเจริญเพราะอบายมุขเป็นการเป็นสิ่งครอบงำในครอบครัวเราและพื้นฐานจิตใจเด็กก็ไม่ดีเด็กพ่อแม่กินเหล้าเมายาทะเลาะกันได้เห็นเนี่ยผูกฝังนิสัยเด็กไม่ดีได้เลยอันนี้จึงว่าก็ยากที่เราจะแก้ไขปัญหาอันนี้ฉะนั้นจึงว่าถ้าเราจะช่วยคนทางภาคอีสานหรือภาคไหนก็สุดแล้วแต่แหละก็จะไม่เน้นภาคเดียวแต่ส่วนมากทางภาคอีสานเนี่ยทุกคนก็คิดจะช่วยมากเลยแต่มากที่คนคิดช่วยเนี่ยก็คิดสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลคิดพยายามที่จะหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้ความสะดวกแต่อย่างนั้นหาไปเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกถ้าคนยังตกอยู่ในอบายมุขเราต้องพยายามรณรงค์ให้พระคุณเจ้าทั้งหลายและครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยช่วยกันแจกให้ทานด้วยคุณธรรมแจกคุณธรรมแจกธรรมะคนยังขาดธรรมะต้องจนตลอดชีวิตต้องกินเหล้าเมายาเล่นหวยใต้ดินจนตลอดชีวิตรวยไม่ได้คนรวยไม่เล่นหวยใต้ดินจะจนหรือจะมีก็ไม่เล่นหวยใต้ดินคนกินเหล้าเป็นชีวิตชีวานั่นก็ไม่มีความสุขความเจริญในครอบครัวบ้านปลายชีวิตก็ทิ้งความทุกข์ยากลำบากใจให้แก่ครอบครัวด้วยกันนำเข้าสู่โรงพยาบาลบ่อย
นำเข้าสู่โรงพยาบาลเสียแต่เงินเสียแต่ทองนั่นก็หมดตัว

อีกเพราะต้องรักษาพ่อรักษาคนที่เป็นโรคทางการติดสุราอย่างนี้ฉะนั้นเราจะต้องพยายามให้ทุกคนเนี่ยรู้จักศีลธรรมถ้าพระคุณเจ้าทั้งหลายในภาคอีสานหรือภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางจะช่วยคนยากจนต้องช่วยให้ธรรมะให้เขาประพฤติตัวด้วยการเลิกกินเหล้าเมาสุราเล่นการพนันเสียนั่นแหละเป็นการแจกทรัพย์อันมหาศาลทรัพย์อันประเสริฐซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกเขาได้รับคนไทยจะรวยที่สุดเลยคือรวยศีลรวยทานรวยภาวนาจริงๆได้บอกว่างามอะไรไม่ใช่งามไม่ใช่งามเท่ากับงามน้ำใจสวยอะไรไม่เท่าสวยกับศีลธรรมสวยจรรยารวยอะไรไม่เท่ากับรวยกับรู้จักคำว่าพอดีพอดีก็ไปจากความมีน้ำใจคือมีศีลธรรมอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะต้องช่วยทางยกย่องฐานะของคนไทยเราด้วยการยกย่องด้วยการให้มีศีลธรรมถ้ารัฐบาลจะแจกอะไรเนี่ยขอให้แจกศีลธรรมให้ประชาชนก่อนพัฒนาประชาชนให้ดีก่อนให้มีศีล5ศีล8ก่อนให้เลิกกินเหล้าเมายาเล่นการพนันหวยใต้ดินให้หมดไปก่อนเมื่อนั้นเนี่ยคนไทยจะไม่จนแต่ถ้าไม่คำนึงถึงเรื่องตรงนี้นะจนไม่มีแก้ไม่จบแก้ต้นเหตุไม่ตกถึงให้เดือนละหมื่นก็ยิ่งเอาไปเล่นการพนันหมดเดือนละหมื่นเล่นหวยใต้ดินกินเหล้าหมดเดือนละหมื่นเพราะคนไม่มีหลักศีลธรรมถือรัฐบาลจะรวยเอาเงินไปป้อนประชาชนบ้านละหมื่นละหมื่นต่อเดือนเนี่ยหรือคนละหมื่นต่อเดือนก็ยิ่งเป็นที่มั่วสุมเป็นที่ทำให้คนนี้เกิดมีปัญหายากจนมากขึ้นมาอีกเพราะอะไรไม่เหลือกินไม่เหลือใช้เพราะการพนันนี่เขาบอกแล้วผีปล้นทรัพย์เล่นการพนันนี่แม้แต่แผ่นดินก็ไม่มีจะอยู่โจรปล้น7ครั้งก็ไม่เท่ากับนักเล่นการพนันเพราะว่าโจรปล้น7ครั้งก็ไม่เท่ากับไฟไหม้บ้านครั้งหนึ่งแต่ไฟไหม้บ้านครั้งหนึ่งยังเหลือ

หมดเนื้อหมดตัวไปจนไม่มีอะไรเหลือฉะนั้นเราจะแก้คนจนได้จะช่วยเหลือคนจนได้คือการให้ธรรมะเป็นทานช่วยให้ทุกคนมีศีลธรรมก่อนแล้วเมืองไทยเราจะเจริญแต่ถ้าตราบใดยังแก้ปัญหานี้ไม่ตกก็คิดไปเถอะว่าไม่มีทางแก้ตกเรียกเหมือนลิงแก้เหมือนลิงช่วยลิงไงเนี่ยลิงก็ช่วยกันไม่ได้ถ้าเราจะแก้คนให้พ้นจากความยากจนให้เศรษฐกิจให้ดีคือต้องให้ทุกครอบครัวนี่มีศีลธรรมบ้านไหนไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันนั้นถือจะมีรายได้น้อยแต่ก็พอกินแต่บ้านไหนกินเหล้าเมาสุราเล่นการพนันจนติดเป็นอาจินนั้นมีรายได้มากก็ไม่พอกินก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินเขาฉะนั้นจึงรวยไม่ได้อันนี้ก็สำคัญที่เราควรจะมองก็เป็นอย่างนี้เราก็เลยว่าโอ้พอพระท่านมาพูดก็บอกว่าที่จริงก็อยากช่วยอยากช่วยคนจนให้พ้นจากทุกข์แต่ที่จริงพุทธเจ้าท่านช่วยถูกแล้วแต่เราไม่รับธรรมของท่านเองพุทธเจ้าท่านช่วยมา 2,000 กว่าปีแล้วแต่คนเข้าไม่ถึงท่านเองท่านช่วยเรามีศีล5ไม่เล่นการพนันไม่ดื่มสุราเนี่ยท่านช่วยเราให้พ้นจนแล้วแต่มรดกตกทอดอันนี้ไม่มีใครรับไว้มหาสมบัติอันนี้ไม่มีใครรับไว้คนทิ้งพระรัตนตรัยหมดก็หันมากินเหล้ากันเพื่อหาความสุขเล่นกันพนันทำอย่างนี้แล้วก็เลยทิ้งทรัพย์สมบัติที่พระพุทธเจ้ามอบมรดกไว้ให้อย่างใหญ่หลวงเรียกว่ารวย7ชั่วโคตรคนไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันเนี่ยไม่เจ้าชู้เนี่ยเขาเรียกว่ารวย

เจ็ดชั่วโคตรคนกินเหล้าเมาสุราเจ้าชู้เล่นการพนันนี้จนเจ็ดชั่วโคตรถือตัวเองไม่จนแต่ลูกหลานก็จะรับมรดกต่อไปก็จะเป็นหายนะไปฉะนั้นจึงว่าศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าวางไว้เนี่ยดีแล้วแต่นี้ถ้าทุกคนเราจะช่วยกันนะพระคุณเจ้าทั้งหลายจะช่วยญาติโยมให้พ้นความยากจนอย่าบอกใบ้ให้หวยบอกให้ทำมาหากินให้เก็บให้รู้จักคำว่าอิ่มว่าพออย่าไปโลภมากคนที่จนกว่าเรายังมีอีกเยอะว่างั้นอย่าไปคิดน้อยใจบางคนเนี่ยไม่มีบ้านจะอยู่ไม่มีข้าวจะกินหรือว่าประเทศอื่นเขาจนกว่าเราอีกเยอะยังประเทศโอธิโอเปียเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเขาก็จนกว่าพวกเราเราจนอย่างนี้เราก็พอใจแล้วมีบ้านอยู่บางคนเนี่ยมีบ้านอยู่มีไร่มีนาแต่ว่าไม่ทำกินไม่เหลือกินไม่ได้มากเท่านั้นเองแต่ถ้าพูดกันแล้วพยายามเก็บหอมรอมริบพยายามมัธยัสถ์ไว้นานๆเนี่ยก็จะดีขึ้นไปเองอย่าไปน้อยใจในชะตาชีวิตที่ตัวเองเป็นอย่างนั้นความเพียรความพยายามที่เก็บหอมรอมริบไว้เนี่ยก็จะมีกินมีใช้ดีกว่าคนที่ได้มาแล้วหมดไปบางคนเล่นการพนันกินเหล้าเนี่ยได้มาแล้วหมดไปได้มาแล้วหมดไปมีเท่าไหร่ก็เป็นกระชังก้นรั่วเลยเป็นถุงรั่วเก็บเงินไม่อยู่เรียกว่าถุงขาดเอาใส่ปากถุงก็ทะลุก้นถุงคนกินเหล้าเล่นการพนันนี่เรียกว่าถุงขาดฉะนั้นถ้าเราจะแจกให้คนมีความสุขความเจริญให้ร่ำรวยได้ก็คือการแจกธรรมะเป็นทานไม่ใช่แจกหวยไม่ใช่แจกตะกรุดพยันต์ไม่ใช่แจกน้ำมูกน้ำมนต์พวกนั้นเป็นกำลังใจสำหรับให้คนมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ว่าได้สิ่งนั้นแล้วจะร่ำรวยคนที่จะร่ำรวยได้ที่จะมีความสุขนั้นต้องเข้าใจธรรมะในคำสอนพุทธเจ้าพระคุณเจ้าก็ต้องแจกของพวกนี้ให้ถูกต้องอย่าแจกสิ่งที่ผิดๆให้ญาติโยมเนี่ยทำให้ญาติโยมนั้นหายนะไม่มีความสุขความเจริญในชีวิตสักทีฉะนั้นเราต้องแจกปัญญาแจกความเข้าใจในชีวิตประจำวันและญาติโยมก็จะอยู่ดีกินดีมีความสุขไม่ใช่ไปปรากฏพอตื่นขึ้นมาก็ไม่มีพิธีกรรมอะไรพระก็เอาตั้งทำเป็นอุบายเพื่อจะได้ลาภสักการะมาก็ลดน้ำมนต์บ้างเป่าหัวบ้างเป่ากันอยู่นั่นเองเอาเขียนเบอร์ให้บ้างใบ้บ้างผลที่สุดญาติโยมก็ไม่ฉลาดในศาสนาก็งมงายกันอยู่นี่เองไม่มีหลักชีวิตที่แท้จริงเลยกลายเป็นเรื่องเสียหายกับศาสนามากมายเลยแล้วก็เป็นกันอย่างนี้ทุกวันเนี่ยจะช่วยไงสังคมได้ตอนไม่บวชก็ไม่ได้ทำอะไรพอบวชแล้วก็ไปทำผิดหมดไปตั้งตัวเป็นพระหมอดูเป็นพระบอกไม่ให้หวยเป็นพระเกจิอาจารย์ขึ้นมาเมื่อตอนเป็นคารวาสก็ไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์พอไปยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาก็ไปยึดผิดและญาติโยมก็เลยพลอยหลงไหลไปด้วยเพราะพระไม่สอนให้ถูกต้องแนวทางแล้วก็เป็นจุดโจมตีด้วยสิอย่างสำนักอื่นเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าอย่างสำนักสันติอโศกเขาตั้งขึ้นมาเขาก็โจมตีได้ทันทีเพราะเราทำผิดจริงๆอ่ะเพราะเราก็ไปโกรธเขาเขียนหนังสือต่อต้านกันว่าเขาว่าเรางั้นนี้ความจริงเราก็ไม่ถูกความจริงถ้าเราเนี่ยเอาหลักสายกลางพุทธเจ้ามาเนี่ยใครก็โจมตีเราไม่ได้เราก็พิจารณาตัวเองกันอย่างนั้นถ้าเราทำให้สังคมในที่นั้นได้รับความเจริญได้ก็ถือว่าถูกต้องเศรษฐมาก็ดีใจที่พระทางสายอีสานบางที่พระทุดงกรรมฐานเช่นหลวงพ่อชาหรือสายหลวงพ่อมันเนี่ยญาติโยมบางทีเป็นราชการเป็นทหารตำรวจหรือเป็นข้าราชการย้ายไปอยู่ทางภาคอีสานพอไปเข้าวัดพวกนี้แล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจธรรมะขึ้นกลับมาอยู่ทางภาคกลางก็รู้สึกนำธรรมะพวกนั้นมาประพฤติปฏิบัติก็รู้สึกว่าเป็นคนดีเป็นราชการที่ดีคือเขาไม่ได้เอามาทุกอย่างเอาแต่เรื่องที่ท่านสั่งสอนธรรมะ
ทางด้านดับทุกข์ทางใจหรือวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้สึกพอเรามาจากทางภาคอีสานแล้วรู้สึกว่าพวกราชการพวกนี้จะเป็นคนที่เข้าถึงธรรมะก็สังเกตดูว่าโอ้พอไปอยู่ทางภาคอีสานแล้วกลับมาบางคนเป็นข้าหลวงเป็นนายอำเภอหรือเป็นอัยการอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเวลามาอยู่ภาคกลางแล้วรู้สึกว่าเขามีชีวิตที่เข้าใจธรรมะเพราะเขาไปสัมผัสกับพระกรรมฐานทางภาคอีสานแต่ความดีของเขาไม่ได้โฆษณาตัวเองนอกจากเราไปสัมผัสว่าเขาเข้าใจธรรมะในชีวิตประจำวันเขาเพราะเขาไปคบกับพระผู้เข้าใจในธรรมะได้แนะนำสั่งสอนให้เขาถูกต้องตามธรรมะวินัยก็มีส่วนดีที่ญาติโยมไปคบหาสมาคมกับพระกรรมฐานที่ประพฤติปฏิบัติถูกต้องแนวทางก็มาแนะนำชีวิตของญาติโยมให้ดีได้ตอนนี้ยังใช่แหละถ้าเราไปแนะนำญาติโยมผิดเนี่ยมันเสียเศรษฐกิจบ้านเมืองมากเสียบุคลากรของเราไปเช่นมันไม่เกิดปัญญาเห็นเช่นเอาน้ำมนต์ไปซัดกันทำไมอย่างเงี้ยคนเราก็ยังไม่เลิกทำความชั่วสักทีอย่างเงี้ยเป่าหัวก็เป่าก็อยู่นี่เองไม่ได้แก้ปัญหาอะไรได้เลยถึงว่าเป่าหูนั่นแก้ปัญหาแต่เป่าหัวไม่แก้ปัญหาในการเอาน้ำมนต์ไปซัดนั้นไม่ได้ชี้โทษของกรรมคุณไม่ได้ชี้โทษของความโลภโกรธหลงไม่ได้แก้ปัญหาหัวใจคนโง่เข้าวัดออกมาก็ยังโง่เหมือนเดิมมันก็แก้อะไรไม่ตกฉะนั้นพระนี่จะต้องพระคือเป็นผู้มีปัญญาเข้ามาบวชพุทธศาสนานี่เข้าใจหลักธรรมพุทธเจ้าอันละเอียดอ่อนแล้วก็สามารถจะแนะแนวทางญาติโยมให้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามทํานองของธรรมได้เมื่อโยมได้ไปคบกับพระผู้มีปัญญาแล้วออกมาก็ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีไม่ฟุ่มเฟือยไม่เสียเงินไม่เสียทองไม่ต้องเข้าลงจำนำปีใหม่ก็ไม่ใช่กระเลิกซะจนหมดเนื้อหมดตัวอย่างนี้พระท่านก็ต้องสงสารญาติโยมถ้าญาติโยมทำเพื่อพระจนเดือดร้อนเนี่ยก็ไม่ควรให้ทำญาติโยมจะต้องทำบุญจนยากจนญาติโยมจะต้องคู่นี้ยืมสินเข้ามาทำบุญเนี่ยถ้าทำบุญเพื่อเดือดร้อนก็ไม่ควรจะทำพระพุทธเจ้าในท่านไม่เอาอะไรเนี่ยพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้พวกเรานี่ต้องเดือดร้อนดิ้นรนอะไรเพื่อบุญให้ทำจริงแต่ให้ทำแบบประเภทที่แบ่งส่วนทำโดยไม่เดือดร้อนทำเพื่อดับทุกข์ทีนี้คนเราไม่รู้ก็เลยกลายเป็นคนหลงบุญไปทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่ถูกต้องอยากจะทำมากๆคือแต่ที่จริงไม่รู้ความไม่จริงการทำบุญมากนะคือการทำใจให้เกิดปัญญาให้มากทำวิธีดับทุกข์ให้มากทำให้รู้เท่าทันกิเลสตัวเองหรือรู้เท่าทันความคิดตัวเองให้มากหรือรู้จักปล่อยวางให้มากนั่นเนี่ยคือการสร้างบารมีหรือสร้างวัดจิตวัดใจของเราอย่างใหญ่หรือสร้างวัดให้เสร็จในใจเราจึงว่าก็นึกถึงว่าพวกคนไทยเราที่ยากจนนั้นไม่ใช่จนเพราะอะไรจนเพราะมีอบายมุขจนเพราะไม่มีธรรมะฉะนั้นว่าต่อไปนี้พระคุณเจ้าและใครจะแจกอะไรก็สุดแล้วแต่จะไปแจกกับคนจนก็ขอให้พิจารณาฐานะว่าแจกเขานั้นเขามีธรรมะหรือเปล่าถ้าแจกเงินแจกทองแจกเสื้อผ้ารักษายารักษาโรคแต่บ้านนั้นไม่มีคุณธรรมไม่มียังกินเหล้าเมายาเล่นการพนันอยู่แจกเท่าไหร่ก็เหมือนกับพ่อแม่ที่ช่วยลูกเลี้ยงลูกไม่โตนั่นเองแต่ถ้าแจกศีลธรรมถ้าทุกคนรักษาศีลธรรมได้หมดเลยเนี่ยไม่มีคนเดือดร้อนเลยถ้าคนมีศีลมีธรรมไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันเนี่ยเชื่อเลยว่าคนทางอีสานเนี่ยจะมีความเจริญกว่าคนภาคอื่นด้วยเพราะจะอยู่ดีกินดีเพราะเขาไม่มีอบายมุขนี่พอไปแล้วก็พระปรากฏที่ไหนก็ขอแต่หวยใต้ดิน
ตอนเย็นมาก็กินเหล้าลืมเพื่อจะดับความทุกข์เพื่อจะให้ลืมความยากจนแล้วยิ่งกินไปก็ยิ่งเสียเงินมากขึ้นก็กลายเป็นคนมาเกาะกันกินแล้วก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีปัญหาในเรื่องอาชญากรอาชญากรรมมากขึ้นการเล่นการพนันก็ดีกินเหล้าก็ดีมีปัญหาเรื่องจิตวิปริตหมดต้องเกิดอาชญากรอาชญากรรมมากขึ้นเพราะเล่นการพนันเพราะกินเหล้านี่เองปัญหามันจะตามมาทุกอย่างเลยแล้วผลที่สุดเมื่อแก่ตัวก็โรคภัยไข้เจ็บไม่มีเงินรักษาก็ต้องไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็มากขึ้นมากขึ้นเมื่อคนบ้านนอกในใครก็อยากเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วตัวเองก็อยากจะหาหมอที่ดีๆเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ก็ต้องเอาขายนาขายงัวขายควายก็เอาแต่ว่าเป็นโรคอะไรเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังโรคกระเพาะมั่งโรคตับแข็งมั่งเป็นต่างๆที่ตนเองได้ทำไม่ดีไว้อย่างเงี้ยเมื่อเป็นอย่างนี้ก็แก้ไม่ตกไหนเลยคนก็โรคมากไหนเลยเศรษฐกิจก็แย่ไหนเลยจะต้องสร้างโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นความไม่จริงเราต้องแก้ต้นเหตุต้องเอาธรรมะเป็นยาตั้งธรรมะวัดนั้นมีโรงพยาบาลอยู่แล้ววัดนั้นคือโรงเรียนโรงพยาบาลคือเอาวัดเป็นสถานที่เผยแพร่ให้ทุกคนได้เข้าถึงศีลธรรมให้ได้นี่วัดอะไรมีงานทีก็ล้มหมูล้มงัวกินเหล้าเมายากันในวัดนั่นแหละนำเชื้อโรคทุกอย่างเข้ามาไว้ในวัดเป็นการเผยแพร่ที่ผิดทางทั้งหมดเลยวัดทุกวัดเป็นอย่างนั้นเลยจะทำไงทางสมมติว่าทางต่างจังหวัดเนี่ยกลายเป็นวัดไม่เป็นที่สงบสุขไม่เป็นการเผยแพร่ธรรมะให้ถูกต้องเลยกลายเป็นว่าเป็นที่ฝึกกินเหล้าเมายาฆ่าสัตว์เล่นการพนันกันในวัดมีงานทิ้งก็ปล่อยกันยันตมาไปทิ้งไปเทศตามต่างจังหวัดนะพองานศพปุ๊บเปิดบ่อนการพนันเลยตำรวจไม่สนใจบางจังหวัดเป็นอย่างนั้นเลยนะพองานศพปุ๊บพอพระก็สวดไปทีนี้ก็เปิดบ่อนเล่นข้างหลังเล่นกันฟรีตลอดคืนมีงานบุญแล้วเนี่ยคนไม่เคยสนใจธรรมะเลยนะคนโตๆมีความรู้มีอะไรก็มีพระก็สวดไปกลายเป็นว่าพระนี่สอนญาติโยมไม่ได้เลยสอนให้เข้าถึงธรรมะไม่ได้เลยเพราะข้างหน้าพระก็สวดแต่ข้างหลังเขาก็เล่นไพ่กันกินเหล้ากันอย่างนี้แล้วศาสนาเราก็ถูกโจมตีติเตียนได้ทันทีเพราะคนไม่เข้าถึงศาสนาถ้าเป็นอย่างนี้ก็น่าเสียดายนะซึ่งทุกวัดเป็นอย่างนี้แล้วก็ตายเลยแล้วก็เป็นกันมากด้วยนะวิธีนี้แล้วก็ห้ามไม่ได้ก็หาว่าคนอื่นเขายังไม่ว่าเลยท่านเจ้าคุณพระครูยังไม่ว่าเราเลยนี่พระอะไรจะมาว่าเราอย่างนี้อย่างท่านอาจารย์ประยอมไปเทศคนก็เกลียดอาจารย์ประยอมบางทีบางแห่งบางคนวัยรุ่นชอบนะแต่ว่าจริงวัยรุ่นนี่เขาก็มีปัญญาดีนะที่เขามองเห็นอะไรเช่นอาจารย์ประยอมพูดอะไรต่ออะไรเขาเข้าใจแต่คนที่อายุมากแล้วกลับไม่เข้าใจนี่เราควรจะแก้ปัญหานะแล้วไปพอไปแล้วพระก็เทศก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจไปฟังพระเทศเขาไม่อยากรู้เรื่องนี้เขาทำไม่ได้เขาตั้งใจจะไปกินตรงว่างานศพเขาต้องการไปเพื่อให้เจ้าภาพได้เห็นแล้วเขาต้องการไปเล่นการพนันไปกินเหล้ามันไปเพื่อจิตมุ่งไปอย่างนั้นไม่ได้ไปศึกษาธรรมะไม่ต้องไปเอาบุญกุศลอะไรเลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสังคมไทยเราก็จะเจริญไปไม่ได้มันมีแต่ทางเสื่อมด้านจิตใจถ้าพระคุณเจ้าทั้งหลายนี่จริงพระเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมีตั้ง 200,000 กว่าองค์นี่เป็นกำลังอย่างมากเลยที่จะเผยแผ่ได้ฉะนั้นอย่างนี้เราต้องหันเข้ามารณรงค์กันแจกธรรมะเป็นธรรมทานถ้าจะให้อะไรให้จะให้อะไรต้องให้ศีลธรรมก่อนเพราะคนกำลังจนศีลธรรมทางภาคอีสานก็จนศีลธรรมเยอะที่มีก็มีที่จนศีลธรรมนั่นเนี่ยคือจนยิ่งขึ้นเลยบ้านไหนจนศีลธรรมยิ่งจนใหญ่เลยภาคไหนจนศีลธรรมภาคนั้นก็จะจนมากขึ้นบ้านไหนจนศีลธรรมก็จะจนมากขึ้นฉะนั้นถ้าจะให้อะไรจะแจกให้อะไรแจกศีลธรรมให้ก่อน

ินเหล้าเล่นการพนันให้ทุกบ้านทุกครอบครัวนั้นละอบายมุขได้รับรองว่าประเทศชาติบ้านเมืองเราเจริญแน่นอนเพราะทุกคนไม่จนศีลธรรมแต่ถ้ายังไม่แก้ความจนศีลธรรมให้แก่ประชาชนได้นี่ก็แก้ไม่ตกพุทธบริษัททั้งหลายก็ยังไม่เข้าถึงบริษัทอันนี้จึงว่าสำคัญมากนี่ก็พูดกันนะว่าเราควรจะมาแก้กันตรงให้ถูกจุดเขาเรียกเกาให้ถูกที่คันเกาให้ถูกที่คันมันคันตรงไหนก็เกาตรงนั้นทุกตรงไหนก็แก้ตรงนั้นไฟดับไหม้ตรงไหนก็ดับตรงนั้นที่มองเห็นอยู่ทุกวันนี้ที่จนเพราะจนศีลธรรมทุกเพราะไม่มีศีลธรรมแล้วก็ไม่มีคนให้ศีลธรรมแล้วก็ไม่มีคนแจกศีลธรรมไปแจกผิดๆไปแจกตะกรุดผ้ายันแจกหวยแจกเครื่องรางสัตว์นมนเนี่ยไม่ใช่แจกให้พ้นความจนเพียงให้กำลังใจให้เข้าถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงให้ปลื้มใจให้ปีติให้ยึดว่าเรามีพระคุ้มครองแต่ว่าเราไม่มีศัตรูแล้วพอเราเข้าถึงพระรัตนตรัยเราทำความดีเชื่อกรรมดีแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาอะไรมาป้องกันตัวเองแล้วเราเชื่อมั่นแล้วความดีเป็นหลักกรรมที่ป้องกันตัวเองทำดีแล้วเราไม่กลัวอะไรแล้วใครจะฆ่าใครจะฟันอะไรก็ถือว่าเราตายด้วยความดีฉะนั้นก็ต้องแจกทางปัญญาแจกอริยทรัพย์ถ้าจะช่วยก็ช่วยให้มีศีลธรรมคือช่วยให้ถูกต้องถ้าบอกก็บอกให้ถูกต้องไม่ใช่บอกใบ้ให้หวยต้องบอกธรรมะบอกให้รู้จักธรรมะหากินให้รู้จักขยันให้รู้จักเข้าถึงความดีในตัวเราไม่ใช่เราจะมารวยนะไม่ใช่รวยด้วยการเล่นหวยรวยโปหรือว่าหวังลาภลอยอย่างนั้นพระทั้งหลายให้หวยไม่ได้พระทั้งหลายใบ้หวยไม่ได้พระทั้งหลายพยายามไม่ฝันพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ฝันฉะนั้นพระจะฝันได้ไม่ได้พยายามไม่ฝันนั่นคือการทำสมาธิไปนอนที่ไหนก็ฝันไปนอนที่ไหนก็ฝันญาติโยมนี่หลงงมงายกันมากเลยกับเรื่องพระเนี่ยเรื่องพระให้หวยเนี่ยยันตอนนี้เราจะมาแก้ปลายเหตุพอเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาก็กลายเป็นเราไม่แก้กันนี่เราต้องแก้กันไว้ก่อนเราต้องตักเตือนเราต้องบอกกันไว้ก่อนว่าอะไรเป็นทางผิดทางถูกอย่างที่ตมาพูดเนี่ยตมาหวังดีก็จะพูดให้เห็นว่าอันนี้เราไม่ควรที่จะทำกันต่อไปพระก็ไม่ควรส่งเสริมญาติโยมจึงบอกใบ้ให้หวยพวกนี้มันไม่มีใครรวยได้เลยเพราะปู่ตาญาติตายายเราก็ไม่ใช่รวยเพราะการเล่นการพนันเล่นหวยโดยมากก็ทำมาหากินนะจึงจะเอาตัวรอดได้ถ้าใครเป็นนักเลงเล่นแล้วเท่านั้นก็หายนะทั้งครอบครัวเลยชีวิตจะไม่มีหลักเลาะจะไม่มีหลักแหล่งเลยแล้วไม่มีความสุขด้วยพวกนักเล่นนักกินเนี่ยจิตใจก็ฟุ้งซ่านตลอดเวลาไม่มีใครสงบสุขเลยในครอบครัวนั้นถึงจะได้เงินมาก็เป็นเงินร้อนจิตใจก็ร้อนกินก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขเพราะใจมันไม่สงบอันนี้จึงว่าเราก็ควรมาแก้กันอย่างนี้ท่านจะช่วยเหลือกันนะจะช่วยให้ทางอีสานได้อยู่ดีกินดีที่จะช่วยกันก็สร้างศีลธรรมให้ศีลธรรมกันและจะพ้นความยากจนได้แน่นอนเลยอาตมาเชื่อมั่นเลยจะพ้นความยากจนเท่ากับให้ธรรมะกันทุกบ้านได้เนี่ยถ้าทุกคนรับเอาไปปฏิบัติว่าจะไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เล่นหวยใต้ดินให้สัจจะได้ทุกบ้านนะมีเงินเดือนเท่าไหร่ก็พอแต่ถ้าไม่ทำอย่างนี้นะให้ไปเดือนคนละหมื่นก็เล่นหมดภายในวันเดียวกินในวันเดียวเล่นในวันเดียวก็ไม่พอเพราะคนไม่มีศีลธรรมมันก็ไม่ได้รักษาทรัพย์อันนี้ไว้ได้หรอกทรัพย์ก็เป็นหายนะหมดฉะนั้นถ้าช่วยคนอย่างนี้ด้วยเงินทองก็ไม่มีเหลือเท่ากับไปส่งเสริมสนับสนุนให้มีอบายมุข

มากขึ้นเหมือนพระเจ้าโศกท่านทรงเสริมให้คนเลิกอบายมุขแล้วก็ปกครองคนได้ทั้งทวีปเลยเพราะอะไรทั้งชมพูทวีปเลยเพราะทุกคนมีศีลธรรมหมดมีศีล5มีศีล8หมดก็ปกครองตัวเองก็เลยไม่มีปัญหานั่นแหละเรียกว่าให้พ้นความยากจนได้ช่วยเหลือกันให้ถูกต้องโดยการอาศัยพระนั่นเองพระเจ้าโศกก็อาศัยพระอรหันต์ช่วยเผยแพร่เพราะเจ้าแผ่นดินก็ไม่สามารถจะไปเผยแพร่งานได้แต่อาศัยพระอรหันต์เป็นผู้มีปัญญาด้วยการให้ธรรมะเป็นฐานกับอุบาสกบริกาจนคนนั้นเข้าใจหลักธรรมก็ไปปฏิบัติตัวเองจนมีความเจริญ

กับอุบาสกบาริกาจนคนนั้นเข้าใจหลักธรรมก็ไปปฏิบัติตัวเองจนมีความเจริญชีวิตก็รุ่งเรืองอยู่ดีกินดีมีความสุขเรียกว่ายุคพระเจ้าโศกเรียกว่ายุคสิริวิไลเนี่ยเพราะศีลธรรมมีนั่นแจกศีลธรรมไม่ได้แจกข้าวแจกน้ำเลยพระเจ้าโศกไม่ต้องแจกข้าวแจกน้ำแจกศีลธรรมให้กินเหล้าเมาสุราเล่นการพนันนั่นแจกธรรมะไปทั่วชมพูทวีปยุคนั้นเจริญเจริญมาถึงเมืองไทยแล้วมันแจกถูกแก้ต้นเหตุเรียกเกาถูกคันเกาที่คันทุกวันนี้แก้ไม่ตรงผู้นำไม่ได้แก้ตรงศีลธรรมกลับไปแก้ปัญหาปลายเหตุอันนี้แก้เท่าไรก็ไม่จบวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องความเป็นกลางก็เลยมาพูดถึงเรื่องปัญหานี้ความนี้เนี่ยเรื่องว่าความเป็นกลางก็คือว่าทำอย่างไรถ้าเราไม่มีความเป็นกลางแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พอดีหมดเหมือนอย่างตาช่างขึ้นไปช่างเนี่ยพอมันได้กลางแล้วมันก็พอดีเขาเรียกว่าตาช่างตาเต็งเนี่ยพอมันเป็นกลางแล้วก็ตัดสินความว่านั่นเป็นความเที่ยงตรงอะไรถ้ามันเป็นกลางแล้วมันก็ไม่หนักมันไม่เบามันพอดีเหมือนก็เอาไม้ไปวางไว้ตรงคานเนี่ยแล้วไอ้มันหนักมันยาวเท่ากันหนักเท่ากันมันไม่หกไปทางไหนแต่ถ้าสมมติเราให้เหลื่อมไปหนักทางซ้ายหน่อยมันก็จะตกไปทางซ้ายถ้าหนักไปทางขวาเราก็ตกทางขวาแต่ถ้ามันพอดีทั้งที่มันหนักเท่ากันเนี่ยมันไม่ตกมันกึ่งกันดังนั้นจึงว่าสมัยพระพุทธเจ้านะความเป็นกลางมีมากพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนมีความเป็นกลางคือตัวอย่างอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยพุทธจักรศาสนาว่าสมัยพุทธเจ้าสอนอย่างไรเอากันว่าอุบาสิกาเนี่ยพุทธเจ้าสอนอย่างไรพุทธเจ้าเราจะตอนนี้ญาติโยมสงสัยว่าว่าเราจะดำเนินชีวิตยังไงจึงจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีอย่างบางสำนักเนี่ยเขาสอนให้แต่งตัวแบบสันโดษเช่นใส่เสื้อหม้อห้อมและรองเท้าไม่ใส่ให้ฉันข้าวมื้อเดียวบางคนก็โกนหัวเมื่อกี้ก็กินสองมื้อกลางวันเช้ากลางวันก็เย็นแล้วก็ไม่กินอาหารเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยเขาก็ต้องการประยุกต์สังคมไม่ให้ฟุ่มเฟือยแล้วก็ว่าเป็นการคำสอนพุทธเจ้าประหยัดสันโดษสว่างสงบตอนนี้ญาติโยมก็เกิดความปั่นป่วนสงสัยว่าการดำเนินชีวิตอย่างไรจะถูกต้องตามศาสนาเขาเอาพุทธเจ้ามาอ้างว่าถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้เรากินข้าวมื้อเดียวถูกไหมเป็นคารวาสเนี่ยจะกินสองมื้อถูกไหมไม่ต้องถัดหน้าทาแป้งไม่ต้องแต่งตัวใส่เสื้อแบบประหยัดเนี่ยความเป็นจริงถูกไหมรองเท้าไม่ต้องใส่พยายามอยู่อย่างสันโดษอย่างเงี้ยก็เป็นเครื่องวัดว่าตอนนี้ในเมื่อเจ้าอธิการหรือเป็นอาจารย์สอนก็บอกอย่างเนี้ยถูกพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นอย่างนี้ทั้งท่านที่คนนั้นก็ไม่เคยไปเป็นไม่รู้ทันถึงพระพุทธเจ้าก็ทุกคนก็อ่านตำรับตำราสืบทอดประเพณีกันมาต่างคนต่างสงสัยแต่บางคนพวกนี้จริงๆไม่เคยไปอินเดียเลยนะแต่ถ้าไปอินเดียปุ๊บเนี่ยนะเราจะมองพุทธศาสนานี่ทะลุปูโป่งได้เยอะเลยว่าความเป็นอยู่ของอุบาสกอุบาสิกาของพุทธเจ้าอยู่กันอย่างไรคนสมัยก่อนอยู่กันอย่างไรถ้าเราจะรู้เลยว่าความถูกต้องของพุทธเจ้ากับพวกเราเนี่ยถูกกันไหมที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาสมัยเนี่ยถูกไหมว่าทำยังไงจะถูกไหมเนี่ยเราต้องดูว่าที่พุทธเจ้าทรงยกย่องมีบุคคลสองคนมหาอุบาสกมหาอุบาสิกาเป็นเอตตคะในฝ่ายหญิงเป็นผู้นำหญิงในสมัยพุทธเจ้าพุทธเจ้าทรงยกย่องนางวิสาขาเป็นมหาอุบาสิกาผู้มีศรัทธาตัวอย่างผู้มีศรัทธาในอุปถัมภ์พุทธศาสนาเป็นเอตตคะในฝ่ายหญิงเป็นมหาอุบาสิกาแล้วเป็นฝ่ายชายก็เป็นศรัทธาตัว

0: อย่างก็คือมหาอุบาสกก็คืออนาบินทกะเศรษฐีนี่บุคคลที่พระพุทธเจ้ายกย่องให้เป็นผู้นำหรือเป็นตัวอย่างของอุบาสกอุบาสิกายุคสมัยพุทธเจ้าทีนี้เราก็มาตีละเอียดลงไปอีกทีย้ำละเอียดลงไปในเรื่องความเป็นอยู่ของมหาอุบาสิกาเป็นอย่างไรความเป็นอยู่ของมหาอุบาสกที่พระเจ้าทรงยกย่องเป็นอย่างไรพุทธเจ้าให้มีความเป็นกลางแค่ไหนให้มีคุณธรรมสันโดษแค่ไหนพุทธเจ้าตัดงบประมาณในการเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างไรชาวบ้านกินอยู่ยังไงจึงจะถูกหลักที่พุทธเจ้าจึงจะเข้าเฝ้าพุทธเจ้าได้จึงจะเป็นสาวกของพุทธเจ้าได้ถูกต้องนางวิสาขาสำเร็จโสดาบันตั้งแต่8ขวบเป็นลูกมหาเศรษฐีซึ่งมีทรัพย์มากถึง 70-80 โกฏนางวิสาขาเมื่อฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมนางเปลี่ยนใจอย่างเดียวแต่นางยังไม่เปลี่ยนร่างกายอะไรเลยนางก็ยังกินอย่างเหมือนเดิมยังนุ่งห่มเหมือนเดิมยังนอนเหมือนเดิมพูดจาเหมือนเดิมแต่นางมีสัมมาวาจาขึ้นจิตใจนางได้เปลี่ยนแปลงจากความเห็นผิดเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมเจ้ามีจริงพระสงฆ์เจ้ามีจริงบาปบุญสวรรค์นรกนิพพานมีจริงพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถพ้นทุกข์ได้จริงและเราก็สามารถเห็นธรรมรู้ธรรมได้ด้วยตัวเองด้วยเห็นจากอารมณ์ตัวเองเกิดดับเห็นอารมณ์จิตตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมองเห็นลักษณะญาณตัวเองตลอดเวลาแล้วความโลภความโกรธตัวเองก็เบาบางลงความตนีในการให้ทานไม่เหลือเลยความพยาบาทไม่มีนางมีเมตตาเสมอเหมือนหมดเมื่ออย่างนี้นางได้แต่เปลี่ยนใจอย่างเดียวแล้ววิจิกิจฉาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นางไม่มีพิธีกรรมที่จะไปอาบน้ำล้างบาปจะไปอาบน้ำล้างบาปจะเอาหัวหมูใบสีไปข้าวหญ้าไปยำไปบนบานศาลกล่าวตามหัวปลวกหัวผาต้นไม้ไปบูชาเจดีย์อะไรแบบพิธีกรรมด้วยเส้นสวงวิญญาณนี้นางไม่ทำนางไม่บ่งสวงวิญญาณนางไม่เชื้อเชิญวิญญาณนางเจริญทานศีลภาวนากับพุทธเจ้าอย่างเดียวเป็นการแก้กรรมแค่เคราะห์นางก็คือการเข้าหาพุทธเจ้าฟังธรรมปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่มีพิธีเอาเหล้าไปทำหัวหมูใบสีบูชาเทพาอารักษ์หรือไปไหว้หัวปวกหัวผาอาบน้ำล้างบาปอย่างนั้นนางไม่กระทำนางหมดความสงสัยและเชื่อว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรความเป็นมหาอุบาสิกานั้นเป็นอย่างนี้นะนางได้เป็นมหาอุบาสิกาคือทำถูกต้องตามที่พุทธเจ้าทรงเจตนาคือธรรมะเนี่ยคือพุทธเจ้าไม่ต้องสอนเลยพอได้แล้วก็เข้าถึงอย่างเดียวกันสอนครั้งแรกและนางบรรลุธรรมก็ธรรมะก็เป็นการแนะแนวชีวิตตัวเองไปเองแล้วพอถึงวันอุโบสถเนี่ยนางก็จะเข้าอุโบสถเครื่องประดับของนางเนี่ยนางเป็นคนรักสวยรักงามมากเป็นคนที่มีราคะจริตเพราะนางปรารถนามาเป็นคนงามด้วยเบญจกัลยาณีนางเป็นหญิงที่งามห้าอย่างฟันงามผิวงามตา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ภิกษุทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของบุคคลที่มีความเห็นผิดย่อมเป็นไปเพื่อผลอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์เพราะเหตุใดเพราะมิจฉาทิฏฐินั้นเลวทรามภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนเม็ดสะเดาก็ดีเม็ดบวบขมก็ดีเม็ดน้ำเต้าขมก็ดีที่บุคคลหมกไว้ในพื้นดินอันชุ่มชื่นรสของดินรสของน้ำที่มันดูดดื่มเข้าไปทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเพื่อเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุใดก็เพราะพืชนั้นเป็นพืชพันเลวภิกษุทั้งหลายกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาเพราะความเห็นของเขาเลวทรามเจตนาก็ตามความปรารถนาก็ตามความตั้งใจก็ตามมีผลไม่น่าปรารถนาไปด้วยเพราะเกิดจากทิฏฐิอันเลวทราม

อย่าไปไขว่คว้าอะไรให้มันมากมายนักให้กำหนดสติรู้จิตเพียงอย่างเดียวบาปมันเกิดที่จิตบุญมันเกิดที่จิตดีชั่วเกิดที่จิตสวรรค์นิพพานเกิดที่จิตมันไม่ได้เกิดที่อื่นจากพระธรรมคำสอนหลวงปู่แหวนสุจินโน

ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเตือนใจให้เราระลึกถึงความจริงไม่ประมาทควรรีบเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพราะวันตายของเราจะมาถึงวันใดก็ไม่รู้จะเจ็บป่วยเมื่อใดก็ไม่ทราบผู้ที่ปฏิบัติธรรมคือศึกษาความเป็นจริงรู้แก่รู้เจ็บรู้ตายรู้จักต่อสู้กับเวทนาด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิตั้งสติไว้สู้กับเวทนาการศึกษาธรรมะต้องศึกษาให้เกิดปัญญาใจที่มีศีลสมาธิแม้จะมีโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนไม่มีเมื่อถึงเวลาเจ็บป่วยก็ทำใจได้ปล่อยวางเป็นปรงตกว่าสังขารมันต้องเป็นไปอย่างนี้ความทุกข์ก็จะไม่ครอบงำสามารถข้ามเวทนาได้เจ็บตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นจนเวทนาดับไปกลายเป็นอารมณ์เดียวดับความทุกข์ได้ในที่สุดพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือเตรียมใจไว้ก่อน

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธรายการต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะเทระวาทะในช่วงนี้ท่านผู้ฟังขอฟังพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์ใหม่อินทสิริขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
1: พากันตั้งใจฟังธรรมะและการนั่งสมาธินะนั่งสมาธิไปด้วยการฟังธรรมะกับการนั่งสมาธิเป็นของเนื่องด้วยกันในระหว่างเรานั่งสมาธิกับการฟังเทศสำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติได้รับความสงบได้รับธรรมะธรรมะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ว่าจะได้ทางไหนมาที่เรียกว่าเป็นธรรมะธรรมะที่เป็นคำสอนของพุทธเจ้ามีอยู่มากมายแต่ที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาก็ได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็ได้ศึกษามามากได้อ่านในตำรับตำราก็มีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เราได้ศึกษาตามพระไตรปิฎกหรือตามประวัติของหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาก่อนก็ได้ศึกษามามากแล้วเราก็ได้ปฏิบัติตามที่เราได้ศึกษามาได้ยินได้ฟังมาอันนี้ก็ได้ศึกษามามากได้ปฏิบัติมามากเหมือนกันแต่การที่เราฟังธรรมะหรือการปฏิบัติทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติกับการได้ยินได้ฟังมาถ้าเราเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติก็จะเข้าใจในเรื่องที่เราได้ศึกษามาแต่ถ้าเราได้ศึกษามาแล้วเนี่ยเราปฏิบัติยังไม่เป็นยังไม่ถึงจุดที่เราได้อ่านไปพบไปเจอมาเราก็ยังจะไม่เข้าใจยังจะสงสัยอยู่นี่แหละเรื่องธรรมะมันเป็นอย่างนี้ที่นี่เราอยากจะเข้าใจในเรื่อง ธรรมะที่เราเคยได้ฝึกฝนอบรมมาที่ได้ยินได้ฟังมาบางเรื่องที่เราได้ยินมาเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นและถึงเราจะปฏิบัติจิตของเราก็ยังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ยังมีความสงสัยอยู่นี่แหละสิ่งที่มันดำเนินสติปัญญาของเราไปไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังดำเนินจิตของตัวเองไม่ถึงจุดเด่นของธรรมะที่เราได้ศึกษาไว้แล้วการที่เราได้ศึกษาไว้นั้นบางคนก็จะไปเปรียบเทียบเอาง่ายๆเปรียบเทียบกับการประพฤติปฏิบัติของตนเองกับธรรมะที่เราได้ศึกษามาไปเปรียบเทียบเอาแบบง่ายๆคำว่าเปรียบเทียบเอาแบบง่ายๆนะที่วันนี้ฉันนั่งสมาธิได้3ชั่วโมงอย่างเงี้ยเมื่อถือว่าได้มากพอไปถึงจุดนี้แล้ว ก็เลยไปตั้งเอาเลยว่าเราได้ขั้นไหนแล้วอะไรเงี้ยจะไปกำหนดเอาเราได้ภูมิไหนแล้วเราได้ชั้นไหนแล้วธรรมะอยากจะมีชื่อของธรรมะได้

สมถะไม่ได้วิปัสสนาไม่ได้อะไรขึ้นมาที่มีอยู่ในหลักทำคำสอนของพุทธเจ้าตามขั้นตอนที่เราได้ศึกษามานั่นแหละได้อัปปนาสมาธิหรือยังได้คณิกะสมาธิหรือยังว่าไปอันนั้นอยากจะพูดให้ฟังว่าสิ่งที่เราได้ศึกษามานั้นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบัญญัติเอาไว้ที่มันเกิดขึ้นในขณะที่พระพุทธองค์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมในคราวที่จิตสงบเป็นสมาธิได้เกิดขึ้นในดวงจิตของพระพุทธองค์หรือสาวกของพระพุทธองค์แต่ละท่านที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็ท่านได้ถึงความสงบเข้าไปสู่ในดวงธรรมจนเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสจริงๆนะคำว่าความเชื่อความเลื่อมใสจริงๆก็คือกล้าเชื่อสละเสียสละคารวะออกมาสู่ในทางเพศบรรพชิตนะในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้าถ้ายังเสียสละเพศคารวะยังไม่ได้ก็ยังถือว่ายังขัดข้องอยู่นะยังขัดข้องอยู่นี่เป็นเรื่องที่เราควรที่จะมาพิจารณาถึงจะมีศรัทธาศรัทธาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเราก็อาจจะไปเปรียบเทียบในเรื่องศรัทธาเกี่ยวกับการทำบุญนะทำบุญให้ทานอย่างนี้ก็เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นก็ศรัทธาก็ถือว่าแรงกล้าเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงแรงกล้ากับถึงเสียสละเพศคารวะเข้ามาสู่เพศบรรพชิตนะมันก็มีขั้นตอนอย่างนี้แหละเรื่องธรรมะที่เราได้เอามาพิจารณาเพราะฉะนั้นถึงได้มีการกำหนดหรือการเคารพในผู้ที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าแม้แต่พระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในเพศบรรพชิตแล้วเนี่ยแม้ศีลจะมี227เท่ากันแต่ท่านก็เคารพในอาวุโสในอาวุโสซึ่งกันและกันเนี่ยให้เคารพในซึ่งกันและกันอย่างที่เราบวชพร้อมกันวันเดียวกันก็ยังมีต่างเวลาต่างเวลาการยัตติก็จะยัตติพร้อมกันแต่เวลาจะถามสอบถามเวลาสวดพระอาจารย์สวดสอบถามอันตรายกธรรมต่างๆก็จะถามแต่ละองค์ละองค์ไปถ้าสวดถามอัฏฐบริขารอย่างนี้ก็จะถามองค์ที่มีอายุมากกว่าที่นั่งอยู่ต้นแถวแล้วก็ถามไปถึงปลายแถวสมมติว่าบวชพร้อมกันสามรูปอย่างนี้เวลาไปนั่งก็นั่งเรียงลำดับเหมือนเดิมพอบวชมาแล้วเนี่ยก็ยังเคารพการเวลาอยู่อีกเนี่ยพระพุทธเจ้าให้เคารพซึ่งกันและกันถึงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นการที่เคารพที่พระพุทธ

องค์ได้ทรงบัญญัติเอาไว้ก็อยากจะให้พระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในเพศบรรพชิตที่เป็นสิทธัตถาคตแล้วเนี่ยให้เคารพกันด้วยอาวุโสและพันเตการเคารพนี่เป็นการละมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ละในชั้นวรรณะในชั้นวรรณะบางทีการที่คนเราเข้ามาบวชจะมาจากตระกูลกษัตริย์มั่งตระกูลของเศรษฐีมั่งตระกูลแพทย์ตระกูลพาณิชย์ตระกูลจันทานอย่างนั้นมีหลายตระกูลเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในตระกูลไหนก็แล้วแต่ที่พระพุทธองค์ท่านอยากจะให้เคารพกันถ้าไม่มีข้อบัญญัติเอาไว้เนี่ยก็จะทะเลาะกันจะข่มเหงกันรังแกกันว่ามาจากชั้นต่ำชั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถึงจะอยู่ในตระกูลจันทานเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาถ้าได้บวชก่อนตระกูลกษัตริย์มาบวชทีหลังอย่างเนี้ยหรือบวชวันเดียวกันแต่ผู้ที่เป็นตระกูลจันทานนั่งหัวแถวตระกูลกษัตริย์นั่งหางแถวอย่างเงี้ยก็ยังให้เคารพผู้อาวุโสที่เป็นตระกูลจันทานอยู่เหมือนเดิมนี่ไม่ให้ดังแกกันให้สม่ำเสมอกันถือว่าเป็นผู้มีศีล227เท่ากันให้เคารพกันนี่แหละ ผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาหรือนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติร่วมกันมีทั้งพระภิกษุสามเณรแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาทั้งชีพามตาผ้าขาวก็ถือว่าเป็นผู้มีสรณะต่างกันนะมีสรณะต่างกันอย่างที่แม่ชีอย่างเนี้ยก็มีสรณะต่างกันก็ถืออุโบสถศีลรักษาโวสศีลเป็นศีล8เป็นนิจศีลอย่างเงี้ยทีนี้อุบาสกอุบาสิกาของพวกเราก็อาจจะถืออุโบสถศีลเป็นบางครั้งคราวแต่ไม่ได้เป็นนิจศีลจะเป็นบางการบางเวลาอย่างเงี้ยนี่แหละข้อแตกต่างกันอย่างนี้ถึงได้เคารพยำเกรงซึ่งกันและกันและเชื่อถือกันแต่ไม่เคยเหยียดหยามกันในระหว่างผู้ปฏิบัติธรรมถือว่าต่างคนก็ได้ต่างได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันพระภิกษุสามเณรมีศีล227ก็จริงถ้าไม่มีพวกชีพามหรือสามเณรเป็นผู้อุปถัมภ์อุปถัมภ์หรืออุบาสกอุบาสิกาที่เป็นผู้ทนุบำรุงพระสงฆ์ให้อาหารบิณฑบาตพระสงฆ์ก็อยู่ไม่ได้การสร้างบารมีทางธรรมเนี่ยจะไปตำหนิติสินนินทากันก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ให้ไปตำหนิติสินนินทาไม่ให้ไปข่มซึ่งกันและกันนะไม่ให้เหยียดหยามกันเจเป็นคฤหัสถ์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เราต้องนึกถึงว่าเราเป็นพระภิกษุสามเณรอยู่ได้ยังไง
ถ้าไม่มีอุบาสกไม่มีอุบาสิกาไม่มีชีตาผ้าขาวอย่างเงี้ยใครจะทำอาหารมาถวายเมื่อไม่มีอาหารบิณฑบาตพระสงฆ์จะปฏิบัติได้ไปกี่วันเนี่ยเราต้องนึกอย่างนี้นี่หลวงพ่อก็อยากจะพูดให้ฟังในคราวที่เราปฏิบัติใหม่ๆพอเราปฏิบัติทำพอจิตของเราสงบเป็นสมาธิเราจะนึกถึงผู้ที่มีอุปการะคุณก่อนผู้ที่มีอุปการะคุณเป็นใครผู้ที่มีอุปการะคุณก็คือบิดามารดาระลึกไปถึงบิดามารดาก่อนที่ระลึกถึงบิดามารดาก็เพราะว่าเราได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยมาปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยบิดามารดาของเรายังได้ตามเข้ามาอุปถัมภ์ลูกชายจัดอาหารบิณฑบาตมาถวายนี่แหละถึงได้นึกถึงผู้ที่เป็นบิดามารดาทั้งที่ชาวบ้านก็มาชาวบ้านทุกคนก็มาเหมือนกันแต่จิตมันยังเหลี่ยมลำเอียงอยู่นะบทมาใหม่ๆมันยังเหลี่ยมเอียงอยู่เพราะว่าการที่เราจะคุ้นเคยกับคนอื่นนะยังมองไม่ชัดเจนเท่าไหร่ยังสู้กับบิดามารดาของตัวเองไม่ได้นี่ความนึกคิดในความคุ้นเคยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปฏิบัติทำได้ง่ายนะง่ายหมายถึงว่าเราบวชเข้ามายังไม่นานยังไม่หลายวันยังไม่ได้หลายเดือนเราก็ทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้แล้วถึงเราจะนึกถึงบิดามารดาของตัวเองแต่ก็จิตก็ยังนึกถึงผู้อุปการะคุณคือศรัทธาญาติโยมที่ทำบุญใส่บาตรให้ทุกวันเวลาเราไปบิณฑบาตส่วนมากผู้ที่มีจิตศรัทธาเราก็คงจะเข้าใจอย่างที่บ้านเราอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยพระไปบิณฑบาตบางบ้านเนี่ยไม่เคยใส่บาตรเลยอย่างเงี้ยแล้วบางบ้านเนี่ยจะตักบาตรทุกวันไม่ว่าจะพระวัดไหนผ่านมาตั้งโต๊ะตักบาตรจนครบอย่างนี้นั่นแหละผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยซึ่งเป็นพระภิกษุสามเณรพอทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้แล้วเนี่ยก็จะนึกถึงผู้อุปการะคุณอย่างนั้นเลยนึกไปถึงว่าศรัทธาญาติโยมที่เขาตักบาตรทุกวันบางคนเขามีเวลาเขาก็ต้องตักข้าวใส่บาตรแล้วเนี่ยเขายังทำอาหารมาส่งที่วัดอีกตามมาถวายที่วัดอีกก่อนที่จะฉันนี่มีความเอาตั้งใจใส่ด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสจริงๆแล้วเนี่ยนี่เป็นหน้าที่เคารพนับถือจริงๆนะบางทีพระสงฆ์ก็เคารพศรัทธาญาติโยมเหมือนกันนะให้เกียรติผู้ที่มีพระคุณการที่เราให้เกียรติจะให้เกียรติอย่างไรจะไปช่วยทำงานที่บ้านอย่างนั้นเหรอไม่ใช่เราจะตอบแทนบุญคุณได้อย่างไรพระสงฆ์จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยากจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่หลวงพ่อบวชเป็นเณร บวชเป็นเณรศีลมีเพียง10สิกขาบทมีศีล10นี่เป็นศีลของสามเณรเราเป็นสามเณรก็ตั้งใจรักษาศีล10ข้อเนี่ยให้บริสุทธิ์ด้วยความตั้งใจ
ไม่เคยคิดจะฝ่าฝืนศีลแม้แต่นิดเดียวนั่นตั้งสัจจะว่าจะรักษาศีลไม่ให้ขาดให้สะอาดบริสุทธิ์คำว่ามีซ่องโหว่เนี่ยจะไม่ให้มีเลยเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นี่เราบวชใหม่เนี่ย เราบวชมาใหม่ในคราวที่เป็นฆราวาสเราก็รับประทานอาหารวันละสามมื้อตั้งแต่เกิดมาจนได้มาบวชเนี่ยเวลาเราบวชมาแล้วเนี่ยเรามีความตั้งใจจะรักษาศีลข้อที่6เนี่ยรักษาไม่ต้องกินกินอาหารในเวลาวิการเนี่ยไม่ให้อาหารล่วงขอบทวารปากเข้าไปแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้นี่แหละด้วยความตั้งใจในจุดนี้เนี่ยไอ้ธาตุขันของเรามันเคยชินกับการทะนุบำรุงรักษามาตั้งแต่เกิดจนได้มาบวชเนี่ยมันเป็นนิสัยมันยึดในธาตุในขันในความเป็นอยู่แต่ละวันเราอยู่ได้ด้วยอาหารที่เรารับประทานที่นี่จิตที่มันผูกมัดฝังอยู่กับการที่เคยได้รับประทานอาหารมาสามมื้อเนี่ยเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเรามาปฏิบัติเหมือนอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านพาปฏิบัติบวชเข้ามาท่านสอนให้เราฉันมือเดียวพอเรามาฉันมือเดียวเนี่ยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็เกิดขึ้นด้วยความอดทนต่อสู้เมื่อผ่านไปหลายวันหลายเดือนหลายวันเข้าไปหลายเดือนเข้าไปเนี่ยร่างกายจะสู้ผอมแต่ความคุ้นเคยก็ย่อมจะเกิดขึ้นแต่ก่อนที่มันจะมีความคุ้นเคยเกิดขึ้นนี่แหละนอนหลับไปมันยังฝันเลยฝันว่ามันเคยเป็นฆราวาสมานานนะนอนหลับไปมันฝันไปเป็นฆราวาสเนี่ยเราปวดมาใหม่ๆเดือนหนึ่งสองเดือนมันยังฝันว่าเป็นฆราวาสอยู่บางทีสามสี่ปีห้าปียังฝันอีกว่าเป็นฆราวาสเดินไปเดินมายังใส่กางเกงอยู่เวลาฝันน่ะแต่งชุดฆราวาสไปคนเป็นฆราวาสศีลก็ไม่มีศีลสิบนะอยากจะทำอะไรก็ทำเหมือนกับว่าเราหิวข้าวอย่างเนี้ยเราเป็นฆราวาสแล้วพอหิวข้าวเราก็ไปกินข้าวซะกำลังกินสนุกสนานอร่อยอร่อยอยู่นั่นแน่ประมาณสักค่อนๆจะอิ่มไปแล้วนะมีความรู้สึกว่าเห็นตัวเองห่มผ้าเหลืองนะพอห่มผ้าเหลืองก็จิตมันย้อนกลับเข้ามาถึงพระพจน์ที่ไปบวชเป็นเณรอย่างนี้บวชเป็นพระอย่างนี้ตกใจเลยตกใจเรามากินข้าวตอนเย็นได้ยังไงเนี่ยเราเป็นพระแล้วเนี่ยเราเป็นเนรแล้วเนี่ยตกใจกลัวด้วยความตั้งใจตั้งสัจจะเอาไว้ว่าเราจะไม่ผิดในศีลข้อนี้อย่างเนี้ยนี่เกิดความกลัวนรกกลัวบาปร้องไห้เสียอกเสียใจว่าตัวเองในผิดสัจธรรมจะไปตกนรกอเวจีอย่างเนี้ยทำให้ผิดศีลผิดธรรมทำให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในทางพระพุทธศาสนาคนอื่นเขามองเราในทางที่ไม่ดีเราในเลวกว่าคนอื่นเราจะไปเข้ากับใครได้แค่นี้ก็ทำไม่ได้รักษาไม่ได้เพราะนึกอย่างนี้ก็น้ำตาไหลด้วยความเสียอกเสียใจนี่บางทีมันเป็นอย่างนี้นะนี่ความตั้งใจรักษาศีลเนี่ยมันเกิดฝันมาว่าก็คิดไปอย่างนี้ก็เสียใจร้องไห้พอถึงตีสี่รู้สึกตัวขึ้น

ลืมตาขึ้นมันมืดๆเอ๊ะอันนี้เราฝันเหรอวะพอรู้ว่าตัวเองฝันเท่านั้นโล่งอกเลยเนี่ยผ้าจีวรเปียกแล้วหมอนเปียกแล้วนอนร้องไห้อ่ะเสียใจว่าตัวเองผิดศีลพอตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นเอ๊ะนี่เราฝันน่ะเพียงรู้เราฝันนั่นก็ดีใจขึ้นมาเราไม่ได้ทำผิดจริงๆมันเป็นความฝันแต่มักจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยนะมักจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยอย่างที่เรื่องเพศตรงข้ามอย่างเนี้ยในคราวที่เราเป็นหนุ่มเนี่ยความใฝ่ฝันความคิดด้วยจิตของหนุ่มสาวเนี่ยทุกคนเกิดขึ้นมาก็คงจะมีเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันแต่ด้วยความอดกั้นอดทนรักษาระเบียบจารีตประเพณีบ้านเมืองรักษามารยาทพูดก็พยายามพูดให้ดีการประพฤติตัวก็ประพฤติให้ดีไม่ล่วงละเมิดฝ่ายตรงข้ามอย่างนี้แต่ความต้องการในทุกคนมีนางทางกิเลสตัณหาอย่างเนี้ยมันมีทุกคนทีนี้พอบวชเข้ามามันก็ฝันละที่นี่ฝันว่าเป็นฆราวาสฝันเป็นฆราวาสแล้วก็ไปจับผู้หญิงซะไปคุยผู้หญิงไปจับผู้หญิงพอกำลังจับกำลังคุยกันอยู่สนุกสนานจิตมันย้อนกลับคืนมามองเห็นตัวเองเป็นผ้าเหลืองใส่ชุดผ้าเหลืองอย่างเนี้ยโอ้เราเป็นพระแล้วไปจับผู้หญิงได้ยังไงผิดอาบัติตัวนั้นตัวนี้อาบัติสังฆาทิเศษข้อที่จับต้องกายหญิงเป็นอาบัติสังฆาทิเศษโอ้ข้อนี้มันหนักมากทำไงเราทำบาปอย่างนี้แล้วขายหน้าขายตาเราจะแก้ได้ยังไงเราจะนิ่มมนพระมาอยู่ปริวาสกรรมสวดเข้าสู่ปริวาสกรรมแล้วอยู่ปริวาสกี่วันกี่เดือนแล้วจะออกจากปริวาสก็ต้องมดพระสงฆ์มาอีกครบ20รูปมาสวดออกอภารอีกขายหน้าอีกแม้มันเร็วถึงขนาดนี้เหรอเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคิดเรื่องเสียหายเกิดเสียใจเสียอกเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลพอถึงตีสี่รู้สึกตัวขึ้นมาเป็นฝันลืมตาขึ้นเนี่ยผ้าจีวรเปียกหมอนเปียกน้ำตามันไหลค่อยดีใจกับคืนมาจนกว่าจะปรับจิตปรับใจเป็นพระได้เนี่ยจนไม่ฝันเฉยเลยเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่กับการปฏิบัติเนี่ยที่เราเร่งในการปฏิบัติได้ดีเท่าไหร่นะจิตของเราเป็นสมาธิได้ง่ายเมื่อไหร่การที่เราเคยฝันอย่างนี้จะหมดง่ายไปตามลำดับนะฝันในเรื่องที่จะผิดศีลผิดธรรมนี่คือมันจะประกอบกันกับการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติจิตเป็นสมาธินับตั้งแต่บวชเข้ามาเราตั้งใจปฏิบัติเพียงเดือน2เดือนจิตก็สงบเป็นสมาธิจิตยึดมั่นถือมั่นอยู่ในธรรมที่เรารู้แจ้งเห็นจริงในการปฏิบัติเนี่ยจิตมันจะไม่ใฝ่ฝันมันจะไม่หลงไปตามความฝันมันจะน้อมเอาแต่ธรรมะเข้าไปสู่ในดวงจิตดวงใจน้อมเอาพระพุทธเจ้ามาไว้ในดวงใจน้อมเอาพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเข้ามาไว้ในดวงใจนี่จิตมีสรณะอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่หยุดไม่หย่อนไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทไหนยืนเดินนั่งนอนก็ปฏิบัติประคองจิตอยู่ในความสงบอยู่อย่างนั้นนี่ถ้าจิตเป็นอย่างนี้เนี่ยจะไม่ฝันแล้วจะไม่ฝันเป็นฆราวาสอีกแล้วนั่งอยู่ที่ไหนก็จะเป็นพระถึงว่าจะฝันไปไหนก็ฝันเหมือนกับว่าเราเดินจงกรมฝันว่าไปเดินจงกรมที่นั่นฝันว่าไปนั่งสมาธิอยู่ถ้ำนั่นฝันในพายบาตรแบกกดหิ้วกาน้ำเดินทุดงเข้าป่าเข้าเขาไปมันจะฝันแบบเข้าป่าอยู่ตลอดเวลาไปแสวงหาที่วิเวก
อยู่ตลอดเวลานี่พอจิตของเราเป็นสมาธิแล้วมันความฝันมันก็เป็นไปด้วยนะมันจะเป็นไปด้วยแล้วพอฝันตื่นขึ้นมารู้สึกขึ้นมาก็ดีใจโอ้ขนาดเรานอนอยู่เรายังฝันเมื่อได้ปฏิบัติเนี่ยเรานอนอยู่ยังฝันว่าได้นั่งสมาธิเรานอนอยู่เรายังฝันว่าได้แต่งบริขารเดินธุดงเข้าป่าเข้าเขาขึ้นเขาไปอยู่ในถ้ำนั่นถ้ำนี่ไปบนยอดเขาไปนั่งอยู่ที่บนยอดเขาจิตมันได้รับอากาศเย็นสบายนั่งจิตสงบเป็นสมาธิแหมมันมีความอิ่มพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็ยังอิ่มอยู่อย่างเงี้ยนี่แหละจิตมันจะต่อเนื่องกับการปฏิบัตินะมันจะเปลี่ยนไปเป็นอันหนึ่งเดียวกันเนี่ยถ้าเราจิตของเราเป็นสมาธิแล้วเนี่ยถึงฝันไปก็ยังฝันว่าได้ปฏิบัติอยู่นะพวกแม่ชีสังเกตดูตัวเองได้ถ้าใครปฏิบัติได้ดีๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเลยเหมือนกับตามหลวงปู่ครูบาอาจารย์ไปท่านสอนให้เรานั่งสมาธิพอสอนแล้วแหมไปอยู่ในที่สงบต่างคนก็ต่างได้รับความสงบเนี่ยมันจะมีความสุขมันจะมีความสุขของตัวเองเหมือนกับครูบาอาจารย์คุ้มครองบางทีท่านก็สอนทำให้เราท่านก็บอกให้เราไปอยู่ห่างๆไปอยู่ในที่สงบสงบแล้วก็ปีกตัวไปอยู่ในที่สงบเหมือนกับว่ามันสดอยู่ตลอดเวลารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเหมือนกับว่าเรานั่งได้ทั้งวันทั้งคืนอย่างเนี้ยจริงๆแล้วมันก็คืนเดียวนั่นแหละมันฝันเนี่ยแต่เรานอนเรานอนฝันแต่เวลาจิตเราฝันเราไปนั่งสมาธิจิตเรานอนฝันแต่เราไปเดินจงกรมอย่างเนี้ยนั่นแหละจิตมันจะมีความสุขในระหว่างนั้นทีนี้เมื่อเกิดความฝันในระหว่างนั้นติดต่อกันไปเรื่อยๆๆพอจิตของเราละเอียดเข้าไปนะพอจิตของเราละเอียดเข้าไปเราไม่ได้ฝันแล้วทีนี้เรานั่งจิตก็จะเป็นนะจิตก็จะเป็นสมาธิเนี่ยพอจิตเป็นสมาธิเหมือนกันเราเดินธุดงค์นะเดินธุดงค์ไปเห็นถ้ำเดินธุดงค์เข้าไปป่าดงดิบเดินธุดงค์เข้าไปป่าดงดิบไปได้ที่ร่มไม้ดีๆเราไปนั่งสมาธิเดินเข้าไปในเขาไปเจอถ้ำแล้วก็ไปนั่งสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่ฝันแต่มันเกิดในขณะที่เรานั่งนะที่เราเห็นน่ะเริ่มจะชัดเจนขึ้นมาล่ะบางทีจุดที่เราเห็นอย่างนั้นน่ะระยะยาวที่เนี่ยหลายวันหลายเดือนหลายปีเราก็จะไปเจอตรงนั้นน่ะพอไปเจอถ้ำนั้นน่ะโอ้นี่เรานั่งอยู่เราเหมือนกับว่าได้มานั่งที่นี่น่ะพอเจออย่างนั้นน่ะจิตมันจะติดตรงนั้นน่ะพอได้ไปนั่งตรงนั้นจิตจะสงบทันทีเลยเด้พอมันเจอจริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นบางทีเราก็เข้าไปอยู่ในถ้ำอย่างเนี้ยไปนั่งเหมือนกับมีครูบาอาจารย์ท่านมาสอนพอเราไปนั่งที่นั่นน่ะไปเห็นครูบาอาจารย์นั่งอยู่ในถ้ำพอไปเห็นน่ะท่านก็ตั้งใจปฏิบัติให้มันดีนะถ้าใครตั้งใจกับคนนั้นแหละได้ธรรมะเนี่ยเป็นของทุกคนไม่มีใครซึ่งหวนลิขสิทธิ์หรอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาท่านพูดแค่นี้เราก็เข้าใจแล้วไม่ต้องมีมากหรอกให้เสแวงหาที่สงบเอาเองพอได้ยินเท่านั้นก็อยากจะปีกตัวไปนั่งอยู่ตามโขดหินอยู่คนเดียวนั่งอยู่ใต้ร่มไม้คนเดียวนั่นมันจะเป็นธรรมชาติของผู้ที่ได้ธรรมะนี่ถ้าใครได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้จิตสงบแล้วจะเข้าใจอย่างนี้แหละไม่ได้บังคับข่มเหงกัดไม่ต้องมีกฎมีเกณฑ์อะไรมากมายพอได้ยินได้ฟังก็อยากไปเลยอย่างนี้ไปปฏิบัติแต่สำหรับผู้ที่จิตมันดำเนินช้านี่จะต้องศึกษาอยู่เรื่อย
ได้ฟังอยู่เรื่อยถ้าห่างครูบาอาจารย์ไปนานอย่างนี้ก็เหมือนกับว่ามืดบอดเข้ามาอีกพอได้ยินได้ฟังแล้วเหมือนกับว่าปลุกให้จิตตื่นปลุกระดมให้เกิดความขยันพอได้ยินได้ฟังก็อยากจะเดินจงกรมอยากจะนั่งสมาธิภาวนาเคยอยู่ใต้อำนาจของนิวรณ์ง่วงเหงาหาวนอนอดทนไม่ได้อย่างเนี้ยพอได้ยินได้ฟังจิตแค่คิดอยากจะต่อสู้หาวิธีที่จะต่อสู้จากคนที่เคยนอนหลับง่ายนั่งสมาธิยังไม่ถึงชั่วโมงก็สงบแล้วอย่างเนี้ยทำยังไงเราถึงจะนั่งได้หลายชั่วโมงอย่างเนี้ยก็หาวิธีที่จะต่อสู้แหละที่นี่จะหายังไงวิธีที่จะต่อสู้หาวิธีเดินเลยเดินจงกรมเดินถ้ามันง่วงก็ต้องเดินอยู่งั้นให้มันเลยเวลาเป็นหลายชั่วโมงเราเคยนอนสี่ทุ่มไม่ต้องนอนเดินไปถึงเที่ยงคืนซะก่อนถึงจะนอนอย่างเนี้ยฝึกให้มันได้เที่ยงคืนทุกวันทุกวันพอมันได้อริยบทเดินจนเกิดความเคยชินไปถึงเที่ยงคืนแล้วจากนั้นเราทำวัดเย็นเสร็จอาจจะสองทุ่มเนี่ยแล้วก็ไปเดินโยกมซะสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยก็เป็นสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิสองชั่วโมงไปถึงเที่ยงคืนเนี่ยพอไปถึงเที่ยงคืนเราก็ไม่ง่วงนะทำไมไม่ง่วงเพราะเราฝึกเดินจงกรมไปถึงเที่ยงคืนทุกวันจนเกิดความเคยชินกับธาตุขันของเราแล้วเนี่ยนะบางทีมันต้องธาตุขันของเราเนี่ยเคยฝึกฝนของตัวเองในคราวที่เป็นฆราวาสก็ดีบวชเข้ามาเป็นภิกษุสามเณรหรือชีพามตาผ้าขาวต่างๆเหมือนกันพอถึงสามทุ่มเนี่ยลืมหูลืมตาไม่ขึ้นก็ต้องนอนเนี่ยเวลาเราไปงานเนี่ยไปร่วมกับหมู่คณะยังไม่ถึงสามทุ่มเลยมันเคยพักมันก็ต้องเอาละมันจะหลับให้ได้นี่เราต้องฝึกตนเองให้มันเกิดความเคยชินปรับธาตุขันของตัวเองให้พอดีให้พอดีกับการปฏิบัติธรรมกับการปฏิบัติธรรมปรับพอดียังไงถ้าพูดถึงเรื่องอาหารก็รับประทานอาหารเพียงน้อยนิดเดียวนะทานมื้อเดียวใหม่ๆก็อาจจะทานอิ่มหน่อยนึงนะมื้อเดียวพอทอดธาตุขันมันเกิดความเคยชินก็ลดลงมาเรื่อยๆนะแล้วก็สภาพกับการนอนด้วยค่อยขยับขึ้นไปเคยนอนสามทุ่มก็ขยับขึ้นไปถึงสี่ทุ่มเดินจงกรมไปถึงสามทุ่มเรานั่งไปอีกหนึ่งชั่วโมงไปถึงสี่ทุ่มมันยังสับประงกอยู่ไม่ต้องนอนไม่ต้องนั่งไม่ต้องนอนไม่ต้องนั่งเดินไปถึงสี่ทุ่มจนเกิดความเคยชินสี่ทุ่มมันยังสดอยู่อย่างนี้ก็เพิ่มขึ้นไปอีกเป็นห้าทุ่มห้าทุ่มเดินจงกรมไปถึงห้าทุ่มแต่เรานั่งสมาธิไปถึงสี่ทุ่มยังไม่ง่วงมันเริ่มเกิดความเคยชินปรับธาตุปรับขันเข้ามาแล้วกับความเคยชินแล้วก็ผ่านไปถึงสี่ทุ่มครึ่งก็เริ่มซึมๆก็เร่งสติเข้าไปกำหนดสติสัพพชัญญะกับลมหายใจเข้าให้มากๆถ้ามันไปถึง5ทุ่มพยายามให้ได้5ทุ่มเมื่อได้5ทุ่มจนเกิดความเคยชินแล้วถ้าเลยนั่นไปก็เริ่มจะซึมจะหลับให้ได้อย่างนี้ก็หยุดเสียก่อนพักผ่อนก็นอนเสียก่อนมันได้5ทุ่มแล้วแล้วเมื่อพักผ่อนไปเป็นระยะหนึ่ง10วันมั่งหรือ15วันหรือ1เดือนเราฝึกให้ได้ถึง5ทุ่มเดินจงกรม2ไปถึง2ทุ่มนั่งไปถึง5ทุ่มก็ไม่ง่วงอย่างนี้พอดีอย่างนี้ถ้าเลยนั่นไปก็มีอาการเอาล่ะจากนั้นไปฝึกเดินจงกรมให้มากขึ้นไปอีกต่อไปอีกต่อระยะไปอีกไปถึงเที่ยงคืน
เนี่ยพยายามฝึกขยับไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยจะเกิดความเคยชินต้องอาศัยความเคยชินด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งสำหรับที่เราจะฝึกฝนอบรมตัวเองกับการปฏิบัติธรรมให้มันตามการตามเวลาทีนี้เรานอนตอนเที่ยงคืนนะเราจะไปตื่นเวลาไหนแต่ตีสี่เราจะต้องตื่นทุกวันนะฝึกไงไม่ว่าเราจะนอนสามทุ่มก็ไปตื่นตีสี่เรานอนสี่ทุ่มเราก็ไปตื่นตีสี่เรานอนห้าทุ่มก็ไปตื่นตีสี่เรานอนเที่ยงคืนก็ไปตื่นตีสี่เกิดความเคยชินตรงนี้ที่นี่พอปรับธาตุขันไปได้อย่างนี้แล้วตีสี่ไม่มีนาฬิกาปลุกก็ตื่นเพราะเกิดความเคยชินที่นี่เราอยากจะตื่นตีสามล่ะทำไงมันไม่ตื่นเรานอนเที่ยงคืนไปตื่นตีสามเวลาไม่พอไงเราจะฝึกให้ตื่นตีสามเรายังไม่เอาตีสามเอาตีสามครึ่งก่อนทำอะไรสมัยก่อนก็มีนาฬิกาปลุกปัจจุบันไม่มีเครื่องปลุกเยอะแยะบางคนมีโทรศัพท์ตั้งไว้ยังปลุกเลยเอากำหนดตีสามครึ่งกดเวลาเอาไว้เลยตีสามครึ่งเสียงกิ้งลุกขึ้นเลยลุกขึ้นมาทำยังไงถ้าไปนั่งสับประงกก็ยังนอนไม่ตื่นไม่อิ่มต้องเดินตื่นขึ้นมาเดินเลยยังไม่ได้ไปล้างหน้าก็ได้หรืออยากจะไปล้างหน้าก็ได้เราอยู่คนเดียวเราไม่ล้างก็ไม่เป็นไรเดินจงกรมเลยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมา30นาทีสดชื่นหรือยังสดชื่นแล้วนั่งสมาธินั่งสมาธิไปถึงตีห้าถ้าจะมีงานทำพอสว่างออกมาเนี่ยเราก็จะมีงานทำถึงตีห้าเราจะทำวัดเช้าทำวัดเช้าเสร็จไปสว่างเราก็เตรียมตัวไปทำจัดสถานที่หรือทำหน้าที่ของเราทำจิตวัดของเรานี่ฝึกฝนอบรมอย่างนี้ฝึกเอาเองอบรมเอาเองนะอย่าให้คนอื่นมาบังคับนะที่นี่พอได้จุดนี้แล้วเนี่ยเราตั้งนาฬิกาตีสามนะตั้งนาฬิกาตีสามเรานอนเที่ยงคืนเราตื่นตีสามพอถึงตีสามเนี่ยนาฬิกามันจะเรียกปั๊บเราลุกเลยได้ยินอ่ะลุกเลยนะไม่ว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยมาจากที่ไหนก็แล้วแต่ต้องเอาให้ได้ลุกขึ้นให้ได้ฝึกฝนอบรมตัวเองอย่างนี้อย่าไปตามใจเวลานะอย่าไปตามใจความต้องการความง่วงเหงาเหานอนเราต้องเอาให้ได้พอตีสามปั๊บเราลุกขึ้นเลยพอได้ยินนาฬิกาพอได้จุดนั้นน่ะเราทำจุดนี้จนเกิดความเคยชินเป็นหลายเดือนเลยนะเรา24ชั่วโมงเนี่ยเราเอาแล้วพัก3ชั่วโมงสมควรนะ3ชั่วโมงเนี่ยสมควรแล้วยับยั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นหลายเดือนนะอาจจะเป็นหลายเดือนถ้าใครฝึกได้ตรงนี้แล้วเนี่ยจิตจะสงบเป็นสมาธิตั้งแต่หัวค่ำเราก็เดินจงกรมเนี่ยจะไม่เดินมากนะที่นี่ไหว้พระสวดมนต์ก็จะเริ่มตั้งแต่บ่ายห้าโมงครึ่งอย่างเนี้ยพอไปถึงทุ่มหนึ่งเราก็เข้าทางจงกรมไปสองทุ่มจากสองทุ่มนั่งสมาธิเดินจงกรมแค่ชั่วโมงหนึ่งแหละพอแล้วเข้านั่งสมาธิเพราะจิตของคนเราเนี่ยชอบอยู่ในอริยบทนิ่งนะเมื่ออยู่ในอริยบทนิ่งเมื่อไหร่จิตก็จะสงบในเมื่อนั้นการนิ่งเราอยู่ในอริยบทนิ่งแล้วก็ปราศจากเสียงรบกวนด้วยนะเพราะฉะนั้นหลวงปู่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานท่านออกธุดงค์กรรมฐานท่านจะไปอยู่ห่างไกลกันห่างกันเป็นกิโลไปอยู่ห่างกันเป็นกิโลไม่ให้ได้ยินเสียง

ไอแม้แต่จามก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงกันเพราะอยู่ห่างกันเป็นกิโลเนี่ยไปอยู่เดินจงกรมไปนั่งสมาธิสิ่งแวดล้อมมีแต่ป่าเขาลำเนาภัยเนี่ยเรียกว่าสถานที่ที่วิเวกที่สงบที่สงัดสงบสงัดทั้งกายสงบสงัดทั้งจิตอยู่ในอารมณ์สมาธิไม่มีสิ่งรบกวนนี่แหละจิตของเราก็จะสงบได้ง่ายนี่อริยบทนิ่งพอเราได้อริยบทนิ่งไปถึงเที่ยงคืนทุกวันจิตก็จะถอนออกจากสมาธิพอเราฝึกไปถึงเวลานั้นพอถอนออกจากสมาธิได้แล้วก็

เวลานั้นพอถอนออกจากสมาธิได้แล้วก็จิตพอจิตถอนออกจากสมาธิมันจะคลายออกสิ่งที่เรารู้เราเห็นนะถ้าเรามีนิมิตก็จะหยุดนิมิตนะสมมติว่าเรานั่งอยู่แล้วเราจะเห็นนั่นเห็นนี่เรื่องนั่นเรื่องนี่เรื่องธรรมะเกิดขึ้นเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันจะไปเห็นชีวิตของบางคนอย่างเนี้ยหรือไปเห็นดวงจิตดวงวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่กำลังอบรมสั่งสอนเขาอยู่กำลังสนทนากันอยู่พอถึงเวลามันหยุดพอหยุดปั๊บภาพนั้นก็หายไปเราก็กราบที่หัวนอนแล้วก็นอนถ้าสิหาจิยาลงไปแล้วก็บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธจิตก็จะดิ่งเข้าดิ่งเข้าดิ่งเข้าก็สงบเข้าไปบางทีในขณะที่เราเคยฝึกอย่างนั้นน่ะเรานอนอยู่พุทโธพุทโธอยู่นั่นน่ะน้องจิตเข้าไปเหมือนกับดวงจิตเนี่ยมันจะลอยเข้าไปในธาตุของเราในขันของเรามันจะมีถ้ำเล็กๆอยู่ในนี้แวบเข้าไปไปซ้อนปั๊บมันจะมีเหมือนกับดวงเล็กๆเท่ากับนิ้วมือเนี่ยไปซ้อนอยู่เลยพอเข้าที่มืดเหมือนกับปิดกับมันจะนิ่งอยู่ตรงนั้นน่ะไม่เห็นตัวตนของเราเลยนิ่งอยู่กับความมืดเงียบพอได้ตีสามปั๊บบอกเวลาเลยเพราะบอกเลยว่าเหมือนกับตัวนี้เปิดพอตัวนี้เปิดเรารู้สึกตัวทันทีรู้วาระจิตของตัวเองในขณะที่จะหลับรู้เวลาที่จิตที่จะตื่นฝึกตรงนี้ได้นะพอจิตละเอียดเข้าไปกว่านั้นนี่เราอยู่ในอริยบทนอนในขณะที่เรานั่งเนี่ยมันเหมือนกับเรารู้หมดทุกส่วนในร่างกายถึงเวลาปั๊บเที่ยงคืนเราเอนกายลงไปนอนท่าเสียหายสายาจิตของเราจะเห็นภาพของตัวเราตลอดตั้งแต่ศีรษะจุดเท้าในขณะที่เรานอนอยู่นั้นบางทีจะมีตัวเราอีกตัวหนึ่งจะเป็นสองรูปแล้วนะเป็นสองตัวแล้วนะคนคนเดียวเป็นสองคนนะเรานอนอยู่เนี่ยคือตัวหนึ่งเนี่ยไปเดินจงกรมอยู่เนี่ยมันเหมือนเราทำไมมีอีกคนหนึ่งวะดูตรงไหนก็เอ๊ะนี่ตัวเราเนี่ยวะไม่จะอยู่ไม่ได้ห่างไกลนะห่างแค่กันประมาณศอกหนึ่งเดินไปเดินมาเนี่ยอยู่ที่ทางจงกรมไงก็เดินสวนไปสวนมาอยู่นี่แหละแต่เราก็นอนดูอย่างนั้นพอได้เวลาปั๊บรู้สึกตัวปั๊บเรานอนอยู่เหมือนเดิมตัวนั้นหายพอตัวนั้นหายได้เวลาตีสามพอดีอย่างเนี้ยนั่นแหละลักษณะของจิตมันจะดำเนินสติปัญญาเมื่อได้อย่างนั้นแล้วถือว่าเราได้สองอริยบทแล้วนะภาวนาได้สองอริยบทแล้วนะพอได้ตรงนั้นเอาล่ะเราภาวนายังไม่ถึงเที่ยงคืนเราอาจจะล้มตัวลงนอนถึงสี่ทุ่มเนี่ยเราล้มตัวลงนอนฝึกอริยบทนอนมันจะหลับไหมเพราะตั้งแต่สองทุ่มไปถึงสี่ทุ่มเนี่ยสองชั่วโมงเนี่ยจิตของเราเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาเลยรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับลืมตาเห็นตัวเองอยู่เนี่ยแต่มันหลับตานะแต่พอนอนลงไปจิตมันก็จะเห็นอย่างนั้นไปถึงตีสามเหมือนกับที่เรานั่งเห็นอยู่เหมือนกับเรานั่งจิตดึงก็จะดำเนินออกมาเดินโยกมอยู่เรื่อยล่ะเพราะมันเคยฝึกในอริยบทเดินใช่ไหมนี่เวลาจิตของเราเป็นเนี่ยมันสนุกทั้งสองอริยบทเลยเนี่ยจิตมันจะสดมันจะตื่นเบิกบานบางทีเรานั่งอยู่นี่จิตดึงก็จะไปเดินโยกมอยู่ได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมทีนี้พอได้อริยบทนอนที่เป็นอริยบทยากทำไมถึงเรียกว่าอริยบทยากอริยบทนอนส่วนมากมันจะหลับก่อนขาดสติก่อนตรงนี้นี่ถ้าเราได้ตรงนี้แหละ

เราเดินจงกรมอยู่เนี่ยเดินจงกรมมันเกิดสว่างขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอริยบทยากอริยบทที่เคลื่อนไหวนี่เป็นอริยบทยากพอเราอยู่ในอริยบทเดินเนี่ยเป็นอริยบทที่เคลื่อนไหวตัวเองมันจะทำจิตให้สงบอย่างพอจิตของเราเกิดความเคยชินในระหว่างที่เราประคองจิตอยู่ทุกอริยบทเนี่ยอริยบทของเราที่เดินอยู่เหมือนกับมันสว่างรอบๆตัวของเราพอสว่างมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะนิ่งเลยนะเดินจงกรมอยู่มันจะนิ่งถ้าเรานิ่งเมื่อไหร่ความสว่างจะมากขึ้นเมื่อนั้นนะถ้าเราไม่นิ่งมันจะอยู่แค่ห่างแค่นี้รอบตัวเราแค่นี้พอเรานิ่งปั๊บมันจะไม่มีขอบเขตจักรวาลอริยบทยืนนะพอได้ตรงนั้นก็จะยืนได้นานแต่ถ้าเราไม่ได้อย่างนั้นยืนยังไม่30นาทีจะโอนเอ็นแล้วนะจะล้มแล้วนะจะหงายหลังมั่งจะค่อมหน้ามั่งจะล้มทั้งซ้ายทั้งขวามั่งลองยืนนิ่งๆดูนะยายเคยยืนไหมยืนนิ่งๆเป็นอย่างนั้นไหมนั่นแหละถ้าเรายืนสมาธินี่ถ้าจิตของเราไม่ยังไม่ถึงจุดสงบเลยมันต้องโอ้มันทรมานนี่ยืนเฉยๆนะยืนสมาธินี่นะตอนเป็นหนุ่มๆสาวๆเป็นยังไงไปยืนดูหนังเขาก็ฉายหนังที่เราชอบอะเกือบสว่างจะล้มไหมไม่มีทางเลยนะสดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนั่นนะกิเลสมันชอบแต่ถ้าทำจิตของเราไปติดธรรมะปุ๊บเนี่ยมันก็ชอบธรรมะพอชอบธรรมะนี่มันวางเลยยืนไปถึงสว่างนี่ไม่รู้สึกตัวเหมือนกับแป๊บเดียวคิดว่า15นาทีเนี่ยมันทำไมสว่างแล้วตีสี่แล้วจะทำวัดเช้าแล้วจิตมันถอนออกมาเนี่ยแต่พอได้ธรรมะมันจะเป็นอย่างนั้นนี่การปฏิบัติธรรมถ้าได้ธรรมะอย่างนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในบทไหนก็สดอยู่ในอริยบทนั้นในเวลาเราไปฟังเทศอย่างเนี้ยถ้าครูบาอาจารย์เทศไปถึงจุดที่เราเคยเป็นนี่นะมันเหมือนกับว่าแม่เหล็กดึงเหล็กที่เป็นเล็กลูกเหล็กเล็กๆอ่ะอย่างที่เราหวานเข็มเอาไว้เนี่ยเอาแม่เหล็กไปดึงไปหนึ่งมันจะวิ่งเข้าหากันเลยซึมซับเข้าไปเป็นอันหนึ่งเดียวกันอย่างที่เราเอาผ้าลงไปจุ่มน้ำจะดูดซึมน้ำเข้ามาธรรมะนี่เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติได้แล้วเนี่ยเมื่อได้ยินได้ฟังเนี่ยมันจะซึมเข้าในดวงจิตของเราซึมเข้าไปเหมือนกับว่าจะจดจำไว้ในสมองทั้งหมดเลยเนี่ยที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยหลวงปู่องค์ไหนอาจารย์องค์ไหนที่เหมือนเดิมมันจะเจ็บในสมองทั้งหมดเราไม่ต้องมีเทปก็ได้ไม่มีซีดีก็ได้มันอยู่ในจิตแล้วหลวงปู่องค์นั้นน่ะท่านเจแล้วนะ80 90ปีแล้วนะท่านเทศให้เราฟังไม่อัดเอาไว้ไปอัดทำไมมันอยู่ในใจเราแล้วพอท่านมรณภาพไปอีก 3-4 ปีเราก็อยากจะเปิดฟังเสียงนั้นมันฟังไม่ได้แล้วแต่ของเรามันมีอยู่แต่เราอยากจะให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ฟังเหมือนอย่างที่เราได้ฟังมาหลวงปู่ท่านสอนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาอย่างเนี้ยหลวงปู่ครูบาอาจารย์พวกเราพูดให้ฟังอย่างเนี้ยคนได้ยินจากเสียงคนอื่นพูดเนี่ยมันยังไม่เต็มอกเต็มใจเท่าไหร่ไม่เหมือนกับได้ยินด้วยหูตนเองนะใช่ไหมเอาหนังสือมาอ่านแล้วอ่านอีกก็ยังไม่เหมือนกับที่เราได้ยินด้วยตนเองนะมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละถึงมาคิดเสียดายตามทีหลังว่าเราน่าจะอัดไว้ในข่าวนั่นหน่อยมันหมดเวลาแล้วเพราะว่าท่านจากเราไปแล้วถึงมาคิดตรงนี้มาคิดตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยไม่เคยมี
ไม่เคยมีเทปกับเขาจนเท่าทุกวันนี้แหละเทปก็ไม่มีกล้องก็ไม่มีเขากล้องมาถวายลืมทิ้งหมดทำไม่เป็นแล้วก็เขาเอาเทปมาให้แล้วก็เปิดไม่เป็นผลสุดท้ายก็ได้ฟังแต่ตนเองคนเดียวเจ็บไปคนเดียวพอได้ฟังแล้วเนี่ยมันก็เข้าซึมซับเข้าในจิตใจของเรากับการปฏิบัติของเราเราปฏิบัติอยู่ที่ไหนเนี่ยปริจิตของเราสงบแล้วเนี่ยเป็นหลายเดือนอย่างเงี้ยปีนึงอาจจะไปพบหลวงปู่ครั้งนึงอย่างเงี้ยพอไปถึงปั๊บท่านก็จะพูดคำนี้ขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยในจิตในขณะที่เราปฏิบัติอยู่นั่นพอเราท่านพูดขึ้นมาปั๊บมันเข้ากันปั๊บเนี่ยเหมือนกับเพิ่มพลังเข้ามาอีกเหมือนกับอัดเทปเข้าในดวงจิตของเราเลยเนี่ยธรรมะมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันจะง่ายมันฟังง่ายถ้ายังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยพระขึ้นเทศอย่างที่หลวงพ่อเคยเทศบางทีเขาให้เทศอบรมมีปีหนึ่งเนี่ยไปเทศอบรมบทชีพามกันชีพามก็เต็มวัดนะเราขึ้นเทศตั้งแต่4ทุ่มไปถึง7โมงเช้าโยมเข้าแถวแล้วชีว่าเขายังไม่ได้ลุกเข้าแถวอะไรเข้าแถวจะตักบาตรเขาประกาศว่าจะออกบิณฑบาตแล้วเราถึงลงธรรมาสน์พวกชีถึงไปหาข้าวมาเราไม่ได้ลืมตาว่างั้นน่ะมันสนุกมันสนุกเวลาเทศไปนะการที่เราเทศเนี่ยมันออกจากจิตที่เราปฏิบัติมาบางครั้งนี่ที่มันเทศสนุกอย่างนั้นเพราะยังไงเราเทศไปเราก็นั่งสมาธิไปพวกญาติโยมที่นั่งกันอยู่เยอะๆอย่างเนี้ยเวลาเราเทศเนี่ยต่างคนก็นั่งสมาธิเวลาจิตสงบเนี่ยคนที่ฟังจิตก็สงบพอได้ยินแล้วเหมือนกับมันซึมซับเข้าในจิตใจแต่ละคนพอเราพูดว่าเอารวมจิตนะโยมนะน้อมจิตเข้าที่ตรงหน้าอกนะหรือดูที่ลมหายใจขึ้นที่จมูกนะพอเราพูดอย่างนี้มันเป็นแสงเลยคำพูดของเรามันออกจากที่ปากของเราเนี่ยเป็นแสงจูดมีกี่คนเนี่ยมันจะเป็นเส้นเหมือนกับเส้นไหมเนี่ยนะเป็นแสงชี้เข้าไปเข้าตรงตามหน้าอกแต่ละคนละคนจี้เข้าไปหายวับเข้าไปเข้าหายวับเข้าไปแต่ถ้าคนไหนจิตไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยกำลังหงุดหงิดอยู่นะปวดแข้งปวดขาทำไมเทศไม่หยุดจูดไปถึงอ่ะยังไม่ถึงนะห่างเป็นวาเลยแสงตัวนี้หดกลับคืนมาเรารู้เลยว่าถามไม่รู้เรื่องเลยคนนั้นนะเวลาเทศจบลงไปแล้วได้อะไรหรือเปล่าปวดมากใช่ไหมโอ้ยโยมนั่งวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นไงมันเจ็บไปหมดเลยไม่สงบเลยด่านทันทีเลยโยมคนนี้เวลาฟังเทศมันสุขตลอดใช่ไหมวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงฟังเทศเหมือนกับมันไหลเข้าจิตตลอดเวลาเลยส่วนร่างกายสังขารมันไม่รู้เลยมันวางหมดเลยเราพูดได้แต่ถามได้เลยว่างั้นนะถ้าจิตเป็นอย่างนั้นมันเห็นอย่างนั้นมันจะทันทีเลยอันนี้ได้ผลจริงๆที่นี่เวลาเราเทศมันก็สนุกที่นี่บางทีก็สงสารคนที่หงุดหงิดมั้งมันทรมานโอ้ยถ้าเจ็บปวดมากก็เป็นอริยบทก็ได้ลุกขึ้นไปเดินซะก่อนครั้งแรกไม่กล้าไปดีใจมากนะพอเราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลุกขึ้นไปเดินซะก่อนปล่อยให้คนที่เขาสงบ

ให้เขาฟังต่อเมื่อเราไปเปลี่ยนอริยบทแล้วเนี่ยพอมันคลายแล้วค่อยเข้ามานั่งใหม่ก็ได้ฟังลมหายใจมันสบายใจไว้เปิดโอกาสให้หนักเต็มที่แล้วใจจะขาดแล้วนั่นแหละที่ไปเทศบางที่มันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ก่อนเราจะไปเทศเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยเทศมากเท่าไหร่นะจะพานั่งเป็นส่วนมากนะพอนั่งแล้วก็พอจิตสงบเราก็จะค่อยแทรกธรรมะขึ้นมาในคราวที่จิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้อย่างเนี่ยนะในลักษณะแต่ละคนเนี่ยการที่จิตรับธรรมะแล้วเมื่อจิตไปยึดอยู่กับอารมณ์ของธรรมะมีสติสัมปชัญญะประคองธรรมะที่เราเคยน้อมเข้าไปในดวงจิตไว้อยู่ตลอดเวลาจิตก็จะขยายความรู้โดยอัตโนมัติแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันคำว่าไม่เหมือนกันบางทีก็จะเป็นแสงสว่างอยู่ที่จุดเล็กๆบางคนก็แสงสว่างมากบางคนก็พุ่งออกไปข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างในก็ที่พุ่งออกไปข้างนอกแกจะไปเห็นนิมิตข้างนอกมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้พอแต่ละคนถ้าจิตมันเป็นอย่างนั้นมันก็สนุกเลยนั่งสมาธิภาวนาเออมันจะถึงจะเวลามากเท่าไหร่มันไม่ได้ไปยึดหรอกเรื่องเวลามันมีความสุขกับการที่เราปฏิบัติการปฏิบัติของเราเอ๊ะเราเป็นเหมือนอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านพูดบางทีก็จะย่อตัวเองหน่อยหนึ่งว่างั้นแต่ละคนเนี่ยนะการย่อตัวเองว่าเราได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเราเหรอเราได้แสงสว่างเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเราเหรอได้เหมือนอย่างพระอรหันต์เราเหรอได้เหมือนอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านเราเหรอเพราะธรรมะนี่มันเป็นของจริงเนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงเนี่ยเราได้อย่างนี้เรามีความสุขจากเนี่ยนี่หรือของจริงมันเป็นอย่างนี้เหรอก็จะปลอบใจตัวเองไงน้อมกับสิ่งที่เรารู้เราเห็นปีติก็ยิ่งเกิดขึ้นเนี่ยปีติความอิ่มเกิดขึ้นในจิตใจพอปิติอิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยตัวของเราเนี่ยเบาเลยมันเบาขึ้นเหมือนกับตัวของเรามันจะลอยนั่นแหละลักษณะของการได้ธรรมะมันเบากายเบาใจนี่พวกเราทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมกันวันนี้ถือว่าเนื่องกับเป็นวันสำคัญที่พวกเราได้มาปฏิบัติอยู่ที่ตรงนี้นะคุณย่าของพวกเราที่คุณกัญญารัตน์ได้นิมนต์หลวงพ่อมาก็อยากจะให้มาแสดงธรรมะที่นี่พูดเรื่องความเป็นมาของการประพฤติปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมให้พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติธรรมะที่เกิดความรู้ขึ้นมาอย่างที่เราเห็นในสุภกรรมฐานเห็นในนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นร่างกายสังขารก่อนที่มันจะนิ่งก่อนที่มันจะจุดประกายแสงให้สว่างมันจะเกิดอสุภกรรมฐานเห็นร่างกายสังขารตัวเองเน่าเปื่อยผุพองน้ำเหลืองไหลเยิ้มแตกหักพังสลายลงไปบางทีก็เห็นฝ่ายตรงข้ามสวยๆงามๆรูปหล่อๆพอเข้ามาใกล้ๆจิตของเราไม่มีความยินดีจิตของเรายึดอยู่ในธรรมะหยุดในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ยินดีในกามราคะตัณหาแม้ว่าจะสวยแม้ว่าจะหล่อพอเราจิตของเราวางอย่างนี้ภาพนั้นก็จะแปรสภาพเกิดเศร้าหมองเหี่ยวย่นลงไปเน่าเปื่อยให้เราเห็นเป็น
อสุภกรรมฐานเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราเห็นนี่มันเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติจากนี่นี่แหละเมื่อเรามาเห็นหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมรณภาพไปแล้วก็คุณย่าของเราที่จากเราไปคุณย่าอายุ90กว่าปีซึ่งเป็นเรื่องที่หายากมากคนอายุ90กว่าปีหายากมากแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดเวลามีเงินมีทองมาไม่คิดอย่างอื่นมีแต่คิดทำบุญอย่างเดียวนี่คุณย่าของเราจิตใจยึดมั่นถือมั่นอยู่ในไตรสรณคมนี่เป็นคนแก่โบราณที่เป็นแม่พิมพ์แบบพิมพ์ที่ดีที่สุดนี่เป็นตัวอย่างนี่เราควรจะเอาเป็นตัวอย่างแม่ในสมัยก่อนๆอย่างที่คุณย่าของเราเนี่ยอายุท่าน90ปีเนี่ย90ปีย้อนกลับไปเนี่ยนะจากนี่ไปถึง90ปีเนี่ยจารีตประเพณีของคนโบราณสมัยนั้นน่ะโตอยู่กับวัดเป็นคนที่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นจารีตประเพณีอย่างดีจนติดนิสัยเรื่องกลัวบาปเรื่องอยากได้บุญนี่ฝังจิตฝังใจมาอยู่ตลอดชีวิตนี่สำหรับคุณย่าของพวกเราทั้งหลายนะจิตของท่านน่ะเป็นอย่างนี้จิตมีความมั่นคงอย่างนี้กับไตรสรณคมแล้วกับการทำบุญให้ทานรักษาศีลของคุณย่าได้เป็นแบบอย่างแก่ลูกแก่หลานเป็นแบบพิมพ์ที่ดีนี่คนที่จะประพฤติปฏิบัติทำได้อย่างนี้เสียอย่างนี้ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนากับพระสงฆ์มาจนเป็นเวลาเข้าสิบกว่าปีเนี่ยไม่ใช่น้อยนะนะถ้าพูดถึงการทำธุรกิจค้าขายในทรัพย์สินเงินทองมาปองใหญ่มหาศาลยิ่งกว่ากุฏิหลังนี้นะยิ่งกว่ากุฏิหลังนี้นี่แหละคุณค่าของคุณย่าของพวกเราที่คุณกัญญารัตน์ได้นิมนต์หลวงพ่อมาก็อยากจะให้มาพูดในเรื่องการปฏิบัติธรรมกับเรื่องธรรมะในระหว่างการสัมผัสในระหว่างพวกเรากับคุณย่ากับหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ละจากพวกเราไปถึงว่าท่านจะละก็ละแต่ร่างกายสังขารแต่จิตใจของท่านเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์จิตใจของท่านยังแผ่ธรรมะมาถึงพวกเราอยู่ตลอดเวลาเป็นแบบอย่างอยู่ตลอดเวลานี่แหละพวกเราก็คนที่จะน้อมไปสู่ในดวงจิตดวงใจของตนเองว่าเรายังเป็นผู้มีอายุยังน้อยอยู่ก็จะพยายามที่จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้มันได้เหมือนอย่างคุณย่าให้มันได้เหมือนอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านละจากพวกเราไปหรือถ้าได้ยิ่งได้เยอะมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนี่แหละคือความมุ่งหวังที่เราจะได้สำเร็จมรรคผลในการประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องตั้งไว้ที่สูงเสียก่อนพระพุทธเจ้าสร้างบารมีพระโพธิสัตว์มาเป็นพันๆปีเนี่ยเกิดแต่ละภพละชาติเนี่ยปรารถนาพระโพธิสัตว์แต่ความปรารถนาคิดว่าจะเอาให้มันได้ในภพนั้นแต่ละภพละชาตินี่นะแต่กรรมมันยังไม่หมดมันก็ยังไม่ได้มันแต่มันก็ได้อยู่แต่มันยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือความสั่งสมการสั่งสมเรื่องธรรมะอย่างที่พวกเราได้มาประพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะนี้หลวงพ่อมีความมั่นใจเชื่อใจไม่ว่าจะตัวเองหรือญาติโยมทั้งหลายที่หรือครูบาอาจารย์ที่ได้มาบวชหรือมาปฏิบัติร่วมกันอยู่ในวันนี้

มีความมั่นใจว่าอดีตชาติของพวกเราเคยได้ประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันมาก่อนแล้วก็ได้เคยได้ประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาก่อนนะอย่าว่าแต่สมัยปัจจุบันนี้เลยสมัยครั้งพุทธกาลเลยนะย้อนอดีตไปเป็นพันพันปี2000ปี2000กว่าปีในคราวที่พระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนอายุอยู่พวกเราก็ได้เป็นบริวารของท่านนะได้ประพฤติปฏิบัติได้ฟังธรรมของท่านได้รักษาศีลได้เจริญเมตตาภาวนาร่วมกับท่านแต่โดยเดชะบารมีของพวกเราที่สั่งสมมันยังไม่เพียงพอเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่ปรินิพพานได้ก็ยังสืบทอดพระพุทธศาสนามาถึงปัจจุบันนี้สำหรับผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นบุญเก่าบุญเก่าของเราแล้วทำไมเราถึงได้มาอยู่ในเมืองไทยทั้งที่พระพุทธเจ้าอยู่ประเทศอินเดียพระพุทธศาสนาเจริญไปประเทศไหนผู้ที่ถือพระพุทธศาสนาก็เดินตามรอยบาทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปในสถานที่นั้นนี่มันเป็นอย่างนี้ที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้มีความมั่นใจในนิมิตของตัวเองและก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าในปีที่เราได้นิมิตย้อนอดีตชาติที่เคยได้ไปอยู่ประเทศอินเดียได้เกิดในประเทศอินเดียได้บวชเป็นสมณเณรน้อยไปทุดงกรรมฐานอยู่ที่ป่าดงดิบแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียในสมัยครั้งพุทธกาลนั่นแหละปีนั้นน่ะเป็นปี514ช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ตั้งใจเร่งการปฏิบัติธรรมไม่หลับไม่นอนไม่ออกบิณฑบาตไม่ฉันได้นิมิตภายในปีนั้นน่ะมันย้อนอดีตชาติไป2ภพ2ชาติถ้าที่2เนี่ยเคยเกิดอยู่ที่เมืองไทยบวชเป็นพระกรรมฐานได้7พรรษาทุกควายมันชนตายฟิตเนี่ยเอาเละไปทั้งตัวเลยว่างั้นน่ะตายกับเขาควายว่างั้นก็ยังไม่ได้สำเร็จเหมือนกันแต่สำเร็จกับเขาควายเป็นในชาติที่อยู่ประเทศอินเดียเป็นสมณเณรน้อยตัวเล็กๆสูงแค่นี้อายุประมาณ10ขวบย่าง11ขวบประมาณนี้เป็นแฉกตัวดำๆนะเน้นน้อยเดินทุดงอยู่ในป่าดงดิบแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียที่ได้นิมิตปี514มันเป็นอย่างนี้กำลังเดินจงกรมอยู่ใกล้พระอาทิตย์จะตกดินนี่แหละจิตมันสงบปั๊บเหมือนกับเราสว่างแล้วก็ยืนอยู่ที่โคนต้นไม้มันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ทางด้านหลังแล้วก็พอจิตมันสงบเราเดินจงกรมมันหลายรอบมันสงบพอสงบเราก็อยู่ในอริยบทนิ่งเดินจนครบแล้วพอนิ่งปั๊บมีพระเหาะมาบนอากาศมายืนอยู่เหนืออยู่บนยอดไม้สูงๆมันเป็นป่าดงดิบเลยพอท่านยืนอยู่ลักษณะท่าทางสง่าเป็นคนรูปหล่อมากนะแล้วท่านก็พูดขึ้นมาว่าหยุดก่อนท่านยืนอยู่หยุดก่อนเราเป็นห่วงเธอในอดีตชาติเธอเคยเป็นลูกศิษย์ของเราบวชเป็นสมณะน้อยไปทุดงกรรมฐานด้วยกันที่ป่าดงดิบแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียพอท่านพูดอย่างนั้นเรามองเห็นในประเทศอินเดียเราเป็นสมณะน้อยกำลังพายบาตรแบกกฎหิ้วกาน้ำพอท่านพูดนี่ในประเทศอินเดียอยู่ในป่าดงดิบแห่งหนึ่งเรายืนอยู่ในเห็นเลยเห็นทั้งท่านแล้วก็เห็นผ่านไปถึงประเทศอินเดียปี514ในครั้งนั้นเธอยังไม่

สำเร็จเป็นพระอรหันต์เธอเป็นไข้ป่าตายก่อนเพราะท่านพูดอย่างนั้นไข้มาลาเรียมันขึ้นเรากำลังเดินจะมุ่งหน้าไปที่พักยังเหลือประมาณอยู่30กิโลจะถึงสถานที่ประมาณสักบ่าย5โมงจะเร่งให้ไปถึงสถานที่ก็คิดว่าประมาณ 2-3 ทุ่มจะถึงมันยังไม่ถึงนะบ่าย5โมงไข้มาลาเรียมันขึ้นเราชักตีลังกาลงที่นั่นเลยลมชักเล็กๆกดบาดกระจายออกไปสิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นอาจารย์เดินตามหลังก้มลงจะอุบเลยในภาพที่เราเห็นนั่นแหละเราเป็นห่วงเธอให้เธอตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติและเธอจะรู้เองเห็นเองเราคือพระอุปคุตท่านพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนั้นมาจิตของเราเข้ารบในพระอุปคุตเป็นเดิมพันนะน้ำตาไหลดีใจว่าตัวเองเคยได้ปวดในพระพุทธศาสนาในสมัยข้างพุทธกาลคิดดูสิเห็นแค่นั้นแหละยังไม่ได้สำเร็จนะเพียงว่าตัวเองได้เคยปฏิบัติเท่านั้นแหละเดินจงกรมที่เท้าเก็บไปแตะพื้นเลยเบาไปนั่งอยู่ก็เหมือนกับมันลอยอิ่มอิ่มไปเป็นเดือนสองเดือนน่ะเดือนที่จะใกล้จะออกพรรษาไปนิมิตเห็นตัวเองมาบวชในเมืองไทยเกิดพบที่เมืองไทยบวชเป็นพระกรรมฐานแบกบาตรแบกกฎภายบาทจะเดินขึ้นเขาจะเดินขึ้นเขาไปเจอโยมที่เป็นโยมแม่ในอดีตชาติอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปคอยแม่ก่อนคอยแม่ก่อนก็เลยได้ยินก็เลยยืนสงบหน้าไปดูพอเห็นโยมเดินมารีบมามานั่งพระเพียบอยู่ข้างหน้ากับพื้นดินเป็นดินทรายเรายืนอยู่ทั้งภายบาททั้งแบกกดมือหนึ่งก็หิ้วกาน้ำอย่าพึ่งไปก่อนที่จะไปปวดโยมแม่เสียก่อนจำโยมแม่ได้ไหมเรามองแล้วมันไม่ใช่โยมแม่ของเราโยมไม่ใช่โยมแม่อาตมานี่หว่าใช่ทำไมจะไม่ใช่เขาว่างั้นนะโยมนี่นะเป็นแม่ของท่านน่ะท่านนั่นแหละจมจำโยมไม่ได้จมจำแม่ไม่ได้มึงจำได้ทำไมจะจำไม่ได้วะโยมแม่อาตมายังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี่ทำไมจะจำไม่ได้โยมนั่นแหละจำลูกตัวเองไม่ได้เห็นอาตมานี่คิดว่าเป็นลูกของตัวเองมันไม่ใช่อย่างนั้นโยมแม่ของท่านในปัจจุบันนี่นั่นแหละคนหนึ่งแม่นี่เป็นโยมในชาติปางก่อนชาติปางก่อนท่านเคยบวชเป็นพระกรรมฐานได้เจ็ดพรรษาไปทุดงกรรมฐานปลูกควายป่าปลูกฝูงควายมันชนตายจะกำลังจะเดินขึ้นเขาพอเขาพูดอย่างนั้นเราเห็นมองเห็นเรากำลังพายบาดแบกกดจะขึ้นเขาสมัยนั้นเราพวกชาวบ้านเลี้ยงควายเนี่ยเป็นคนละร้อยสองร้อยตัวอย่างเนี้ยเป็นฝูงๆเนี่ยเขาจะจับทีละตัวสองตัวมาทำนาพวกนั้นก็ปล่อยเป็นฝูงไว้ในสมัยโบราณนะควายมันเห็นพระมันก็วิ่งมาไม่รู้ว่ากลุ่มไหนแล้ววิ่งรุมมาเลยแล้วก็วิ่งกระโดดขึ้นก้อนหินก้อนหินเป็นก้อนใหญ่ขนาดห้องนี้แหละเนี่ยห้องที่โยมนั่งเลยแล้วก็มันเป็นเนินลาดๆขึ้นไปอย่างเงี้ยมันเป็นหน้าฝนนะฝนกำลังซุกนะก่อนจะเข้าพรรษาเนี่ยฝนมันกำลังซุกก้อนหินมันก็ขึ้นสตะไคร่น้ำใช่ไหมเราวิ่งไปกระโดดเชิดกันไปเลยไงคิดว่าพ้นแล้วไหนได้มันลูดกลับขึ้นมาได้ไงลงมาควายมันก็ลุ่มเลยแหละโอ้ยเห็นไงเละหมดทั้งตัวเลยนั่นแหละท่านถูกควายชนตายตอนนั้นได้เจ็ดพรรษาแล้วจากนี้ไประวังตัวให้ดีนะอย่าให้ควายชนตายเหมือนแต่ชาติฟังก่อนเลยจากนั้นมาเราเริ่มกลัวควายไปที่ไหนเห็นฝูงควายจะวนๆไปหาจอมปลวกกลางทุ่งนาเพื่อว่าจะหลบควายเลยควายมันเห็นกับวิ่งมาจริงๆเนี่ยเราก็ขึ้นจอมปลวกสูงๆก็ขึ้นต้นไม้ด้วยหลบเสียอย่างดีเลยเป็น
เจ้าของเขามาไล่ควายกลับบ้านเราจึงได้ลงจากกำปุกเดินทางมืดเสียก่อนพยายามรักษาตัวตั้งแต่วันนั้นมานั่นแหละมันจิตมันย้อนอดีตมันไปเห็นในชาติปางก่อนนะเนี่ยมันเห็นแล้วก็โอ้มันสลดสังเวชตัวเองแต่จิตเนี่ยพอวันหลังมาเช้ามาจิตมันถอนออกจากนิมิตยังดีใจอีกว่าตัวเองน่ะเคยได้ปฏิบัติแม่มาอยู่เมืองไทยแล้วเมื่อเกิดในเมืองไทยยังได้มาบวชเป็นพระได้เป็นพระกรรมฐานบวชตั้ง 7 พรรษาถึงจะตายเราก็ไม่ได้เสียดายเพราะว่าเราไม่ได้ฆ่าตัวเองไม่ได้เป็นปรสิตตัวมันตายด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยมันใช้กรรมไงเราก็คิดอย่างนี้แต่ว่าเราดีใจที่ว่าเราเคยได้ปฏิบัติติดต่อมาหลายภพหลายชาติอย่างเนี้ยโยมแม่ก็เลยนั่งอยู่ก่อนที่ท่านจะไปไหนให้บวชแม่เสียก่อนเราก็ยืนอยู่กับกำหนดถ้าเป็นโยมแม่อาตมาจริงๆก็ให้ตั้งจิตน้อมใจเข้าไปน้อมอารมณ์หายใจเข้าลมหายใจออกมีสติอยู่กับลมหายใจเข้ามีสติอยู่กับลมหายใจออกแล้วก็เติมคำบริกรรมเข้าไปพูดเข้าไปโทออกมาบริกรรมอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปยึดอะไรวางให้หมดในโลกอันนี้ถ้าโยมแม่วางได้เร็วเมื่อไหร่โยมแม่ก็จะได้ดวงธรรมเมื่อนั้นธรรมะนี่เป็นปัจจตังธรรมถ้าใครสงบแล้วจะเกิดขึ้นมาเองรู้เองเห็นเองโดยที่ไม่มีใครไปกำหนดให้แล้วก็จะเกิดขึ้นมาเองนั่นแหละความสุขก็จะเกิดขึ้นพอพูดไปสักพักหนึ่งแล้วก็ยืนนิ่งเขาก็นั่งนิ่งนั่งแบบเพียบอยู่กับเพื่อนดิดประมาณสัก5นาทีนี่นะโยมแม่สบายใจแล้วโยมแม่สบายใจแล้วเข้าใจแล้วทะลุหมดแล้วอ่ะลูกจะไปที่ไหนก็ไปได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกแม่หลุดพ้นแล้วพอพูดถึงเราดีใจเลยเหมือนกับว่าเดินๆจะขึ้นเขานิมิตยังไม่ถึงเขาเลยนิมิตออกหมดพอดี4:00พอดีก็ลืมตาขึ้นวันหลังมาโอ้เดินจบกรมนั่งสมาธิมันมีความสุขไม่ได้หลับได้นอนจนตลอดออกพรรษามันอิ่มอยู่กับการปฏิบัติธรรมปี514อิ่มตลอดตั้งแต่เข้าพรรษาจนออกพรรษาออกพรรษามาแล้วไปทุดงก็ยังอิ่มอยู่อย่างนั้นน่ะจิตมันจะประคองตัวรู้ตัวนี้กับย้อนกับสิ่งที่เราพบเห็นในอดีตชาติของเราจนเท่าทุกวันนี้ยังไม่มีคำว่าลืมเหมือนกันเถอะแต่เราท่องสวดมนต์ยังลืมนะอ่านหนังสือธรรมะอันนั้นอันนี้ไม่ได้อ่านหน่อยนึงลืมแล้วแต่เรื่องเที่ยงที่มันเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นนิมิตเนี่ยไม่มีคำว่าลืมติดอยู่ในจิตดวงนี้อยู่ตลอดชีวิตนี่แหละธรรมะถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะได้อย่างนี้มันจะไม่คลายมันจะไม่วางนึกถึงเมื่อไหร่มันก็สดอยู่เมื่อนั้นนึกถึงเมื่อไหร่มันก็ดีใจอยู่เมื่อนั้นอิ่มอยู่เมื่อนั้นเนี่ยให้พวกเราเดินตั้งใจประพฤติปฏิบัติได้เท่าไหร่ให้เอาท่านอย่าเกิดความโลภนั้นได้ยินอย่างนี้นะอย่าไปเกิดความโลภนะมันของใครของมันเนอะทำของพระพุทธเจ้าก็เป็นของพระพุทธเจ้าทำของพระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นของพระอรหันต์หลวงปู่ครูบาอาจารย์ก็เป็นของท่านถ้าเราปฏิบัติเมื่อได้เมื่อไหร่เป็นของเราเมื่อนั้นถึงเราจะปฏิบัติได้เป็นของเรารู้จากจิตของเราแต่เรายังจะน้อมไปถึงพระพุทธเจ้าโอ้ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เหรอธรรมของพระอรหันต์เป็นอย่างนี้เหรอเรายังจะน้อมไปด้วยความเคารพอีกเลยยังไม่คิดว่าจะเป็นของตัวเองอยู่ยังน้อมเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าว่าธรรมของพระพุทธเจ้าประเสริฐอย่างนี้เหรอของจริงเป็นอย่างนี้เหรอมันจะนึกไปอย่างนั้นนั่นแหละถ้าจิตมันได้ทำแล้วมันย้อนไปถึงผู้ที่มีพระคุณต่อเราถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีพระเมตตาต่อพวกเราทุกๆคนที่ท่านแสดงธรรมออกมาด้วยการปฏิบัติของท่านน่ะหรือพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงมาท่านน่ะท่านได้อบรมสั่งสอนเป็นกำลังช่วยประกาศพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนาของเราพวกเราเจริญยืดยาวไปหลายร้อยปีหลายพันปี

ายหมื่นปีไม่มีวันที่จะสิ้นสุดแล้วผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลก็ดีในพุทธกาลก็ดีหลังพุทธกาลก็ดีก็สืบทอดมาเรื่อยๆสร้างบารมีมาเรื่อยๆด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สั่งสมมาเรื่อยๆตรงนี้แหละเราจะได้เป็นสื่อนำทางให้ผู้ที่กำลังหลงเกิดขึ้นมาเนี่ยชาติก่อนเคยปฏิบัติเข้าไปถึงจุดหนึ่งแล้วเกือบจะหลุดแล้วนะเขาเกือบจะเข้าถึงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลแล้วนะแต่มันตายก่อนอย่างเนี้ยพอเกิดมาพบใหม่นี่บุญมันหมดแล้วเด้บนตรงนั้นมันหมดถึงได้มาเกิดเด้บุญมันหมดอยู่บนสวรรค์แล้วพอมาเกิดนี่มาเกิดอยู่ในกองกิเลสเด้กองกิเลสกองตัณหาความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยอันไหนไม่พอใจนี่มันจะเกิดขึ้นเริ่มสั่งสมตั้งแต่พอมีสติปัญญาขึ้นมาเริ่มโตขึ้นมาก็เริ่มมีนิสัยจนจัวจะกลับตัวได้จนพังเกือบจะพังแล้วว่างั้นเถอะเกือบจะฆ่าตัวตายแล้วก็มีบางคนนะถึงรอดมาได้แต่บางคนเนี่ยไม่อย่างนั้นตั้งแต่เกิดขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทำบุญตักบาตรเข้าวัดมาตลอดมาจนถึงปัจจุบันก็มีได้ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันแต่บางคนเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยไปเกิดในมิจฉาทิฏฐิตระกูลมิจฉาทิฏฐิก็มีไปเกิดอยู่ในที่มืดลูกไปวัดบ่นแล้วบ่นอีกก็มีนะมันเป็นอย่างนั้นกว่าที่จะรอดมาได้เนี่ยเราอาจจะไปมีบุญเก่าของเราที่เราเกิดขึ้นมาเราไปรับผลกรรมเสียก่อนไปเกิดอยู่ที่มืดบอดมิจฉาทิฏฐิตระกูลมิจฉาทิฏฐิพอเราเกิดความหลงกับกิเลสตัณหาจนเสียอกเสียใจจนแก้ไขเกือบจะไม่ได้แล้วถึงไปเจอเพื่อนที่ดีสักชวนมาอย่างมาพอได้ยินได้ฟังไปแต่ละวันไม่รู้เรื่องพอฟังไปเรื่อยๆเอ๊คำว่าศีลเนี่ยเป็นยังไงข้อที่หนึ่งเป็นยังไงถึงข้อที่ห้ามันเป็นยังไงพอไปบางคนไปถึงข้อที่หนึ่งฆ่าสัตว์ไปเจอเขาทุบตีญาติพี่น้องของตัวเองหรือถูกญาติที่เราสนิทหรือมิตรสหายของเราเพื่อนของเราที่สนิทถูกเขาฆ่าตายอย่างนี้เราเสียอกเสียใจโอ้คำว่าศีลนั่นเป็นอย่างนี้เหรอมันร้ายแรงถึงขนาดนี้เหรอข้อที่หนึ่งข้อที่สองไปขโมยของคนอื่นมันมีโทษมากขนาดนี้เหรอข้อที่สามยิ่งเป็นสามีภรรยาตัวเองเนี่ยยิ่งหนักมากเลยแหละรู้เลยศีลข้อที่สามเนี่ยนะนอกใจกันมันเป็นยังไงในระหว่างสามีภรรยาเนี่ยสามีนอกใจภรรยาภรรยาหนักขนาดไหนภรรยานอกใจสามีมันหนักขนาดไหนเจ็บปวดรวดราวขนาดไหนเราจะรู้เลยศีลข้อที่สามศีลข้อที่สี่คำพูดที่ไม่ไพเราะเนี่ยก็เริ่มไม่พอใจแล้วอิจฉาพยาบาทเปลี่ยนกันแสดงออกทางวาจาพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบสับส่อเยาะยงพูดปดพูดเท็จไม่เห็นมันเจ็บอกเจ็บใจนะเสียใจบางครั้งนี่ทะเลาะกันด่ากันถึงกับยิงกันตายมันโทษถึงขนาดนี้เหรอถึงจะรู้ข้อที่สี่กินเหล้าเมายาจนเสียจริตนิสัยกลับมาบ้านนิสัยดีๆตอนที่ไม่ได้กินเหล้าพอกินเหล้ามาแล้วตั้งเตะทั้งตบทั้งตีลงแหมมันโทษมันอย่างนี้แล้วกินเหล้ามันเห็นเลยถึงเข้าใจว่าศีลห้าเนี่ยโอ้มันน่าสะใจเหลือเกินถ้าใครรักษาได้ปฏิบัติได้เนี่ยประเสริฐมากเนี่ยนี่แหละถ้าเราเจออย่างนี้นะบางคนก็ยังไม่อยากหนีเลยไม่อยากหนีอยากกันสามีแตะทุกวันก็ยังไม่หนีด่าทุกวันก็ยังไม่หนีทะเลาะกันทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หนีมันเป็นกรรมต่อกันเนี่ยที่นี่ถ้าเราไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติทำให้เราเข้าใจว่า
ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวของใครของมันนะเขาทำความชั่วเป็นเรื่องของเขามันเป็นกรรมของเขาเราอย่าไปทำกับเขาเขาทำความชั่วเราอย่าไปแข่งกับเขาเราอย่าไปแข่งทำความชั่วกับเขาเราต้องคิดอย่างนั้นน่ะเราจะทำความดีเราเป็นผ้าขาวจะต้องให้ขาวสะอาดอยู่ตลอดไปจะไม่ให้มีสิ่งที่ว่าเปื้อนเนี่ยไม่มีเลยคำว่าด่างพ้อยเนี่ยไม่มีเลยนะถ้ามันด่างพ้อยเนี่ยผ้าขาดขาดอ่ะมันสวยไหมเราใส่ไปผ้าขาดก้นอ่ะมันน่าใส่ไหมผ้าขาดข้างหน้ามันน่าใส่ไหมมันไม่น่าใส่ทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นกางเกงผ้าถุงก็แล้วแต่แล้วก็สีเปื้อนอีกมันยิ่งสกปรกไปอีกนั่นแหละมันไม่สวยไม่ง่ายขนาดเสื้อผ้านะจิตใจของเรายังจะให้มันสกปรกอยู่เหรอสิ่งที่ขัดเกลาก็คือศีลของพระพุทธเจ้าเรามีอยู่เนี่ยเราทำไมไม่เอามารักษาน่ะศีลห้าข้อเนี่ยนี่เราจะต้องฝึกฝนอบรมให้เข้าใจอย่างชัดเจนหาโทษในเรื่องศีลตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นโทษยังไงเมื่อเรารู้แล้วมันเป็นโทษเราจะรักษาไม่ให้มันมีโทษเนี่ยเราจะปฏิบัติให้ไม่ให้มีโทษเนี่ยได้ไหมเราต้องการความสุขไม่ใช่เหรอเราไม่ได้ต้องการความทุกข์เนี่ยใครปรารถนาความทุกข์อยู่นี่มีไหมไม่มีเลยถ้าบอกให้ยกมือไม่มีสักคะแนนเลยอยู่ที่นี่นะมีแต่คนปรารถนาความสุขและความทุกข์มันอยู่ในใจทำไมไม่ชำระออกแม่ไม่ชำระออกจากจิตใจของตัวของตัวเองเนี่ยจะให้ใครมาชำระให้ถ้าคนอื่นมาพูดมันไม่ถูกใจก็จะโกรธเขาอีกเรานั่นแหละตักเตือนตัวเองตำหนิตัวเองเราโง่อยู่อย่างนี้เหรอเรายังจะมาหลงอยู่อย่างนี้เหรอเขาหลงเรายังจะหลงกับเขาไปอีกเหรอเขามาลงขี้คนแล้วยังจะลงกับเขาเหรอเขาพาไปสวรรค์พระนิพพานทำไมไม่อยากไปมันโง่ขนาดนั้นเหรอแค่ดูลมหายใจเข้าออกเท่านี้ทำไมจะรักษาไม่ได้ทำไมถึงจะดูไม่ได้ต้องคิดอย่างนี้ต้องเข้มแข็งอย่างนี้เติมพุทโธเข้าไปทำไมจำไม่ได้พุทโธพุทโธเท่านั้นเองไม่ได้มากมายอะไรนี่นะไม่ได้ยาวเหมือนสวดมนต์ไหว้พระเมื่อตะกี้นี่ทำไมจำไม่ได้อะยากไหมทุกคนว่ายากไหมพูดเข้าไปโทรออกมาเพียงมีสติรู้เข้าไปก็ไม่ลืมตาไม่ลืมตาก็ไม่เห็นอย่างอื่นแล้วจะยังจากจะเห็นอยู่เหรอคิดไปทำไมคิดไปเห็นทำไมหลับตาไว้แล้วเนี่ยให้ดูแต่พูดโทรสติอยู่เนี่ยแยกสติออกไปทำไมหลงไปทำไมนั่นสติของตัวเองจะให้ใครมารักษาให้ถ้าเราไม่รักษาเองนั่นหลวงปู่แปลงท่านย้ำอยู่เรื่อยเทศเรื่องสติสัมปชัญญะนี่นะเรื่องจิตเรื่องพุทโธเนี่ยนะกับลมหายใจเข้าออกเนี่ยท่านไม่ได้เอามากมันอยู่ตรงนี้นั่นนะครูบาอาจารย์ท่านมาเทศอบรมให้พวกเราได้ฝึกฝนอบรมให้มีอยู่ตรงนี้เพียงเราเน้นอยู่ตรงนี้นะนั่นแหละจะทำให้จิตของเราสงบเมื่อจิตสงบจิตก็จะรู้แต่พุทโธอยู่กับลมหายใจเข้าออกพูดเข้าไปโทออกมาพูดเข้าไปโทออกมาพอจิตสงบมันได้จุดปั๊บพูดเข้าไปไม่เห็นแล้วโทออกมาก็ไม่เห็นแล้วพุทก็ไม่มีโทก็ไม่มีแต่มันเห็นอย่างเดียวเห็นลิบลิบลิบลิบอยู่ลึกลึกหรือมีแสงสว่างจุดใดจุดหนึ่งลึกลึกจุดที่จับจมูกหรืออยู่ที่ตรงหน้าอกหรืออยู่ที่ตรงหน้าผากแล้วแต่ใครจะเกิดที่ตรงไหนมันมีจุดตรงนั้นพอเห็นตรงนี้มันวางตัวทั้งหมดร่างกายของเรามันวางหมดเลยพอวางหมดแล้วนั่งอยู่นี่ปวดขาไปเลยมันจะไปปวดยังไงมันไม่เห็นขาปวดเอวไม่เห็นนะเอวมันจะไปปวดตรงไหนนั่นแหละมันละโดยอัตโนมัติมันเป็นอย่างนั้นละเวทนามันเป็นอย่างนั้นถ้าใครทำได้ตรงนั้นน่ะจะเข้าใจเลยถ้าพูดอย่างนี้นะถ้าใครยังไม่ทำได้ตรงนั้นน่ะก็พลิกแล้วพลิกอีกตรงนั้นน่ะมันจะเป็นอย่างนั้นนะเจ็บต่อไปถ้าใครทำไม่ได้นะแล้วก็อดทนต่อไปนะสู้ต่อไปถ้าใครได้แล้วก็
ประคองตัวได้ให้มันได้นะประคองสติให้มันได้ให้มันเบาไปเรื่อยนั่นแหละสติปัญญาก็จะมากขึ้นจากที่มันละเอียดพอจิตละเอียดเข้าไปวางได้เท่าไหร่สติปัญญาก็จะละเอียดเข้าไปรู้ทันต่อกิเลสไปเรื่อยๆเรื่อยๆตรงนั้นจะเกิดขึ้นมาโอ้นั่นน่ะมันโทษจะหลอกกูไปหลงหลุมพังเหมือนกับน้ำตาลใส่แก้วไว้พอน้ำไปใส่สักหน่อยนึงพอเดี๋ยวเหนียวมดได้กินมันก็ลงไปไตขาวตายอยู่ที่นั่นหมดเลยนั่นมันเป็นอย่างน้ำตาลเข้าใจไหมล่ะน้ำตาลอยู่ที่ปากของคนเรานี่แหละใครจะพูดไม่ตรงกับคำพูดพูดไม่ตรงกับคำพูดมีเยอะนะคุณทำไมสวยนะแม่ขันอาสาเอาชีวิตเขาไปแลกนั่นแหละน้ำตาลผมกล้าตายแทนคุณได้น้ำตาลมันเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมน้ำตาลมันอยู่ที่ปากคนนี่แหละมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะน้ำตาลเราอย่าไปใช้น้ำตาลแบบนี้เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าล้วนๆเอาสติปัญญาไปรู้ตรงนี้นี่แหละถ้าเรามีสติปัญญาเนี่ยตัดออกเลยตรงนี้นะหมดนานไม่มีน้ำตาลรอมดแล้วน้ำตาลจะมารอมดตัวนี้ไม่ได้เราเปรียบเสมือนกับมดตัวนี้แต่มีหัวใจเหมือนอย่างมนุษย์มีหัวใจเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเหมือนพระภิกษุณีทั้งหลายนะจิตของเราเป็นอย่างนั้นยึดเอาในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีสติปัญญารอบมันจะมาทางไหนรอบหมดเสียงที่ได้ยินมาไม่ไพเราะก็แสดงว่าคนนั้นไม่ได้ฝึกฝนอบรมเรื่องจิตเรื่องสมาธิเรื่องศีลธรรมเขาถึงไม่เข้าใจถ้าเขาเข้าใจเขาไม่พูดหรอกคำนี้เมื่อเราเข้าใจยังจะไปตะคิดตะขวงอยู่เหรอเราไม่เอามาเป็นอารมณ์ของเราปล่อยให้เขาพูดไปแล้วเขาพูดเรื่อยแต่เขาก็หยุดไม่มีใครนอนหลับแล้วพูดอีกหรอกเอาอย่างนั้นเลยเราก็วางเฉยผลสุดท้ายคนที่มีความทุกข์ก็จะมาศึกษากับเราคนด่าพระพุทธเจ้าเป็นใครไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าเป็นใครผลสุดท้ายได้มาฟังธรรมได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นยังไงนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆมีพระมหากษัตริย์ไปฟังธรรมไปถามปัญหาว่าท่านได้ตรัสรู้เป็นศาสดาอีกในโลกมีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนพระพุทธเจ้าพูดขึ้นมาว่าเราปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนเดี๋ยวหนีเลยไม่เชื่อนะน่ะเดินหนีมันปลายชีวิตก็มาฟังธรรมะแล้วถึงเข้าใจเห็นพระพุทธก่อนเขาแต่มาได้สำเร็จที่หลังเขาเป็นยังไงนั่นนี่แหละเรื่องปัญญาได้ยินเกิดมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อเชื่อแต่ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเคยฝึกฝนอบรมมามากแล้วเคยได้ยินได้ฟังมามากแล้วแต่ไม่ได้สำเร็จนี่ท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังกับใครแล้วมาปฏิบัติมันจะได้ยังไงคิดเอาอย่างนั้นก็เลยไม่เชื่อมันเป็นอย่างนี้นี่แหละการที่บุญกุศลจะเกิดขึ้นบางทีมต้องใช้เวลายาวนานนะใช้เวลายาวนานเราได้มาฟังวันนี้ได้มาปฏิบัติวันนี้เราก็นำไปประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆพยายามทำฝืนธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรคือมารธรรมชาติที่เราได้ก่อขึ้นมาด้วยตนเองถ้าพบนี้ไม่ได้ทำพบหน้าเราก็ทำมาเยอะนะพบก่อนเราก็จะทำมาเยอะพบหน้าต่อไปเราก็จะทำอีกเยอะอย่างเงี้ยบางคนน่ะทำมาตั้งแต่พบชาติก่อนพ
้นจากชาตินั้นมาเกิดในชาตินี้ยังได้ทำอีกเนี่ยมันก็เป็นกรรมสืบทอดมาเรื่อยๆนี่แหละจะทำให้เราผ่านพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้ยากยากเพราะจิตใจของเราไม่กล้าตัดนะถ้าจิตใจของเรากล้าตัดไม่ยากเราทุกคนอยู่ในนี่นะถ้าทำเหมือนอย่างหลวงพ่อพูดนะไปนั่งอยู่คนเดียวไม่คุกคีกับใครเลยนั่งคืนนี้ทำไม่ได้อะไรจะไม่ขยับจากที่นี่เป็นเด็ดขาดและจะไม่เผลอสติกับลมหายใจเข้าออกทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกเราจะไม่วางตรงนี้เป็นเด็ดขาดถ้าใครทำได้อย่างนี้นะตายให้มันตายเลยถ้าตายลงไปเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมานี่เขาเห็นเราตายไม่มีใครเอาไว้หรอกเขาไปเผาแน่นอนไม่มีใครไปเผาตัวเองหรอกถ้าคิดอย่างนั้นนะรับรองเลยจะรับรองให้ได้แน่นอนไม่คืนนี้ก็ต้องคืนต่อไปละมันต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือข้อเด็ดขาดของการปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปคิดว่าอีก10ปี20ปีกูก็ได้ละอย่าไปคิดว่ามันหมดเวลาแล้วแล้วไปคิดวันพรุ่งนี้เราจะเหลือมีชีวิตอยู่หรือเปล่าได้อีกจากนี้ไปอาทิตย์นึงชีวิตของเราจะเหลืออยู่หรือเปล่าคนตายให้เราเห็นทุกวันน่ะบางคนก็อายุเท่าเราบางคนก็อายุน้อยกว่าเราบางคนก็อายุมากกว่าเราตายให้เราเห็นอยู่ทุกอย่างตายทุกวิธีทางที่จะเราให้เราเห็นรถชนตายก็เยอะแยะอย่างเงี้ยหนุ่มๆสาวๆเด็กๆมีหมดตายให้เราเห็นเนี่ยถ้าเราเป็นเหมือนอย่างเขาล่ะเราได้พอหรือยังบุญเนี่ยเราจะยังจะปล่อยเวลาให้ไปคิดว่าจะเอาวันใหม่อยู่นั่นเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าถึงเปรียบเทียบว่านิสัยของคนขี้เกียจมันเป็นยังไงนิสัยของคนที่มีความขี้เกียจเรียกวันประกันพรุ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้ยังจะทำเดี๋ยวเวลานั้นน่ะกำลังถึงจะทำตื่นเช้าขึ้นมาโอ้ยตอนนี้มันเช้าอยู่ยังไม่ทำหรอกพอสายมาโอ้ยมันหิวแล้วกินเสียก่อนกินอิ่มเสียก่อนกินแล้วโอ้ยมันง่วงนอนเสียก่อนมันหาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงไปเรื่อยอ่ะเวลามันก็เลยหมดใช่ไหมเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ง่วงเหงาหาวนอนสารพัดที่จะมาแอบอ่ะนี่ลักษณะของคนที่เหี้ยเรียกวันประกันพรุ่งเราอย่าไปเรียกวันประกันพรุ่งได้เวลาไหนเอาเวลานั่นนี่ประคองสติสัมปชัญญะอยู่กับการปฏิบัติดูตลอดเวลาถึงเรียกว่าวิริเยทุกขมเจติบุคคลที่จะล่วงความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรนะเพียรอะไรเพียรดูใจของเราเนี่ยแหละดูจิตของเราเนี่ยแหละไม่ได้ไปดูที่อื่นที่ไกลให้พากันเข้าใจอย่างนี้นี่คือธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้แสดงเอาไว้ให้พวกเราได้ศึกษาและได้นำไปประพฤติปฏิบัติเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจอย่าให้ขาดระยะเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นแม้ว่าเราจะลุกไปจากที่นี่นะเวลาเรานั่งเนี่ยหลวงพ่อประคองนะเรานั่งสมาธิมันนั่งตั้งแต่ทุ่มหนึ่งไปถึงตีหนึ่งตีสองอย่างเนี้ยนะบางทีมันก็มีปวดเบาเลยตีสองเราปวดเบาเราจะไปเบาเราลุกขึ้นไปตาของเรายังลืมขึ้นไม่มากนะคอยสำเรียงไม่ให้มันเห็นมากแล้วเหมือนกับประคองอยู่ภายในเดินไปที่โถส้วมพอนั่งปั๊บลงนั่งในที่เราก็รวมหลับตาลงรวมอีกเลยยังหลับตาลงรวมอีกส่วนที่มันไหลออกไปไหลออกไป

พอเสร็จแล้วเราก็ลุกขึ้นมาเดินประคองจิตเข้าไปที่นั่งปั๊บตรงนี้พอหลับตาลงปั๊บมันก็เหมือนเดิมนะนิ่งเหมือนเดิมประคองอยู่อย่างนั้นนี่บางครั้งเนี่ย15วัน15คืนไม่ออกบิณฑบาตไม่ฉันนั่งอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนบางทีก็มีเวลาที่ไปเดินจงกรม1ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็ประคองอยู่ตัวนี้กับเวลาที่ไปหนักไปเบาแต่เวลาไปหนักไปเบามันจะน้อยที่สุดเป็นหนักไปถ่ายจระเนี่ยประมาณวันแรกไปถึงวันที่3หาไม่มีแล้วท้องเรามันล้างออกหมดแล้วไปถึง3วันนี้รับรองไม่มีแล้วจากนั้นไม่มีภาระจุดนี้จะมีภาระอยู่แค่ไปเบาเท่านั้น

นับลงไม่มีแล้วจากนั้นไม่มีภาระจุดนี้จะมีภาระอยู่แค่ไปเบาเท่านั้นเองเพราะเราจะฉันน้ำเลี้ยงร่างกายของเราไม่ให้คอมันแห้งเช้าเย็นนะมีแก้วน้ำไว้สองแก้วเท่านั้นเช้ากับเย็นเท่านั้นพอจิตอยู่ได้ยังไงนะถ้าคนไม่มีจุดนี้อยู่ไม่ได้ไม่มีจุดสงบไม่มีจุดสว่างไม่ดำเนินสติปัญญาจับกับตัวรู้ปีติไม่เกิดไม่มีความสุขมันอยู่ไม่ได้ถ้ามันไม่มีความสุขก็แสดงว่าทุกข์ทั้งตัวใครจะไปอยู่ได้ล่ะจะต้องเปลี่ยนอริยบทแต่ถ้ามันมีความสุขมันไม่รู้สึกตัวล่ะมันเหมือนกับลอยอยู่ตลอดเวลาเบาอยู่ตลอดเวลาอากาศพอดีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำไมจะอยู่ไม่ได้ล่ะมันมีความสุขก็อยู่ด้วยมีความสุขถึงจะอยู่เป็น15วัน15คืนเนี่ยนะมันอยู่ด้วยความสุขมันไม่ได้มีความทุกข์นั่นแหละเวลาจิตของเราประคองในดวงธรรมมันจะเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจอย่างนั้นมันคลายโดยอัตโนมัติเรื่องความทุกข์มันตัดโดยอัตโนมัติเวทนามันสังขารมันที่เกิดขึ้นจากสังขารมันที่มาปรากฏในร่างกายสังขารของเราทำให้เจ็บให้ปวดเกิดเวทนาในร่างกายสังขารเรียกว่าสังขารมันเกิดเวทนาขึ้นมาส่วนกิเลสมันอย่าไปคิดเลยตอนนั้นน่ะนั่งอยู่น่ะมันไม่มีคำมาไปคิดนึกไปถึงหรอกมันจะสู้อยู่กับเวทนาอย่างเดียวส่วนอื่นเนี่ยไม่มีแล้วมันสู้ตัวนี้พอผ่านตรงนี้ไปได้น่ะไม่มีอะไรแล้วทีนี้ว่างตลอดจิตนะว่างตลอดว่างจากมลทินทั้งหมดอยู่ในจิตใจสะอาดตลอดนะพอจิตสะอาดตลอดว่างตลอดความอิ่มที่เรียกว่าปีติมีอยู่ตลอดสุขอยู่ตลอดนะมันคลายมันเป็นอย่างนั้นมันวางแล้วมันเป็นอย่างนั้นนี่มาจากอะไรที่พูดให้ฟังเนี่ยมาจากอะไรต้นเหตุก็มาจากลมหายใจเข้าออกนี่แหละไม่ใช่มาจากที่อื่นเขาไม่ไปไหนแล้วก็อยู่ที่นี่น่ะวนมาที่นี่เหมือนเดิมเลยนะมาพูดวันหลังก็จะมาพูดตรงนี้อีกทำไมถึงพูดย้ำตรงนี้เพราะพวกเรามันหลงอยู่ตรงนี้มันลืมอยู่ตรงนี้พอเคลื่อนที่ไปก็ลืมแล้วก็เลยมาย้ำใหม่เอากันอยู่อย่างนี้นี่แหละลักษณะการสอนทำปฏิบัติทำแต่หลวงปู่ครูบาอาจารย์สอนท่านไล่เราเข้าป่าเลยนะไล่เข้าป่าไม่พอปฏิบัติกันไปมากๆแล้วก็ที่จะได้ฟังมากๆกับเวลาจิตมันสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยได้ไปฟังเทศฟังนานๆฟังจนสว่างฟังทั้งวันทั้งคืนก็เหมือนกับว่าเพิ่มพลังเหมือนกับเราชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อย่างเงี้ยชาร์จแบตเตอรี่รถอย่างเงี้ยมันเต็มแล้วมันก็ไปถ้ามันไม่มีไฟมันพูดก็ไม่ได้แน่ๆ เงียบเลยเลยเหมือนกับคนนอนหลับเลยนะโทรศัพท์เนี่ยถ้ามันมีไฟอะไรพูดมันดังเลยนะไปถึงไหนก็ถึงกันนะอยู่บนละขั้วโลกมันยังพูดขึ้นได้ไหมทุกวันเลยนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นให้เราพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่แหละเรื่องที่ธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังวันนี้ก็ดูมันจะซ้ำๆซากๆนะแต่ก็พอเข้าใจถึงจะซ้ำๆซากๆก็เพราะอยากให้เข้าใจนะพอเข้าใจแล้วก็ให้นำไปประพฤติปฏิบัติตอนนี้ก็ได้เวลาพอสมควรที่เราจะยุติแห่งการอธิบายธรรมะหรือข้อวัดปฏิบัติในเรื่องความเป็นมาในการทำสมาธิทุกๆคนก็คงจะเข้าใจพอพูดแบบง่ายๆคงจะเข้าใจง่ายไม่ได้ยกสุภาษิตอะไรมามากมายเลยไม่ได้แปลยากนะ

0: ถึงจะแปลถ้าจิตของเราไม่เข้าใจมันก็ยากมันก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าพูดกันแบบนี้แบบตรงๆเนี่ยมันเข้าใจง่ายนี่แหละเมื่อเข้าใจง่ายก็ให้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ทุกๆคนที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้จิตสงบเป็นสมาธิมีสติมีปัญญารู้ทันต่อกิเลสแม้กิเลสมันจะเกิดมาทางไหนก็ให้มีสติปัญญาตัดออกจากจิตใจของตัวเองมองดูโทษของกิเลสให้มันชัดเจนอย่าให้มันซ้ำๆซากๆให้มันหมดสิ้นไปเลยนี่แหละมันจะไม่ได้เกิดมารบกวนจิตใจของเราอีกต่อไปขอให้สำเร็จตามความปรารถนาทุกๆคนเทอญเป็นยังไงล่ะพอเข้าใจไหมพูดนะพอจะเข้าใจเนาะแม่ซีพอจะเข้าใจเราอยู่กับโลกมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะก่อนที่จะออกจากโลกได้เนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดาเลยมันติด
1: กราบในเมตตาของพระอาจารย์ใหม่ท่านพูดถูกกิเลสโยมเป๊ะเลยยังออกไม่ได้มันหนาเถอะเลยจุ๊ค่ะสาธุสาธุตอนนี้จะมีการทอดถวายพระไตรกับครูบาอาจารย์เรื่องไตรสามไตรนี้ก็สมมติเป็นผ้าทอดบังสกุลไปเลยจุ๊ค่ะแล้วก็อีก12ไตรนั้นจะถวายกับครูบาอาจารย์ที่สวดพระพิธรรมเพื่อจะทอดผ้าให้กับครูบาอาจารย์ทั้งสองศพหลวงพ่อพยานศรีรัตโลหลวงลุงสุรินทร์สุนทโรและคุณแม่เย็นแก้วหน้าค่ะขอเชิญเจ้าภาพค่ะพระไตรเข้าเลยค่ะเลยถวายพระไตรก่อนเครื่องทายทานไว้ก่อนนะคะสบายผ้าทอดก่อนเชิญค่ะเชิญค่ะใครที่มาแล้วยังไม่เคยได้ทอดเลยมาเลยนะคะเป็นบุญค่ะวันนี้ครูบาอาจารย์ท่านมาเมตตาบอกวิธีถอนกิเลสออกจากตัวเราเราต้องทำของเราให้ได้ท่านก็บอกวิธีเยอะแยะนะคะซึ่งเราสามารถทำได้สาธุสาธุเชิญค่ะทางญาติของลุงสุรินทร์เข้าไปก่อนเลยค่ะของคุณสุทินเชิญค่ะเชิญค่ะพระคุณเจ้ามีทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะเดินไปด้านหลังขวามือแยกไปซ้ายขวาได้สำหรับค่ะพระใจถวายก่อนเอาเครื่องทายทานวางไว้ก่อนสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะรับเลยค่ะรับผ้าต่อเลยจะได้ไวขึ้นเหลืออีกหนึ่งไตรเหลืออีกหนึ่งไตรค่ะน้องกันก็ได้ไหมถ้าไปถวายก่อนแล้วเดี๋ยวมาส่งต่อโมทนาค่ะหยิบเลยค่ะน้องค่ะเชิญค่ะสองคนเนาะมาลูกเคยถวายหรือยังมามามาเลยค่ะมาบุญด้วยกันค่ะมาเลยมาเลยตั้งหลายชุดช่วยกันแบ่งไปซ้ายขวาแบ่งไปซ้ายขวาค่ะเอาผ้าไตรถวายก่อนแล้วก็เอาผ้าทอดถวายก่อนนะคะผ้าทอดถวายก่อนแล้วก็เอาเครื่องเทศน์วางข้างทั้งหมด15ชุดช่วยกันค่ะโมทนาด้วยสาธุ
0: บังสกุลบังสกุลเนี่ยเราอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ละจากพวกเราไปทุกๆคนที่ละจากโลกนี้ไปเนี่ย สมบัติที่ตัวเองเคยทำเอาไว้นั่นถึงจะทำเอาไว้เมื่อจากโลกนี้ไปก็จะมีแต่เฉพาะที่ติดตัวของเราไปส่วนที่ของอื่นที่เราทำเอาไว้เต็มบ้านเต็มเมืองเลยเราไม่ได้เอาไปด้วยไม่ใช่ของเราจะติดของตัวเราไปแต่เฉพาะในตัวที่นี่เมื่อมีเวลาทำบุญอย่างนี้ญาติพี่น้องทำบุญให้ถึงจะได้เป็นส่วนเพิ่มขึ้นไปพวกข้าวปลาอาหารของใช้ของสอยต่างๆนานาจะได้ตอนที่เราไปทำบุญอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีใครทำให้ก็มีชุดเดียวอย่างนั้นตลอดไปการที่จะได้ผ่านอะไรก็คือผ่านซักบังสกุลนะถ้าเราซักบังสกุลพบเนี่ยแล้วผู้ที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็จะนึกอธิษฐานจิตไปให้ญาติพี่น้องของตัวเองผลก็จะไปเหมือนกับเอาไปกองไว้ตรงหน้าเลยก็จะได้รับทุกอย่างจะเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขอย้อนสักหน่อยหนึ่งหลวงพ่อจับผีมาไว้นะทำไมถึงจับผีได้ผีมันเข้าคนเขาเรียกว่าผีปอบใช่ไหมที่นี่พอผีปอบก็ผูกสายสินผูกไว้ครั้งแรกมันก็ไม่ยอมนะมันสู้เราก็ทำน้ำมนต์ซัดมันเหมือนกับถูกน้ำร้อนลวกอ่ะมันก็ร้องไห้ยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วจะทำไงอ่ะจะให้ทำอะไรทำให้หมดมันก็ยอมเราไม่ให้ทำอะไรมากหรอกเราจะให้รับไตรสรณคมถ้าไม่รับไตรสรณคมเราไม่ปล่อยเราจะตีแล้วจะทรมานมันกลัวตายมันก็ต้องรับไตรสรณคมพอรับไตรสรณคมก็ให้สาบานต่อไตรสรณคมสาบานต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ให้รับศีลรับศีลก็ให้สาบานต่อศีลพอสาบานต่อศีลแต่ละข้อเนี่ยถ้าผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งนะให้ตกนรกอเวจีไม่ได้ผุดได้เกิดก็ให้เขาพูดตามคนจะให้เขาก็ทำตามเขาก็รับไตรสรณคมรับศีลจากนั้นมาเขาก็เริ่มรับศีลพอเริ่มรับศีลเนี่ยจิตมันก็ได้ธรรมพอมันได้ธรรมะเราก็มองนั่งสมาธิอยู่เหมือนกับว่ามันเดินเข้ามาไม่มีเสื้อผ้าใส่ผีแต่ละตัวนี่นะมันไม่มีเสื้อผ้าใส่เปื่อยกายผมที่บนศีรษะเนี่ยไม่มีเลยนี่หนังเปื่อยยุ่ยน้ำเหลืองไหลลงมาถึงขาเนี่ยเห็นเส้นเอ็นไปหมดเลยเนี่ยจนไปถึงหลังเท้าเนี่ยน้ำเหลืองไหลมันก็เป็นผู้หญิงเราก็เลยแกล้งพูดเลยเสื้อผ้ามันก็ไม่ใส่สกปรกก็สกปรกเลยเปื่อยไปทั้งตัวน้ำหนองไหลเริ่มเยิ่มอยู่พอพูดอย่างมันหันหน้าเขาไปมุมฝาที่ห้องในกุฏิที่มูลนิธิน่ะมันมุดเข้าไปที่มุมอย่างเนี้ยร้องไห้หันหลังมันบอกว่ามันอายนะทำไมมันไม่มีเสื้อผ้าใส่มันอยากได้หรือเปล่าเนี่ยอยากมีสิปูเนี่ยพูดก็ร้องไห้ด้วยนะมันอยู่ในตัวคนนะตัวคนนั่นแหละมุดเข้ามุมฝาเนี่ยที่จริงแล้วตัวคนก็ใส่เสื้อผ้าอยู่แต่ในภาพที่เราเห็นน่ะมันเป็นคนไม่ใส่เสื้อผ้าแต่เป็นคนอีกคนหนึ่งพอพูดอย่างนั้นเราก็เลยบอกยมบอกตั้มมาไปซื้อเสื้อผ้ามาเอามาบังสกุลให้เขาบังสกุลเราจะให้เขาแล้วก็บอกชื่อเขาด้วยนะก็ซื้อเสื้อผ้ามาก็เลยชักบังสกุลแล้วก็เอาให้มารับเอาพอเขาใส่โอ้ยจากนั้นดีใจได้ใส่เสื้อผ้านะนะมันเห็นกับหูกับตาเราเลยดินี่มันเป็นของจริงเลยจึงอยากจะเล่าให้ฟังสักหน่อยนึงนะนี่แหละวันนี้พวกเรามาทำให้คุณย่ากับหลวงปู่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านมรณภาพไปก็ ให้บุญสำเร็จดังความปรารถนานะบางสกุลเด้อพร้อมๆกันนิจาวัตสังฆาลานโอปาทวายธรรมิโนโอปาจิตวานิโรจันติเตสังอุปาสโมสุโภณสัพเพสัตตามรันติจะมาลิงสุจัมมริสเนตาเทวหังวริสา

ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโนปนารโสยะธามณีโชติราโส

าจากชาวสังฆทานธรรมฉันกับเงาโดยเพียงตะวันฉันเหมือนคนหลงทางเดินวนอยู่ในความมืดในค่ำคืนอันหนาวเหน็บพยายามหาแสงสว่างให้กับหัวใจที่ตื่นตระหนกแต่ในขณะอารมณ์อันระอุสติแตกสั้นแรงโกรธเกลียดแรงแค้นแรงเศร้าหมองครอบคลุมบทบังฉันเสียสิ้นแล้วขณะนั้นผิดหวังที่สุดกับคนที่ฉันหมายจะยึดจะฝากชีวิตไว้กับเขาวันเวลาแห่งความผูกพันของฉันกับเขาเนิ่นนานเกือบ20ปีความรักความผูกพันเกาะเกี่ยวเหมือนเส้นใหญ่ถักทอหัวใจของฉันแน่นหนาฉันคิดเพียงว่าเท่านี้แหละเนาะพอแล้วกับความสุขในชีวิตฉันแต่วันเวลาหมุนไปมันพาทุกอย่างเปลี่ยนไปเช่นกันคนที่ฉันคิดว่าจะฝากเป็นฝากตายเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ได้รักฉันเหมือนเดิมเขานอกใจฉันสายตาอันอบอุ่นที่เคยมองฉันกลับกลายเป็นเหินห่างทุกอย่างที่เขาแสดงต่อฉันเวลานี้ฉันเจ็บปวดเหลือเกินหัวใจอ้างว้างที่สุดฉันโกรธฉันเสียใจฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยรู้สึกว่าทุกนาทีมันทรมานอีกใจหนึ่งอยากเอาชนะอยากทำทุกอย่างเพื่อตอบโต้ด้วยความแค้นให้สะสมกับคนทรยศฉันเปิดฉากความรุนแรงแล้วด้วยวิธีทำลายเขาทำให้เขาเสียหน้าอับอายทุกคืนฉันเอาแต่ร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่กับที่นอนจนหมอนชื้นชุ่มด้วยน้ำตาลำคอตีบตันกลืนอาหารไม่ลงสมองสับสนว้าวุ่นอยากฆ่าตัวตายนั่งมองกระจกเงาเฝ้าถามตัวเองว่าฉันผิดอะไรฉันจะอยู่อย่างไรทำไมเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นกับฉันน้ำตาพรั่งพรูครั้งแล้วครั้งเล่าเรามันโง่เราทุ่มใจให้เขาจนหมดรำพึงกับเงาตัวเองแล้วฝ่ามือทั้งสองก็ระดมตบหน้าตัวเองฉันเป็นเช่นนี้ทุกวันฉันผิดเองที่จริงใจฉันผิดที่ไว้ใจหัวใจเจ็บจี๊ดขึ้นมาทันทีเจ็บมากเจ็บจริงๆความคิดด้านต่ำครอบงำหัวใจฉันยามนั้นอยากทำร้ายเขาพยาบาทอาฆาตแค้นครุ่นคิดหาทางต่างๆหลายคืนมาแล้วฉันนอนไม่เคยหลับยิ่งดึกยิ่งคิดนั่งมองฝ่าความมืดไปบนท้องฟ้ามันเหงาเงียบเหมือนอยู่คนเดียวในโลกหัวใจเจ็บปวดร้าวรานเหลือเกินฉันนั่งมองดูวิทยุที่ตั้งอยู่หัวเตียงจึงเอื้อมมือไปเปิดเพื่อให้มีเสียงดังเป็นเพื่อนฉันหยุดลงที่สถานีหนึ่งซึ่งขณะนั้นมีเสียงผู้ชายพูดนุ่มนวลอ่อนโยนเหลือเกินพระใจฉันพูดหูนิ่งฟังเรื่อยๆฉันฟังแล้วหลับตาลงนั่งท่าขัดสมาธิน้ำตายังคงหยดทีๆยังไม่หยุดยั้งจนเสื้อบริเวณทรวงอกเปียกชื้นคำพูดของหลวงพ่อองค์นี้น่าฟังที่สุดความเมตตาของท่านเจืออยู่ในน้ำเสียงทุกถ้อยทุกคำดุจดังท่านจะล่วงรู้ถึงความรู้สึกของฉันขณะนี้มันโดนใจเหลือเกินจนรู้สึกร่างกายเยือกเย็นเบาวิวใจฉันจดจ่อฟังคำสอนอันอ่อนโยนของท่านความรักแท้จริงก็คือจิตใจปรุงแต่งสมหวังก็ปรุงแต่งว่าสุขไม่สมหวังก็ว่าทุกข์มันไม่เที่ยงไม่แน่นอนอะไรไม่ว่าจะออกมาเช่นไรมันก็ทุกอยู่นั่นน้ำเสียงทุ้มหน้าฟังพูดอีกอย่ายึดอะไรเลยร่างกายของมนุษย์คือซากศพ
หมดวาระของมันเมื่อไหร่ก็ไปทุกคนแต่จิตสิจิตมันยังไม่ตายมันยังเดินทางต่อไปอีกเจริญภาวนาเอาบุญมาใส่จิตเราดีกว่ามันจะพาเราไปดีหลวงพ่อผู้เมตตายังพูดต่ออีกมากมายล้วนแต่กระทบความรู้สึกของฉันอย่างมากฉันนิ่งฟังอยู่นานร่างที่สั่นด้วยแรงสะอื้นค่อยๆสงบลงคืนนั้นฉันได้หลับ

้างครั้นพอสลืมสลือจะตื่นหลวงพ่อก็พูดอยู่อย่างนั้นฉันหลับหลับตื่นตื่นฟังท่านทั้งคืนรุ่งเช้าความคิดเก่าๆก็ทยอยเข้ามาสิงใจอีกอย่างรู้หน้าที่ดุจดั่งข้าศึกที่ประชิดไม่ยอมให้ฉันตั้งตัวได้น้ำตาไหลอาบอีกแล้วแทนน้ำล้างหน้าภาพเก่าๆไหลผ่านสมองหัวใจเสียวแปลบจนตัวงอฉันจะพาตัวเองผ่านห้วงสีทันดอนนี้ได้อย่างไรเนาะฉันรำพึงกับตัวเองและเอื้อมมือไปเปิดวิทยุเสียงของหลวงพ่อดังขึ้นอีกแล้วท่านไม่ได้นอนเลยหรือพูดเพื่อจะโปรดคนที่จมอยู่ในวังวนแห่งทุกข์หรือเจ้าคะโปรดฉุดดึงลูกด้วยเถิดเจ้าค่ะลูกไม่มีความสุขเลยฉันยกมือพนมมือไหว้วิทยุแล้วพูดออกมาเบาๆนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาวิทยุเสียงธรรมะก็เป็นเพื่อนของฉันตลอด24ชั่วโมงอารมณ์กิเลสของมนุษย์ธรรมดาอย่างฉันมิได้ชะล้างออกง่ายๆเดี๋ยวร้อนพุ่งพรวดขึ้นอีกแล้วแต่จิตแห่งธรรมะก็ฉุดกดข่มไว้ครั้งแล้วครั้งเล่ายากจริงเนาะยากจริงๆกับการให้อภัยยากเหลือเกินฉันรำพึงขณะนั่งมองดูตัวเองในกระจกเงาใบหน้าบวมช้ำด้วยแรงตบบ้างแรงร้องให้บ้างในตาบวมจนแทบปิดหลับตาลงนั่งสมาธิมือขวาทับมือซ้ายปล่อยวางทุกอย่างทำใจให้สบายนะพุทโธธัมโมสังโฆแล้วเหลือเพียงพุทโธพุทโธพุทโธเท่านั้นเสียงที่ส่งไว้ด้วยความเมตตาพูดเนิบนาบฉันปฏิบัติตามพยายามนะเราพยายามฉันรำพึงแล้วเริ่มภาวนาตามจิตของฉันกระโดดออกไปไหนต่อไหนไกลแสนไกลพุทโธพุทโธดึงกลับมาอยู่อย่างนั้นหลับตาไปน้ำตาก็ไหลไปจนเปียกชื้นที่เสื้ออีกตามเคยเพียงไม่นานฉันก็สะอื้นแล้วฟุบหน้าลงกับหมอนอีกเหมือนตุ๊กตาล้มลุกจิตใจอ่อนแอร่างกายบอบช้ำเหลือประมาณฉันเฝ้าเพียรทำในสิ่งอันยากเย็นนั้นบางครั้งก็ผลุดลุกวิ่งเข้าห้องน้ำร้องไห้โฮแล้วเปิดฝักบัวรถตั้งแต่หัวลงมาดิ้นพลาดๆในห้องน้ำทุบข้างฝาผนังปูนจนมือห้อเลือดตบหน้าตัวเองมองดูกระจกในห้องน้ำแล้วพูดสอนใจตนด้วยคำพูดซ้ำซากลืมเข้าสิลืมให้ได้รักตัวเองนะเราใช้ธรรมะช่วยนะฉันพูดแบบนี้ฉันต้องเก็บความรู้สึกไว้ในอกเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คนและปล่อยความรู้สึกพรั่งพรูเมื่ออยู่ในห้องคนเดียวธรรมะของสถานีวิทยุเป็นที่พึ่งที่ดีของฉันฟังไปน้ำตาก็ไหลไปน้ำตาแห้งก็นั่งสมาธิบางครั้งก็ปลงได้บางครั้งก็หลุดผึ่งเสียดื้อฉันเอาปากกาขีดลงบนปฏิทินนับตั้งแต่วันที่เขาทิ้งฉันไป1วันที่ฉันเสียใจมากที่สุดแทบอยากตาย2วันที่ฉันนอนร้องไห้คิดตอบโต้เขา3วันฉันก็ยังร้องไห้อยู่และสาปแช่ง4วันฉันเริ่มร้องไห้น้อยกว่าวันที่3 5วันฉันเปิดใจฟังธรรมะแต่ยังร้องไห้อยู่6วันเริ่มสงบใจแต่สมาธิสั้นและร้องไห้อยู่7วันมองกระจกเงาสงสารใบหน้าตัวเองปากกาค่อยๆขีดกากบาทลงทีละช่องทีละช่องจนเต็มปฏิทินแผ่นนั้น
1เดือนแล้วฉันรำพึงกับตัวเองขณะมองดูท้องฟ้าสีดำของคืนข้างแรมแก่ๆวันนี้ฉันพับผ้านุ่งและเสื้อขาวลงกระเป๋าเดินทางใบเล็กของใช้จำเป็นถูกจัดวางลงไปแต่ฉันก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าครีมไม่ต้องเอาไปแป้งลิปมันฉันพูดแล้วหยิบของออกมาวางนอกกระเป๋าความสวยงามของรูปร่างภายนอกไม่เอาแล้วพอกันทีเอาแต่จิตใจที่สวยงามและสงบดีกว่ายึดพระศาสนาเป็นที่พึ่งเธอนะเราฉันบอกตัวเองหากชาติหน้ามีจริงขอเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่จะไม่แต่งงานขอมีจิตใจใคร่รู้ในพระศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยด้วยเถิดฉันพูดพร้อมยกมือพนมจรดหน้าผากด้วยจิตใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเสียงไพเราะของพระอาจารย์สอนธรรมะดังมาจากลำโพงในบริเวณลานธรรมฉันย่างก้าวตามอย่างเชื่องช้าสายตาสำรวมจิตพยายามควบคุมไม่ให้ไปไกลตัวปลายผ้านุ่งสีขาวคลุมน่องฉันไว้เห็นรายๆยามเคลื่อนตัวเวลาผ่านไปผ่านไปหูของฉันได้ยินแว่วๆ ว่ามีคนเรียกชื่อฉันจิตที่เพลินผวังถูกดึงกลับมาแล้วแลเหลียวไปตามทิศทางของเสียงร่างของผู้ชายคนหนึ่งมองฉันอยู่ห่างๆพลางเรียกเบาๆและพยักเพย์เยิดให้ฉันออกไปจากแถวเดินจงกรมเขานั่นเองผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่หรือที่ทำร้ายฉันเจียนตายฉันไม่ได้บาดเจ็บทางร่างกายแต่หัวใจฉันเกือบจะมิได้ผ่านพ้นมาถึงวันนี้ฉันเกือบจากโลกนี้ไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ฉันรักนักหลงนักไม่ใช่หรือบัดนี้เขากลับมาหาเราแล้วไงฉันคิดออกไปหาเขาสิใจฉันโต้ตอบกันข้างในแต่เท้าของฉันไม่มีวันก้าวพาร่างแตกแถวออกไปแน่สายตาอันว่างเปล่าของฉันถูกดึงกลับมาสำรวมอีกครั้งจิตรับรู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวของเท้ายกขึ้นก้าวไปวางลงหัวใจยามนี้เบาวิวดุดขนนกที่ปลิวไปตามกระแสลมฉันไม่ได้เหลือบแลบไปที่ผู้ชายคนนั้นอีกเลยและไม่สนใจว่าเขาก้าวออกไปเมื่อไหร่ชาตินี้และชาติไหนขออโหสิกรรมกันเถิดนะเรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมฉันกับเงาโดยเพียงตะวัน

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้า

ในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจเข้าใจได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรเข้าใจได้คิดดีอยู่ก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจาร
เมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับ4พุทลมเข้าโทออกนับ5พุทลมเข้าโทออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็

ไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายจิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแต่เราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

มันจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยคุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันตรงแต่งมากไปจิตมันก็เลย

็ต้องดูกายดูจิตของเรามันมีหน้าที่ดูทะเนียดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนนั่นหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นเห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

อ่านดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกศาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาริบทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาริบโรมาขนเกศาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังคืนเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแผ่นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็น

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโลกเนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสัตว์แต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุก็พิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะยกไปซ้ายจะยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราก็แล้วกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นเกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

ำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเติดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาแล้วก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิหัวต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงหยาบละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองจะน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นนะพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

เราเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่เห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

แล้วก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารเข้าจิตแล้วก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องใสพยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลัวไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลกับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมมาบาลกับลุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายา

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: มิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิสิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทัง

0: มณีสิกขาปัตถังสมาทิยามิ
1: กามเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปัตถังสมาทิยามิ
0: กามเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปัตถังสมาทิยามิ
1: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปัตถัง

0: เมระยะมัชฌะปะมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปะมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโสตะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุณโณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรในทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569จัดเป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโท วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8 นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11 นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12 นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ะภะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนั่งตามสบายภาวนาว่าพุทลมเข้าโธลมออกทำใจให้สงบไปกับลมหายใจทำภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทจนกว่าใจของเราจะสงบวันนี้เราก็มีโอกาสมีชีวิตอันดีที่ได้ร่วงเลยมาจนถึงวันศาสตร์ไทยถือว่าเป็นวันที่ประเพณีคนไทยนิยมทำบุญแบ่งบุญให้แก่ปู่ย่าตายาย3วัน3คืนถือว่าผีเก่าผีใหม่ผีปู่ย่าตายายตายแต่ครั้งใดก็มารอรับส่วนกุศลในวันนี้นี่เป็นความเชื่อถือของบรรพบุรุษคนไทยเราว่าจะต้องทำบุญอุทิศให้แก่หมู่ญาติที่ร่วงลับไปแล้วถ้าคนใดไม่มาทำบุญวันนี้ถือว่าพลาดโอกาสพลาดโอกาสอันดีงามที่จะทำบุญอุทิศให้แก่หมู่ญาติที่ร่วงลับไปแล้วเพราะเขาถือว่าวันนี้เป็นวันปล่อยผีปล่อยสางปล่อยวิญญาณปราศจากสัตว์นรกจากเปรตอสุรกายมารอรับส่วนกุศลของหมู่ญาติที่จะทำบุญตักบาตรทำบุญถือ

ศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมอุทิศบุญไปให้แก่ผู้ที่ตายไปเก่าไปใหม่คนไทยเราก็ถือประเพณีทำบุญกันทุกปีก็ไม่ขาดสมัยก่อนรู้สึกคนจะตื่นตัวในเรื่องทำบุญมากทุกคนจะต้องผลัดกันไปวัด3วันเนี่ยวันโกนก็บางทีแม่ไปลูกไปพอวันพระก็พ่อไปลูกไป3วันก็เรียกว่าหมุนเวียนทำกันหมดในครอบครัวบางครอบครัวนี่จะมีทั้ง10กว่าคนมีทั้งลูกสาวลูกเขยลูกกระพายมีทั้งลูกหลานก็ไปกันหมดจุงลูกจุงหลานไปทำบุญตักบาตรกันตัวเล็กตัวน้อยก็เข้าวัดกันเพราะว่าเป็นถือว่าทุกคนจะต้องเข้าวัดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนไทยเราจึงรู้คำว่าบุญคำว่ารู้ว่าเข้าวัดอย่างไรแต่สมัยนี้คนเราก็ดิ้นรนมีอาชีพมีการงานซึ่งเป็นวันที่ไม่หยุดตรงกับราชการอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องทำงานมาวัดไม่ได้อาชีพทุกคนก็บีบรัดจนทำให้คนต้องห่างวัดคนบางคนไม่มีโอกาสจะมาเลยใจมาแต่ตัวมาไม่ได้บางคนตัวก็ไม่มาใจก็ไม่มาก็ยิ่งห่างวัดมากขึ้นแต่ก็ยังดีสำหรับคนที่ตัวมาวัดใจมาวัดก็มีโอกาสได้มาอันนี้จึงว่าคนไทยเรายังนิยมการทำบุญกันอยู่ก็ยังรู้จักคำสอนของพุทธเจ้าที่เตือนใจพวกเราไม่ให้เป็นคนประมาทเขาว่าพอถึงวันมาทำบุญเนี่ยนึกว่าเราโชคดียังมีชีวิตยืนมาถึงวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของเราที่ยังอายุยืนเข้ามาจนถึงวันตรุษวันสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยหรือวันเข้าพรรษาออกพรรษาก็ถือว่ายังได้ทำบุญมาตั้งหลายวันนี้ถ้าเราไม่มีโอกาสเข้าวัดเราจะทำอย่างไรเราก็เข้าวัดที่กายวาจาใจของเราทำเจตนาให้เป็นกุศลสร้างบารมีให้เราเป็นผู้ใคร่ในธรรมปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มาวัดเราก็ทำใจเป็นวัดคือเริ่มต้นจากการเจตนาไม่ทำบาปเจตนานี้เป็นตัวกรรมที่จะสร้างทานศีลภาวนาพาคนไปดีและไม่ดีเจตนาทำบุญเจตนาทำกุศลก็เป็นฝ่ายบุญเป็นฝ่ายธรรมถ้าเจตนาทำบาปก็เป็นฝ่ายอกุศลเป็นฝ่ายไม่มีธรรมเป็นธรรมดำทุกคนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับเจตนาเป็นหลักทั้งหมดฉะนั้นเราก็ตั้งจิตเจตนาของเราให้แน่วแน่ว่าเราเกิดมาพบพุทธศาสนาเราจะต้องสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้ตัวเองด้วยการตั้งเจตนาให้แน่วแน่ไปสู่ทางถูกต้องเมื่อเราได้มีโอกาสได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ต้องศึกษาธรรมที่มีอยู่ในใจเราว่าใจเรานี่ได้ค้นหาธรรมได้แค่ไหนเราได้ตึกตรองทำเข้าไว้ในใจเราได้แค่ไหนเรามีความรู้ในพุทธศาสนาได้แค่ไหนรู้บุญได้แค่ไหนรู้ละบาปได้แค่ไหนรู้ศีลได้แค่ไหนรู้สมาธิทำใจให้สงบได้แค่ไหนมีปัญญาพิจารณาตรงตามความจริงที่พยายามตัดละความทุกข์ทางใจได้แค่ไหนปัญญานั้นเป็นตัวตัดตัวละความทุกข์ใจทานเป็นการเสริมสร้างจิตใจของเราให้เป็นผู้ที่ไม่ค่อยห่วงกังวลอะไรเป็นคนที่ไม่โรคไม่ตนีจนเกินไปจนกลายเป็นคนมีจิตใจเยือกเย็นมีจิตใจผ่องใสเบิกบานด้วยผลทานที่ทำไว้ผลศีลจากการทำให้จิตของตัวเองนี่ปกติ

ไม่ค่อยลุ่มไม่ค่อยร้อนนั่งที่ไหนนอนที่ไหนกินที่ไหนก็ไม่ลุ่มร้อนเพราะเป็นคนมีใจปกติปกติเป็นคนใจเย็นหรือปกติเป็นคนใจร้อนก็พยายามมีศีลจนปกติใจเย็นสมาธิเราไม่สงบกินก็ไม่สงบนั่งก็ไม่สงบนอนก็ไม่สงบทำยังไงจะให้มันสงบใจบ้างสงบมันจะได้ใจเย็นเราก็ต้องเจริญภาวนาเช่นพุทลมเข้าโทลมออกทำให้จิตนั้นสงบไม่คิดอะไรมากมายจนตัดห่วงกังวลได้บ้างเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วมันก็เกิดความสบายใจเกิด

บ้างเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วมันก็เกิดความสบายใจเกิดความเข้าใจในจิตใจของตัวเองก็เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้ก็หมายถึงรู้ใจตัวเองที่จะควบคุมใจของเรานั้นไม่ให้มันวุ่นวายไม่เกิดความโลภมากโกรธมากคอยหักห้ามใจตัวเองได้ดีขึ้นคือสามารถที่จะรู้เท่าทันความปรุงแต่งคิดนึกเรื่องจิตใจของเราได้บ่อยๆก็เรียกว่าคนทันอารมณ์คนทันอารมณ์คนเจ้าอารมณ์คนเจ้าอารมณ์ก็เรียกว่าเป็นคนไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็เป็นคนเจ้าอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายหายเร็วมีจิตใจว้าวุ่นอยู่ตลอดเวลาใครพูดดีก็เป็นร้ายพูดร้ายร้ายใหญ่พูดแต่ดีอย่างเดียวเท่านั้นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเรียกว่าคนเจ้าอารมณ์เมื่อเจ้าอารมณ์ยังไม่พอยังเกิดเจ้าทิฏฐิอีกทิฏฐิตั้งมั่นยึดว่าเรารู้อย่างนั้นเราเห็นอย่างนั้นถูกก็ว่าผิดก็ว่าถูกถูกก็ว่าผิดเป็นคนยึดความเห็นตัวเองยึดความรู้ตัวเองยึดการกระทำของตัวเองว่าถูกฝ่ายเดียวไม่ได้พิจารณาว่าคนอื่นเขาก็ถูกเหมือนกันเมื่อเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเราก็ตั้งมั่นในความเห็นที่ไม่ถูกก็เข้าไขไม่ได้สามีก็เจ้าทิฏฐิก็เข้ากับภรรยาไม่ได้ภรรยาก็เจ้าทิฏฐิก็เข้ากับสามีไม่ได้ลูกแม่พ่อในครอบครัวมีทิฏฐิซึ่งกันและกันก็เข้ากันไม่ได้ทิฏฐิเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันเมื่อความเห็นไม่ตรงกันทำไงก็ไม่สบายใจมองหน้าก็ไม่สบายตาไม่สบายใจที่จะอยู่กันในบ้านเดินสวนไปสวนมาก็ไม่สบายใจเพราะการกระทำความเห็นไม่ตรงกันความเห็นไม่สอดคล้องกันนี่มันปัญหาของโลกแตกเลยก็แล้วกันทำยังไงเจ้าอารมณ์ก็ยังพอว่าแต่ถ้ามาเจ้าทิฏฐิอีกแล้วมามีมานะอีกเจ้ามานะถือตัวอีกสำคัญตัวเองว่าดีอยู่เสมอคนอื่นดีไม่เท่าเรามานะเกิดแข็งกล้าขึ้นมาอีกไม่ยอมใครสำคัญตนผิดครบกระบวนการของความทุกข์เลยอยู่ที่ไหนก็เป็นทุกข์มีเป็นคนเจ้าอารมณ์ทำไมโกรธก็น้อยใจทำไมไม่ขี้โกรธก็น้อยใจเอาใจไม่ถูกไม่รู้จะเอาใจยังไงเอาใจอย่างนี้ก็จะเอาอย่างนั้นเอาอย่างนั้นก็จะเอาอย่างนี้เขาเรียกเอาใจไม่ถูกใครพูดดีถ้าไม่พูดไม่ดีก็ไม่ได้อีกคนเคยทักถ้าไม่ทักก็ไม่ได้อีกหาว่าเขาว่าอะไรเราอีกเขาคิดอะไรอีกเกิดน้อยใจขึ้นมาอีกแล้วคนเมื่อทำใจไม่ได้ก็จะต้องมีปัญหาเจ้าทิฏฐิเกิดขึ้นมาเจ้าลมเกิดขึ้นมามานะความถือตัวเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทำยังไงของสิ่งนี้ก็อยู่ในตัวเราทุกคนถ้าเราไม่กำจัดไม่ละไม่ปล่อยไม่วางมันไปมันก็เกิดทุกข์อยู่ในใจเราตลอดไปเราจะต้องเอาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านะมาภาวนามาภาวนาให้เห็นอารมณ์ของเราจะได้ละความเป็นคนเจ้าอารมณ์หุนหันพันเล่นมโหร้ายหายเร็วเจ้าแง่แสนงอนแล้วก็ถือตัวไว้ตัวถือตัวเย่อหยิ่งจองหองอะไรนี้ก็เราก็ตัดได้ก็สบายแต่ใช่มันหมดไปจริงๆไม่หมดหรอกยิ่งอยู่นานวันก็ยิ่งมากกิเลสพวกนี้มันจะปูขึ้นยิ่งมีคนตามใจมากขึ้นก็ยิ่งเกิดมากขึ้นแต่สิ่งที่จะเบาลงได้ก็คือเราต้องลงมือมาปฏิบัติธรรมมาภาวนาให้ใจของเราเนี่ยสงบเยือกเย็นลงมันจะได้ละความเป็นคนเจ้าอารมณ์ไปบ้างนั่งที่ไหนนอนที่ไหนเดินที่ไหนกินที่ไหนคิดนึกอะไรมันก็จะได้สงบเยือกเย็น

เพราะสิ่งพวกนี้มันจะทรมานใจของทุกคนที่ไม่รู้จักสงบมันมีอยู่ทุกคนจิตใจพวกนี้มันจะเกิดในเมื่อเวลามีเรื่องกระทบขึ้นมามันจะทนไม่ได้เหมือนเมื่อใครว่าเราใครด่าเราใครทำอะไรกับเราที่เราไม่ถูกใจมันจะพุ่งขึ้นมาทันทีจนลืมตัวเมื่อคนเราไม่เกิดเมื่อไม่รู้หลักภาวนาอันนี้มันก็ตกเป็นธาตุอารมณ์แล้วก็ตามมารังควานใจเราทุกวันทุกเวลาจนไม่มีความสุขจึงเห็นว่าเกิดมาทำไมมีแต่ทุกข์ทุกวันเลยมีแต่ปัญหาทุกวันเลยชีวิตนี่มันหนีไม่พ้นทั้งทีเราก็เลยโทษคนโน้นคนนี้ไม่ดีไปเลยคนนี้คนโน้นคนนี้ไม่คุ้นคนโน้นคนนี้ไม่ดีกับเราไม่รักเราไม่เข้าใจเราทุกคนไม่เข้าใจเราไม่รักเราไม่เห็นใจเราเราเลยไปว่าคนโน้นคนนี้ไม่ดีแต่แท้ที่จริงมาจากใครมันมาจากเจตนาตัวกรรมความคิดนึกของเรามันสร้างไว้ไม่ดีไม่ได้เอาทานให้ไว้ไม่ได้เอาศีลให้ไว้ไม่ได้เอาภาวนาให้ไว้ไม่ได้ทำใจให้ฉลาดหลงแก่ใจตัวเองก็คำสำคัญตนเองผิดๆอยู่ตลอดเวลาก็เข้าใครไม่ได้แม้จะอยู่บ้านเดียวก็ยังไม่ถูกกันยังไม่เข้าใจกันแล้วจะไปเอาใครมาอยู่ด้วยล่ะคนเพียงคนสองสามคนไม่เข้าใจกันแล้วเราจะไปเอาคนอีกหลายๆคนมาอยู่กับเราได้อย่างไรตัวเรายังไม่เข้าใจใจเราเลยเราคนในบ้านเดียวเรายังไม่เข้าใจกันเลยเราคนในวัดเดียวเรายังไม่รู้ใจกันเลยแล้วเราจะไปเอาใครมาอยู่ด้วยมากมายมันก็ยิ่งไม่เข้าใจมากมายขึ้นเนี่ยปัญหาหัวใจพระพุทธเจ้าท่านรู้หลักพระพุทธเจ้าท่านมีหลักท่านมีหลักคำสอนมีหลักที่พึ่งทางใจของท่านท่านจึงสอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้จักเจริญคุณธรรมยกตนให้อยู่เบื้องสูงให้สมกับฐานะที่เป็นมนุษย์เช่นเป็นพ่อที่ดีควรทำตัวอย่างไรพ่อก็เป็นเหมือนพระพรหมของลูกเป็นแม่ที่ดีก็เหมือนเป็นพระพรหมของลูกเป็นทั้งเทวดาเป็นทั้งพระพรหมตั้งอยู่ในคุณธรรมเป็นคนมีใจหนักแน่นเป็นคนมีเมตตาเป็นคนที่รู้จักการอภัยแล้วก็สามารถที่จะทำจิตใจให้สงบในเมื่อเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นมาในสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาก็ต้องพยายามมีการเข้าใจในเหตุการณ์นั้นมีการอภัยมีการปล่อยวางได้ไม่ถือทิฏฐิไม่เอาความเห็นผิดๆเข้าไปใส่กันเนี่ยธรรมะพุทธเจ้าท่านมีหลักให้เจริญพรหมวิหาร4อย่างเนี้ยเช่นให้รู้จักคำว่าไม่โกรธให้เจริญเมตตาด้วยการไม่โกรธเนี่ยไม่พยาบาทไม่อิจฉาริษยาปองลายใครให้วางใจในเมื่ออกุศลจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อจิตใจไม่ดีก็ให้วางเฉยถ้าดีก็ให้เจริญขึ้นมากๆขึ้นเจริญความดีใจให้มากขึ้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเนี่ยมีหลักมีภาวนาไว้เช่นเรามาวัดเรามาภาวนาเราจะมีหลักเป็นเครื่องห้ามใจเราจะทำให้ใจของเราเนี่ยเยือกเย็นสงบลงเพราะอะไรเพราะการสงบเนี่ยมันจะช่วยกระจัดจิตใจที่มันวาวุ่นอันนี้ออกไปจากคนที่ไม่เคยสงบเลยเมื่อมาสงบก็จะพบแต่ความสุขสบายขึ้นทีนี้คนเราที่วุ่นวายทุกวันเนี่ยไม่ได้หาหลักสงบใจไม่ได้หาหลักภาวนามันก็มีปัญหากันที่แก้ไม่ตกที่ใจเราถ้าเราแก้ใจเราก็จะได้รับความสุขในชีวิตนี้ฉะนั้นที่เรามาวัดเนี่ยทำไมปู่ย่าตายายจึงมีวัดไว้ให้พวกเราก็เห็นว่าที่พึ่งทางใจพวกเราไม่มีพวกเรามาแล้วเราก็จะได้เรียนรู้
วิธีกรรมต่างๆเช่นจะปฏิบัติตัวให้เกิดความสุขสงบหาทางดับทุกข์อย่างไรเช่นการให้ทานก็ต้องมาเริ่มต้นจากการมาเรียนรู้ที่วัดรักษาศีลก็มาเรียนรู้ที่วัดเจริญภาวนาก็มาเรียนรู้ที่วัดจะทำบุญกุศลพิธีกรรมต่างๆก็มาขึ้นต้นที่วัดหมดเมื่อเรามารู้เรื่องของวัดแล้วเราก็เอาไปใช้เอาพิธีกรรมนั้นเนี่ยไปใช้กับบ้านเราส่วนใดที่ดีเราก็เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติเป็นกิจวัตรของเราสิ่งใดที่ทำให้ใจเราสบายได้ทำให้ใจเราสงบเยือกเย็นได้เราก็เอาสิ่งนี้ไปเช่นเรามาฝึกสมาธิเนี่ยเรามาทำพุทโธให้เป็นอย่างเงี้ยกลับไปบ้านเราก็ไปนั่งได้กลับไปบ้านเราก็ไปภาวนาได้สวดมนต์ได้ภาวนาได้สามารถที่จะทำจิตใจได้เหมือนวัดเราก็เอาความดีของเราไปเอาเครื่องดับทุกข์ของเราไปอันนี้ที่ว่ามาเรียนรู้กันที่วัดก็เพื่อเอาทนทางอันดีอันนี้ไปใช้เอาไปทำไม่ใช่ได้รับความสุขเฉพาะตัวเองครอบครัวก็พลอยได้รับความสุขลูกหลานก็พลอยได้รับความสุขติดสอยห้อยตามกันไปด้วยมาวัดเราก็ชวนมาไปอยู่บ้านเราก็ชวนทำความดีกันผลที่สุดก็มีแต่ดีเพราะทุกคนเรามีความดีแล้วไม่มีอะไรที่จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนและครอบครัวเดือดร้อนแต่คนเราโดยมากมองข้ามศีลธรรมมองข้ามจิตใจตัวเองว่าควรจะหาความสงบคือไปคิดว่าความสงบนี่มันโน่นต้องไปตายนู่นจึงจะทำให้ใจสงบจะไปรอภาวนาตอนตายให้ใจสงบมันก็ไม่ทันเพราะตายแล้วจะสงบได้อย่างไรเพราะมีแต่ความกลัวมีแต่ความเจ็บมีแต่การทรมานมันไม่มีการวางใจให้สบายได้เลยมันต้องทำก่อนทำตั้งแต่ยังไม่ตายทำตั้งแต่ยังเป็นทำให้จิตใจมันสงบเยือกเย็นไปก่อนไม่ต้องไปรอถึงวันตายนู่นทุกคนคิดผิดถือว่าโอ้แก่แล้วเราจึงจะมาวัดให้ธุระหมดแล้วจึงจะมาวัดธุระไม่มีหมดหรอกธุระมันมีมากเราต้องปลีกตัวมาต้องหลีกเล้นมาต้องหาเวลามาจะให้รอเวลาว่างแล้วไม่มีใครว่างหรอกเพราะใจคนเราไม่ว่างใจเรามันไม่ว่างกายมันก็พลอยไม่ว่างไปด้วยบางทีบางวันเนี่ยเรามีเวลาจะมาวัดมีเวลาจะปฏิบัติแต่ใจมันไม่ว่างใจมันก็มีธุระโน่นธุระนี่คิดโน่นคิดนี่แต่กายไม่ได้ทำอะไรหรอกอยู่บ้านเฉยๆแต่ใจมันไม่เฉยใจมันไม่ว่างมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองก็ปล่อยใจคิดโน่นคิดนี่จนไม่มีเวลามาเข้าวัดถือศีลควางธรรมแต่ที่เรามาได้นี่แสดงว่าใจของเราว่างถึงมันจะห่วงถึงมันจะกังวลวุ่นวายไงแต่ใจเราก็ยังว่างยังถือโอกาสมาได้อันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามาแล้วเรามาปฏิบัติธรรมเรามารู้หลักทางใจของเราไว้บ้างอย่างน้อยแค่พุทโธไปก็ยังดีทำอะไรไม่ได้ก็ภาวนาพุทลมเข้าโธลมออกเอาใจไว้กับเนื้อกับตัวได้สักพักหนึ่งก็ยังดีดีก็เราไม่ได้อะไรเลยอยู่บ้านก็เหมือนกันอยู่วัดก็เหมือนกันให้มันได้สักนิดหน่อยก็ยังเป็นบุญของเรายังเป็นกุศลเป็นการสร้างบารมีให้แก่ตัวเองอันนี้เราก็ยังไม่ขาดทุนถือว่าเป็นกำไรของการมาวัดการมาปฏิบัติตนศีลทานภาวนาที่เราทำให้กับตัวเองไม่ได้ทำให้แก่ใครแต่เราก็สามารถจะอุทิศส่วนกุศลที่เราทำเนี่ยเผื่อแผ่ให้แก่ญาติแก่พี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วได้ด้วยทำให้กับตัวเองทั้งหมดเนี่ยการตักบาตรทำบุญถือจะถวายสังฆทานทำให้กับตัวเองทำให้ตัวเองสบายใจทำให้ตัวเองหลุดพ้นทำให้ตัวเองมีปีติทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็นำการกระทำดีของตัวเองเนี่ยอุทิศส่วนกุศลให้แก่ปู่ย่าตายายไปได้อีกบุญนั้นก็ไม่หมด
ยังแถมแบ่งเจือจุนให้แก่ญาติที่ร่วงรับไปได้อีกด้วยอันนี้จึงว่าละหมาดนี่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อะไรเราได้การกระทำความดีทุกอย่างเช่นการปฏิบัติตัวเองอย่างนี้คนไม่หมาดก็ไม่ได้อะไรอยู่ไปวันวันหนึ่งก็รอวันไปความแก่ความตายเขามีอยู่ในตัวทุกคนไม่มีใครจะหนีพ้นถ้าไม่ทำอะไรมันก็ไม่ได้อะไรเลยอันนี้นับว่าความดีที่เรายังรู้ความประเพณีสิ่งที่ดีงามที่คนไทยยังทำกันมานานดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราควรเน้นหนักว่าวิธีการทำใจเนี่ยเราจะต้องศึกษาให้รู้หลักแล้วเราจะได้นำเอาไปใช้บุญมันอยู่ตรงนี้เองบุญอยู่ตรงที่ทำใจให้สงบได้นี่เองบาปอยู่ตรงที่ใจไม่สงบนี่เองฉะนั้นเราก็ต้องพยายามค้นคว้าหาความสงบค้นคว้าหาบุญกุศลให้เกิดขึ้นในใจของเราให้เราก็จะได้มีปีติมีความอิ่มอกอิ่มใจเบิกบานลื่นเลิงบันเทิงใจอยู่ที่ไหนก็สบายใจเป็นคนมีอารมณ์น้อยมีความโกรธน้อยมีทิฏฐิมานะน้อยมีความถือตัวน้อยเพราะรู้จักปรงสังขารว่าคนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายทุกคนก็มีฐานะเดียวกันจะถือเนื้อถือตัวไปแค่ไหนก็แค่นั้นเองจะถือยศถาบรรดาศักดิ์ให้ใหญ่โตแค่ไหนก็แค่ตายนั่นเองก็ไม่มีอะไรนอกจากเอาศีลทานภาวนาไว้เป็นที่พึ่งของเราเท่านั้นเองเราจึงจะได้ไปเมื่อเรานึกอย่างนี้เราก็สบายใจขึ้นทำให้เราเห็นคนทั้งโลกในเสมอภาคกันหมดมีสุขทุกข์เสมอภาคกันหมดไม่มีที่รักมักที่ชังทุกคนก็ต้องการความสุขทุกคนก็ต้องการหนีทุกข์ทุกคนก็ไม่อยากแก่อยากเจ็บอยากตายทุกคนอยากจะได้ความสุขสบายใจทุกคนเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็เป็นกลางกันได้ทำให้ชีวิตของเราล่มเย็นมีความพอใจภูมิใจว่าโอ้ชีวิตนี้ไม่มีขาดทุนไม่มีกำไรอะไรนอกจากทำความดีเท่านั้นเองใครจะได้อะไรไปก็แค่เอาไปทิ้งกันไว้เอาไปทิ้งกันไว้ตรงความตายนั่นเองแต่ที่จะได้ปัจจุบันนี้เราก็ต้องสร้างกุศลบารมีของเราเอาอะไรที่เรายังทำบุญไม่เป็นเราก็รีบทำยังนั่งสมาธิไม่เป็นยังสงบไม่เป็นก็หัดนั่งสมาธิหัดสงบให้เป็นศีลยังไม่มีก็พยายามสมาทานศีลยังทำอะไรไม่ได้เราก็ลองทำปฏิบัติให้เกิดขึ้นจิตใจของเราจะได้เป็นบุญกุศลมันจะได้มีบุญมีวาสนาติดตัวไปบ้างเอาละการบรรยายธรรมวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเถิดเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คนชาวพุทธเราโดยมากก็ยังนึกว่าพุทธเราไม่สำคัญความจริงพุทธศาสนาเราเนี่ยสำคัญแต่เรามองข้ามกันไปเองพุทธศาสนาเนี่ยเป็นที่พึ่งได้ทุกอย่างเลยทางที่เราจะเดินไปสู่สุคติได้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องมีมนุษย์สมบัติในใจมีสวรรค์สมบัติในใจมีนิพพานสมบัติในใจถ้าเราไม่ทำแล้วเราไม่ได้อะไรเลยชีวิตนี้เราได้เนื้อหนังมังสามาจากพ่อแม่ให้มาเนี่ยเขาก็ให้พวกเรามาสร้างกุศลบารมีในชาติสุดท้ายถ้าเรารักษาศีลได้
คนนั้นจะไม่ไปนรกเลยถ้าทำสมาธิได้บุคคลนั้นจะสร้างบารมีต่อไปจนถึงพรหมถึงนิพพานแต่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเราจะเป็นมนุษย์ตายเปล่ามนุษย์เกิดมาปีๆตายเปล่าก็ไม่ได้อะไรไปฉะนั้นวิธีทางที่เราจะได้ไปนี่เราก็ต้องมาฝึกปฏิบัติธรรมมันจะได้รู้เข้าใจในธรรมะจิตใจมันจะได้สว่างสวยขึ้นบ้างถ้าเราไม่ปฏิบัตินี่เราก็ไม่รู้มันก็อยู่แค่กินแค่เดินแค่นั่งแค่นอนก็อยู่กับความหลงอยู่นี่เองเมื่อไรก็คิดอย่างนี้เมื่อไรก็ทำอย่างนี้มันไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนฉะนั้นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถ้าใครได้ประพฤติปฏิบัติมันก็เห็นผลในชาตินี้เวลาเรามีทุกข์มานี่เราไม่รู้จะเอาใครเป็นที่พึ่งนะเวลามีทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ยยามเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะเป็นร้ายตายดีขึ้นมาเนี่ยโหไม่รู้จะอะไรเป็นเครื่องนึกเหมือนกันนะพอนึกถึงพระแล้วรู้สึกว่าเป็นของเราพอนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนว่าเรามีที่พึ่งเท่านี้เองอะไรๆก็ช่วยเราไม่ได้เลยพอเรามีทุกข์ขึ้นมาเรานึกอย่างนี้เท่านั้นเองคนเราเนี่ยเวลามีทุกข์มาก็วิ่งหาที่พึ่งไม่ได้เลยเกาะอะไรก็ไม่ช่วยให้ใจเราดีได้พอนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำให้เราอบอุ่นใจขึ้นมาแต่คนเรายังไม่ถึงวาระเป็นทุกข์ยังไม่มองเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจจริงๆถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเราจะมั่นใจถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี่เรายังสงสัยเรายังไม่มั่นใจเรายังไม่มีหลักของตัวเองก็ยังคลางแคลงใจอยู่เสมอไปยังสงสัยอยู่เสมอไปเวลามีทุกข์ทิ้งก็อยากจะหาที่พึ่งทิ้งเวลาหมดทุกข์แล้วก็สบายใจประมาทต่อไปเวลาไม่สบายใจทิ้งมีทุกข์ทิ้งก็วิ่งหาที่พึ่งทิ้งก็เราโดยมากเป็นอย่างนั้นนะเหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงเนี่ยโอ้โหคุณพระช่วยเรียกมาพระจะทิ้งพอฟ้าไม่ผ่าฟ้าไม่ร้องก็สบายกูคิดเรื่องอื่นเวลามีทุกข์ทิ้งก็อยากจะหาที่พึ่งทิ้งเวลาหมดทุกข์แล้วก็สบายใจประมาทต่อไปเวลาไม่สบายใจทิ้งมีทุกข์ทิ้งก็วิ่งหาที่พึ่งทิ้งคนเราโดยมากเป็นอย่างนั้นนะเหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงเนี่ยโอ้โหคุณพระช่วยเรียกมาพระจะทิ้งพอฟ้าไม่ผ่าฟ้าไม่ร้องก็สบายกูคิดเรื่องอื่นต่อพอโดนอะไรขึ้นมาคลอมคลามขึ้นมาตกใจคุณพระช่วยเรียกหาพระเตทิงแต่ไม่เรียกหาสิ่งอื่นเลยพระนี่ก็เป็นเพื่อนยามทุกข์ยามโยมมีทุกข์ก็โดยมากก็เป็นงั้นยามมีทุกข์เรียกหาพระกันพระเป็นที่พึ่งได้เวลาสบายใครไม่เรียกหาพระหรอกเพราะมันสบายแล้วมันก็ลืมพระเวลาหวาดกลัวขึ้นมาคนจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเอาสมมติว่าคนลงเรือไปเนี่ยเรือจะล่มเนี่ยไม่รู้จะเรียกหาใครหรอกคุณพระช่วยคุณพระด้วยโอ้ยมีพระที่ไหนก็ขนเรียกออกมารู้จักหลวงพ่อไหนเรียกหมดเลยขอให้หลวงพ่อช่วยทีรอดตายจะทำบุญให้หมดเนื้อหมดตัวเลยคือนึกว่าตัวเองรอดแล้วจะทำให้หมดตัวเลยแต่พอรอดตายแล้วก็ลืมพระต่อไปอีกพระก็เหมือนเป็นเพื่อนคอยช่วยในยามทุกข์เท่านั้นเองเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงต้องคิดกันไงว่าศีลทานภาวนาเนี่ยเป็นที่พึ่งของพวกเราได้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เพื่อจะมาช่วยพวกเรายามทุกข์ช่วยพวกเราดับทุกข์นั่นเองแต่ถ้าเราไม่นึกเราจะไม่ได้อะไรเลยนะเราจะไม่ได้อะไรเลยเวลาไม่ทุกข์เนี่ยจะทุกข์มากเลย

ชื่อว่าเราได้สร้างสมอบรมความสุขใจให้เกิดขึ้นกับตัวเราเพราะเป็นลักษณะซึ่งทำให้เราเกิดความสงบเพราะบุญนั้นเมื่ออยู่ที่ใดบุญนั้นก็ย่อมทำให้บุคคลเราร่มเย็นมีความสงบรื่นเริงบันเทิงใจไม่เศร้าโศกไม่เร่าร้อนใจมีแต่ความเยือกเย็นบุญจึงเป็นเครื่องนำส่งนำพาบุคคลไปสู่ความดีความเจริญความสุขทุกเวลาฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงชื่อว่าทำให้เรานั้นเข้าถึงบุญกุศลได้อย่างเร็วเพราะเรื่องทำจิตใจนั้นเป็นเรื่องยากสำหรับบุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงหรือยังไม่เกิดศรัทธาถ้าเราสร้างศรัทธาเราให้มีมากขึ้นด้วยความน้อมใจมาระลึกถึงการทำความดีของเราตั้งแต่การฝึกตนหัดตนด้วยการให้เสียสละแล้วก็ปล่อยวางให้พิจารณาว่าโลกนี้เรามาอาศัยอยู่เรามาอาศัยข้าวดินน้ำไฟลมมาอาศัยทำความดีอาศัยอยู่ชั่วอายุหนึ่งเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปแต่กุศลกรรมที่ทำเอาไว้นั้นไม่จากใครไปจะอยู่กับบุคคลที่ทำเมื่อบุคคลที่ทำดีแล้วย่อมให้ผลเป็นสิ่งที่จะทำให้สงบระงับกับความทุกข์ร้อนทางใจได้ที่โรควุ่นวายทุกวันนี้เพราะโรคขาดบุญขาดการเจริญทางธรรมที่เราเกิดมามีปัญหาชีวิตที่คนเราต้องดิ้นรนทำมาหากินมีอย่างโน้นอย่างนี้เข้ามาประดังในชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ร้อนใจถ้าเราค้นหาเหตุแล้วมันก็เป็นเรื่องของเรายังขาดการกระทำซึ่งกรรมดีขาดการกระทำซึ่งบุญกุศลไม่ได้สร้างสมอบรมไว้ให้เพียงพอ แต่ถ้าเราสร้างสมอบรมบุญกุศลไว้เพียงพอมันก็จะส่งผลให้ไปสู่ความสุขมีความเจริญได้พระพุทธเจ้าทรงสร้างความดีมามากถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลตั้งแต่บารมีอ่อนๆไปจนถึงบารมีชั้นสูงสุดจนได้บวชจนได้เรียนจนได้ปฏิบัติจนสามารถทำสมาธิเข้าถึงฌานพระองค์ได้เวียนว่ายตายเกิดตั้งแต่มนุษย์จากชั้นต่ำไปจนถึงชั้นสูงสุดจากเทวดาชั้นต่ำไปจากถึงเทวดาสูงสุดแล้วก็มาเกิดเป็นชาติสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าได้บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ถึงพระนิพพานคนเรามันก็ต้องสร้างบุญสร้างบารมีไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเราจะต้องบันดาลได้ทุกอย่างที่ตนเองปรารถนาเพราะคนเราไม่ปรารถนาได้ง่ายๆทุกอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับการทำความดีของเราไว้ฉะนั้นเราจะต้องสร้างสมอบรมบุญของเราไว้มาชาตินี้เราจะได้ไม่ลำบากแต่นี้เมื่อเราเกิดความลำบากเราก็ต้องคิดว่าไม่มีทางอื่นจะช่วยเราได้นอกจากศีลทานภาวนาเพราะที่ว่าศีลทานภาวนาเป็นอย่างไรที่ว่าทานนักการที่ให้กันทุกคนต่างให้กันทุกคนต่างอนุเคราะห์กันคนเดือดร้อนก็ไม่มีพุทธเจ้าสอนเบื้องต้นให้คนอนุเคราะห์กันการเสียสละการให้กันเนี่ยจึงอยู่กันได้มาทุกวันนี้เหมือนพ่อแม่ก็เสียสละให้กับลูกลูกก็เสียสละให้กันต่อๆไปทุกคนก็เป็นคนที่สงเคราะห์เสียสละซึ่งการให้ซึ่งกันและกันเมื่อเป็นอย่างนี้ผลจึงจะตามมาด้วยความสงบสุขในความเป็นอยู่ของสังคมศีล
ทำให้ใจคนเราเนี่ยสบายเป็นปกติความเดือดร้อนใจคนเราทุกวันเนี่ยเพราะขาดศีลธรรมคนเราลองนึกถึงศีลตัวเองขึ้นมาเนี่ยจะมีที่พึ่งทางใจทันทีว่าโอ้เราเป็นผู้สงบระงับมีศีลธรรมเราทำความดีให้แก่ตัวเองความดีนี่ไม่เป็นของใครใครจะมาว่าเราเลวร้ายยังไงเราก็นึกว่าเราก็มีความดีอยู่ในตัวเราและยิ่งการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมทำจิตใจของเราให้สงบได้เนี่ยไอ้ความสงบนี่จะเป็นบ่อเกิดเป็นความสุขจะทำให้จิตใจของเรามีรัตนตรัยมีที่พึ่งอยู่ทุกวันทุกเวลาจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็รู้สึกว่ามันไม่หนักใจอะไรแต่ความทุกข์ที่มันมีมาทั้งสุราแต่เราจะทำงานเหนื่อยอย่างไรแต่เรามีกำลังใจเรามีกำลังทานกำลังศีลกำลังสมาธิทำให้งานของเรานั้นหนักก็เหมือนไม่หนักจิตใจที่เคยวาวุ่นมันก็ปล่อยวางได้คนเราเมื่อไม่หนักใจแล้วอะไรมันก็ทำง่ายทุกอย่างเหมือนกับเราเกิดศรัทธาขึ้นมาเนี่ยเราจะนั่งฟังเทศฟังธรรมก็ได้จะทำสมาธิสักกี่ชั่วโมงก็ได้จะอยู่อย่างสงบสักเท่าไรก็อยู่ได้เป็นวันๆก็คือก็อยู่ได้เพราะเกิดศรัทธาขึ้นมาอะไรก็ทำได้มีกำลังทำแต่ถ้าจิตใจของเราไม่มีศรัทธาล่ะพอขาดศรัทธาปุ๊บฉะนั้นมันก็ปล่อยไปหมดเลยไม่เอาอะไรเลยความอดทนความขยันสิ่งที่จะทำได้ก็ไม่ได้คนอื่นเขาทำได้เราก็ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีศรัทธาศรัทธาตกต่ำแล้วมันก็ตกไปหมดจิตใจเมื่อตกศรัทธาไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีมันก็เลยกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีหลักทางใจจะกินเดินนั่งนอนมันก็เลยไม่มีความสบายใจบุญมาแต่งใจพวกเราแต่งจิตใจพวกเราให้งดงามมันงดงามที่ใจไม่ได้งดงามที่ร่างกายไอ้รูปร่างหน้าตาเนี่ยมันมาจากจิตใจถ้าจิตใจมันดีรูปร่างหน้าตามันก็ดีทรัพย์มันก็ดีดูสิพระราชาเจ้าแผ่นดินถ้าไม่มีบุญจะมาเกิดเป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินมามีอำนาจปกครองคนไม่ได้จะทำให้ทุกคนมารวมใจเป็นหนึ่งกับเราไม่ได้จะทำให้คนทั้งประเทศมารักเราเคารพเราไม่ได้เพราะไม่มีบารมีคนเอาคนอื่นไปเป็นได้ไหมเอาคนอื่นไปเป็นก็เป็นไม่ได้ไม่มีใครรักไม่มีใครเคารพไม่มีใครศรัทธาไม่มีใครให้เพราะอะไรนั่นเนี่ยผลบุญที่ท่านทำไว้บางคนมาเป็นเจ้าคนนายคนเป็นได้ให้เคารพเขาเคารพรักได้แต่ว่าต่อไปมันเสื่อมไม่สามารถที่จะปลูกลาภยศอันนั้นไว้ได้เพราะทำบุญไว้ไม่เต็มทำครึ่งกลางๆมันคนเลยเคยรักกันอยู่กันเป็นผัวเมียกันที่เริ่มต้นก็ดีหรอกแต่พออยู่ไปนานๆก็ต้องหย่าต้องร้างกันต้องล้มหายตายจากต้องแยกกันเพราะอะไรเพราะบุญทำไว้ไม่มากมีศรัทธาไม่ยาวนานมีศีลไม่ยาวนานมีสมาธิไม่ยาวนานเพราะทำตั้งใจทำไม่นานคนทำไมนี้จึงมีอาการต่างกันมีอาการต่างกันเพราะอะไรเพราะทำอะไรไม่มั่นใจทำอะไรก็ทำลุ่มดอนทำบ้างได้บ้างเสียบ้างบางทีก็ตั้งใจทำบางทีก็ไม่ตั้งใจทำมันก็เลยไม่ได้อะไรมาเจอกันชั่วครู่ชั่วยามก็ต้องแยกแตกกันไปแต่ได้อะไรมาเป็นของตัวเดี๋ยวก็เป็นของคนอื่นไปอีกฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมมาเพิ่มพูนกุศลบารมีของเราให้มันเป็นของเราไว้ก่อนสิ่งอื่นทางนอกเนี่ยมันก็เป็นของโลกที่เราอาศัยเขาอยู่แต่ทางศีลธรรมเนี่ยเราจะต้องเข้ามาถึงมาปฏิบัติเราจะได้รู้เรื่องธรรมะรู้เรื่องบุญที่เราควรจะได้ไปถ้าเราไม่ทำไม่มีใครจะหยิบยื่นให้เราได้เลยสิ่งอันนี้ เหมือนกับอาหารเนี่ยเราไม่ทานไม่มีใครจะให้เราอิ่มได้ตัวเองต้องให้ตัวเองอิ่ม
ตัวเองต้องให้ตัวเองมีความ

มบูรณ์แก่ตัวเองผู้อื่นจะให้เราให้ไม่ได้หรอกความสุขที่เราจะได้รับเราก็ต้องแสวงหาเองต้องทำเองเพิ่มพูนเราเองเมื่อเราอยู่บ้านเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรเราก็มีแต่เรื่องปัญหาคิดโน่นคิดนี่อันนั้นเราไม่ได้ทำอะไรมันก็ไม่ได้รับความสุขแต่เรามาวัดเรามาหัดนั่งสมาธิมาภาวนามาทำความดีอันนี้เราได้เพราะอะไรเพราะเรามาทำแต่ถ้าเรารู้แล้วเรากลับไปทำที่บ้านเราก็ได้ที่บ้านอีกเพราะเรารู้หลักรู้หลักการปฏิบัติตัวเองรู้หลักเอาศีลธรรมไปใช้ให้เป็นชีวิตของเราให้เป็นการสืบเนื่องของเราพระพุทธศาสนาที่เกิดมาเนี่ยมีประโยชน์กับเราอย่างมากเลยถ้าเราไม่พบพุทธศาสนาเราคงทำบาปไม่รู้บุญเพราะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้รู้การทำบุญและละบาปที่เรามาดีๆกันได้เนี่ยก็เพราะเกรงกลัวต่อบาปไม่ทำบาปถ้าหาไม่แล้วคนเราไม่มีศีลธรรมเนี่ยจะไม่รู้จักศีล5ข้อเลยจะกินเหล้าฆ่าสัตว์ผิดลูกเขาเมียเขาทำจิตใจไม่ได้เลยทำแต่บาปเพราะอะไรเพราะไม่มีหลักไม่มีใครแนะนำไม่มีใครสั่งสอนไม่รู้จักคำว่าศีลเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรภาวนาเป็นอย่างไรทุกคนเกิดมาแล้วก็ไม่รู้จักจิตใจตัวเองปล่อยไปตามอารมณ์ล่องลอยไปใครจะคิดยังไงใครจะทำไงก็ทำไปตามภาษาของมนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรมเป็นหลักเลยไม่รู้จักสวดมนต์ไม่รู้จักภาวนาไม่รู้จักการปฏิบัติตัวเองก็เกิดมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นไปทุกคนก็ไม่มีอะไรเป็นหลักฉะนั้นชีวิตที่มีศีลธรรมที่เรามาพบพุทธศาสนาได้เราได้เปลี่ยนหัวใจเราหลายๆอย่างได้เปลี่ยนได้ปฏิบัติได้สร้างกุศลบารมีของเราหลายๆอย่างซึ่งการกระทำเนี่ยมันจะบอกเราเลยเราไม่เคยสวดมนต์เราได้สวดมนต์เราไม่เคยภาวนาเราได้ภาวนาไม่เคยมีศีลไม่เคยรู้เรื่องบุญเรื่องบาปเราก็มาเริ่มรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำเมื่อเป็นอย่างนี้จึงว่านั่นแหละมีพุทธศาสนาทำให้เราหูตาสว่างทำให้เราจากการประพฤติปฏิบัติเอาตัวเองรอดตัวเองพ้นได้อย่างน้อยก็พ้นทุกข์ใจได้เพราะคนเรามันมีปัญหาเรื่องทุกข์ใจที่แก้ไม่ตกมันมีทุกสิ่งที่อย่างที่เรารับกันมารับดูรับฟังรับเอามาคิดนึกเรื่องราวต่างๆนั่นคือทุกข์ใจแต่พอเรามาฝึกฝนอบรมสมาธิให้ตั้งมั่นให้จิตเข้าไปสู่ภายในสงบให้ความสงบเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องตัดระบั่นทอนความทุกข์ใจออกไปมันเหลือแต่ความเอิบอิ่มเบิกบานใจทุกคนชาวบ้านเขาทำใจไม่ได้เขาก็ไม่ได้รับความเอิบอิ่มเบิกบานใจเพราะเขาไม่รู้จักคำว่าปฏิบัติตัวเองอย่างไรการที่ไม่รู้จักการปฏิบัติตัวเองอย่างไรก็ไม่รู้จักว่าคนอื่นเขาจะได้รับผลจากการปฏิบัติอย่างไรแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติตัวเองได้เนี่ยเราจะรู้ผลเลยว่าการปฏิบัติตัวเองเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนจิตใจอย่างดีเพื่อยกฐานะจิตตัวเองเมื่อก่อนจิตของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรมันจะคิดมันจะนึกมันจะพูดมันจะอะไรมันก็ไปตามอารมณ์พอใจก็พูดไปตามพอใจไม่พอใจก็พูดไปตามไม่พอใจยินดีก็คิดไปในเรื่องยินดียินร้ายก็คิดไปในเรื่องยินร้ายไม่มีอะไรเป็นหลักไม่มีอุเบกขาไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีหลักอันนี้เลยปล่อยไปตามความคิดตัวเองปล่อยไปตามความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นไม่เคยมีภาวนาไม่เคยมีพุทโธแต่พอเรามาภาวนาพอมามีพุทโธก็มันมีหลักสงบอยู่ตรงนี้อยู่กับภาวนาตรงนี้อยู่กับความสงบตรงนี้ใครจะว่ายังไงก็อยู่ตรงนี้ใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาสรรเสริญใครจะเอาเรื่องราว

ใจร้ายมากล่าวปันนินทาเราหรือมาทำให้เราดีเสียอกเสียใจเราก็พุทโธของเราไปพอเรามีภาวนาเราก็มีสติเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ใครมาพูดยังไงใครมาทำไงเราก็ติดอกติดใจถ้าในเรื่องดีก็ดีถ้าเรื่องไม่ดีก็ไม่พอใจมีจานทิ้งชังเครียดแค้นอยู่ทุกวันทุกเวลาแต่พอเรามาปฏิบัติแล้วมันก็รู้จักห้ามใจรู้จักว่านี่เนี่ยทุกที่เกิดขึ้นในใจของเราถ้าเราไปยินดียินร้ายมันก็ทุกข์ไม่หมดทุกข์ไม่ดับสะสางไม่พ้นไปเรามาปฏิบัติธรรมนี่จึงมาเห็นจิตใจของเราว่าควรจะทำอย่างไรดีไปกว่านี้และควรจะทำให้ยิ่งขึ้นไปเพราะไม่ใช่อยู่ในฐานะแค่นี้บุญเรายังไม่พอหรอกเราจะต้องสร้างต่อไปถ้าทุกข์มันดับได้เมื่อไหร่นั่นแหละบุญเราพอทุกข์ไม่เกิดอีกกับใจเราใครมาว่าไม่ดีเราก็เฉยใครมาว่าดีเราก็เฉยใครจะเดือดร้อนยังไงใจเราก็เฉยเมื่อใจเราดีได้นั่นเราพอแล้วบุญไม่ต้องทำมันก็พอเพราะทำไว้พอแล้วแต่ถ้าเรายังดีใจเสียใจเป็นทุกข์เล่าร้อนอยู่อย่างนี้เราก็ต้องฝึกให้จิตของเราเคยหรือว่าฝึกให้จิตของเราชินชาต่อการที่มากระทบใจเราถึงว่าถ้าเราไม่มีบุญนะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็ไม่มีบุญเราไม่ให้ทานเราไม่รักษาศีลเราไม่เจริญภาวนาเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่มีบุญจะไปเรียกร้องเอาบุญที่ไหนมาก็ไม่เกิดขึ้นกับเราที่กินทั้งเดินทั้งนั่งนอนบุญก็ไม่มีกับเราเราก็เป็นบุคคลธรรมดาทั่วๆไปหาที่พึ่งทางใจไม่ได้พอมีความทุกข์อะไรเข้ามาก็มีความทุกข์มากขึ้นมีความเสียใจมากขึ้นไม่มีอะไรบรรเทาทุกข์ได้ฉะนั้นการปฏิบัตินี่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่จะทำให้เราบรรเทาทุกข์แล้วก็จะเป็นการสร้างบุญกุศลบารมีของเราไม่ให้ตกต่ำยกฐานะจิตของเราให้ไปสู่ที่สูงได้นี่เราก็จะเห็นตัวเองว่าโอ้ชีวิตนี้มีความสุขตรงนี้เองชีวิตนี้ร่ำรวยตรงนี้เองคนเรานี่เกิดมาด้วยตรงนี้เองถ้าคนไม่มีบุญเกิดมาแล้วก็คงลำบากแต่คนมีบุญมาเกิดแล้วทำบุญต่อไปบุญก็ให้ผลกับตัวเองไม่ลำบากฉะนั้นเรื่องชีวิตจิตใจถึงว่าพุทธศาสนาได้สอนให้พวกเราเนี่ยได้มองเห็นทางมองเห็นทางเดินว่าควรจะไปอย่างไรชีวิตคนเกิดมาต้องการแสวงหาทางถูกต้องต้องการแสวงหาความถูกต้องและทางสันติสุขแต่ถ้าเราเดินไม่มีศีลไม่ธรรมมันไม่สุขหรอกถ้าตราบใดจิตใจของเรายังมีความโลภโมโทสันยังมีความโกรธความพยาบาทอิจฉาริษยาชิงชังซึ่งกันและกันไม่มีการอภัยเนี่ยทางเดินนั้นไม่สงบทางเดินไม่เป็นสุขถึงจะเดินไปเท่าไหร่ก็ทุกข์มากเท่านั้นมีศัตรูทั้งภายในมีศัตรูทั้งภายนอกแต่ถ้าเราเข้ามาปฏิบัติใจของเราจะละแล้วเราก็จะมีหลักศัตรูภายในก็ไม่มีศัตรูภายนอกก็ไม่มีเส้นทางที่เราจะเดินไปอย่างราบรื่นถ้าเราทำใจของเราให้สงบได้ถึงจะมีปัญหาก็ปัญหาแก้ได้เพราะมันแก้ที่ใจเราพอสำรวจใจเราไม่มีความโหดร้ายไม่มีความผิดพลาดอะไรในเรื่องศีลธรรมคนเราถ้ามีศีลมีธรรมมีความสงบในใจแล้วมันจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ได้เมื่อตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นก็พลอยสบายไปด้วยเหมือนคนมาอยู่วัดเนี่ยลงไม่มีศีลสักคนดิขาดศีลขาดธรรมสักคนเดียวศาลาทั้งศาลาเนี่ยไม่มีความสุขเป็นคนขี้โกรธเป็นคนปากร้ายเป็นคนใจร้ายว่าคนโน้นทิ้งว่าคนนี้ทิ้งหาเรื่องให้คนโน้นคนนี้ไม่เกิดความสบายใจแค่เท่านี้ไม่สงบแหละใครไม่สงบ